0: จะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะหนักที่สุดในรอบนี้ค่ะส่วนวันนี้ภาคเหนือวางแผนรับมือฝนไว้ได้เลยมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Beef ค่ะ
2: สวัสดีครับ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm Surabhan Lautaranarit Prime Minister Anuttin Chanwirakul and Singapore Prime Minister Lawrence Wong have concluded the fifth Thailand-Singapore Leaders Retreat in Bangkok reviving the high-level meeting after an 11-year hiatus The leaders then attended a formal dinner hosted by the Thai Prime MinisterPrime Minister and Minister of Interior Anuttin Chanwirakul welcomed His Excellency Mr. Lawrence Wong, Prime Minister of the Republic of Singapore at Government House. On the occasion of his visit to Thailand to attend the fifth Thailand-Singapore Leaders Retreat. The atmosphere was warm and cordial, reflecting the familiarity and strong friendship between the two leaders.This meeting provided another opportunity for the two leaders to build on their familiarity and friendship following their continued meetings and discussions at various forums, including the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, the APEC meeting in Gyeongju, the ASEAN Summit in Cebu, as well as during Prime Minister Anuttin's official visit to Singapore.The Thai Prime Minister led his Singaporean counterpart to sign the government guest book and view the commemorative gifts exchanged by the two sides, reflecting their friendship and attention to detail toward one another. The commemorative gifts presented by the Singaporean side to Prime Minister Anuttin included the classic architecture speaker designed by a leading Singaporean brand.It was inspired by Singapore's distinctive breeze blocks from the 1950s and decorated on the front with batik patterns, reflecting the cultural heritage of the Peranakan community. The piece combines art and culture with music through the craftsmanship of local artisans and sustainable materials.In addition, the Singaporean side presented an RSAF wings patch bearing the name and call sign Mickey, which was Mr. Anuttin's aviation call sign. It was specially made to reflect the Prime Minister's interest in aviation and to signify the close military cooperation between the Republic of Singapore Air Force and the Royal Thai Air Force.Prime Minister Anuttin and his spouse then hosted dinner in honor of the Singaporean Prime Minister and his spouse at Santi Maitri Building. Government and private sector representatives from both countries

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่การระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 3,000 คนแล้วค่ะข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว 6,186 คนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,007 คนขณะที่เชื้อยังคงแพร่กระจายไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม6จังหวัดแม้ว่าทางการ DR คองโกรวมทั้งองค์การอนามัยโลกและกลุ่มช่วยเหลือต่างจะพยายามควบคุมการแพร่ระบาดก็ตามโดยเชื้อไวรัสอีโบลาที่ระบาดในดีอาคองโกครั้งนี้เป็นสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็วๆนี้ดีอาคองโกได้เริ่มฉีดวัคซีนเอเวโบซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่มีอยู่สำหรับเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ซาอีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าแต่เชื่อว่าจะสามารถช่วยป้องกันได้บางส่วนเท่านั้น
1: ทางการอินโดนีเซียประกาศยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟซินาบุงจากระดับ2เป็นระดับ3หลังเกิดการปะทุครั้งแรกรอบ5ปีพร้อมสั่งห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใกล้รัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเฉพาะพื้นที่ด้านใต้และตะวันออกนอกจากนี้ยังเตือนผู้อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำซึ่งมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาให้เฝ้าระวังอันตรายจากโคลนภูเขาไฟและการปะทุระลอกใหม่ขณะที่ทางการจังหวัดกาโรได้สั่งปิดทะเลสาบเลากาวาและลานตั้งแคมป์เดือรอบไม่มีกำหนดทั้งนี้ภูเขาไฟซินาบุงตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราเหนือได้ปะทุขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพ่นเท่าฐานพวยพุ่งสูงถึง 3,500 เมตรนอกจากนี้เท่าฐานยังได้แผ่กระจายไปทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ไกลถึง20กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีเฝ้าระวังภูเขาไฟซินาบุงชี้ว่าเป็นการประทุครั้งใหญ่และอาจมีการประทุที่รุนแรงขึ้นตามมาทั้งนี้ภูเขาไฟซินาบุงเคยสงบนานประมาณ400ปีก่อนกลับมาประทุเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2553ต่อมาได้เกิดการปะทุครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปี2556ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน
0: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียนจำนวน566คนจากสถานศึกษา19แห่งในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษหลังรับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันฟรีทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ว่าส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วด้านเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารสำหรับพื้นที่ดังกล่าวยอมรับว่าอาหารที่ปรุงโดยโรงครัวมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเก็บรักษาและสามารถอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องส่วนอาหารที่แจกจ่ายในวันเกิดเหตุประกอบด้วยข้าวสวยไข่คนเทมเป้ปรุงรสบาหลีผัดถั่วแขกกับข้าวโพดอ่อนและแอปเปิ้ลซึ่งขณะนี้ตำรวจได้เก็บตัวอย่างอาหารเหล่านี้เพื่อส่งตรวจสอบแล้วทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียได้เปิดตัวโครงการอาหารกลางวันฟรีเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าโครงการกลับประสบปัญหามากมายเช่นอาหารเป็นพิษและข้อกล่าวหาการทุจริตซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีกรณีอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นประมาณ 37,600 รายที่เชื่อมโยงกับการรับประทานอาหารจากโครงการนี้โดยสาเหตุหลักมาจากการเก็บรักษาอาหารที่ไม่เหมาะสมและการส่งมอบอาหารปรุงสุกล่าช้า
1: แม่น้ำดานูบที่ไหลผ่าน10ประเทศในยุโรปแห้งขอดเป็นประวัติการนะครับแม้เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมีจุดดีจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: ในขณะที่ภัยแล้งในยุโรปได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งประมาณ20คนได้ร่วมกันสำรวจริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ทางตอนเหนือของบัลแกเรียซึ่งไม่ไกลจากจุดที่น้ำลดจนเผยให้เห็นฟอสซิลแมมมอธเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยพวกเขาหวังว่าการสำรวจจะทำให้ค้นพบฟอสซิลหรือวัตถุโบราณชิ้นใหม่ๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาคของเมืองรูเซ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้และคราซิมีคิรอฟพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์เองก็มีความเห็นว่า แม่น้ำดานูบสายนี้จะต้องมีสิ่งแปลกประหลาดฝังตัวอยู่ก้นแม่น้ำรอวันให้คนมาพบอีกมากมายหลายชิ้นก่อนหน้าอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็เคยมีอีกกลุ่มหนึ่งราว20คนที่ออกค้นหาซากฟอสซิลแมมมอธโดยหวังที่จะพบมันเพิ่มเติมแม้จะไม่เป็นไปอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็ยังได้พบร่องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งน่าจะเป็นวัวป่าโบราณหรือไบสันยุโรปโดยพบกระดูกขากรรไกรของมันที่อยู่ในสภาพกึ่งฟอสซิลนอกจากนี้ยังพบกลุ่มฟอสซิลหอยที่น่าจะมีอายุย้อนไปราว 60-65 ล้านปีวิกฤตภัยแล้งในยุโรปที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ส่งผลให้แม่น้ำสายหลักหลายสายลดระดับลงจนเหลือเพียงสายเล็กๆสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อการขนส่ง

0: สินค้าทางเรือและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปกติแล้วต้องใช้น้ำจากแม่น้ำในการระบายความร้อนอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ลดต่ำลงนี้ก็ได้เผยให้เห็นซากสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมานานหลายทศวรรษหรืออาจจะหลายพันปีโดยสิ่งที่ถูกค้นพบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ตามแนวแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของยุโรปยังได้รวมถึงซากเรืออับปางจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศออสเตรียและเซอร์เบียตลอดจนร่างของทหารเยอรมนี2นายและจักรยานยนต์คันหนึ่งที่พบบริเวณใจกลางกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีด้วยส่วนภารกิจการออกสำรวจแม่น้ำดานูบยามแล้งจัดครั้งนี้คิรอฟกล่าวว่ามีกฎเข้มงวดในการปฏิบัติโดยทุกคนจะออกเดินเรียงแถวกันไปแบบหน้ากระดานและหากใครพบสิ่งใดก็ตามก็จะชูมือขึ้นเพื่อให้ทั้งกลุ่มหยุดเดินที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่แตะต้องหรือสัมผัสใดๆกับสิ่งที่พบเพื่อความปลอดภัยหากเป็นลูกกระสุนปืนหรือวัตถุที่ระเบิดได้เอคาเทรีนายอร์ดานูวาหนึ่งในอาสาสมัครยอมรับว่าเธอและหลายคนอยู่ในกฎระเบียบที่ว่านี้ได้ไม่นานนักโดยหลังออกเดินไปสักพักทุกคนก็พากันแตกกระจายเพราะแต่ละคนต่างก็มีความกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ก้นแม่น้ำสายนี้ซึ่งทุกคนต่างยอมรับว่าตั้งแต่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นแม่น้ำแห้งขอดได้ถึงเพียงนี้มาก่อน
1: ในเวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับหลังจากเชียร์ทีมหญิงไปแล้วเดี๋ยวทีมชายจะแข่งนัดแรกวันเสาร์นี
3: ้ค่ะของวอลเลย์บอลก็ดูกันยาวๆเลยค
1: ่
3: ะ
1: นัดแรกในกาตาร์ด้วยนะคะส่งกำลังใจเยอะๆเลย
2: ครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับเวลาวันนี้เริ่มที่การแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกนะครับแข่งกันที่พัทยาผลงานของนักกีฬาไทยยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวานนี้ได้มา1เหรียญทองด้วย
3: ค่ะก็เป็นเจ้าเก่าคนเดิมนะคะก็คือคุณแววสายสุนีจะนะนะคะล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะคว้าเหรียญทองมาให้กับนักกีฬาฟันดาบไทยนะคะนี่คือการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนชิ่งเวิร์คคัพนะคะแข่งกันที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะไฮไลท์อยู่ที่ประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่คุณแววสายสุนีถนัดนะคะแล้วก็เจ้าตัวทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะตอกย้ำความเป็นมือหนึ่งของโลกในคลาสนี้นะคะคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะ
2: ก็รอบชิงชนะเลิศประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดสายสุนีนะครับต้องปะทะกับคู่ปรับเก่าอย่างเอ๋อหลันซูนักกีฬาจอมเก่าจากจีนนะครับเริ่มเกมทั้งสองฝ่ายต่างเปิดเกมแลกแต้มกันอย่างดุเดือดแบบว่าชนิดแลกกันแต้มต่อแต้มนะครับแล้วก็ชิงจังหวะกันอย่างสนุกเลยสุดท้ายเป็นสายสุนีเฉือนชนะไป10-9
3: ใช่นะคะนี่คือเป็นเหรียญรางวัลที่3ของเจ้าตัวนะคะก่อนหน้านี้นี่ได้เหรียญเงินจากดาบฟลอยประเภททีมแล้วก็เหรียญทองแดงจากฟลอยบุคคลหญิงนะคะหลังผ่านการแข่งขันไป4วันทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยตอนนี้คว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงค่ะ
2: ครับก็สำหรับรายการนี้นะครับถือว่าเป็นรายการระดับโลกสนามสุดท้ายของปีในการเก็บคะแนนสะสมโลกซึ่งการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของสายสุนีนอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วนะครับเพราะเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ยังสร้างความมั่นใจและเสริมคะแนนสะสมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติต่อไปด้วย
3: ก็เป็นเอเชียนพาราเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังเสร็จสิ้นเอเชียนเกมเนี่ยคุณแววสายสุนีก็เตรียมลงแข่งขันนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยลงถึง9ประเภทด้วยกันนะคะก็จะไปป้องกันแชมป์เหรียญทอง
2: ส่วนการแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการไชน่ามาสเตอร์รัชดกอินทานนท์แล้วก็2พี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดผ่านเข้าสู่รอบ2ได้นะครับนี่เป็นแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ41ล้านบาทแข่งกันที่ซินเจิ้นที่จีนนะครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบแรก
3: ดูกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวก่อนนะคะก็เป็นการแข่งขันรอบแรกค่ะเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ6ของรายการแล้วก็มือ6ของโลกพบกับ ตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไชนีสไทเปค่ะผลการแข่งขันเมรัชนกทำได้เหนือกว่าชัดเจนนะคะควบคุมจังหวะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ไล่ตบเอาชนะไปได้2เกมรวดเลยค่ะ21-16และ21-14ผ่านเข้ารอบ2นะคะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเดวิดาซีฮักมือ34ของโลกจากอินเดียหรือว่าจะเป็นคาโรยาน่านาบันโดวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไป

0: ไปค่ะ
1: ขณะที่หญิงคู่รอบแรกนะครับคู่พี่น้องอนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ43ของโลกเจอกับคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะคู่มือ21ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าคู่พี่น้องสาวไทยนะครับใช้เวลาไป36นาทีเอาชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ19แล้วก็21ต่อ12เข้ารอบ2ไปเจอคู่กับเจอคู่มาเลเซียนะครับก็คือเพอริตันกับทีนามูราริธาดานมือ5ของรายการและก็มือเป็นมือ5ของโลกนะครับดีกรีคู่นี้เจ้าของเหรียญเงินหญิงคู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2025ด้วย
0: ค่ะส่วนผลคู่อื่นนะคะอันนี้เป็นชายเดี่ยวนะคะรอบแรกเช่นเดียวกันค่ะพนิชพลธีรรัศกุลมือ16ของโลกเจอของแข็งเลยค่ะเจอคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศสนะคะก็แพ้ไปอย่างสนุกนะคะ1ต่อ2เกม21ต่อ9 21ต่อ23แล้วก็16ต่อ21ค่ะ
1: ครับแล้วก็คู่ผสมต้นคิดแซ่เฮงกับต้นรักแซ่เฮงคู่มือ87ของโลกแพ้คู่จากอินเดียไป0ต่อ2เกมนะครับ8ต่อ21แล้วก็9ต่อ21
0: ค่ะยังมีการแข่งขันแบดมินตันอีก1รายการนะคะเป็นเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์100ที่อินโดนีเซียนะคะรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์ค่ะก่อนที่เป็นรอบแรกเช่นเดียวกันนะคะของเรามีประเภทหญิงคู่ลงแข่งขันเมื่อวานนี้ออนิชาจงสาพรพันธ์นะคะจับคู่กับราบิน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ106ของโลกนะคะก็เอาชนะฟ่านกายั่นนะคะกับเหลียงซือล็อกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม21ต่อ6และ21ต่อ10ค่ะ
1: ส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับน้องไหมมนัชญาน่าเสียดายตกรอบ2
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ได้เงินไปเยอะเลยนะ
0: ถูกต้องนะคะนี่คือแกรนด์สแลมส่งท้ายปีนะคะ US Open นะคะก็แข่งกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่2น้องไหมมนัชญาสว่างแก้วค่ะนักเทนนิสมือ94ของโลกนะคะพบกับเลลาเฟนันเดสมือวางอันดับ31ของรายการซึ่งมีดีกรีเป็นรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021จากแคนาดาค่ะ
1: เซตแรกน้องไหมตกเป็นรองนะครับตามห่างถึง3เกมแม้ว่าจะพยายามไล่ตามมาแต่สุดท้ายเซตแรกเนี่ยแพ้ไปก่อน4ต่อ6จากนั้นในเซตต่อมาน้องไหมก็พยายามนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็เป็นรองหนักกว่าเดิมอีกสุดท้ายเซต2แพ้ไป1ต่อ6ทำให้แพ้ไป0ต่อ2เซต
0: ค่ะจริงๆตีวินเนอร์ได้ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าน้องไหมตีพลาดเองหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านเข้ามาถึงรอบ2 US Open ได้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแม้ว่าจะตกรอบ2แต่ว่าไหมมานัญชยาเนี่ยรับเงินรางวัลไปถึง 190,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือ 6,300,000 บาทนะคะก็ยังมีสาวไทยอีก1คนนะคะในรอบที่3กําลังจะลงแข่งขันก็คือรวงข้าวลลนานะคะแข่งกันเช้าวันนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: เป็นกําลังใจให้กับรวงข้าวด้วยค่ะ
1: ขณะที่งาน Meet the Press Asian Game นะครับเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่5เรามีลุ้นเหรียญทองนะครับจากกีฬาเทคบอลแล้วก็ e-sport ด้วยโดยเฉพาะเทคบอลเนี่ยอันดับเรตติ้งของเราแทบจะเป็นอันดับ1ทุกอีเวนต์เลย
0: ก็เหมาทุกเหรียญที่ส่งทำการแข่งขันนะคะนี่คือ Meet the Pressครั้งที่5นะคะก็เป็นการเตรียมทีมแล้วก็ตั้งความหวังสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของแต่ละสมาคมต่างๆนะคะโดยครั้งนี้มี6สมาคมเข้าร่วมก็คือฮอกกี้มวยสากลเบรกกิ้งลีลาดมวยปล้ำอีสปอร์ตแล้วก็เทคบอลนะคะซึ่งครั้งนี้นี่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานค่ะ
1: ครับเริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับครั้งนี้ส่ง11รุ่นมีชาย6รุ่นและก็หญิง5รุ่นนะครับหากจับสลากก็ถ้าจับสลากดีมีลุ้นเหรียญรางวัลเลยส่วนสภาพรวมของทีมนะครับเชื่อว่ามีลุ้นเหรียญและมีหวังเยอะจากทีมมวยหญิง
0: ค่ะ
2: ก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอยู่เต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที
0: ่ส่วนพลตรีหญิงปริยพัฒน์จรัญพงษ์นะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าครั้งนี้ส่งนักกีฬา5คนค่ะสำหรับ3อีเวนต์ก็จะมีหญิงคู่มีคู่ชายแล้วก็มีคู่ผสมนะคะอย่างที่บอกไปเรามีดีกรีระดับโลกแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ด้วยก็ส่งผลให้ตอนนี้แรงกิ้งเนี่ย เป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมซึ่งแน่นอนค่ะหวังครบ3เหรียญทองเลย
3: สำหรับการเตรียมตัวฝึกซ้อมของเราเราก็คือเก็บตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะชั้น3นะคะก็มีซ้อมตามตารางของที่นักเสริมสร้างของเราได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีแบ่งครึ่งๆระหว่างการฝึกซ้อมลงสนามนะคะเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะได้พร้อม 100% ในการแข่งขันรอบนี้ค่ะร่างกายของนักกีฬาก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: ขณะที่ทาง e-sport นะครับส่งแข่ง7อีเวนต์โดยประเภทเกมต่อสู้ไทยมีนักกีฬาแชมป์โลกแล้วก็เกม e-football มีแชมป์โลกหลายสมัยคาดหวังเหรียญทองได้นะครับอย่างไรก็ดีทั้ง7อีเวนต์ถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นและก็จีนมีลุ้นเหรียญทั้งหมดเลยคาดหวัง1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะครับความหวังสูงสุดอยู่ที่ e-football นะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะส่วนผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่านักกีฬาเบรกกิ้งไทยซ้อมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วล่าสุดนี่ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงซีเกมมาแต่ว่าในเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วก็ยังมีจีนเกาหลีใต้เป็นคู่แข่งสำคัญเชื่อว่าในวันแข่งจริงอาจจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงได้นี่มีโชว์ด้วย
1: ดูสเต็ปซะก่อนนะโอ้โหนี่เขาจริงดังตั้งแต่โอลิมปิกที่ปารีสแล้วนะ
0: ค่ะ
1: กีฬานี้นะครับเราก็รุ้นเหรียญเหมือนกันส่วนกีฬามวยปล้ำนะครับมวยปล้ำในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ชิงกัน4ประเภทไทยส่ง2ประเภทก็มีเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งตั้งความหวังสูงสุดก็คือเหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลกรัม
0: ค่ะก็สรุปความหวัง6สมาคมนะคะในมิดเดิลเพรสครั้งนี้ตั้งเป้า4เหรียญทองจากเทคบอล3เหรียญทองอีสปอร์ตอีก1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้าหมายเหรียญทองแดงส่วนมวยสากลนะคะเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะคะเบรกกิ้งหรือลีลาดลุ้นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงฮอกกี้หวังอันดับที่5จากทีมหญิงและอันดับที่9จากทีมชายนะคะก็ตอนนี้เนี่ยผ่านมิดเดิลเพรสทั้งหมด5ครั้งไปแล้วนะคะรวม39ชนิดกีฬาก็ตั้งเป้ารวมเอาไว้ตอนนี้แล้วเนี่ย14เหรียญทองค่ะ
1: ครับส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับตอนนี้ประกาศรายชื่อ23คนออกมาแล้วนะครับก็จะไปแข่งขันเอเชียนเกมก็จะแข่งก่อนด้วยนะสำหรับกีฬาฟุตบอลชายนะครับก็จะแข่งกันช่วงวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับโค้ชใหญ่ของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็คือโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับของเราอยู่กลุ่ม A เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเจอกับคีร์กีสถานและฮ่องกงนะครับแต่ว่าโปรแกรมค่อนข้างดีเพราะว่าจะไปเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
0: เราได้เจอ
1: ค่อยไล่ความยากไป
0: นะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยนักเตะชุดเอเชียนเกมของเราเนี่ยไม่มีนักเตะที่อายุเกินนะคะเพราะว่าโค้ชวังเลือกจะใช้นักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวมาไล่เรียงรายชื่อกันนะคะผู้รักษาประตูในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสรวัตรโพสมันนะคะมีชมพัฒน์บุญเลิศแล้วก็ศิรัตวุฒิวงเรือนคำค่ะ
1: กองหลังมีอัตพลแสงทองวิชันอินทรามพิชิตชัยเสียงกระโทกชลพัฒน์บัวพันธ์นะครับมีชานนท์ธรรมานาธานเจมส์ทีกวินจันทร์ศรีอูแซมมาเทียงคามพลเอกมณีกร
0: ค่ะส่วนกองกลางนะคะมีกฤตภักษ์แสงสวัสดิ์ปฏิพันธ์ชัยโพเทพสิทธาบุญล่าธนกิจโชติเมืองปากปริพันธ์วงศาศิรภพวันดีแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เล้าค่ะ
1: กองหน้านำโดยยศกรบุรพาแล้วก็มีเจ๊ฮานาฟีมามะธนาวุฒิโพชัยตอนนี้ไปเล่นอยู่ในญี่ปุ่นอยู่นะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดด้วย
0: โอ้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือยศกรบุรพานะคะความหวังของทีมชาติไทยในชุดนี้นะคะคือต้องบินไปกับญี่ปุ่นไทยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ก็ต้องบินกลับมารับใช้ต้นสังกัดอย่างชลบุรีด้วยเดี๋ยวต้องมาดูสภาพร่างกายจะไหวหรือเปล่านะคะทั้งนี้นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้นะคะจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีสอร์ทเทลจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนนะคะช่วงบ่ายโมงแล้วก็ฝึกซ้อมต่อทันทีที่ BGTC นะคะจนถึงวันที่12กันยายนก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก็คือ13กันยายนนะคะ
1: ครับก็โปรแกรมของทีมฟุตบอลชายไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับนัดแรกลงสนาม16กันยายน จอกับคีกิสถานนะครับเตะเวลา14 นาฬิกา
0: ค่ะแล้วก็นัดที่2นะคะจะเจอกับฮ่องกง อย่างที่บอกไล่เลียงไปนะคะเจอคีกิสถานก่อน20 กันยา14 นาฬิกาเจอฮ่องกงนะคะก่อนที่วันที่23 กันยายนจะเตะในช่วงเย็นก็คือ17 นาฬิกา 30 นาทีญี่ปุ่นจะพบกับไทยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นโฟกัสอยู่ที่2นัดแรกนะที่เจอคีกิสถานกับฮ่องกงนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลเจลีกนะครับตอนนี้ทางมาชิดะเซลเวียยังนำเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่นะครับฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นครับเตะกันที่สนามมาชิดะกิกอนโตเกียวมาชิดะเซลเวียนะครับเปิดบ้านเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับก็ครึ่งแรกสกอร์ยัง 0-0 อยู่ครึ่งหลังมาถึงนาที59นะครับเป็นฟอนตาเล่ขึ้นนำ 1-0 จังหวะที่โชตะมิยุระจะให้กับทางยาสุโตะวากิซากะแปรเน้นๆเข้าไปนะครับให้ทีมเยือนฟอนตาเล่นำก่อน 1-0 นี่หักเข้ามาแล้วแปรเน้นๆ
0: แล้วก็ถัดมานาทีที่75นะคะมาซิดะเซเวียได้จังหวะเตะมุมค่ะเป็นโคกิโอกาวะตัวสำรองนะคะก็มีโอกาสหม่งไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะคะสเวนบนเดอร์เซนแต่ว่าหลุดไปข้ามเส้นประตูไปแล้วนะคะก็ตีเสมอได้1-1
1: ครับแล้วก็นาที81มาซิดะเซเวียมาได้ประตูแซงนำ 2-1 นะครับโอทากะนากามูระตัวสำรองอีกคนครอสบอลทางฝั่งขวาเข้ามาเขตโทษบอลเลยไปถึงโคกิโอกาวะยิงกระโลงเข้าไปนะครับเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี
0: ้ก็จบเกมนะคะมาซิดะเซเวียเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะคาวาซากิฟอนตาเล่ไปได้2-1เก็บเพิ่มเป็น13 คะแนนจาก5 นัดนำจากฝูงต่อไปค่ะส่วนฟอนตาเล่แพ้เกมแรกของฤดูกาลนะคะมี6 คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางค่ะ
1: ครับขณะที่ฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะครับรายการโคปาอิตาเลียอุดิเนเซ่ก็เปิดบ้านเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้เป็นโคปาอิตาเลียรอบ2นะครับหรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันของ2ทีมจากลีกสูงสุดกาโชซูริอาอุดิเนเซ่ครับซึ่งอยู่อันดับ7เจอกับเวเนเซียอันดับ19เล่นไป9นาทีเป็นทีมเยือนเวเนเซียนำก่อน 1-0 นะครับจังหวะชุลมุนหน้าประตูแล้วก็บอลมาเข้าทางรีซี่ซากราโดที่ยิงเข้าไปจากนั้นนาที34เจ้าบ้านอูดิเนเซ่มาได้ประตูตีเสมอ 1-1 นะครับฮวนอาริซาล่าเปิดบอลจากฝั่งซ้ายมาแล้วเป็นวาคูนบาโยหม่งเข้าไปจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แล้วก็ครึ่งหลังนาที53อูดิเนเซ่มาได้ประตูชัยจากการทำประตูของวาคูนบาโยคนเดิมจบเกมก็เฉือนชนะไป 2-1 นะครับผ่านเข้ารอบ3ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยอิตาเลียโคปาอิตาเลีย
0: ค่ะส่วนผลโคปาอิตาเลียยังมีอีก1คู่นะคะในรอบ32ทีมซาซาโอโลซาซูโอโลนะคะเสมอกับโฟซิโนเน่นะคะ1-1ในเวลานะคะแล้วก็เป็นซาซูโอโลนะคะที่ชนะการดวลจุดโทษไปได้4-3ค่ะ
1: รอบต่อไปเจอกับยูเวนตุสนะสำหรับทางซาซูโอโล
0: ค่ะส่วนฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะคะเดฟเบโคคาวรอบ32ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะออสนาบรูคค่ะแพ้บาเยิร์นมูนิกไป1-4ค่ะ
1: เกมนี้แฮร์รี่เคนยิง2 ประตูเลย
0: ค่ะยังต่อเนื่อง
1: ยิงอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: ขณะที่สมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้นะครับมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่มารักษาการก่อนเป็นโค้ชจากสเปนนะครับโรเบิร์ตโมเรโนดีกรีก็เคยคุมทีมชาติสเปนช่วงปี2019ด้วย
0: แต่คุมช่วงสั้นๆ นะคะเป็นช่วงที่ลุยส์เอนริเก้ช่วงนั้นเนี่ยเขาขอลาพักนะคะ
1: ตอนนั้นไปดูลูก
0: คุมได้แค่9นัดเท่านั้นเองแล้วก็มีโอกาสคุมสโมสรต่างๆทั้งในลีกเอิงแล้วก็ในรัสเซียด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีชื่อหรือว่าประสบความสำเร็จมากนักนะคะนี่คือการเข้ามาคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชั่วคราวนะคะหลังจากที่ฮงมยองโบเนี่ยประกาศลาออกไปเพราะว่าพาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026มานะคะ
1: เบื้องต้นสัญญาจะมีผลจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะอาจจะยังทำหน้าที่คุมทีมต่อไปในการแข่งขันเอเชียนคัพที่ซาอุดิอาระเบียด้วยแต่ว่าอยู่ที่ผลงานช่วงแรกของการคุมทีม
0: ค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อเสียเรื่องของการแบบชอบใช้ AI ในการคุมทีมนะคะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่โซชีเอสซีลีกในรัสเซียนะคะมักจะใช้ AI ในการประมวลผลในการคุมทีมก็เลยโดนปลดออกจากตำแหน่งโค้ชนะคะก็อาจจะมาลองดูแล้วกันว่าการใช้ AI จะได้ผลกับเกาหลีใต้หรือเปล่านะคะเกาหลีใต้เดี๋ยวมีคิวเจอกับเอลกวาดอร์แล้วก็อุรุกวัยในช่วงเดือนกันยายนนะคะก่อนจะเป็นเจ้าภาพรับการมาเยือนของเวเนซุเอลาแล้วก็อุซเบกิสถานในเดือนตุลาคม แล้วก็สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยยังจะมีการพยายามจัดการแข่งขันแมตช์น่าจะอุ่นเครื่องนะคะเพิ่มเติมอีก2นัดก็คือในช่วงพฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ครับก็มาคุมเกาหลีใต้ถ้าผลงานไม่ดีกดดันแน่นอนนะ
0: ถูกต้องคณะกันฮีโร่อย่างฮองมยองโบเนี่ยตอนนี้นี่ไม่ทราบว่ากลับมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วหรือยังนะ
1: ครับส่วนเชลซีซึ่งตอนนี้เสียกองกลางคนสำคัญไปอย่างอินโซ่เฟอร์นันเดสไปให้กับทางแมนซิตี้นะครับก็ตอนนี้ตลาดปิดแล้วด้วยก็กำลังพยายามจะหาตัวเข้ามาเสริมจะต้องเป็นนักเตะฟรีเอเย่นเท่านั้น
0: ถึงจะ
1: ย้ายได้
0: สัญญาได้
1: นะครับถ้ามีสัญญาอยู่ตอนนี้ย้ายไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมีข่าวกับทางจอร์จินิโอไวนอลดุ
0: ม
1: อดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนะ
0: ครับ
1: ซึ่งไปค้าแข่งอยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วก็สัญญาหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู
0: ่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางเชลซีพยายามติดต่อหามิดฟิลด์คนใหม่มาทดแทนนะคะก็มีทั้งมาร์ตินชูมิเบนดี้ของอาร์เซนอลแล้วก็เกือบจะได้ลามินคามาร่าของโมนาโกมาด้วยนะคะแต่ว่ามีการยกเลิกข้อสัญญากันไปก่อนจนกระทั่งมาติดต่อหาวานาดุมนี่แหละค่ะนักเตะวัย35ปีแล้วนะ
1: คือในเคสของคามาร่านักเตะของโมนาโกเนี่ยเกือบจะได้อยู่แล้วน
0: ะ
1: มายกเลิกในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดนักเตะที่กำลังจะปิดตัวลงทำให้ตอนนี้ทางเชลซีต้องหานักเตะที่เป็นฟรีเอเย่นนะครับแล้วก็จังหวะที่ไวนอลดุมหมดสัญญากับทีมในซาอุดิอาระเบียพอดีเลยแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดจากฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าการย้ายทีมไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเชลซีไม่น่าจะได้ไวนอลดุมละ
0: อ่
1: ะอัปเดตล่าสุดนะ
0: นะคะแต่ก็มีข่าวเชื่อมโยงนะคะเพราะถ้าหากว่าเขามาอยู่กับเชลซีจริงๆเนี่ยก็จะได้มาร่วมงานกับชาบี้อลอนโซแล้วก็รวมถึงจอแดนเอนเดอร์สันด้วยนะคะแต่อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าสรุปมาหรือไม่มา
1: ครับก็ตอนนี้อายุ35ปีนะครับสมัยที่เล่นที่ดังสุดก็ตอนอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วก็มาลิเวอร์พูลมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษดีอยู่แล้วนะครับเล่นในลีกอังกฤษไป217นัดหลังจากนั้นก็ไปอยู่เปเชปารีสแซงต์แชร์แมงไปอยู่กับโรม่าแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอัลอิตติฟากในซาอุดิอาระเบียนะครับกับลิเวอร์พูลเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์สโมสรโลกแชมป์ซุปเปอร์คัพได้หมดแล้วนะครับคือตอนเฟอร์นันเดสย้ายทีมไปมันช่วงตลาดนักเตะมาสุดท้ายพอดีเชลซีจริงๆไม่อยากขายน
0: ะ
1: แต่นักเตะอยากไปทีนี้ก็กลายเป็นเชลซีต้องหาตัวมาเสริมเพราะว่าตรงกลางเนี่ยผู้เล่นค่อนข้างน้อยตัวเชื่อมเกม
0: อ่ะนะคะมาดูกันที่เรื่องราวของนักเตะทีมชาติเยอรมนีอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์กันบ้างนะคะกองหลังประสบการณ์สูงล่าสุดประกาศอำลาทีมชาติเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับรับใช้ชาติมา12ปีนะ
0: ค่ะ
1: กองหลังคนสำคัญปัจจุบันอยู่กับเรอัลมาดริด
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวบอกว่าอยากจะโฟกัสกับสโมสรให้มากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบ่งร่างกายไปเล่นทีมชาติอายุตัวเองก็เยอะแล้วด้วย
0: ค่ะจริงๆอายุก็33ปีถ้าเล่นต่อเนี่ยก็ยังไหวแล้วที่สำคัญเนี่ยเยอรมนีก็ได้กุนซือสมองเพชรอย่างเจอร์เก้นคล็อปไปน่าจะเล่นต่อนะเผื่อจะได้แชมป์โลก
1: จริงๆดูดิเกอร์เนี่ยเป็นนักเตะเยาวชนอะคาเดมีของดอทมุนด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางเจนเขาก็เคยคุมดอทมุนมาเสียดายไม่ได้ไปเล่นในชุดใหญ่ด้วยกัน
0: แต่เจ้าตัวก็คงไตร่ตรองมาดีแล้วนะคะว่าโฟกัสดีกว่า
1: ช่วงหลังเนี่ยลูดิเกอร์แกเจ็บบ่อยด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับก็เลยถ้าจะเอาทั้ง2อย่างเนี่ยร่างกายไม่น่าไหว
0: ใช่นะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นฟุตบอลยูโรเมื่อปี2016มีอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญกับฟุตบอลโลกที่รัสเซีย2018แล้วก็ได้เล่นยูโร2020ด้วยนะคะติดทีมชาติชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2014หรือว่าเมื่อ12ปีที่แล้วจริงๆอ่ะเล่นมาตั้งแต่ระดับเยาวชน18 19 20 21ปีนะคะก็เรียกได้ว่ารับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้ก็เจ้าตัวบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะตัดสินใจโฟกัสกับต้นสังกัดดีกว่า
1: ตอนที่ขึ้นมาเล่นทีมชาติปี2014จริงๆปีนั้นเยอรมันเป็นแชมป์โลกน
0: ะ
1: แต่เจ้าตัวยังไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้ติดทีมไปมาเป็นตัวหลักช่วงบอลโลกปี2018 2022แต่ว่าเยอรมันตกรอบแบ่งกลุ่มและก็ล่าสุดปี2026นะครับไปตกรอบ32ทีมไปแพ้ให้กับปารากวัยนะครับเจ้าตัวก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเน้นผลงานกับสโมสรผลงานของทีมชาติที่โดดเด่นก็คือได้แชมป์ FIFA Confederation Cup เมื่อปี2017นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่กับสตุตการ์ดโรม่าเชลซี
0: อยู่กับเชลซีนี่ประสบความสำเร็จกับต้นสังกัดมากมายนะคะฤดูกาลแรกเนี่ยก็คว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกมาเลยนะคะก็สุดท้ายนะคะโฟกัสกับเรอัลมาดริดนะคะ
1: ครับก็ถือว่ายุเยอะแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ไปที่ข่าวของไทเกอร์วูดกันบ้างนะครับล่าสุดถูกยึดใบขับขี่นะครับถูกพักใบขับขี่แล้วก็ห้ามขับรถเป็นเวลา5ปีเลย
0: ค่ะก็เพราะว่าเจ้าตัวยอมรับผิดนะคะข้อหาขับรถโดยประมาทค่ะนี่เป็นอดีตโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะคะก็ตัดสินใจไม่สู้คดีขับรถโดยประมาทตามข้อตกลงกับพนักงานอัยการนะคะก็ส่งผลให้

0: คือไม่ให้ขับรถ5ปีก็อย่าเผลอไปขับเพราะถ้าขับเนี่ยอาจจะกลับมาโดนโทษ
1: เจ้าตัวก็กลับปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดอื่นๆเพิ่มเติม
0: ได้ปฏิเสธข้อหาลหุโทษเรื่องการขับรถในขณะมึนเมาแล้วก็ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสารเสพติดนะคะแล้วก็เปิดเผยว่ากำลังเข้ารับการบำบัดอาการของตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทั้งหมดด้วยนะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้หลายคนลุ้นคือไทเกอร์วูดเนี่ยขอแค่กลับมาคนก็ตามแล้ว
0: ใช่
1: เป็นสุดยอดนักกีฬาจริงๆนะครับขณะที่การแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นปรากฏว่านักชกเจ้าถิ่นผลงานดีนะครับได้เข็มขัดมา2เส้นเลย
0: ค่ะนะคะนี่เป็นมวยสากลที่สังเวียนโยโกฮาม่าบุนไตประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่านักชกญี่ปุ่นนะคว้ารางวัลมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเริ่มกันที่รุ่นไลฟ์ฟลายเวท108ปอนด์ไดยะคิระดาวรุ่งซามูไรวัย23ปีโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะคะก็คุมจังหวะด้วยแยบแล้วก็ฟุตเวิร์ครวดเร็วก่อนจะปล่อยฮุกซ้ายส่งคาร์ลอสคานิซาเลสกำปั้นรุ่นเก่าชาวเวเนซุเอล่าร่วงไปนับ8ในยกที่3นะคะ
1: ยก3ก่อนนะครับแล้วมาถึงยกที่7คิระก็สบโอกาสฮุกซ้ายเข้าเต็มทางอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ชนะไปทำให้คิระพงาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จในการชกอาชีพเพียงไฟที่5โอ้โหนักชกญี่ปุ่นเนี่ยอายุจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่จะต่อยไม่ค่อยนานนะ
0: ค่ะ
1: ญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีช่วงพีคของเขาน
0: ะคะส่วนการแข่งขันเข็มขัดแชมป์โลกที่ว่างในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์นะคะทาเคชิอิชิอิอดีตนักคิกบ็อกซิ่งวัย26ปีปิดฉากเกมรวดเร็วเกินคาดค่ะใช้เวลาไป65วินาทีของยกแรกแต่ยังไม่ถึง1นาทีเสร็จ
1: ตัดลำตัวนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหโดนที่ชายโครงเลยไม่ไหวอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: คือถ้าโดนลำตัวส่วนใหญ่ยิ่งโดนชายโครงเนี่ยโอกาสจะลุกขึ้นมายากแล
0: ้วแล้วคู่แข่งของเขาเนี่ยก็คือวิลเฟโดเมนเดสเป็นอดีตแชมป์โลกชาวปาโตริโกนะคะก็ฟุดลงไปแบบหมดสภาพเลยนะคะกรรมการก็นับ10ค่ะยุติการชกนะคะก็ส่งผลให้อิชิอิเนี่ยคว้าแชมป์โลกในรุ่นนี้ไปครองนะคะจารึกเป็นแชมป์โลกคนที่6ของค่ายโอยาชิยิมค่ะ
1: ครับซ้อมมานานนะชกแป๊บเดียวไม่ถึงชกเลย
0: เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมวยสากลนี่น่ากลัวนะคะ
1: ครับไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเชียร์ทีมชายกันบ้างเสาร์นี้จะลงสนามนัดแรกนะครับเจอกับทางกาตาร
0: ์
1: หลังจากเชียร์ทีมหญิงจนประสบความสำเร็จไปโอลิมปิกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นทีมชายกันนะครับโค้ชของเราก็คือปักกีวอนนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะครับซ้อมกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็การซ้อมครั้งนี้ไม่ได้มีการใส่โปรแกรมอะไรมากเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการย้ายโรงแรมที่พักนะครับก็จะเป็นช่วงของการยืดร่างกายเบา
0: ๆค่ะก็สำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียของผู้ชายเนี่ยนะคะแข่งขันกันระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่อันดับที่62ของโลกรอบแบ่งกลุ่มอยู่สาย C ร่วมกับกาตาร์อันดับ24ของโลกเกาหลีใต้26ของโลกแล้วก็ไชนีสไทเป58ของโลกนะคะนัดแรกเลยเดี๋ยวเราแข่งวันที่5กันยายนเวลา 15:00 น.เจอกับกาตาร์ก่อนค่ะ
2: สำหรับอาการบาดเจ็บของนักกีฬาก็ยังมีครับยังมีแทบทุกคนครับแต่ว่าก็ทุกคนถ้าลงไปเล่นแล้วต้องเต็มที่แน่นอนครับไม่กังวลแน่นอนเรื่องอาการบาดเจ็บใดๆผมว่าทุกคนทำเต็มที่ในสนามแน่นอนครับ
3: กับเป้าหมายที่อยากจะบอกทุกคนว่าเราตั้งเป้าไว้ตรงไหนครับรอบไหน
2: ครับเป้าหมายผมว่ารอบแรกผมอยากชนะทั้ง3ทีมให้ได้ครับไม่ว่าเกมจะออกมาไงผมว่าทุกคนจะพยายามทำเต็มที่แล้วก็เก็บชัยชนะในแต่ละแมตช์นั้นให้ได้ครับ
4: วันนี้ก็มีการมายืดเส้นยืดสายค่ะมีการซ้อมเสิร์ฟอะไรหลายอย่างเพราะว่าต้องปรับกับเรื่องเวลาแล้วก็อากาศที่นี่ด้วยเพราะก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนด้วยค่ะก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานที่แล้วก็อากาศแล้วก็เวลาค่ะก็จะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะจะเต็มที่ทุกครั้งที่ได้ลงสนามครับแบบว่าก็จะถ้าบอลมาหาหนูก็จะไม่ยอมให้บอลปล่อยบอลตกง่ายๆหรอกค่ะ
0: เต็มที
1: ่ครับ
0: ค่ะไม่ยอมปล่อยให้บอลตกง่ายๆนะคะก็สำหรับทีมวอลเลย์บอลชายนะคะย้ำอีกครั้งวอลเลย์บอลชายนะคะในรายการชิงแชมป์เอเชียทำผลงานดีที่สุดคว้าอันดับที่6มาเมื่อปี2013ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะครั้งล่าสุดเมื่อปี2023ที่ประเทศอิหร่านเนี่ยเราได้อันดับที่10มานะคะรายการนี้สิทธิ์เดียวเหมือนกันกับวอลเลย์บอลหญิงเลยค่ะคือแชมป์ชิงแชมป์เอเชียจากคว้า

0: ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ส่วนอันดับ 1-3 ก็จะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกปี2027ค่ะ
1: ครับก็เชียร์กันต่อนะ
0: ใช่ค่ะสนุกแน่นอน
1: ใช่ส่วนตอนนี้นะครับช่วยถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ที่ประเทศไทยนะเมื่อวานนี้แจ๊สร่วมกับโมโนแม็กซ์นะครับมีกิจกรรมให้กับแฟนบอลชาวไทยใกล้ชิดกับถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ทางแจ๊สเนี่ยเขาได้สิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางโมโนแม็กซ
0: ์ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นี่คือเหล่ากองเชียร์แฟนบอลนะคะต่างสวมเสื้อทีมรักของตัวเองไปสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะทีมไหนที่ไม่ค่อยได้สัมผัสมานานเนี่ยก็ต้องไปจับซะบ้างนะ
1: คะเพิ่งสมัครมา10กว่าปีเอง
0: นะคะก็บริษัท Jasmine International หรือว่าแจ๊สเนี่ยนะคะเขาก็เอาใจนะคะแฟนๆพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะก็นำถ้วยโทรฟี่นะคะของจริงมาจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 จัดที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
1: นะครับแฟนเมื่อสักครู่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะนะครับเพราะก็เป็นแชมป์เก่าอ่ะ
0: ของเขา
1: ไปสัมผัส
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนฤดูกาลนี้ก็ลุ้นกัน
0: ค่ะ
1: อาร์เซนอลก็ถือว่ายังเป็นเต็งหนึ่งนะครับส่วนทีม2แต้มก็ต้องลุ้นหน่อย
0: แต่ยังไม่แพ้ใครนะคะ
1: เอาเหรอเรียกมีกดดันนะเนี่ยคุณไม่แพ้ใครนะคุณกดดันละแต่ถ้าแพ้ไปจะไม่กดดันละ
0: ค่ะสู้แบบแพ้1ชนะ1ยังมีแต้มมากกว่า
1: 3แต้ม
0: โอเคนะคะแฟนๆนะคะใครอยากไปสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะถ้วยพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปได้ที่อาคารแจ๊สนะคะจัดมินนะคะไปไหมคะคุณไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้ว
1: ไม่เอาเดี๋ยวรอให้ได้แชมป์จริงก่อน
0: ขอของจริงโอเค
2: เป็นไงบ้างครับปีนี้
1: แมนยูเหรอ
2: ใช่
1: 3แต้มยังดีอยู่คนข้างๆนี่ก็ยัง
0: ไม่ชนะเลยแต่ก็ยังไม่แพ้นะ
2: เอาใจช่วย
0: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพหมู่เกาะเวสต์แมนซึ่งเป็นอาณาจักรนกพัฟฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด
3: ์ขอบพระคุณท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 น.ถึง 9:15 น.ช่วงที่2เวลา 11:00 น.ถึง 13:15 น.ช่วงที่3เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่4เวลา 17:30 น.ถึง 18:30 น.และช่วงที่5เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คล38ประการประการที่36มีจิตไม่เศร้าโศกรู้จักปล่อยวางเมื่อประสบความสูญเสียและดำรงใจให้เข้มแข็งด้วยปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับกับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนคนหนึ่งครับที่อยู่ระหว่างหยุดพักการเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนครับได้ยิงปืนขึ้นฟ้าและข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับและอยู่ระหว่างสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมอำเภอนครชุมอำเภอตำบลนครชุมครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนักเรียนชายอายุ15ปีได้พกอาวุธปืนขนาด9มม.เข้าไปในโรงเรียนและได้ยิงปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองจากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่านักเรียนคนนี้ได้หยุดพักการเรียนในช่วงที่รักษาอาการป่วยนะครับก่อนเกิดเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและมีการยิงขึ้นฟ้าหลายนัดหลังเกิดเหตุครูนักเรียนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้เข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวไว้ได้พร้อมอาวุธปืนเหตุการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจเบื้องต้นทั้งนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงตรวจสอบสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียดขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธจำนวนกระสุนและพฤติกรรมทั้งหมดขณะนี้ต้องรอการยืนยันจากการสอบสวนจากตำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับทางตำรวจและโรงเรียนระบุว่าข้อมูลบางส่วนที่ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้นะครับล่าสุดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
0: ท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าหลังเกิดเหตุเมื่อสักครู่ได้เห็นท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนตอนนี้ข้อมูลบางส่วนที่ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์มีการอ้างนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ท่านผู้ว่ายืนยันข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์นี้ครับสรุปว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ครับ
1: ไม่มีครับก็ขออนุญาตนำเรียนทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรับฟังนะครับไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการสูญเสียชีวิตอย่างไรนะครับก็ขอท่านรายงานว่ามันเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองกว่า
0: ครับ
1: ซึ่งผมเองก็ได้รับรายงานขณะนั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรอยู่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยประชุมอยู่พอเมื่อทราบข่าวเราก็ลงพื้นที่แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางทีมงานของทั้งโรงเรียนทั้งของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดตรงนั้นนะครับที่เข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีได้ทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายนะครับก็เรียนนั้นว่าไม่มีการบาดเจ็บและผู้สูญเสียอย่างไรนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกไปในปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเร็วมากนะฮะโซเชียลเนี่ยก็ขณะผมเป็นผู้ว่ายังได้รับรายงานมาทีแรกว่ามีการกราดยิงที่โรงเรียนนี้เลยผมว่าต้องรีบไปนะฮะแล้วพอไปถึงก็สั่งเช็คทั้งหมดว่าประชุมด่วนนะครับประชุมเพื่อที่จะสรุปว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่เมื่อรับคำยืนยันอย่างนั้นผมเองก็ต้องมาชี้แจงกับผู้ปกครองซึ่งรออยู่หน้าโรงเรียนซึ่งเราต้องการผู้ปกครองออกก่อนยังไม่ให้เข้ามาโรงเรียนนะครับเพราะโรงเรียนกำลังโดนตรวจสอบเช็คชื่ออยู่ว่าขาดใครบ้างอยู่กันครบหรือไม่แต่ละชั้นนะครับเพราะโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีถึงม.1 ถึงม.6 นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีนักเรียนอยู่ 1,500 คนด้วยกันนะเราต้องตรวจสอบว่าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าที่ได้รับรายงานเพราะว่าเด็กที่ก่อเหตุนะครับอายุประมาณ14ปีเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่โรงเรียนนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาดังโรคภาวะซึมเศร้านะครับ
0: ครับ
1: แล้วโรงเรียนก็สั่งหยุดพักรักษาตัวซึ่งอันนี้การพักรักษาตัวเนี่ยทางโรงเรียนไม่สั่งเองนะครับเพราะปรึกษากับทางผู้ปกครองแล้วก็ให้เรียนออนไลน์แทนนะครับไม่ต้องมาเรียนได้ที่โรงเรียนหรือออนไซต์นะครับเด็กก็เข้ามาประมาณใกล้ๆบ่ายสองพอมาถึงก็นำอาวุธปืนมาด้วย แล้วก็ยิงก็ลักษณะการยิงก็เหมือนกับเบิกทางนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่โดนใจนะครับแต่แรงนั้นก็ยิงขึ้นฟ้าเป็นการขู่ซะมากกว่าครับผม
0: ครับท่านผู้ว่าครับหลังเกิดเหตุเมื่อสักครู่ได้เห็นท่านผู้ว่าไปอยู่ในที่เกิดเหตุและได้พูดคุยกับน้องนักเรียนคนที่ก่อเหตุด้วยนะครับพอจะมีข้อมูลใดที่จะสามารถเปิดเผยได้ไหมครับว่ามูลเหตุหรือว่าการก่อเหตุที่เท่าที่ได้คุยกับน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้เล่าอะไรบ้างครับท่านครับ
1: ก็เรียนท่านตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้คุยอะไรมากนักนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของทางสหวิชาชีพซึ่งตำรวจเดี๋ยวเขาก็เข้าไปสอบสวนร่วมด้วยสหวิชาชีพก็จะมีนักจิตวิทยาคลินิกจิตแพทย์ต่าง
0: ๆ
1: นักสังคมสังเคราะห์นะครับที่เข้าไปร่วมกับพนักงานสอบสวนผมเองก็ไม่ใหญ่ไปก้าวล่วงแต่ที่ทราบจากเด็กอ่ะคือเกิดความเครียด
0: ครับ
1: สะสมมานะครับแล้วก็เลยมาระบายในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะมีตัวอย่างอยู่ที่อื่นมาซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราก็ผมว่าสังคมไทยต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้มันเหมือนเป็นพฤติกรรมเปลี่ยนแบบไปแล้วว่ามีอะไรก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับที่มันไม่ถูกต้องแต่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรไปว่ากล่าวเด็กนะฮะเพราะว่าเด็กอายุน้อยเพราะว่ากระบวนการทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจของตัวนักเรียนกับผู้ปกครองที่ยังเรียนอยู่นะพันกว่าคนเนี่ยผมว่าเลยปรึกษากับทางพอโรงเรียนกับทีมงานของกระทรวงศึกษาว่าให้เราน่าจะหยุดการเรียนไว้ชั่วคราวก็เลยได้ข้อสรุปเป็นมาว่าก็ไม่หยุดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน2วันคือพฤหัสกับศุกร
0: ์ครับ
1: นะครับเรียนทางออนไลน์แทนซึ่งโรงเรียนก็มีระบบเรียนออนไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เหมือนว่าปิดไป4วันแล้วก็เพื่อให้ทางเจ้าที่ต่างๆได้ดูพื้นที่ต่างๆให้ครบถ้วนและให้ทางโรงเรียนทำความสะอาดอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยวันจันทร์ครับถึงเริ่มมาเรียนใหม่ครับผม
0: ครับท่านผู้ว่าครับหลังเกิดเหตุปฏิกิริยานักเรียนคุณครูผู้ปกครองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ก็แน่นอนครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้ก็ขวัญเสียกันจำนวนเยอะนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กออกจากเราคือพอเราเคลียร์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมาพบปะกับผู้ปกครองก็ผู้ปกครองบางคนก็อยากจะเอาเด็กกลับทันทีซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาอะไรอ่ะวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเราก็เลยจัดระบบว่าให้ออกทีละชั้นก็เริ่มแต่ชั้นม.1ก็มีกี่ห้องก็ไล่ไปนะครับม.1 ม.1 ม.2 ม.3 อะไรไปจนม.6นะครับแล้วก็เกิดใครเด็กไม่มีผู้ปกครองมารับเราก็จัดรถเพื่อไปส่งให้ยังพื้นที่ที่เด็กเขาอยู่นะครับขณะกันเด็กที่เขามารถโรงเรียนรถโดยสารเนี่ยเราก็จัดทีมงานเพื่อรอส่งเด็กให้ถึงที่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าก็มีผู้ปกครองถามผมที่โรงเรียนนะครับเพราะผมอยู่ทำงานตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็ถามผมว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่มีการก่อเหตุซ้ำเพราะข่าวมันลือไปต่างๆนานานะครับในโรงเรียนท่านนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ลือไปต่างๆนานามั่นใจได้ยังไงจะไม่เกิดเหตุเพราะว่ามีข่าวว่าเด็กคนนี้เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวเลยมาแต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็กที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความเป็นธรรมนั้นมันก็จะมาลบล้างความผิดอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงปรึกษากับทีมงานของศึกษาธิการจังหวัดกับสพม.นะครับว่ากับโรงเรียนนะครับว่าควรจะหยุดการเรียนที่โรงเรียนไปชั่วคราวก่อนแล้วคุณไม่วางระบบออนไลน์และให้แจ้งเด็กกันทันทีเพราะว่าตอนเด็กเดินออกไปเนี่ยเด็กยังไม่ทราบว่าจะมีการหยุดโรงเรียนพรุ่งนี้กับวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่างๆก็ต้องฟื้นฟูขวัญกำลังใจเด็กนะครับซึ่งผมก็ย้ำทางเจ้าหน้าที่ไปนะครับว่าต้องทำให้มันถูกต้องรัดกุมนะครับไม่มีการช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าเป็นเยาวชนก็จริงอยู่ครับแต่ว่าที่สิ่งที่เขาไม่มั่นใจในภาครัฐก็คือว่าเด็กคนนี้เขาก็ เป็นลูกของเจ้าที่คนหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เพราะผมกล้าพูดตรงนี้เพราะว่าเพราะเอาไปลงในโซเชียลหมดแล้วแหละนะครับแต่ผมไม่อยากไปกล่าวหาท่านใดนะครับก็ให้ความมั่นใจท่านได้ว่ากระบวนการยุติธรรมต้องรันไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
0: ครับท่านผู้ว่าครับทราบมาว่าทางโรงเรียนก่อนหน้านี้โรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศได้ซักซ้อมแผนระงับเหตุนะครับในส่วนโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมทราบมาว่าวันนี้มีการใช้มาตรการที่เรียกว่าล็อกดาวน์มาถึงจังให้นักเรียนหลบอยู่ในห้องเรียนหลบอยู่ในที่ปลอดภัยและล็อกประตูห้องเรียนไว้ก่อนที่จะมีการระงับเหตุเหตุการณ์วันนี้ได้สะท้อนสิ่งที่ได้ซ้อมแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับสำหรับการระงับเหตุไว้ได้ทันนะ
1: ใช่ฮะก็เหตุการณ์นี้ถือว่ามาจากผลของการซ้อม
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนถ้าเกิดแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าจะ 70-80% เลยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องให้เครดิตเจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุเพราะเราก็ทราบดีว่าโรงเรียนเนี่ยอย่างมากก็มีแค่รักษาความปลอดภัยนะฮะซึ่งก็ไม่มีวุฒิอะไรต่ออะไรหรอกถ้าเกิดเด็กมากข้างมากกว่านี้เนี่ยมันก็เอาไม่อยู่ครับแต่ว่าในการเซฟที่โรงเรียนเขาซ้อมนะเขาเซฟเด็กส่วนใหญ่ไว้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็เรียนท่านว่าการเข้าระงับเหตุเร็วมากนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนได้แจ้งปุ๊บทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เข้าไปทันทีพอดีโรงเรียนนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตชุมชนด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ว่าอยู่ในเขตชุมชนทำให้เจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นได้เข้าไประงับเหตุด้วยความรวดเร็วแล้วก็พูดตรงว่าทั้งคนกระทำความผิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปถูกอะไรต่ออะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นไปทุบตีต่างๆก็แค่ให้คุมตัวแล้วก็ให้วางอาวุธแล้วคุมตัวแล้วก็เข้าไปอยู่ในรถห้องขังนั่นเองครับผม
0: คร
1: ับแล้วสิ่งต่างๆที่ผมว่าคิดว่าทางรัฐบาลก็ที่มอบหมายมานะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มอบหมายมาว่าให้ทุกโรงเรียนเนี่ยมีการซ้อมแผนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราร่วมกับทั้งโรงเรียนทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งสำนักตรวจแห่งชาติทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดีครับผม
0: ครับเอาละครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณชาทิพย์รุจนะเสรีนะครับท่านผู้ว่าได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุทันทีนะครับหลังจากมีรายงานว่ามีการก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าขู่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้จากที่ท่านผู้ว่าให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือผลจากการซ้อมแผนระงับเหตุหรือว่ารับมือกรณีการก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนใช้แผนที่น่าสนใจคุณผู้ชมเขาเรียกว่าแผนล็อกดาวน์นะครับหมายความว่าให้นักเรียนล็อกห้องเรียนครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ล็อกห้องล็อกประตูห้องเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าระงับเหตุและเป็นการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นส่วนการสอบสวนนะครับขณะนี้ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากตัวนักเรียนที่ก่อเหตุเขาเป็นเยาวชนอายุเพียง14ปีครับนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเอาละครับไปดูข่าวต่อไปกันบ้างนะครับการเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายที่จังหวัดชลบุรีถือเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญนะครับหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่าจะช่วยกระจายการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวขณะที่หลายหน่วยงานที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งเมืองพัทยาร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและต้อนรับกำลังพลที่มาเยือนครับเมืองพัทยาได้ขึ้นป้ายไฟขนาดใหญ่ครับย่านกลาง Walking Street นะครับพร้อมข้อความต้อนรับกำลังพลจากสหรัฐอเมริกาครับเมื่อแปลเป็นภาษาไทยคุณผู้ชมครับเนื้อหาระบุว่าเมืองพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและบุคลากรซึ่งหมายถึงกำลังพลบนเรือสู่เมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุว่าช่วงที่กำลังที่มีมากกว่า 5,000 นายมาพักผ่อนเมืองพัทยาพร้อมต้อนรับดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับขณะเดียวกันฝ่ายสหรัฐมีระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางนะครับที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเองเพื่อความปลอดภัย ระหว่างขึ้นพักผ่อนที่ฝั่งนะครับซึ่งในบางแห่งหรือว่าบางสถานที่บางกิจกรรมจะมีข้อห้ามตามระเบียบของกำลังพลสหรัฐนะครับเช่นร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำเมืองพัทยามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยาประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการในพื้นที่ใช้การได้เที่ยวได้ตามปกติครับพร้อมทั้งเชิญชวนชาวพัทยาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาพร้อมกันเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับจะอยู่ในไทย5วันครับคุณผู้ชมเพื่อให้กำลังพลกว่า 5,000 นายได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายหลังปฏิบัติภารกิจอยู่กลางทะเลติดต่อกันนานหลายเดือนนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังระบุว่าทางแหลมฉบังได้เตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนซึ่งมีกำหนดเข้าเทียบท่าระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนครับจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการด้านความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านโดยในช่วงที่เรือเข้าเทียบท่าจะชะลอการใช้งานประตู3เป็นการชั่วคราวประมาณ7วันครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับ
2: ไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังมันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเช่นนั้นนะครับ
0: คุณผู้ชมครับการเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญนะครับภาคส่วนต่างๆเช่นท่าเรือและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่างจับตานะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในพื้นที่ครับขณะที่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาครับช่วยกันประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าไทยครับเป็นของที่ระลึกและเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกซึ่งกำหนดเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในวันนี้นะครับนางนวรัตน์ค้าขายตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรีพัทยาบอกว่าทางนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาทำมาลัยจากผ้าไทยครับแทนคำต้อนรับจากชาวบ้านโดยจะมอบเป็นของที่ระลึกให้กำลังพลชุดแรกประมาณ50นายครับพวงมาลัยจากผ้าไทยเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยครับคุณผู้ชมมาทำเป็นรูปพวงมาลัยด้วยการม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อการตกแต่งด้วยโบและป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่าอาซูเวเนียร์ from พัทยาซิตี้หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นจัดทำอย่างประณีตและสวยงามด้วยครับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของเพจสังคมออนไลน์ในพื้นที่ภาคอีสานเขาร่วมกันลงพื้นที่สวนส้มโอในอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับเรียนรู้การทำสวนส้มโอและประชาสัมพันธ์ส้มโอหวานบ้านแท่นสินค้า GI ของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลครับ
3: ท่าม ลางพื้นที่การเกษตรของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นและสร้างชื่อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือส้มโอพันทองดีบ้านแท่นด้วยรสชาติที่หวานหอมมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของพื้นที่ทำให้ส้มโอทองดีบ้านแท่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบ้านแท่นที่นี่มีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ 1,700 ไร่เกือบทั้งหมดเป็นส้มโอพันทองดีขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รวมตัวการพัฒนาการผลิตผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40รายภายใต้ยี่ห้อส้มโอหวานบ้านแท่นเป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าส้มโอที่อยู่ตรงหน้ามีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแท่นอย่างชัดเจนหนึ่งในส่วนที่เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีการปลูกส้มโอโดยตรงคือสวนโชคบัณฑิตของคุณมัชชาโชคบัณฑิต
4: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆ เขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้เลยค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน
3: จากต้นส้มโอในสวนสู่ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส้มโอทองดีบ้านแท่นครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพจแคที่แอนจอสซึ่งเป็นคนในพื้นที่พาบิกกี้แครี่โจอี้สีเมืองขอนเรยาฟ้าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์เข้ามา

0: ่วมสัมผัสสวนส้มโอตั้งแต่เรียนรู้เรื่องราวของผลผลิตไปจนถึงการชิมส้มโอจากสวน
1: ก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็พอเรา PR ออกไปหรือว่าช่วยกันใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
2: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่ากับคืออำเภอบานแท่นจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบ้านแท่นใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเฮาควรภาคภูมิใจว่าเออบ้านเฮาเฮ็ดได้นะคะ
3: ประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเขาก็ว่าดีดินเขาก็ว่าดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วค่ะเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่นเมืองอาถรรพ์เมืองคนดีสีแผ่นดินค่ะ
0: การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงจุดหมายปลายทางคือการได้ชิมส้มโอหวานๆจากสวนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้ว่าผลไม้หนึ่งผลกว่าจะกลายเป็นสินค้า GI ต้องมีทั้งแหล่งกำเนิดคุณภาพและเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ส้มโอหวานบ้านแท่นความเป็น GI จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการมีชื่อบนฉลากแต่หมายถึงการรับรองอัตลักษณ์ของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากพื้นที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเพราะผู้บริโภคเห็นว่าตั้งแต่ต้นทางส้มโอหนึ่งผลมาจากไหนใครเป็นคนปลูกและอะไรคือความพิเศษที่ทำให้ผลผลิตจากพื้นที่แห่งนี้ได้รับการรับรอง GIจากพื้นแผ่นดินของบ้านแท่นสู่มือเกษตรกรจากสวนสู่ผู้บริโภคและจากผลไม้ท้องถิ่นสู่สินค้า GI ที่มีเรื่องราวของพื้นที่เป็นส่วนประกอบสำคัญส้มโอทองดีบ้านแท่นจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติหวานหอมและอร่อยแต่ทุกผลยังบอกเรื่องราวของบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่วันนี้พร้อมให้ทุกคนจากทุกพื้นที่ได้รู้จักผ่านรสชาติและเรื่องราวที่มีต้นกำเนิดจากพื้นแผ่นดินแห่งนี้หวานหอมอร่อยมีที่มาส้มโอหวานบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิทันชนิดอุตมังถ่ายภาพณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
4: และทั้งหมดนี้คือ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตาคุณดำเปลี่ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาเถอะลูก
2: ไม่ยากแม่สิเรานะแม
0: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: รักแก้วแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
4: ๆแ
5: ม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่ง

0: ื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์มงคล38ประการประการที่37มีจิตปราศจากกิเลสชำระจิตใจให้สะอาดจากความโลภความโกรธและความหลงด้วยการปฏิบัติธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มนะคะไปกับข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่น่าสนใจค่ะรวมไปถึงการอัปเดตนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐนะคะและเรายังจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆมากมายทั่วประเทศกับพี่น้องเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่กระจายตัวอยู่กันทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569อยู่กับคุณณัฐณัฐพรรัตนศิลปินและดิฉันเมธยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะพี่ณัฐคะ
0: ครับสวัสดีครับสำหรับรายการยิ้มรับวันใหม่นะครับท่านสามารถที่จะรับชมนะครับออกอากาศได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 9:30 นผ่านช่อง2 MT ทวิสดีของเรานะครับนอกจากนั้นยังสามารถรับชมผ่านออนไลน์ได้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งจะได้ดูเรื่องราวต่างๆของเราผ่านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Facebook YouTube นะครับ Instagram TikTok นะครับรวมไปถึงนะครับระบบของ PRD Plus ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถที่จะดาวน์โหลดไปรับชมผ่านออนไลน์ได้กดที่ prd.pid.go.th ครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเรามีแอปพลิเคชันใหม่เขาเรียกว่าสามารถเข้าผ่านระบบเว็บไซต์ก็ได้แค่พิมพ์ nbtplus.prd.go.th นะคะหรือว่าสามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยค่ะแค่เซิร์ชเข้าไปว่า NBT Plus นั่นเองเราก็จะขึ้นแพลตฟอร์มมาเลยคุณผู้ชมก็จะสามารถเลือกรับชมรายการของส่วนกลางนะคะรายการของภูมิภาคแล้วก็รับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่3ก็เชื่อว่าเดือนเข้าเดือนกันยามา3วันละเป็นยังไงกันบ้างคะเราเข้าสู่ช่วงปลายปีกันแล้วนะแล้วก็ช่วงนี้สภาพอากาศก็อย่างที่บอกเลยค่ะเขามีคำเตือนนะคะจากกรมอุตุก็ออกแจ้งเตือนมาว่าวันที่4ถึงวันที่7นะคะประมาณนี้นะจะมีฝนตกนะคะทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานและกรุงเทพมหานครของเรานี่แน่นอนเลยช่วงเย็นๆประมาณ4โมงเอาละเริ่มมืดๆครึ้มพอ4โมงครึ่งปุ๊บตกทันที
0: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าอะไร
0: ฝนหนักด้วย
1: ฝนราชการนั่นเองนะคะยังไงก็ออกไปนอกพื้นที่หรือว่าไปทำงานนะคะก็พกร่มพกเสื้อกันฝนไปด้วยแล้วก็ยังอย่าไปตากฝนตากแดดนะคะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เริ่มต้นกับข่าวแรกในยิ้มรับวันใหม่ของเราเป็นข่าวที่ใครๆหลายๆคนก็อาจจะได้รับชมมาบ้างแล้วนะคะในเรื่องของการเปิดทำเนียบต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณ

0: นรัฐสิงคโปร์นั่นเองนะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ให้การต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องค่ะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Reader Retreat ครั้งที่5ค่ะโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศก็มีความคุ้นเคยแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองอยู่แล้วซึ่งก็มีโอกาสพบปะและหารือกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะการพบกันในครั้งนี้ค่ะนับเป็นโอกาสที่ผู้นำทั้งสองได้มีการสานต่อความคุ้นเคยและมิตรภาพที่ดีต่อกันหลังจากที่มีโอกาสพบปะและหารือกันอย่างต่อเนื่องในหลายๆเวทีที่ผ่านมานะคะทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปกที่เมืองขยองจูค่ะการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูรวมถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีของเราด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะนำท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ไปยังห้องสีม่วงค่ะเพื่อลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและรับชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆที่มีต่อกันนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับประกอบไปด้วยลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกนะครับซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากบล็อกช่องลมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ในช่วงทศวรรษที่1950นะครับและตกแต่งด้านหน้าด้วยลวดลายบาติกที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวเปรานากันนะครับเป็นการผสมผสานงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับเสียงดนตรีผ่านงานฝีมือของช่างท้องถิ่นแล้วผลิตที่คำนึงถึงความยั่งยืนได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งนอกจากนี้ฝ่ายสิงคโปร์เนี่ยยังมอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อและรหัสเรียกขานว่ามิกกี้นะครับซึ่งเป็นนามเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีโดยจะทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีและสื่อถึงความร่วมมือทางทหารอันใกล้ชิดระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทยนะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะและภริยาเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาณตึกสันติไมตรีหลังนอกโดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองก่อนที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาจะเดินทางกลับสาธารณรัฐสิงคโปร์ครับ
0: ค่ะก็เป็นการเปิดบ้านเขาเรียกว่าเปิดบ้านต้อนรับนะคะผู้นำของทางด้านประเทศสิงคโปร์ค่ะก็การพบกันของทั้งสองประเทศนะคะก็ความจริงอ่ะท่านทั้งสองเนี่ยก็ได้มีการพบปะกันในหลายๆเวทีอยู่แล้วนะคะก็แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันดีแล้วก็มิตรภาพที่คุ้นเคยที่มีต่อกันนั่นเองค่ะก็ประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ก็เป็นเพื่อนบ้านกันแหละเนาะ
1: อย
0: ู่ทางใต้ของ
1: เรานะครับก็เป็นการสัมพันธไมตรีอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศสิงคโปร์นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะอีกสักหนึ่งเรื่องนี้ก็ใกล้แล้วความจริงประเทศไทยของเราปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่เขาเรียกว่าอะไรมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วกันก็อย่างเช่นเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นและก็ยังมีอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะที่เราได้มีการโปรโมทหรือว่าได้มีการนำเสนอให้คุณผู้ชมฟังไปในหลายๆช่วงแล้วนั่นก็คือการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าการประชุม IMF นั่นเองที่จะมาจัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมใกล้แล้วนะคะ
1: และ
0: อ
1: ี
0: กประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าการประชุมอันนี้มันมีความสำคัญยังไงแล้วก็มาจัดที่ประเทศไทยเดี๋ยวประเทศไทยจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะคะที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยได้มีโอกาสนะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกในหลายๆวงการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬานะคะการแสดงดนตรีการแสดงศิลปะภาพยนตร์แล้วก็การประชุมผู้นำต่างๆค่ะแล้วก็ ุณผู้ชมทราบหรือไหมคะว่าไม่30ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมการเงินระดับโลกมาแล้ว1ครั้งนะคะก็30กว่าปีแล้ว1ครั้งแล้วก็วนมาอีกรอบนึงเป็นครั้งที่2ค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า IMF นั่นเองเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินค่ะ

0: นักคิดนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกนะคะจะมีการมาร่วมประชุมหารือในประเด็นสำคัญต่างๆนั่นก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญอื่นๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะการจัดประชุมระดับโลกแบบนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2490แล้วก็จัดขึ้นเป็นประจำในทุกเดือนตุลาคมของทุกปีณสำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาค่ะต่อเนื่องกัน2ปีและทุกๆปีที่3จะมีการหมุนเวียนกันไปจัดที่ประเทศสมาชิกนะคะเพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคและความร่วมมือจากทั่วโลกนั่นเองค่ะจากปัจจุบันนะคะจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันมีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งนั่นก็คือตูรีเคียนะคะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยประเทศไทยนี่เรามีการจัดครั้งแรกเมื่อปี2534ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจากความสำเร็จในครั้งนั้นนะคะทำใหในปี2569ในปีนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสได้โคจรกลับมารับเกียรติอันยิ่งใหญ่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมอีกครั้งนั่นเองค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี้นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในหลายๆมิติเลยค่ะโดยคาดว่าจะมีเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนะคะทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนนะคะสื่อมวลชนและประเทศสมาชิกจาก191ประเทศทั่วโลกก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ประเทศไทยจะได้แสดงความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานที่จัดงานการคมนาคมขนส่งแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการต่างๆนะคะนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือความน่ารักของคนไทยค่ะที่จะได้ร่วมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับและสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครับโดยหัวเรือใหญ่นั่นก็คือ IMF นะครับและ WBG จะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมในแต่ละปีครับเพื่ออภิปรายประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกทั่วทุกประเทศต้องรับมือร่วมกันครับส่วนประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนแนวคิดในการพัฒนาที่จะให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตทีมนี้นะครับจะมุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนเพื่อให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างไรก็ตามครับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ระบบการเงินแม้ช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงในรูปแบบใหม
0: ่
1: ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินดิจิทัลการกำหนดธีมนี้นะครับเจ้าภาพครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะสื่อสารวิสัยทัศน์การพัฒนาในการต่อยอดนะครับในอนาคตต่อเวทีโลกและการใช้ประชุมเวทีครั้งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นด้านการเสริมศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizon อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนะครับ
0: ค่ะประเทศไทยนะคะอยากเสริมสร้างบทบาทให้กับประชาคมโลกให้ได้เห็นค่ะว่าเราเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพอยากให้คนกลับมาที่คนที่เขามาเที่ยวประเทศไทยแล้วกลับไปแล้วเขาไม่ได้แค่จดจำว่าประเทศไทยเนี่ยมีแค่สถานที่ท่องเที่ยวมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหรือมีวัฒนธรรมที่ดีงามเพียงเท่านั้นนะคะแต่เรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงานและที่สำคัญเรายังเป็นพื้นที่ที่ทำให้หลายภาคส่วนค่ะได้มาร่วมระดมความคิดช่วยจุดประกายดูแลภาคการเงินให้มีความปลอดภัยนะคะจากภัยต่างๆเมื่อระบบดิจิทัลเข้ามาเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้กล่าวไว้นั่นเองนะคะทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็ได้มีการบอกต่อความมั่นใจนะคะว่านอกจากที่เราเชื่อมั่นว่าคนไทยเนี่ยจะร่วม

0: เป็นเจ้าภาพที่อบอุ่นมีความเอื้อเฟื้อแล้วอยากให้คนไทยได้ติดตามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่เราจะได้เป็นศูนย์กลางของการประชุมโลกด้านการเงินอีกครั้งหลังจากผ่านไปแล้ว35ปีที่เราประสบความสำเร็จและการประชุมครั้งนี้ก็จะประสบความสำเร็จอีกเช่นกันนั่นเองค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การประชุมด้านการเงินระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าเป็นการที่จะผลักดันประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกนั่นเองสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมอบให้กับคนที่เขาเข้ามาร่วมประชุมแน่นอนว่าคนที่มาประชุมในครั้งนี้นี่เขาคาดการไว้นะว่าประมาณ 15,000 คนเลยก็จะมีทางด้านของผู้นำทางด้านการเงินจากประเทศต่างๆพร้อมครอบครัวด้วยนะคะดังนั้นค่ะเวทีนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่ประเทศไทยจะได้มีการนำเสนอศักยภาพของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้านเทคโนโลยีด้านการเงินแล้วก็ศักยภาพของธุรกิจไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดไปสู่การลงทุนในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงทำให้การประชุม IMF ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การประชุมของคนในแวดวงเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นโอกาสค่ะที่ประเทศไทยนะคะจะได้นำเสนอการเป็นประเทศไทยสู่ออกสายตาชาวโลกเอาเป็นว่าการประชุมครั้งนี้สำคัญ
1: ครับ
0: แล้วแน่นอนว่าอีกประมาณเดือนนิดๆเดือนเศษๆก็จะถึงการประชุมแล้วประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านนะคะตั้งแต่แน่นอนเขาแลนดิ้งมาถึงสนามบินมาเจอสนามบินของเราเจอการบริการแล้วกลับมาที่โรงแรมระบบขนส่งสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะคะแน่นอนค่ะว่าจะเป็นการสร้างความทรงจำให้เขากลับไปแล้วเขาจะไม่ได้จดจำประเทศแค่เขามาประชุมเท่านั้นเขาจะต้องมาใช้จ่ายเขาจะต้องมาเที่ยวยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะคะถ้ามีโอกาสได้พบได้เจอนะก็แน่นอนว่า smileสยามเมืองยิ้มนะคะรอยยิ้มของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่ดีที่สุดเลยนั่นเองบอกเลยค่ะว่าใกล้แล้วนะคะ
1: ครับก็รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสสองมือน้อมไหว้มีอัธยาศัยไมตรีนี่แหละคือลักษณะของคนไทยที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการที่จะจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ของระดับประเทศในครั้งนี้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะร่วมกันสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่นัทคะจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครับก็โดยหัวเรือใหญ่ก็คือ IMF และ WBG นะครับก็จะมีการกำหนดธีมหลักซึ่งธีมในปีนี้ประเทศไทยก็ได้กำหนดว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งมีเป้าหมายที่สะท้อนให้ประชาชนของเราเป็นส่วนกลางนะคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะคะที่คนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองระดับโลกแล้วก็ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: โอ้ยข่าวนี้ดีอะแบบว่าประเทศพอประเทศไทยของเราได้รับเกียรติให้จัดงานใหญ่ๆหลายๆงานงานที่จะออกสู่สายตาประชาคมชาวโลกนะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างใกล้ๆนี้ก็จะมีเอเชียนเกมทุกคนก็ต้องติดตามรับชมข่าวสารกันอย่างเกาะติดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพสวยๆนะของทั้งชุดพิธีการของทั้งการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
1: ครับ
0: ไปอีกสักหนึ่งเรื่องค่ะพี่นัทขา
1: เป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเข้มในเรื่องของธุรกิจในการให้เช่ารถหาดใหญ
0: ่
1: นะก็เป็นการรองรับนะฮะของนักท่องเที่ยวนะครับได้ให้ความถูกต้องเนาะเกี่ยวกับเรื่องของรับท่องเที่ยวในวันหยุดของมาเลเซียซึ่ง
0: เกี่ยวกับเรื่อง
1: ของเป็นหยุดเนาะของประเทศมาเลเซียซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับสัญญาต้องแบบว่าถูกต้องเนาะถูกต้องนะครับท่านสุภมาศนะครับท่านนายกท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ณร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพจังหวัดสงขลาครับซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ประมาณ200เมตรและมีบริการรับส่งสนามบินฟรีโดยบูรณาการกับ

0: แลทั้งในด้านความปลอดภัยความพร้อมของรถและความเป็นธรรมของเอาเปรียบผู้บริโภคนำรถชำรุดไม่พร้อมใช้งานมาให้เช่าเนี่ยครับก็หรือยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
1: ค่ะก็ทางด้านของท่านสุภมาศนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่สงขลาข้อมูลนี้ก็คือตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2569แล้วก็ที่ได้บอกว่าทางสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลายังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในจังหวัดนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงรุกแล้วกันเราต้องป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อรักษามาตรฐานป้องกันข้อพิพาทและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนที่จะเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะการตรวจครั้งนี้นะคะครอบคลุมไปถึงการจัดทำสัญญาเช่าการส่งมอบคู่ฉบับสัญญาเงื่อนไขค่าเช่าและเงินประกันรายละเอียดและสภาพรถด้วยเอกสารประจำรถการชำระภาษีและการจัดทำประกันภัยค่ะโดยในแต่ละหน่วยงานก็จะมีการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของตนเองพร้อมนำสัญญาที่ผู้ประกอบการใช้จริงมาเปรียบเทียบกับสัญญามาตรฐานนั่นเองนะคะหากพบว่าข้อสัญญาไม่ได้เป็นไปตามประกาศก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงเรียกผู้ประกอบธุรกิจมาให้ถ้อยคำและดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนั่นเองค่ะสัญญาที่ว่านี้นะคะเป็นประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568กำหนดให้สัญญาต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรอ่านได้ชัดเจนและมีสาระสำคัญตามแบบสัญญามาตรฐานนั่นเองค่ะกรณีจัดทำสัญญาเป็นเอกสารนะคะจนท้องจัดทำ2ฉบับที่มีข้อความถูกต้องและตรงกันและส่งมอบให้ผู้บริโภค1ฉบับทันทีหลังลงนามส่วนการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ส่งมอบสัญญาที่ตกลงกันให้แก่ผู้บริโภคนั่นเองนะคะในสัญญาในการเช่ารถนะคะก็ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนระบุรายละเอียดรถระยะเวลาในการเช่าสถานที่ส่งมอบและคืนรถนะคะที่สำคัญเลยค่าเช่ารถค่ะวิธีชำระเงินจำนวนเงินประกันอัตราค่าปรับกรณีคือรถล่าช้าภาษีประกันภัยและเงื่อนไขการจัดการรถทดแทนนะคะหากไม่สามารถใช้งานได้จากอุบัติเหตุหรือการบำรุงรักษานานกว่า1วันผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดรถรุ่นเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงมาทดแทนเว้นแต่ใช้ไม่ได้จากความผิดของผู้บริโภคนั่นเองก็ถึงบอกเขาว่าทุกอย่างในสัญญานะคะจะต้องตรงกันแล้วก็ต้องชัดเจนที่สำคัญเลยในเรื่องของค่าเช่าวิธีชำระเงินแล้วก็อัตราค่าปรับในกรณีที่ผู้บริโภคอาจจะมีการคืนรถล่าช้านั่นเองนะคะเมื่อผู้บริโภคคืนรถแล้วผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องมีการตรวจสภาพรถแล้วก็ทักท้วงความเสียหายขณะรับคืนในทันทีค่ะหากรถไม่มีความเสียหายต้องคืนเงินประกันเต็มจำนวนหากมีความเสียหายจากผู้เช่าผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บได้เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และต้องคืนเงินประกันในส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยนั่นเองนะคะ
0: ครับและสัญญาต้องไม่มีข้อกำหนดยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจนะครับเปลี่ยนเงื่อนไขจนเพิ่มภาระแก่ผู้บริโภคบอกเลิกสัญญาหรือริบเงินประกันทั้งที่บริโภคไม่ได้ผิดเงื่อนไขสัญญาสำคัญนะครับรวมถึงให้สิทธิ์เก็บใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ส่งมอบสัญญาซึ่งมีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปีพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทางด้านนายณรงค์ภูลพิพัฒน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าสคบกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงสำเนาประกาศควบคุมสัญญาและแบบสัญญามาตรฐานไว้ณจุดให้บริการในตำแหน่งที่ผู้บริโภคเนี่ยมองเห็นได้ชัดเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไขก่อนลงนามครับพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ารถทั้งรายใหญ่และรายย่อยในการจัดทำสัญญาให้ถูกต้องซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับทางด้านคุณสุภมาศนะครับฝากถึงประชาชนว่าก่อนรับรถควรอ่านสัญญาให้ครบถ้วนรับคู่ฉบับสัญญาทันทีตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ภาพถ่ายหรือวิดีโอรอบคันนะครับบันทึกรอยเดิม ระดับน้ำมันหรือพลังงาน

0: แบตเตอรี่รวมถึงตรวจสอบจำนวนเงินประกันเงื่อนไขการหักเงินและระยะเวลาคืนเงินให้ชัดเจนนะครับหากไม่ได้รับคู่สัญญาคู่ฉบับสัญญาพบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการสามารถร้องทุกข์ผ่านสายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชันนะครับ OCPB Connect หรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกจังหวัดครับ
1: ค่ะที่ท่านสุภาพมาลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าใกล้ๆนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากทางด้านของเพื่อนบ้านเรานั่นเองอย่างเช่นประเทศมาเลเซียนะคะที่เขาจะมีช่วงวันหยุดเขาเรียกว่าช่วงวันหยุดมาเลเซีย
0: เป็นวันชาติของมาเลเซียคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะและแน่นอนว่าทางใต้ของเราหาดใหญ่สงขลาก็จะเป็นเมืองที่เขากลับเข้ามาท่องเที่ยวกันนะคะเราก็เลยต้องมีการคุมเข้มมาตรการในการมีการเช่ารถสัญญาเช่ารถอะไรแบบนี้แต่ว่ายังเรื่องยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะยังไม่ได้มีการร้องเรียนใดๆก็ตามแต่ท่านลงพื้นที่ไปเพื่อป้องกันไว้ก่อนเขาเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงรุกนั่นเองนะคะสำหรับท่านสุภาพมาที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยข่าวนี้อยากอ่านมากเลยชอบมากเลยอะไรงานอะไรแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อประมาณช่วงประมาณกลางเดือนที่แล้วก็จะมีงานที่จัดขึ้นที่ Impact เหมือนกันเป็นงาน OTOP ที่รวมของดีของเด่นทั่วประเทศมาไว้ที่งาน OTOP นะคะงานนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนกันค่ะเป็นงานสีสันไทยนะคะจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองงานสีสันไทย5วัน4ภาคสัมผัสวัฒนธรรมไทยในมุมใหม่นะคะจัดขึ้นวันที่2ถึง6กันยายน2569นี้นะคะนางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการไปเป็นประธานเปิดงานสีสันไทย Color of ไทยๆนะคะณ Exhibition Hall 78 Impact เมืองทองธานีค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวแล้วก็ครอบครัวหรือคนที่มีใจรักหรือว่าอยากจะสัมผัสกับเสน่ห์วัฒนธรรมไทยนะคะมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทั่วทุกภูมิภาคผ่านทางด้านของศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์นะคะภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569นี้นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.ตั้งแต่ 10:00 น.ไปจนถึง 15:30 น.นั่นเองค่ะงานนี้เข้าชมฟรีนะคะจัดที่ Impact เหมือนเดิมค่ะฮอล์7ถึง8นะคะทางด้านของนางสาวสภิดาค่ะก็ได้กล่าวไว้ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมต้องการที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกและใกล้ตัวคนทุกวัยค่ะจึงเกิดเป็นงานสีสันไทยที่นำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยจาก4ภาคมารวมไว้ในพื้นที่เดียวกันนี้นะคะให้ผู้ชมไม่ได้เพียงแค่ชมแต่สามารถกินชมฟังลองและสัมผัสได้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็มีเสน่ห์มากกว่าที่เราคิดนะคะงานนี้ที่จัดขึ้นจึงอยากจะเชิญชวนทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะมาค้นพบความเป็นไทยในมุมมองอาจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะและไม่ได้มีไว้เพียงเพื่ออนุรักษ์เท่านั้นแต่สามารถสร้างความสุขสร้างประสบการณ์และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยได้ด้วยท่านสภิดาก็ได้กล่าวไว้แบบนี้นะคะพบกันเลยนะคะพบกับงาน5วันแห่งสีสันจาก4ภาคมีทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดเวิร์กช็อปแล้วก็กิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้กับคนทุกวัยพร้อมพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มาร่วมสนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองนะคะรวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่ก็สามารถมาใช้เวลาร่วมกันและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะเน้นย้ำเลยนะคะ2ถึง6 5วันด้วยกันเนาะ2ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นไปจนถึง 15:30 นค่ะที่ Exhibition Hall 78 Impact เมืองทองธานีเข้าชมได้ฟรีเลยนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือตารางกิจกรรมตารางของศิลปินแล้วก็ไฮไลท์ตลอดทั้ง5วันได้ที่เพจ Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะหรือว่าเพจสีสันไทยนะคะไทยไม่ได้มีแค่สีเดียวบอกเลยว่าประเทศไทยมีหลากหลายสีสันมาก4ภาคทั่วประเทศนี่แอบบอกนะคะว่ามีเพื่อนค่ะ
0: ครับ
1: มีเพื่อนที่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้มีโอกาสมาเปิดร้านที่นี่ด้วยแล้วเขาก็ถ่ายบรรยากาศในร้านมาฝากเขาบอกว่าหุ้ยงานดีมากพี่เมย์งานดีเมื่อวานมีศิลปินแอบเห็นว่ามีปัมมี่อ่ะเลิศไปละก็ ก็บอกเลยค่ะว่าศิลปินอัดแน่นจัดเต็มทั้ง5วันเลยนะคะมีทั้งศิลปินดีมีทั้งอาหารการกินมีทั้งของดีของเด่นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันไว้ที่นี่แล้วบอกเลยค่ะว่าราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะน้องแอบบอกมาว่าพี่เมย์รอบนี้นะราคาไม่แรงแต่ละร้านก็จะเป็นร้านดีร้านเด่นของดีของเด่นประจำจังหวัดประจำแต่ละภูมิภาคยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมไปเที่ยวไปชมกันนะคะไปใช้เวลาดีๆไปเปิดประสบการณ์ไปเขาเรียกว่าอะไรไปหาไฟให้ตัวเองอ่ะเผื่อหลายๆคนอยากจะไปเติมไฟหรือว่าอยากจะไปมองหาแรงบันดาลใจในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากไป
0: บอกว่าอย่ารอให้ใครมาเล่า
1: ใช
0: ่อย่ารออย่ารอให้ใครมาเล่าต้องไปเจอด้วยตัวเองกับคำว่าไทยนะในที่นี้ก็เดินไปเลยไทย5วัน4ภาค
1: 5วัน4ภาคนะคะยังไงก็ไปรับชมกันตั้งแต่เวลา10โมงไปจนถึง3ทุ่มครึ่งเลยค่ะเข้าชมฟรีนะคะใครที่ไปเที่ยวมาแล้วสามารถร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางเพจ Facebook ได้นะคะว่าในงานมีอะไรดีๆเด็ดๆบ้างแต่บอกเลยค่ะว่าถ้าไปงานนี้นะอิ่มเอมใจแน่นอน
0: ก็2ถึง6กันยายนนะครับที่ Impact เมืองทองธานี Exhibition Hall 7ถึง8ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมแบบอัดแน่นเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วมาพูดถึงเรื่องของคำเตือนเขาเรียกว่าคำเตือนละกันการแจ้งเตือนการลงพื้นที่ในการควบคุมก่อนที่จะเกิดปัญหาเกิดก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นมานั่นเองนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านได้ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะเหตุที่มีนักเรียนพกปืน9มม.ยิงในโรงเรียนมัธยมค่ะก็เร่งเคลียร์พื้นที่อพยพเด็กปลอดภัยทางด้านของผอ.โรงเรียนก็ย้ำชัดเจนนะคะว่าเหตุนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะเมื่อวันที่2กันยายน2569หรือว่าเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 14:20 นาทีค่ะนายชาทิพย์รุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะพร้อมด้วยนายสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุระทึกขวัญภายในสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ฝั่งนครชุมเมื่อมีเด็กนักเรียนเยาวชนอายุ15ปีค่ะซึ่งอยู่ในช่วงรักษาตัวจากอาการโรคซึมเศร้าได้มีการพกพาอาวุธปืนขนาด9มม.เข้ามาก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนนะคะส่งผลให้เกิดความตกใจแก่นักเรียนแล้วก็คุณครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเลยก็ตกใจแหละก็อย่างที่บอกว่าเพิ่งเกิดเหตุที่น่าเสียใจน่าเศร้าไปนะคะพอมาเกิดเหตุอาจจะมีความเขาเรียกวิตกกังวลอยู่แล้วด้วยนะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะท่านผู้ว่าก็ได้บอกว่าท่านได้ลงพื้นที่แล้วแล้วก็ได้บัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับประสานงานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครูแล้วก็หน่วยกู้ภัยในพื้นที่เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีก็สามารถเข้าควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมอาวุธของกลางด้วยค่ะ
0: ซึ่งในช่วงเกิดเหตุครับทางโรงเรียนก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆเนี่ยหลบอยู่ภายในห้องเรียนและล็อกประตูทั้งหมดนะครับจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลียร์พื้นที่ภายในสถานศึกษาให้เกิดความปลอดภัย 100%ก่อนจะทยอยอพยพและนำตัวเด็กนักเรียนออกจากอาคารเรียนนะครับเพื่อส่งตัวกลับบ้านให้แก่ผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมทั้งประสานสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนกฎหมายและเตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับด้านผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะทำการหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันโดยจะให้เด็กการเรียนการสอนเนี่ยในระบบออนไลน์นะครับจึงฝากไปยังผู้ปกครองนะครับให้หมดความกังวลนะครับและมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากกลับเข้าสู่ภาวะการเรียนการสอนปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ในเมื่อวานนี้ที่เหตุนักเรียนพกปืน9มม.ยิงในโรงเรียนมัธยมเร่งเคลียร์พื้นที่อพยพเด็กปลอดภัยนะครับก็ย้ำชัดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจก็แน่นอนว่า อย่างหลังจากที่เราได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ
0: ์ก็อ
1: าจจะใช่ก่อนอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการตกใจแต่ว่าใดๆก็ตามแต่อยากฝากถึงผู้ปกครองนะคะ
0: ค
1: ุณครูผู้ปกครองหรือแม้แต่เพื่อนๆคนใกล้ชิดเห็นได้หลายๆหลายๆเคสเลยที่เราเห็นก็คือน้องๆอาจจะมีภาวะซึมเศร้าอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นอาการป่วยก็ได้เนาะเพราะว่าตอนปัจจุบันภาวะซึมเศร้าก็ถือว่าเป็นโรค
0: ชนิดหนึ่งครับ
1: ก็จะต้องมีการดูแลใจสายเป็นพิเศษ
0: ครับผมก็ทางด้านโรงเรียนก็ได้มีมาตรการนะครับหลายๆโรงเรียนมีมาตรการในการควบคุมนะครับที่จะป้องกันเรื่องนี้ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่จะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับหลายๆภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาวะสังคมในปัจจุบันหรือความเครียดที่เกิดจากการเรียนการทำงานต่างๆที่ทำให้คนเราสมัยนี้เนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้าหรือเกิดภาวะแพนิคหรือภาวะวิตกกังวลเกิดขึ้นมากมายทางด้านของสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายประเทศไทยนะคะได้มีการจัดงานดีๆขึ้นค่ะPower to Life 2026นั่นเองนะคะส่งต่อความหวังและคุณค่าของการมีชีวิตค่ะทางด้านของสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยนะคะได้มีการเตรียมจัดงาน Power to Life 2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะซึ่งตรงกับวันที่10กันยายนของทุกปีค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงส่งเสริมพลังใจความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะเพื่อให้ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตนะคะสามารถก้าวผ่านความท้าทายและดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความหมายนั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของสมาคมก็ได้มองว่าการพยายามฆ่าตัวตายและการฆ่าตัวตายเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ทางจิตใจและก็ความต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งครอบครัวคนใกล้ชิดและสังคมในการสร้างระบบช่วยเหลือและส่งต่อกำลังใจซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะสำหรับงาน Power to Life 2026นะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาค่ะเวลา10โมงนะ10โมง45นาที10นาฬิกา45นาทีที่ห้องประชุมชั้น3ถึง5ชั้น7ไอคอนสยามนั่นเองนะคะเพื่อร่วมกันส่งต่อความหวังกำลังใจและตอกย้ำคุณค่าของการมีชีวิตผู้อยู่ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในชีวิตตอนนี้นั่นเองค่ะห้องประชุม3ถึง5ชั้น7ไอคอนสยามวันเสาร์ที่5กันยายน2569นี้นะคะอยากให้ไปรับพลังบวกกันเยอะๆแน่นอนว่าบางทีนะคะเราอาจจะไม่ได้ยอมรับกับตัวเองว่าฉันไม่ได้ป่วยหรอกฉันอาจจะแค่เครียดแต่บางทีอาจจะเป็นสัญญาณเล็กๆที่ทำให้เราต้องมาตระหนักแล้วก็มาดูตัวเองแล้วว่าเอ๊ะฉันกำลังจะเริ่มป่วยหรือเปล่านะคะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะคะเรื่องแบบนี้ในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นกันได้ถ้าหากเรามีความรู้สึกที่หวาดระแวงกับตัวเองหรือว่าเราเกิดอาการแพนิคหรืออาการที่เกิดคิดว่าเป็นภาวะซึมเศร้าให้รีบปรึกษาคนในครอบครัวปรึกษาหมอก็ได้หรือว่าไปงานดีๆแบบนี้ก็ได้ที่จะจัดขึ้นนะคะว่าเราควรจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปยังไง
0: ใช่ครับออกไปเจอกับผู้คนนะครับเจอกับเรื่องราวดีๆที่ทางสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยเนี่ยได้จัดงานขึ้นนะครับวันที่5กันยายนนะครับก็เข้าไปนะครับก็จะได้เรียนรู้นะครับเอารับพลังบวกมานะครับก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะใครที่มีคนใกล้ตัวนะคะที่เขาอาจจะเกิดมีอาการป่วยหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าแบบนี้ก็อยากให้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะคะก็คอยให้คำปรึกษาคอยตอบสอบถามแค่สอบถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าโอเคไหมแค่นี้นะคะบางท่านเขาก็รู้สึกใจฟูขึ้นมาแล้ว
0: เป็นการใส่ใจ
1: ใส่ใจถึงจะได้รู้ว่าเอ้ยฉันยังมีคนนี้อยู่ข้างๆฉันอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะ
0: คร
1: ับ เอาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรคะพี่นัท
0: เป็นเรื่องของตรวจสุขภาพฟรีประกันสังคมปี2569ครับตรวจอะไรได้บ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับก็เป็นบทความดีๆที่เอามาฝากจาก KTC นะครับเว็บไซต์ของ KTC นะครับซึ่งผู้ประกันตนหลายคนเนี่ยอาจจะถูกหักเงินสมทบมีประกันสังคมทุกเดือนแต่กลับไม่เคย ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งที่สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีตามสิทธิ์ที่ได้รับนะครับบางคนไม่แน่ใจว่าตรวจสุขภาพฟรีของประกันสังคมครอบคลุมตรวจอะไรบ้างต่างจากซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพเองอย่างไรนะครับต้องไปที่โรงพยาบาลไหนหรือเต็มเอกสารอะไรบทความนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมข้อมูลสิทธิตรวจสุขภาพฟรีของประกันสังคมปี2569ไว้ครบเลยนะครับตั้งแต่รายการตรวจเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไปจนถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการเพื่อให้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและไม่พลาดสิทธิ์ที่มีอยู่นะครับก็มีอะไรบ้างครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะคุณผู้ชมฟังดีๆเลยหลายๆท่านแน่นอนว่ามีประกันสังคมแล้วก็ในปี2569นี้เราสามารถตรวจสุขภาพฟรีมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีคืออะไรก็คือสวัสดิการที่ทางสำนักงานประกันสังคมจัดให้ผู้ประกันตนนะคะได้เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองและไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแค่ไปตามนัดที่โรงพยาบาลในเครือข่ายแสดงบัตรประชาชนก็สามารถตรวจได้เลยค่ะเป้าหมายหลักๆเลยก็คือช่วยให้ผู้ประกันตนรู้ทันความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่โรคเหล่านี้จะลุกลามไปจนรักษายากนั่นเองนะคะใครบ้างคะเรามาดูกันค่ะว่าใครบ้างที่ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีได้บ้างมาตรา33นั่นก็คือลูกจ้างที่มีนายจ้างอย่างเช่นพนักงานบริษัทนะคะพนักงานโรงงานร้านค้าที่ถูกหักเงินสมทบจากเงินเดือนทุกๆเดือนค่ะถ้าเปิดสลิปเงินเดือนแล้วเห็นรายการหักประกันสังคมนั่นก็แสดงว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือมาตรา39ค่ะนั่นก็คือคนที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก่อนและมีการลาออกจากงานแต่เลือกที่จะสมัครต่อประกันสังคมโดยมีการส่งเงินสมทบด้วยตนเองทุกเดือนเพื่อรักษาสิทธิ์ไว้นั่นเองนะคะมาตรา33และมาตรา39สามารถใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีได้ค่ะขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1นะคะสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ก่อนนัดหมายได้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ sso.go.th นะคะเลือกเมนูบริการออนไลน์แล้วกดตรวจสอบสิทธิ์ค่ะก็ต้องกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะหรือว่าจะเช็คผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็ได้ LINE Official ก็มีค่ะแค่พิมพ์คำว่าตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าสายด่วน1506ที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะเช็คสิทธิ์ของตนเองได้ขั้นตอนที่2นะคะก็เลือกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการค่ะปัจจุบันว่ามีสถานพยาบาลเนี่ยกี่แห่งตอนนี้มีมากกว่า217แห่งทั่วประเทศเลยนะคะแบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ163แห่งและโรงพยาบาลเอกชน54แห่งค่ะข้อดีก็คือไม่จำเป็นต้องตรวจกับโรงพยาบาลคู่สัญญาของเราก็ได้เลือกที่ไหนก็ได้ที่สะดวกที่สุดนะคะตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์ sso.go.th เช่นเคยหรือว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็ได้ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็
1: ขั้นตอนที่3
0: เขาก็มีการโทรนัดหมายล่วงหน้านะครับติดต่อโรงพยาบาลที่เลือกไว้โดยตรงแจ้งความประสงค์ว่าต้องการใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีของประกันสังคมบางแห่งอาจให้จองคิวผ่านแอปของโรงพยาบาลเองด้วยนะครับส่วนขั้นตอนที่4ครับไปตามนัดพร้อมบัตรประชาชนวันตรวจสุขภาพเนี่ยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องเตรียมเอกสารอื่นเพิ่มเลยเพราะระบบตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเลขบัตรประชาชนโดยตรงแจ้งเจ้าที่หน้าเคาน์เตอร์ว่าขอใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคมนะครับและขั้นตอนที่5ครับพบแพทย์และรับผลตรวจเข้ารับตรวจตามรายการที่มีสิทธิ์และรอรับผลตามกำหนดของแต่ละโรงพยาบาลก่อนไปเนี่ยก็ควรงดอาหารและเครื่องดื่มยกเว้นน้ำเปล่าอย่างน้อย8ชั่วโมงเพื่อให้ผลตรวจเลือดน้ำตาลและไขมันเนี่ยเป็นไปอย่างแม่นยำนะครับซึ่งรายการตรวจสุขภาพครับคุณน้องเมย์ครับสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39มีทั้งหมด14รายการด้วยกัน
1: โอ้ยมันเยอะมากๆค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ sso.go หรือ .th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus เพื่อเข้าไปตรวจเช็คได้เลยว่า14รายการที่เราได้สามารถตรวจฟรีนะมีอะไรบ้างแต่ว่าขั้นตอนก็อย่างที่เมย์กับพี่นัทพูดไปเมื่อครั้งต้นนี้เลยนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะตรวจสุขภาพฟรีประกันสังคมเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ได้กี่ครั้งหรออะไรอย่างนี้จะบอกให้ตรงนี้เลยนะคะว่าการตรวจสุขภาพฟรีนับเป็นปีละ1ครั้ง ตามปีงบประมาณนั่นเองค่ะซึ่งถ้าสิ้นสุดเดือนกันยายนไปถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จะหมดไปนะคะเราจะนับเป็นปีงบประมาณนั่นก็คือตั้งแต่ตุลาไปจนถึงกันยายนนั่นเองนะคะก็ผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39ของระบบประกันสังคมก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรีปีละ1ครั้งได้เลยค่ะตอนนี้ต้องหลายๆท่านอาจจะฉันยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยใกล้แล้วนะใกล้จะกันยาแล้วนะคะใกล้จะกันยาแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันได้เลยนะคะสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ SSO Plus นะคะที่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์

0: www.who.co.th ก็ได้ไปตรวจเช็คไปเขาเรียกว่าไปสอบถามรายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะหรือว่าโทรไปที่สายด่วน1506ค่ะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะและยังมีอีกช่วงนึงเป็นช่วงสำคัญของรายการของเราเป็นช่วงที่พลาดไม่ได้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปไหนกันครับพี่นัท
1: วันนี้จะพาไปล่องใต
0: ้ว้าว
1: จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามชมในช่วงวาร์ปทั่วไทยครับเอาละครับวันนี้ช่วงวาร์ปทั่วไทยจะพาไปล่องใต้ครับวันนี้จะพาไปชมพหุวัฒนธรรมนะครับเป็นเสน่ห์แห่งธรรมชาตินะครับที่อบจ.นราธิวาสดึงอัตลักษณ์ชุมชนบาเจาะครับจังหวัดนราธิวาสสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเชื่อมความงดงามของใบไม้สีทองและมัสยิด300ปีสู่พลังเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่ชายแดนใต้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จาก NPT ยะลาครับ
2: นราธิวาสเมืองงามชายแดนใต้มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติวัฒนธรรมและอาหารการกินที่ชวนให้หลงไหลทำให้ที่นี่เป็นเสมือนศูนย์รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธมุสลิมและจีนที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในแต่ละชุมชนจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างจริงจังมุ่งเน้นการดึงจุดเด่นของแต่ละชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในหมุดหมายที่อบจ.นราธิวาสอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาสัมผัสคือชุมชนตะโลมาเนาะในอำเภอบาเจาะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง20กิโลเมตรที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของใบไม้สีทองอันเป็นเอกลักษณ์เป็นสมบัติล้ำค่าจากธรรมชาติที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำตกป่าโจชนตะโลมาเนาะยังมีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานนั่นคือมัสยิด300ปีหรือที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อมัสยิดวาดินฮุเซนที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งศิลปะแบบมาลายูจีนและไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันอย่างผูกพันมาอย่างยาวนานแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่กลับเป็นพลังที่สร้างสรรค์ความงดงามและเรื่องราวที่น่าจดจำ
3: มัสยิดตะโลมาเนาะเนี่ยเป็นมัสยิดโบราณแล้วก็อีกอย่างนึงที่มัสยิดแห่งนี้ทุกๆปีนะก็จะมีการต้อนรับฮิจเราะห์นะฮะก็อย่างวันนี้ก็มีงานที่เขาจัดทําอยู่เนี่ยเป็นงานการแข่งทําซุปเป็ดนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาแข่ง4กลุ่มของกลุ่มแม่บ้านแข่งเนื้อย่างที่ผ่านมานะจะมีการเดินขบวนการแต่งกายแบบโบราณคือทุกคนเนี่ยจะแต่งตัวแบบโบราณนั่นแหละ
4: สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2167โดยไม่ใช้ตะปูเป็นไม้เป็นไม้ทั้งหลังและเป็น1ใน4ของโลกมัสยิดที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไม่ใช้ตะปูและยังสามารถใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันมัสยิดแห่งนี้ก็เกิดที่เวียดนามจำปาแล้วก็มาเลเซียมัสยิดกำปองแล้วแล้วก็ที่อินโดมัสยิดเดมักมันจะมีผสมผสานกันระหว่างมาลายูกับจีนถ้าจีนหลักๆก็คือมัสยิดแห่งนี้มันจะมีเก๋งจีนก็คือเป็นที่หออาซานของสมัยก่อน
5: ทุกวันไหมคะ
4: ทุกวันเลยถ้าก็มีนักท่องเที่ยวที่เขาอยากรู้ความเป็นมาของมัสยิดก็ต้องมีการติดต่อเบอร์084-992-7817
2: ความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวอบจ.นราธิวาสได้เดินหน้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงโดยส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้กลายเป็นเจ้าบ้านที่ภาคภูมิใจพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนและถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองร่วมสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นบาเจาะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หรืองานฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิม
6: แต่เข้ามาแล้วมีความสุขนะพอมาแล้วเขาบอกว่ามีความสุขมาเที่ยวนราธิวาสลองมาที่พี่น้องในพื้นที่จังหวัด

0: ไหนก็ได้มาดูนราธิวาสนราธิวาสนี่จุดขายท่องเที่ยวมีเยอะเลยคือมีทั้งทะเลมีทั้งอะไรภูเขาเขาชวนชวนพี่น้องแต่หลายๆจังหวัดมาเที่ยวนราธิวาสก็ปลอดภัยไม่มีอะไรก็น่าเที่ยวแล้วก็พี่น้องจังหวัดไหนที่จะมานราธิวาสถ้าจะมานราธิวาสผมช่วยบริการได้ลงสนามบินก็มาที่อบจ.ไปไหนก็ได้ผมไปส่งฟรีอบจ.ช่วยบริการให้
1: บ้าเจาะแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามสะท้อนถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของชุมชนที่ร่วมมือการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและประชาชนอบจ.นราธิวาสได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวอบจ.ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาทุกก้าวนั้นตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง
2: เป็นยังไงล่ะคะนราธิวาสภาคใต้นะคะเราไม่ได้มีดีแค่เพียงอาจจะมีเทือกเขาที่สวยงามหรือว่ามีทะเลที่สวยงามเท่านั้นในวิถีชีวิตชุมชนแบบนี้เราก็สามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่ามัสยิด300ปีนะคะเป็นมัสยิดที่มีศิลป์ผสมผสานศิลปะทั้งของไทยของจีนแล้วก็ของมลายูไว้อย่างกลมกลืนทั้งแบบลวดทรงหลังคาเนาะการลวดลายที่แกะสลักนะคะบอกเลยว่ามีความสวยงามมากๆมัสยิดแห่งนี้นะคะก็ยังคงเป็นศาสนสถานที่ชุมชนเนี่ยก็ยังประกอบศาสนกิจแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่พื้นที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจเท่านั้นตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของคุณในชุมชนพระหุวัฒนธรรมอย่างลงตัวกันเลยค่ะใครที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวแวะไปชมกันนะคะ
3: ครับผม
2: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เรานำเขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาฝากคุณผู้ชมรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์งานสำคัญที่จะเกิดขึ้นต่างๆของประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับคลิป TikTok ที่พี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้มีการย่อยเอาสาระความรู้ต่างๆมากมายเหล่านี้มาอัดไว้ในที่คลิป TikTok เพียงแค่ไม่กี่นาทีแต่จะทำให้ทุกท่านฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีนะคะและก็ช่วงสุดท้ายของเรานั่นก็คือช่วงเพลงละวันวันละเพลงเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: พี่น้องครับรู้หรือยังครับว่าต่อไปนี้น้ำท่วมบ้านพังนะครับหรือว่าโดนพายุรัฐบาลเขาจะออกค่าประกันภัยให้เราฟรีแล้วนะครับกดหัวใจรัวๆกดแชร์ข่าวนี้บอกต่อๆกันได้เลยครับฟังไม่ผิดครับล่าสุดนะครับครม.สัญจรเขาไฟเขียวครับขอสดๆร้อนๆนะครับในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคุ้มครองนะครับถึง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับรอบนี้นะครับเปลี่ยนแผนใหม่ครับไม่รอเกิดเหตุแล้วค่อยมานั่งจ่ายเงินเยียวยานะครับแต่รัฐเขาจะจ่ายค่าเบี้ยประกันรับความเสี่ยงให้เราล่วงหน้าครับซึ่งคุ้มครองนะครับครอบคลุม3ภัยหลักนะครับทั้งน้ำท่วมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับทีนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะได้รับเงินยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยรับเงินส่วนที่1ไปก่อนเลย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับแต่ถ้าเกิดโดนพายุหรือว่าแผ่นดินไหวนะครับรับส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันครับจากนั้นถ้าเกิดว่ามีความเสียหายจริงรัฐจะจ่ายเพิ่มให้รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทครับและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเหตุเศร้าถึงขั้นเคสดำนะครับภายใต้การคุ้มครองจ่ายชดเชยสูงสุดรายละ2ล้านบาทเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับรัฐบาลได้มีการสั่งให้ปภ.กับคปภ.เนี่ยเร่งทำระบบนี้ให้เสร็จด่วนที่สุดแล้วครับปรับกฎหมายไม่ให้ซ้ำซ้อนจ่ายตรงจ่ายไวให้ถึงมือพี่น้องประชาชนทันทีที่เดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆครับทุกคนคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมรออ่านอยู่ครับ

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิกเก็ตเมเจอร์
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรร

0: และเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD
1: คน38ประการประการที่38มีจิตเกษมมีจิตใจสงบปลอดภัยจากกิเลสและความทุกข์เป็นความสุขที่มั่นคงและแท้จริงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีศิริราชรายการวิทยุความสนุกสุขภาพดีมีสาระท่านผู้ชมเคยมีอาการเหล่านี้ไหมครับเดินๆอยู่ก็มีการปวดหลังบางทีก็ปวดเอวบางครั้งก็เดินอยู่แล้วก็มีการปวดสะโพกแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มีอาการในเรื่องของปวดหลังร้าวลงขาจนมีอาการชาหรืออ่อนแรงร่วมด้วยอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อาการปวดหลังธรรมดานะครับแต่อาจจะเป็นอาการของปวดหลังจากกระดูกสันหลังเคลื่อนเลยก็ว่าได้และในวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกพจน์ก่อวุฒิกุลรังสีอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาการสาเหตุรวมถึงวิธีการรักษาของโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนเพื่อให้เรานั้นสามารถกลับมายืนและเดินได้อย่างมั่นคงเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยและหาคำตอบไปมาพร้อมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์อยู่กับเรานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเป็นคุณหมอกระดูกและก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันหลังท่านผู้ชมเนี่ยถามเยอะมากครับทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์มาเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังปวดเอวบางครั้งเขาก็อยากจะถามอาจารย์ครับว่าโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยมันคือโรคอะไรครับ
1: ครับก็กระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับมันก็คือมีการตรงไปตรงมาเลยครับมีการเคลื่อนนะครับของกระดูกสันหลังจากกล้องนึงเทียบกับอีกกล้องนึงเท่านั้นเลยครับถ้าโดยนิยามมันก็จะมีการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง
0: ครับครับแล้วปกติแล้วกระดูกสันหลังเคลื่อนนี่มันต้องแบ่งอีกไหมครับว่ามันแบ่งเป็นยังไงแบ่งความรุนแรงยังไงครับ
1: ครับคือกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยมันมีหลายแบบครับเราเจอได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กๆวัยรุ่นนะครับไปวัยกลางคนจนไปถึงผู้สูงอายุนะครับซึ่งการเกิดของโรคเนี่ยก็แตกต่างกันไปในแต่ละวัยครับรวมถึงเราก็อาจจะแบ่งอีกอย่างนึงคือเราแบ่งดิความรุนแรงว่ามันเคลื่อนมากน้อยแค่ไหน
0: ก็คือดูจากการความรุนแรงในการเคลื่อนแล้วก็ลงอาการที่ออกมาด้วยใช่ไหมครับแล้วสาเหตุล่ะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับในเรื่องของกระดูกสันหลังเคลื
1: ่
0: อน
1: ก็หลักๆเราแบ่งง่ายๆก็คือถ้าเป็นช่วงเด็กๆหรือช่วงวัยรุ่นเนี่ยมักจะเป็นตั้งแต่ช่วงเกิดช่วงพัฒนาการนะครับซึ่งอันนี้จริงๆเราเจออาจจะไม่ได้เยอะมากๆนะครับที่เจอเยอะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนี่เกิดจากความเสื่อมคือง่ายๆเหมือนข้อมันเสื่อมมันมีความหลวมครับมันก็มีการโยกคลอนมีการเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้น
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสื่อม
1: อันนี้
0: สาเหตุนี้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของคนส่วนใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับและที่อาจารย์บอกอายุเยอะขึ้นเป็นเรื่องของความเสื่อมนี้เขาเอาที่อายุเท่าไหร่กันครับที่จะเริ่มมีปัญหากระดูกสันหลังเคลื่อน
1: อายุอาจจะไม่ได้อายุเป็นเพียงตัวเลขอายุอาจจะไม่ได้
0: เหมือนสบายใจขึ้น
1: อายุอาจจะไม่ใช่เป็นข้อกำหนดว่า45ปุ๊บเราเรียกเสื่อม
0: ครับ
1: แล้วเอาคน45ไปบอกว่าเสื่อมคงเครียดนะครับฉะนั้นแต่ว่าอันเนี้ยโดยปัจจัยมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการใช้งานนะการทำงานที่ผ่านๆมาการใช้งานในชีวิตประจำวันนะมีความเสี่ยงต่อความเสื่อมหรือว่าทำให้มันเกิดความเสื่อมได้มากน้อยได้เร็วมากน้อยแค่ไหนรวมถึงลักษณะทางกายภาพของคนไข้แต่ละคนซึ่งมีไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้มันเสื่อมหรือว่ามันเลื่อนเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้น
0: พออาจารย์พูดถึงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสื่อมเร็วขึ้นอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหน่อยว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างครับที่ทำให้กระดูกเรามีโอกาสที่จะเคลื่อนได้เร็ว

0: ขึ้น
1: ครับ
0: ขึ้นหนักขึ้น
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพฤติกรรมที่มีการทำให้มันมีเลือดมีแรงที่ไปลงที่กระดูกสันหลังเราเยอะนะเช่นการนั่งแล้วเราโน้มตัวไปข้างหน้าอยู่บ่อยๆนั่งส่วนใหญ่ก็เช่นนั่งหน้าจอนะครับเรามักจะไม่ได้นั่งหลังตรงนี้เรามักจะโน้มไปข้างหน้า
0: ครับ
2: นะครับการที่ต้องแบกของนะครับต้องยกของต้องก้มลงไปยกของที่พื้นในพวกนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้มันเกิดเรื่องกระดูกสันหลังเคลื่อนได
0: ้อ๋อโอเคเป็นเรื่องของการใช้หลักแบบเหมือนผิดวิธีประมาณหนึ่งนะครับแล้วอาการของกระดูกสันหลังเคลื่อนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับส่วนเรื่องอาการเนี่ยมีได้หลายแบบมากเลยนะครับมีตั้งแต่บางคนไม่มีอาการ
0: ครับ
2: ไปเอ็กซเรย์เจอโดยบังเอิญนะครับหรือจะเริ่มมีอาการก็คือปวดหลังอาจจะเริ่มรู้ว่ามันปวดตรงแนวกลางนะครับหรือว่าปวดข้างๆก็ได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองคลำหรือว่ามองจากกระจกหรือเพื่อนคนอื่นทักว่ามันดูเลื่อนหรือว่าบุ๋มเคลื่อนไปข้างหน้าเยอะนะครับไปจนถึงคนที่มีอาการไปนานๆหรือเป็นมากๆอาจจะมีอาการที่จากเคลื่อนเนี่ยไปเบียดไปทับเส้นประสาทแต่ไม่มีอาการชาหรือว่าอ่อนแรงลงไปที่ขาได้ครับ
0: อ๋อก็คือมันมีอาการได้หลากหลายเลยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเคลื่อนด้วยใช่ไหมครับอาจารย์และอย่างนี้เนี่ยพออาจารย์พูดว่าปวดหลังมีการปวดเอวแล้วลงขามีอาการชาเนี่ยเลยเห็นหลายๆโรคก็มีอาการประมาณนี้มันพอจะสามารถแยกยังไงว่าเป็นอาการปวดเนี่ยมันมาจากในเรื่องของกระดูกสันหลังเคลื่อนมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่คนชอบบอกว่าตัวเองเป็นการอีกอันนึงคือต่างยังไงกับเรื่องของไอ้ตัวเรื่องของโครงกระดูกสันหลังติดแคบครับ
2: โอเคอันนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นคนละโรคกันนะครับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรือไอ้เรื่องเคลื่อนเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเสื่อมทั้งคู
0: ่
2: เพียงแต่ว่ามันต่างแค่ว่าเอ็กซเรย์ดูแล้วมันมีการเคลื่อนด้วยหรือไม่นะครับส่วนการทับเส้นประสาทนะไม่ว่าจะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนที่เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมเฉยๆนะครับก็มีโอกาสที่มันจะทับเส้นประสาทได้ฉะนั้นแปลว่ามันเป็นคนละโรคกันครับก็เสื่อมเฉยๆทับเส้นประสาทได้เคลื่อนก็ทับเส้นประสาทได้เช่นกัน
0: อ๋ออย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นโรคความเสื่อมเป็นสาเหตุพอไปทำให้เกิดความผิดปกติของตัวกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นสันหลังเคลื่อนหรือสันหลังติดแคบหรือยังไงก็ตามแล้วทำให้กระดูกมันไม่มั่นคงแล้วมันไปกดทับเส้นประสาทมันเลยทำให้มีการปวดหลังเพราะฉะนั้นทำให้ทุกอย่างมันมีอาการคล้ายๆกันได
2: ้ก็มีหลักๆที่ทับเส้นประสาทมันจะลงขานะครับขีหลักๆคือมันต้องลงส่วนใหญ่ต้องลงเลยเข่าถ้าอยู่แค่ตรงหลังเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นการที่มันทับเส้นประสาท
0: แปลว่าไม่ทับเส้นประสาทแค่ปวดหลังปวดเอวล้างอย่างเดียวนะครับเน
2: า
0: ะโอเคแล้วเวลาเป็นส่วนใหญ่กระดูกสันหลังเคลื่อนมันมักจะเคลื่อนบริเวณโซนไหนของกระดูกสันหลังครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเอว
0: ช่วง
2: เอวช่วงล่างๆนะครับเอวที่เราจะบอกว่าบางทีก็จะรู้ว่าเป็นคนไข้จะวันทอนก็จะรู้หรือว่าL4L5ซึ่งเป็นอันที่เราเจอบ่อย 70-80% เราเจอตรงตำแหน่งนี
0: ้เป็นเอวล่าง
2: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆตำแหน่งอื่นก็เจอได้นะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งไม่มีอาการไปเอ็กซเรย์เจอโดยบังเอิญก็มันมีการเคลื่อนแต่ว่าโดยที่คนไข้อาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลย
0: ครับได้แล้วอย่างนี้เกิดท่านผู้ชมมีอาการนี้แหละปวดอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับนะแล้วเขาไปพบคุณหมอไม่ทราบว่าคุณหมอจะมีการตรวจวินิจฉัยอย่างไรบ้างครับ
2: ครับส่วนใหญ่เราก็จะดูครับว่าเขาปวดตรงไหนนะครับการก้มเงยการขยับมีอาการปวดไหมนะครับว่ามันมีความไม่มั่นคงคือหลวมครับขยับแล้วมันเจ็บนะครับหรือมีอาการที่มันผมบอกว่ามีการไปทับเส้นประสาทไหมมีอาการชาลงขาหรือว่าอ่อนแรงหรือเปล่านะครับก็เพื่อช่วยประเมินตัวโรคแล้วก็ประเมินความรุนแรงครับจากนั้นเราก็จะส่งเอ็กซเรย์ดูเพื่อยืนยันว่าอ๋อมันมีการเคลื่อนจริงและด้วยความรุนแรงที่มากน้อยแค่ไหน
0: ครับอันนี้ก็คือถึงค่อยมาเป็นการวินิจฉ
2: ั
0: ยแล้วก็ดูเรื่องของความรุนแรงของตัวโรคนะครับและอย่างนี้ตอบนำไปสู่เรื่องของการรักษาจะมีการรักษาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับก็อย่างที่เราบอกนะครับส่วนใหญ่เราไม่มีอาการฉะนั้นเราก็มักจะไม่ได้ต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะครับในคนไข้กลุ่มที่เริ่มมีอาการเช่นปวดหลังนะครับเราก็มักจะแนะนำให้ทำเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางนะหรือว่าคอบอดี
0: ้
2: นะทั้งหลังและหน้าท้องซึ่งมันจะเป็นกล้ามเนื้อ2ชุดที่ช่วยเหลือกันเพื่อพยุงให้หลังเรายังอยู่ตรงอยู่ได้แล้วไม่เคลื่อนไปข้างหน้านะครับอาจจะมีการใช้ยาเพื่อลดอาการปวดการอักเสบนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอาการที่มันปวดร้าวลงขาหรือว่าชาแล้วก็อาจจะมียาตัวอื่นที่เกี่ยวกับเส้นประสาทที่ทำให้ช่วยลดอาการกลุ่มนี้นะครับและถ้ามันอาการมันรุนแรงมากๆจนรู้สึกว่ารบกวนชีวิตประจำวันและเดินแล้วต้องหยุดบ่อยๆนะก็อาจจะพิจารณาไปถึงเรื่องการมีการรักษาอื่นๆเช่นการฉีดยาหรือการผ่าตัด
0: ครับไปถึงเรื่องของการผ่าตัดเลยนะครับแล้วไม่ทราบ ว่าการผ่าตัดนี้จะมีเทคนิคหรือวิธีอะไรบ้างในการรักษาโรคกลุ่มนี้ครับ
2: ครับก็โดยส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มีอาการปวดหลังด้วยและมีการทับเส้นประสาทด้วยแปลว่ามันมีความไม่มั่นคงนะครับฉะนั้นการผ่าตัดส่วนใหญ่ก็คือเอาที่มันกระดูกส่วนที่มันทับเส้นประสาทเนี่ยเอาออกนะครับแล้วก็ใส่โลหะดามเอาไว้แล้วก็มีการเชื่อมข้อนะครับโดยหลักการมันเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าปัจจุบันเทคนิคมันก็จะมีหลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดของแพทย์หมอผ่าตัดแต่ละคนด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะเปิดแผลขนาดไหนออกตำแหน่งไหนการเชื่อมข้ออย่างไรนะครับซึ่งคงจะเป็นรายละเอียดเยอะๆแล้วครับ
0: ในการรักษาของแต่ละคนเป็นหลายๆใช่ไหม
2: แต่ว่าโดยทั่วไปก็เราก็หลังจากผ่าตัดเราก็คนไข้ก็ยังสามารถขยับได้นะโดยทั่วไปปัจจุบันเราก็วันลุกขึ้นแล้วก็ให้ขยับให้ลุกเดินแล้วนะครับ
0: ถือว่าเป็นการรักษาบางคนคือแก้ไขจุดที่กดทับเส้นประสาทแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับตัวแนวแกรนกระดูกนะครับเนาะโอเคได้ท่านผู้ชมฟังถึงจุดนี้เขาไม่มีใครอยากเป็นแน่นอนอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากทิปหรือคำแนะนำดีๆในการป้องกันไม่ให้ตัวเองมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือกระดูกสันหลังไม่มั่นคงนี้หน่อยคร
2: ับก็เอาง่ายๆก็คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะครับก็ขอแค่นั่งตัวตรงนั่งแล้วไม่ไหลไปตามแนวเก้าอี้หรือว่าตามที่เราพนักพิงนะครับก็ช่วยได้นะครับการยกของก็อยากให้หลังตรงอยากก้มลงไปเยอะๆนะเพื่อจะลดความเสี่ยงในการปวดนะครับรวมถึงการออกกำลังกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อแกนกลางเช่นหน้าท้องแล้วก็หลังส่วนล่างนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเสริมนะครับทำทุกอย่างร่วมกันแล้วก็จะเป็นตัวช่วยเสริมให้โอกาสอาจจะทำให้โอกาสเกิดอาการปวดหรือการเคลื่อนของกระดูกสันหลังเนี่ยน้อยลงครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลบุคลิกภาพการที่เราทำงานด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่ทำร้ายหลังเราเกินไปแล้วก็เรื่องของการเสริมความแข็งแรงกล้ามเน
2: ื้
0: อนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับเพราะตอนแรกบางทีเราบอกว่าดูแลหลังเราก็ต้องแบบเพิ่มกล้ามเนื้อหลังแต่อาจารย์บอกว่ามันต้องประคองทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าคือกล้ามเนื้อหน้าท้องก็ต้องแข็งแรงด้วยเพื่อที่จะสามารถพยุงโครงสร้างร่างกายแนวแกนกลางให้แข็งแรงนะครับเนาะวันนี้เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังเคลื่อนไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องหลังว่าที่ปวดเอวปวดร้าวแล้วมันมีปวดร้าวลงขาด้วยจะเป็นโรคอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปก็สามารถไปปรึกษาอาจารย์ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ยินดีนะ
2: ดีครับ
0: อาจารย์ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาก็ไปหาอาจารย์ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกพจน์ก่อวุฒิกุลรังสีอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
2: ครับ
0: ครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ
1: สิริราชพร้อมสิริราชพร้อมสร้างสรรค์ทุกแรงบันดาลใจ

ดูแลตั้งแต่ลมหายใจแรกปกป้องทุกโรคร้ายในทุกช่วงวัยสิริราชพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคตชีวิตคนไทยที่ดีกว่าสิริราชพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งการแบ่งปันและพร้อมส่งต่อโอกาสสู่สังคมเพราะทุกการให้เขาได้รับ

โรงพยาบาลศิริราชเราพร้อมออกตัวในทุกก้าวเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนศิริราชเราพร้อม

0: ื่อใครได้เชื่อหมอสิ Presented by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: เมื่อพูดถึงคำว่าใกล้อุปกรณ์หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะคิดว่ามีไว้ดูแลสำหรับผู้พิการเท่านั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วไกลอุปกรณ์คืออุปกรณ์ภายนอกที่เข้ามาช่วยดูแลและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนทุกเพศทุกวัยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือว่ามีอาการปวดที่รบกวนชีวิตประจำวันได้ค่ะไกลอุปกรณ์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆได้แก่1กายอุปกรณ์เทียมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนอวัยวะที่ขาดหายไปเช่นแขนเทียมหรือว่าขาเทียมนั่นเราก็เรียกว่าอุปกรณ์เทียมค่ะ2กายอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผู้ที่ยังมีอวัยวะอยู่ครบถ้วนแต่อาจมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นข้อศอกบิดหรือว่าผิดรูปหรือต้องการการประคับประคองเพื่อไม่ให้มีการบิดหรือว่าผิดรูปเพิ่มเติมตลอดจนช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นค่ะที่คลินิกกายอุปกรณ์นะคะมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่หลากหลายและครอบคลุมทุกช่วงวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีปัญหาเท้าแบนทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเดินและสะดุดล้มบ่อยหรือว่าปวดเมื่อยเท้าเวลาที่วิ่งเล่นหรือวัยรุ่นที่มีปัญหากระดูกสันหลังคดซึ่งการใส่อุปกรณ์ช่วยดามหลังนะคะจะช่วยประคับประคองไม่ให้กระดูกที่หลังเนี่ยคดมากขึ้นจนถึงกระทั่งต้องผ่าตัดค่ะส่วนในวัยผู้ใหญ่หรือว่านักกีฬาที่มีอาการปวดส้นเท้าโรคคันผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบหรือที่เรียกว่าโรครองช้ำภาวะอุ้งเท้าล้มจากการใช้งานหนักหรือว่าในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกว่าสโตรกที่มักมีปัญหาข้อเท้าตกหรือว่าเดินสะดุดกายอุปกรณ์จะช่วยประคับประคองข้อเท้าให้พวกเขาเดินได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นค่ะหรือว่าในผู้ป่วยเบาหวานการใช้แผ่นรองเท้าเฉพาะบุคคลก็จะช่วยกระจายน้ำหนักการลดแรงกดทับเพื่อลดการเกิดปัญหาในเรื่องของแผลที่ลุกลามและจะนำไปสู่การผ่าตัดขาค่ะในปัจจุบันนะคะปัญหาการปวดเท้าค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนเลือกแก้ปัญหาโดยการซื้อแผ่นรองเท้าสำเร็จรูปผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งในบางครั้งนะคะอาจจะไม่ตรงกับพยาธิสภาพของโรคที่เป็นอยู่การเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำแผ่นรองเท้าที่ถูกออกแบบและใช้วัสดุที่เหมาะสมกับความรุนแรงของอาการในแต่ละบุคคลจะช่วยให้กระจายน้ำหนักใต้ฝ่าเท้าและลดอาการปวดและป้องกันความผิดรูปได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมากมักมีปัญหาปลายประสาทอักเสบทำให้เท้าชาและไม่รู้สึกเจ็บปวดจึงเกิดแผลได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีการใช้งานเท้าในรูปแบบที่ผิดธรรมชาติทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของข้อต่อต่างๆและเกิดภาวะเท้าผิดรูปและการรักษาที่ได้ผลวิธีหนึ่งก็คือการลดแรงกดโดยใช้รองเท้าเฉพาะทางและแผ่นรองเท้าที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยในแต่ละรายค่ะนักวิจัยที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้ทำการศึกษารองเท้าเพื่อลดแรงกดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจำนวน3แบบได้แก่รองเท้าสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปรองเท้าสั่งตัดและรองเท้าที่มีความโค้งด้านส้นเท้าและปลายเท้า

0: ในทางเวชศาสตร์ปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนแรงกดและเปลี่ยนชะตาของเท้าแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ถือเป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยเลยค่ะที่ผลิตบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะค่ะเพื่อรองรับความต้องการของสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบค่ะหากฟังคลิปนี้จบแล้วสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะศิริราชทำด้วยใจเพื่อคนไทยสุขภาพดีแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย
1: กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางสลัดออนไลน์มาให้คำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับ
2: แฟนของดิฉันมีอาการขมปากและมีอาการท้องร้องตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้หิวหรือแม้กระทั่งเวลาที่ทานข้าวอิ่มแล้วท้องก็ร้องดิฉันอยากทราบว่าอาการแบบนี้เป็นอาการของโรคอะไรคะเพราะหาข้อมูลแล้วไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะหรือเปล่าคะ
3: ท้องร้องคือมีเสียงโครกครากในช่องท้องโดยไม่มีอาการปวดหรือแสบท้องใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ถือเป็นโรคกรดไหลย้อนค่ะน่าจะเกิดจากการมีลมและน้ำในทางเดินอาหารที่มีการบีบตัวเลยมีเสียงออกมาไม่อันตรายค่ะส่วนเรื่องขมคอมีได้หลายสาเหตุหนึ่งในนั้นคือกรดไหลย้อนค่ะแนะนำลองทานยาลดกรดดูก่อนได้ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยไปพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ
4: คบกับแฟนมา7เดือนมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันตลอดเลิกกันไป2เดือนระหว่างเลิกกันเขามีแฟนใหม่และมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันแต่ฉันไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครหลังจากนั้นฉันกับแฟนกลับมาคืนดีและมีเพศสัมพันธ์กัน3สัปดาห์ต่อมาแฟนมีอาการปวดอวัยวะเพศจึงไปตรวจพบเป็นหนองในและได้รักษาแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กับฉันอีกครั้งก็กลับมาเป็นอีกเขาบอกว่าฉันเป็นคนนำเชื้อมาติดเขาคำถามคือ 1. เป็นไปได้ไหมที่คบกันมา7เดือนแต่อาการผู้ชายเพิ่งจะมาออกตอนที่กลับมาคบกันใหม่ 2. โรคนี้รักษาหายไหมคะ
3: 1. การติดเชื้อหนองในในผู้หญิงอาจไม่มีอาการป่วยได้แต่ถ้าผู้ชายติดเชื้อจะมีอาการป่วยผู้ชายมักมีอาการป่วยภายในสัปดาห์แรกหลังจากที่ติดเชื้อมาอาการป่วยของแฟนคุณหลังจากกลับมาคบกันได้3สัปดาห์จึงอาจได้รับเชื้อโรคจากคุณหรือจากผู้หญิงอีกคนก็ได้หลังจากที่แฟนคุณเป็นหนองในทั้งคุณและแฟนก็จะมีเชื้ออยู่กันทั้งสองคนการป่วยครั้งที่2ของแฟนคุณจึงน่าจะรับเชื้อจากคุณค่ะ 2. หนองในรักษาหายได้โดยต้องรักษาพร้อมกันทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมค่ะ
2: ดิฉันอายุ27ปีค่ะประจำเดือนมาครั้งแรกตอนอายุ15มาแค่เดือนเดียวแล้วหายไปถึง3เดือนหลังจากนั้นจะมาหายมา1เดือนหยุด2เดือนบ้าง3เดือนบ้างบางครั้งหายไปถึง13เดือนนานที่สุดจนปัจจุบันหายไป6เดือนแล้วค่ะมีอาการปวดท้องเจ็บหน้าอกหงุดหงิดง่ายกว่าปกติเคยไปพบแพทย์ให้ยาฮอร์โมนมากินพอยาหมดก็ไม่ได้มาอีกชอบมีภาวะเครียดคิดมากบ่อยๆค่ะ
3: การที่รอบเดือนไม่ค่อยมาและมาไม่ปกติน่าจะมีสาเหตุมาจากการทำงานของรังไข่ที่ไม่ปกติเช่นไม่มีไข่ตกหรือเป็นกลุ่มอาการถุงน้ำที่รังไข่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะ
5: ดื่มเหล้าปกติไม่เคยมีอาการแพ้แต่เมื่อคืนเหมือนจะดื่มหนักไปหน่อยกินไปหลายยี่ห้อค่ะเลยแพ้เป็นหนักเหมือนกันพอเช้ามาก็หายแต่พอทานข้าวเช้าเสร็จปวดท้องแต่ถ่ายเหมือนท้องเสียเลยค่ะแต่ตอนเช็ดคือมีเลือดเป็นน้ำเต็มเลยอันตรายไหมคะควรไปหาหมอดีไหมคะตอนนี้ก็ยังร้อนร้อนท้องอยู่หน่อยๆค่ะ
6: เป็นได้หลายอย่างค่ะเช่นกระเพาะอักเสบแต่มักจะมีอาการปวดท้องด้วยสาเหตุอีกกลุ่มนึงคือเป็นเส้นเลือดโป่งพองที่หลอดอาหารต่อกระเพาะกรณีแบบนี้เลือดออกได้ครั้งละมากๆซึ่งเกิดจากคนที่ตับอักเสบนอกจากนี้เป็นจากเรื่องของลำไส้เองเช่นริดสีดวงหรือความผิดปกติของลำไส้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะ
7: ลูกสาวอายุ8ขวบกว่าๆน้ำหนัก41กิโลกรัมสูง145เซนติเมตรน้องไม่ค่อยชอบออกกำลังกายคุณแม่อยากปรึกษาว่าน้องเริ่มมีหน้าอกขึ้น

0: ค่ะน้องผิดปกติหรือไม่คะแม้พยายามให้น้องทานข้าวให้น้อยลงงดของหวานแต่น้องก็ยังคงอ้วนค่ะอยากทราบว่าควรพาน้องไปพบแพทย์ไหมคะ
1: ขอให้คุณแม่พาน้องมาพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะเพราะต้องทำการตรวจลักษณะเต้านมและต้องดูอัตราการเจริญเติบโตรวมทั้งต้องการทราบว่าเริ่มมีหน้าอกจริงๆที่อายุเท่าไหร่ค่ะเมื่อมาพบแพทย์หมอจะอยากทราบข้อมูลด้านการเจริญเติบโตทั้งหมดตั้งแต่เกิดดังนั้นคุณแม่อย่าลืมนำสมุดวัคซีนและสมุดพกที่โรงเรียนมาด้วยถ้าสมุดพกมีจดน้ำหนักและส่วนสูงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
2: ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาในที่ www.silatonline.net ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของโรงพยาบาลศิริราชมาให้คำตอบกันและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีมีสาระทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
1: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
2: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
1: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเลย
3: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
2: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
3: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเมิด
4: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจังเนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
5: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนั้นเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
0: เดินเลิก
2: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
6: นั่นน่ะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
2: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
0: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
7: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

สวัสดีค่ะ10นาฬิกาติดตามชมข่าวต้นชั่วโมง NBT กับดิฉันมณีนาฏอ่อนพรรณานะคะติดตามสภาพอากาศกันค่ะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3จากการที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ช่วงระหว่างวันที่4-7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและตามพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีนในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุอีสเปชั่นขอให้ผู้เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยแต่พายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีอาคาร Data Center ถนนพระราม9ได้รับการร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บน้ำมันสำรองภายในอาคารว่าเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานได้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบการจัดเก็บน้ำมันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทางเจ้าหน้าที่จึงทำการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่และให้ผู้ประกอบการได้ยุติการดำเนินการดังกล่าวทั้งนี้รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่ว่าการลงทุนต้องดำเนินไปภายใต้กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับกองกำลังการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญตัวนายมูฮัมหมัดฟาวัสจากบ้านตันหยงดูโลหมู่ที่3ตำบลตันหยงดูโลอำเภอเมืองปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกรอบกฎหมายซึ่งกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเน้นย้ำว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายให้ความสำคัญสูงสุดต่อหลักสิทธิมนุษยชนความโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุความรุนแรงสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันกีฬาพาราฟังดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026 Para Fencing World Cup ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแข่งขันอยู่ที่ประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B เดียสายสุนีจากนักฟันดาบวิวแชร์ทีมชาติไทยในระดับตำนานยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะคะหลังจากตอกย้ำความเป็นมือหนึ่งของโลกด้วยการคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้นเป็นไปอย่างตึงเครียดสายสุนีต้องปะทะฝีมือกับคู่ปรับเก่าอย่างเออร์ลันชูนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบจอมเก๋าจากจีนซึ่งสายสุนีก็ใช้ความนิ่งและจังหวะเข้าทำอันเด็ดขาดเฉือนเอาชนะไปได้10-9คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลที่3ของสายสุนีด้วยค่ะส่วนการแข่งขันเทนนิส US Open 2026 Grand Slam สุดท้ายของปีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวชาวไทยมือ94ของโลกลงสนามพบกับเลลาเฟอร์นันเดสมือวางอันดับที่31ของโลกของรายการและรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาเริ่มเซตแรกค่ะมนัญชยาตามห่างถึง3เกมแม้ว่าไล่ตามมาแต่ว่าไม่ทันแล้วก็แพ้ไปก่อน4-6จากนั้นในเซตต่อมามนัญชยายิ่งเล่นยิ่งเป็นรองหนักกว่าเดิมสุดท้ายแพ้อย่างขาดลอยด้วย1-6ทำให้แพ้ไป0-2เซตด้วยคะแนน4-6และ1-6หยุดเพียงเส้นทางเพียงรอบ2ขณะที่เฟอร์นันเดสผ่านเข้ารอบ3ไปพบศึกหนักอย่างเจสสิก้าเปโลก้านักสาวชาวสหรัฐอเมริกามือวางอันดับ3ของโลกค่ะกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะอีก

การทำงานนั้นต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ควรหวังผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ควรตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นแนวทางแห่งคุณธรรมที่ทรงคุณค่าให้ประสบกนิกรน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์นะคะรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้ง2คนนะคะดิฉันกฤตราพุทธิโชติฮิรันและคุณสกันแก้วประจันค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมกันได้คุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTube รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และก็สามารถที่จะดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ทั้งระบบ Android และก็ระบบ iOS ครับ
0: โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมรายการคุณภาพของช่อง NBT 2 HD กันได้นะคะนอกจากรายการในดวงใจนิรันดร์แล้วก็ยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะมาติดตามกันวันนี้นะคะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเช่นเคยนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของวัฒนธรรมไทยค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีโดยภายในงานจัดขึ้นเป็นต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสำหรับแนวคิดของการจัดงานในปีนี้ค่ะมาพร้อมสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่มีวิถีชีวิตของผู้คนทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาหารดนตรีและการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาตลอดจนประเพณีเทศกาลและความเชื่อซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์และความผูกพันของผู้คนกับชุมชนและถิ่นเกิดสามารถนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างเป็นคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ค่ะ
1: ทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวและครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์รวมถึงภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569เวลา 10:00 น. ถึง 21:30 น. งานนี้เข้าชมฟรีครับโดยกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมต้องการทำให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกและใกล้ตัวคนทุกวัยจึงเกิดเป็นงานสีสันไทยที่มีการนำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยจาก4ภาคมารวมไว้ที่เดียวเพื่อให้ผู้ชมไม่ได้เพียงแค่ชมแต่สามารถกินชมฟังลองและสัมผัสได้ด้วยตนเองครับประเทศไทยครับมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีเสน่ห์มากกว่าที่เราคิดงานนี้อยากชวนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่มาร่วมค้นพบความเป็นไทยในมุมมองที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ได้มีไว้เพียงแค่การอนุรักษ์แต่สามารถสร้างความสุขสร้างประสบการณ์และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยได้โดยภายในงานครับก็จะพบกัน5วันเป็น5วันแห่งสีสันจาก4ภาคทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์งานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปและกิจกรรมสร้างประสบการณ์สำหรับทุกวัยพร้อมพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองรวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่สามารถที่จะสร้างและก็ใช้เวลาร่วมกันในการเรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมกันงานนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหน้าจอนะครับวันที่2ถึง6กันยายน2569 Impact Exhibition Hall 7และ Hall 8ครับเมืองทองธานีงานนี้ย้ำเลยว่าเข้าชมฟรีครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะท่านใดที่สนใจนะคะแล้วก็ชื่นชมในเรื่องราวของวัฒนธรรมก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะกับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของกองทัพไทยค่ะก็มีการตรวจความพร้อมทุกด้านสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมการอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันอังคารที่1กันยายน2569พลเรือโทวรันเกศรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินความพร้อมด้านการสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค
1: ์การตรวจเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ครับครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลสถานที่การอำนวยความสะดวกตลอดจนการสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมเพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแผนของพระราชพิธีอย่างถูกต้องกองทัพไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีกำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2569โดยมุ่งให้การปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติ
0: ซึ่งภารกิจดังกล่าวนะคะนับเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของกำลังพลกองทัพไทยทุกนายจึงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบเพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถวายพระเกียรติยศสูงสุดในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของประเทศค่ะ
1: นี่คือการเตรียมความพร้อมครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับแน่นอนที่จังหวัดนราธิวาสครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติครับเป็นงานสมโภชศาลหลักเมืองระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569เพื่อเชิดชูเกียรติและเทิดพระเกียรติเชื่อมงานของดีเมืองนราสืบสานศรัทธาวัฒนธรรมและท้องโดยเมื่อวันที่เหตุการณ์นี้นะครับนายบุญช่วยหอมยามเย็นครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานครับเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและเชื่อมโยงบรรยากาศงานของดีเมืองนราประจำปี2569
0: ภายในงานนะคะประกอบด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาไทยงานหัตถกรรมและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีพิธีบวงสรวงพิธีทางศาสนาการสักการะศาลหลักเมืองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีตลอดจนพื้นที่จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนประมาณ30บูธเพื่อเปิดโอกาส

0: ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้และให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดซึ่งจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มุ่งให้งานสมโภชศาลหลักเมืองเป็นพื้นที่แห่งความศรัทธาการร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้การจัดงานของดีเมืองนารานะคะก็จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่12ถึง21กันยายน2569ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
1: ก็แนะนำให้คุณผู้ชมนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานกันนะครับงานสมโภชศาลหลักเมืองครับระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ครับที่จังหวัดนราธิวาสครับมาติดตามเรื่องราวของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับทุกภาคส่วนนะครับก็ดำเนินเรื่องของการประชุมคณะกรรมการเรื่องของการจัดเรื่องของดอกไม้จันทร์นะครับที่จังหวัดหนองคายครับพัฒนาการชุมชนจังหวัดหนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำดอกไม้จันทร์แล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยเมื่อวันที่1กันยายน2569เวลา 13:00 นณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายศาลากลางจังหวัดหนองคายชั้น1นายจำลักษณ์กันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำดอกไม้จันทร์ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายประดิษฐ์ณัฐยายพัฒนาการจังหวัดหนองคายทำหน้าที่เลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของจังหวัดหนองคายสำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดหนองคาย
0: โดยที่ประชุมนะคะได้มีการรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดหนองคายรับทราบแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดให้จังหวัดจัดทำดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบรวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณทั้งนี้นะคะการจัดทำดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อรวม878ช่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569และจัดส่งดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยจำนวน1ช่อภายในเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะ
1: โดยในการประชุมครั้งนี้ครับที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญได้แก่การเลือกรูปแบบการจัดทำดอกไม้จันทร์ของจังหวัดหนองคายการจัดทำช่อดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอและการกำหนดจำนวนดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในแต่ละอำเภอการคัดเลือกวิทยากรหลักในการฝึกสอนและการจัดทำดอกไม้จันทร์ตลอดจนการมอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบติดตามและสนับสนุนการทำดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ทั้ง9อำเภอของจังหวัดหนองคายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวหนองคายในการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีดังกล่าวนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการนะคะที่จังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะนอกจากการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการแล้วนะคะยังมีการรวบรวมและบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ดำเนินการควบคู่กันนะคะโดยทางด้านของจังหวัดนครพนมค่ะได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างต้นฉบับและบรรณาธิการหนังสือจดหมายเหตุและหนังสืองานที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเมื่อวันที่1กันยายน2569เวลา 13:30 นายนิมิตปฐมเจริญปลัดจังหวัดนครพนมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างต้นฉบับและบรรณาธิการหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนครพนมครั้งที่1/2569โดยมีคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมพระสุนทรธรรมากรหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยชั้น2สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมค่ะ
1: โดยที่ประชุมครับได้มีการรับทราบแนวทางการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุหลักการรวบรวมเอกสารในส่วนภูมิภาคและแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดพิธีโครงการและกิจกรรมเพื่อใช้ในการประกอบการรวบรวมข้อมูลรวมถึงเนื้อหาของหนังสือให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันสำหรับการพิจารณาที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจังหวัดหนองนครพนมครอบคลุมเนื้อหาสำคัญครับได้แก่คำประพันธ์แสดงความอาลัยคำนำบทที่1พระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่จังหวัดนครพนมในบทที่2การสวรรคตและกิจกรรมการแสดงความอาลัยของจังหวัดนครพนมและบทที่3พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันสัตมวาน100วัน
0: ค่ะนี่คือการทำงานของหลายภาคส่วนเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งด้านนะคะโดยที่จังหวัดเลยค่ะมีการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทร์ย้ำข้อมูลถูกต้องชัดเจนและทั่วถึงทุกช่องทางค่ะโดยเมื่อวันที่1กันยายน2569เวลา 15:30 นาทีที่ห้องประชุมภูกระดึงชั้น2ศาลากลางจังหวัดเลยนายไพรินทร์ริ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดเลยครั้งที่1/2569โดยมีนางสาวภูมิรินทร์คงเพียรธรรมปลัดจังหวัดเลยนายอธิชัยต้นกัญญาประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยพร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์และกำหนดแนวทางการสื่อสารข้อมูลการจัดพิธีให้เป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจนและทั่วถึงค่ะ
1: โดยที่ประชุมครับได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคคำสั่งจังหวัดเลยที่2116/2569ลงวันที่9 กรกฎาคม 2569เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดเลยตลอดจนร่างกำหนดการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนภูมิภาคเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
0: นอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจนกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจอำนาจหน้าที่โดยเน้นย้ำให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมพิธีได้อย่างถูกต้องทั้งนี้จังหวัดเลยนะคะก็มุ่งให้การประชาสัมพันธ์การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไปยังประชาชนอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทุกช่องทางอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดพิธีที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
1: นี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับในช่วงนี้ครับจะขอนำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับวันนี้เสนอตอนจากอุทกภัยสู่โอกาสพลิกฟื้นงานชาติด้วยพระเมตตาเชิญคุณผู้ชมรับชมพร้อมกันเชิญครับ

ลปาชีพสีบัวทองก่อตั้งมาจากความเดือดร้อนและความยากลำบากในคราวที่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี2549เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทราบปัญหาจึงทรงมีพระราชดำริให้จังหวัดอ่างทองจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์โดยให้จัดตั้งบนที่ดินซึ่งเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่จะได้มีที่พักอาศัยขณะน้ำท่วม

ความเป็นมาของศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549ชนกับ50ในช่วงนั้นเป็นปีที่มีน้ำท่วมมากนะครับเพราะนั้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนี่ก็ตั้งแต่นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแต่สำหรับที่ตรงนี้ไม่ท่วมมันเป็นที่ดอนความนี้ก็เกิดทราบถึงเสด็จพ่อเสด็จพ่อก็มีพระราชดำรัสลงมายังสมเด็จพระราชินีว่าคุณเธอน่าจะหาที่ดอนดอนหรือที่สูงสูงเพื่อจะได้มาฝึกคนฝึกเด็กหลังจากพระองค์ทราบว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยและเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้มีการศึกษาเพราะตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นที่โดนมากนะครับสมเด็จพระราชินีท่านก็หาที่จนกระทั่งมาทราบว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ในประวัติศาสตร์ก็เป็นที่รวบรวมชนเพื่อชาวบ้านบางระจันนั่นแหละครับเลือกที่นี้ว่าจะสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนแถบนี้จะได้มีความรู้และทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้มีการศึกษาที่ดีขึ้นเนื้อที่ตรงนี้มัน720ไร่เดิมทีเดียวก็ทางกำแพงแสงเขาจะเอาไว้เป็นสาขาเพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยและผลสุดท้ายก็มาสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้พอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกผู้คนให้มาสมัครเรียนการอาชีพเรื่องการอาชีพเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายอย่างแต่เราจะเริ่มต้นจากการปั้นเครื่องปั้นดินเผาพวกเซรามิกก่อนและต่อมาเราก็ได้ฝึกเป็นเครื่องทอผ้าปักผ้าและมาตอนสุดท้ายนี้มาจนกระทั่งถึงปั้นหัวโขนจนกระทั่งทำกระดาษข่อยวันแรกที่พระพันปีเสด็จมาที่นี่นะครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแถบนี้ดีอกดีใจกันเป็นอย่างมากมีกิจการอะไรต่างๆนี่เรียกว่ามากมายทีเดียวประชาชนก็อยากจะพบหรือเห็นตัวพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านมาก็รู้สึกในปี51 52เพราะพระองค์เสด็จมาที่นี่สองเที่ยวพระองค์มาพระองค์ก็ได้พบปะกับประชาชนที่นี่ถามไถ่ในหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาพระองค์พยายามที่จะถามพ่อแม่ผู้ที่มาเฝ้าซึ่งใกล้ชิดพระองค์ก็ได้รับความคำตอบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้

0: หนังสือพระองค์ดีอกดีใจมากที่พบประชาชนแล้วก็พยายามเดินดูพยายามถามไถ่แทบทุกคนถือความเป็นกันเองจนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยรักอะไรต่ออะไรมากทีเดียวเพราะพระองค์ไม่ถือพระองค์ด้วยผมมีโอกาสได้เข้าใกล้มาตามนักเรียนที่เข้ามาอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้สนทนาครับไม่ได้ฉลองพระองค์หรอกพระองค์จะถามชาวบ้านชาวช่องมากกว่าแล้วก็เสด็จมาครั้งที่สองก็ตอนที่พระองค์มาอะไรเขาเรียกขวัญข้าวขวัญข้าวเลยนั่นแหละต้นใหญ่พระองค์เนี่ยก็เสด็จพ่อน่ะเป็นคนบอกว่าเราควรจะฝึกอาชีพให้กับคนที่นี่แต่อาชีพเนี่ยมันมี108,900ก็เลือกเอาว่าอะไรที่เหมาะแต่ที่เราเลือกเซรามิกนั้นเพราะมองดูว่าที่นี่มีเป็นที่ดอนและดินเนี่ยก็สามารถพอที่จะถ้ามีความรู้ดีสามารถที่พอจะนำมาเอามาปั้นเป็นเครื่องดินเผาได้
1: ศิลปาชีพสีบัวทองให้การช่วยเหลือครอบครัวของราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังไม่มีอาชีพโดยให้พวกเขาเข้ารับการฝึกอาชีพ4แผนกทอผ้าสาธิตการทอผ้ายกราชสำนักไทยโบราณซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อนใช้ช่างทอผ้า 4-5 คนทำงานพร้อมกันเพื่อให้ได้ผ้าทอลายโบราณที่มีความกว้าง1เมตรยาว 3.5 เมตรโดยใช้เวลานานถึง3เดือน
2: ทีแรกเราทำงานอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้เราทราบมาว่าศูนย์ศิลปาชีพเขารับพนักงานแผนกทอผ้าค่ะพวกเราก็เลยขึ้นมาสมัครเราทำมาก็17-18ปีแล้วค่ะตอนนั้นเราทอผ้าเป็นผ้าพื้นสีเคมีค่ะเราก็รับเสด็จแล้วเราก็มานั่งทอผ้าถวายค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะดีใจค่ะก็ท่านได้มีให้เราได้มีที่ทำงานได้รับเงินเดือนไปดูแลครอบครัวค่ะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าอะไรเงี้ยค่ะที่แรกเราทอเป็นผ้าฝ้ายแล้วเราก็มาเป็นผ้าไหมผ้าไหมก็จะเป็นผ้าไหมหางกระรอกแล้วเราก็มาทอจกค่ะแล้วก็มีผ้ายกเป็นผ้านุ่งของโขนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทอเป็นผ้ายกใหม่ค่ะแต่ละผืนใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนสมาชิก 4-5 คนค่ะเราส่งเข้าส่วนจิตค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายค่ะในเทศกาลหรืองานต่างๆค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่เราได้มารับใช้เสด็จท่านค่ะค่ะพวกเราจะตั้งใจตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการทอผ้าหรือว่าการสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ต่อไปค่ะ
1: แสดงโขนพระราชทานนำลวดลายปักผ้าสะดึงกลึงไหมอย่างโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้มาจัดทำเครื่องแต่งกายตัวพระตัวนางเป็นงานปักผ้าซึ่งมีความละเอียดปราณีตในทุกส่วนประกอบ
3: ท่านเสด็จมาตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาทำงานที่นี่ตอนนั้นมารับเสด็จก่อนมีแผนกอื่นอยู่ก่อนแล้วก็ได้มารับเสด็จก็ห่างประมาณ 4-5 เมตรได้เห็นครั้งแรกค่ะ
4: รู้สึก
3: ดีใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากที่ได้เจอพระองค์ท่านเพราะเราไม่เคยเพิ่งเป็นครั้งแรกเข้ามาทำงานที่นี่เพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมแล้วเราก็ทำมีอาชีพทำเกษตรกันแล้วก็เสียหายหมดเลยก็เลยไม่มีอะไรทำพระองค์ท่านก็เลยเห็นว่าเราพวกเราเดือดร้อนก็เลยตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้พวกเราได้มีงานทำรู้สึกภูมิใจมากครับเพราะว่างานโขนแบบนี้เป็นงานที่น่าจะแบบเก็บไว้ช่วยรักษาไว้แล้วก็เป็นงานที่สวยงามทำมาแต่รุ่นคนยุคโบราณแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาสืบสานต่อแล้วก็มีโอกาสได้สอนน้องๆรุ่นต่อๆไปเพื่อจะได้คงอยู่ต่อไปค่ะยากอยู่ค่ะเพราะว่างานศิลปะนี้จะเป็นแบบอ่อนช้อยสวยงามเราต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็เวลา พื่อใช้ในการฝึกฝนเพื่อจะทำได้ออกมาสวยงามตามแบบที่คนยุคโบราณเขาร่างแบบไว้รู้สึกดีมากๆที่ท่านมีว่ามหากรุณาเห็นความเดือดร้อนแล้วก็อยากให้พวกเราได้มีงานทำถ้าไม่มีที่ศิลปาชีพตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนตอนนี้ไหมเพราะว่ามีรายได้เรามีรายได้มีวิชาติดตัวแล้วก็มีรายได้เลี้ยงตัวเราแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเราได้เราก็จะตั้งใจสืบสานงานงานแบบนี้ที่พระองค์ท่านทรงรักมากแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยสอนน้องๆรุ่นต่อไปเพื่องานที่ท่านทรงรักได้คงอยู่ต่อไปค่ะพระองค์ท่านทรงอยากให้งานเก่าๆแบบนี้ยังคงอยู่พวกเราก็ควรจะสืบสานต่อรุ่นหลังๆเด็กก็ช่วยอยากบอกเด็กๆว่างานศิลปะอันนี้มีความสวยงามมากแล้วก็คือทำยากกว่าจะออกมาแต่ละชิ้นใช้เวลา2เดือน3เดือนจึงอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบสานต่อพระองค์ท่านได้มีศิลปะแบบนี้งานโขนให้คนรุ่นหลังได้ดูให้ชาวต่างชาติได้ดูถึงความสวยงามของเหมือนเป็นวัฒนธรรมไทยศิลปะของคนไทยค่ะ

0: กระดาษคอยผลิตกระดาษคอยด้วยกรรมวิธีโบราณที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาไม่ให้สูญหายเพื่อใช้เป็นกระดาษสำหรับการขึ้นรูปหัวโขน
1: ปัจจุบันครับกระดาษคอยตรงนี้ครับได้มีการสูญหายไปจากประเทศไทยนานแล้วครับก็คือเกือบเป็นร้อยปีครับในเรื่องกระดาษกรรมวิธีการทำกระดาษคอยครับแล้วก็เราได้ทำการฟื้นฟูให้กระดาษคอยกลับมาใช้ได้เป็นปัจจุบันอีกครั้งครับกระดาษคอยก็อาทิอย่างนั้นก็คือจะเป็นสมุดโบราณครับเขาเรียกว่าสมุดคอยแล้วก็ด้านในการหัวโขนนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับแผนกนี้ครับเป็นการทำแกะสลักไม้ครับเราดึงได้จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงครับมาทำเป็นกระดาษคอยแล้วเอิญครับทางช่างสิบโมครับเขาได้ไปเจอกับอาจารย์ที่ทำกระดาษคอยโบราณนะครับซึ่งไม่มีคนสืบทอดครับเขาก็ได้มอบวิชานี้ให้ครับแล้วพระเป็นพันปีหลวงทรงอยากจะทำหัวโขนในแบบของสมัยโบราณนะครับคือใช้จากวัสดุธรรมชาติสมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันมันแทบจะไม่มีการผลิตแล้วครับเพราะวัสดุราคาค่อนข้างสูงแล้วก็การวิธีทำค่อนข้างยากแล้วก็เวลานานนะครับคือพระองค์ครับให้ทั้งในเรื่องการงานมีรายได้ครอบครัวแล้วก็มีฝีมือที่นำไปต่อยอดได้ครับผมก็คงจะต้องนะครับในเป็นประชาชนชาวไทยนะครับก็คืออยากจะเรียนก็คือทำด้านนี้ให้เก่งวันนี้ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นำในเรื่องการทำโขนและการทำกระดาษคอยครับไปสอนเด็กรุ่นใหม่เพื่อจะได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจากเราเป็นช่างอยู่ประมาณ10คนนะครับเราก็สามารถต่อยอดตรงให้มีช่างในการทำโขนเพิ่มอีก100คน 1,000 คนได้ครับคือให้เด็กรุ่นใหม่ครับได้พัฒนาแล้วรู้เรื่องกรรมวิธีการทำโขนนะครับว่าเป็นมายังไงซึ่งปัจจุบันนะครับในเรื่องการทำโขนแบบสมัยโบราณนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนทำครับเราก็อยากจะอนุรักษ์ตรงนี้แล้วก็พัฒนาฝีมือตรงนี้ครับให้ยอดเยี่ยมยิ่งไปครับพระพันปีหลวงทรงมีพระกรุณาที่คุณอย่างมากครับก็คือมอบอาชีพการงานแล้วก็ทำให้เราขยายโอกาสในเรื่องการเรียนรู้ครับแล้วก็นำไปพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ครับว่าการทำกระดาษคอยหัวโขนต่างๆครับที่พระองค์ครับทรงอยากให้เหมือนหัวโขนครับเป็นมรดกของโลกสืบไปครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยครับเราก็ควรจะสืบสานต่อวัฒนธรรมแล้วก็มรดกของชาติไทยเราด้วยครับผม

0: เซรามิกถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นและการตกแต่งแต้มสีบนถ้วยเซรามิกด้วยตนเอง
1: ที่นี่นะฮะที่สีบัวทองเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์แห่งแรกที่ทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารก็ประเภทจานชามแก้วต่างๆนะฮะเป็นแก้วเป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะอาหารต่างๆซึ่งส่วนทั่วไปส่วนทั่วไปของที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเปิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะครับส่วนทั่วไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของงานฝีมืออีกชนิดหนึ่งแต่ที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองเนี่ยพระองค์ท่านทรงระบุเลยว่าที่นี่ต้องทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารซึ่งไม่เหมือนศูนย์อื่นทั่วไปจะแตกต่างจากศูนย์ทั่วไปนะครับคือทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารครับผมในระบบของคล้ายๆกับโรงงานนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมแต่มีงานศิลปาชีพก็คืองานการเขียนด้วยมือนะฮะการเขียนด้วยมืองานฝีมือเข้าไปซึ่งที่อื่นคือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่มีงานประเภทนี้แล้วนะฮะเป็นงานปราณีตศิลป์ลักษณะนี้จะไม่มีจะเป็นการใช้เรียกว่าอาจจะเป็นงานสติ๊กเกอร์ติดเข้าไปนะฮะแล้วก็จำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ที่ที่สีบัวทองเนี่ยพระองค์ท่านยังทรงให้เราทำงานลักษณะของงานฝีมือนะครับคือมีการเขียนเข้าไปในบนจานชามต่างๆเครื่องใช้เป็นโต๊ะอาหารนะครับผมนี่ไม่อาจที่จะบรรยายได้เลยในเรื่องของความเมตตาของท่านนะฮะท่านมาในเสด็จมาในปีพ.ศ. 2549เพื่อมาเยี่ยมเยียนราษฎรที่เกิดน้ำท่วมในปีนั้นนะครับแล้วก็เสด็จมาที่นี่นะซึ่งเป็นที่ราชพัสดุนะครับแล้วก็ประชากรเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามารับเสด็จเนี่ยยังหนาแน่นมากยังหนาแน่นเลยผมต้องใช้คำนี้เลยเพราะนับหลายหมื่นคนเลยทีเดียวในวันนั้นผมก็ได้มารับเสด็จพระองค์ท่านด้วยนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จมานะฮะในช่วงประมาณค่อนข้างจะค่ําแล้วและแต่ประชากรนะฮะประชาชนต่างๆเนี่ยยังรอคอยพระองค์ท่านอยู่เพื่อชมบารมีของพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านก็จะเสด็จผ่านราษฎรนะฮะผ่านราษฎรไปเนี่ยนะฮะแทบทุกคนจะได้เรียกว่าจะได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะโดยไม่ถือพระองค์เลยและพระองค์ก็จะทายถามราษฎรของพระองค์นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะในเรื่องของสาทุกสุขดิบแล้วก็ทำอาชีพอะไรกันนะฮะทำอาชีพอะไรกันแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปเกษตรกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยทรงบอกว่าฉันจะเปิดศิลปาชีพที่นี่นะมาทำงานกับฉันนะลักษณะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระองค์ท่านเนี่ยทรงช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีรายได้นะฮะในการทำงานนับที่นี่นะครับก็ผมดูแล้วเนี่ยประมาณ100ฝ่าหลังคาเรือนนะฮะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านเนี่ยนะครับนั่งพาหนะเนี่ยรถเนี่ยผ่านไปนะฮะประทับชุดสีแดงผมยังจำความประทับใจวันนั้นได้ยังติดตานะฮะผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะครับผมได้เข้าเฝ้าองค์ท่านพระองค์ท่านก็ทรงรถและผ่านไปนะครับก็อย่างใกล้ชิดนะครับก็ได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับเป็นที่ปลาบปลื้มผมรู้สึกพูดไม่ออกจริงๆมันตื้นตันมันตื้นตันนะฮะตื้นตันใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยมาดูแลรัษฎรต่างๆมาเยี่ยมเยียนเนี่ยโดยไม่ถือพระองค์ไม่ถือพระองค์เลยแล้วก็ทักทายต่างๆในผมเนี่ยแทบกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความตื้นตันก็ผมก็ปฏิภาณของผมนี่ก็จะเรียกว่าจะตอบแทนในเรื่องการทำงานนะฮะงานแต่ละชิ้นเนี่ยให้ออกมาดีที่สุดนะคะให้ผลงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านเนี่ยได้เผยแพร่ไปนะฮะเผยแพร่ไปให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เผยแพร่ไปที่อื่นโดยว่างานที่พระองค์ท่านทำเนี่ยพระองค์ท่านตั้งใจจริงในการทำใ ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนอะไรต่างๆเนี่ยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับมีอยู่คำหนึ่งนะที่ผมซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจนะฮะในพระองค์ท่านนะครับก็คือพระองค์ท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามนะฮะชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยนะครับพอได้ลองมาทำงานศิลปาชีพงานเขียนต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถทำได้สวยสดงดงามหมดเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความปราณีตในหัวใจนะในหัวใจเลยจริงๆก็สามารถทำงานศิลปะสามารถรับรู้นะฮะสามารถรับรู้แล้วก็ซึมซับศิลปะทุกชนิดนะฮะที่เข้ามานะฮะสามารถทำได้หมดเลย
2: สำหรับงานศิลปะชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริง
1: ๆงานที่พระองค์ท่านได้มาได้ทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปาชีพนะครับการแสดงผลการเรื่องงานผ้าทอต่างๆนะฮะไม่ว่างานอื่นอีกหลายอย่างที่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นงานที่พระองค์ท่านไม่ได้แสวงหากำไรนะครับไม่ได้แสวงหากำไรอะไรเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามานะฮะเข้ามาดูเรื่องของศิลปาชีพต่างๆงานสิ่งเหล่านี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับคุณสมบัติของชาติเลยนะครับงานศิลปะประเภทนี้เนี่ยพระองค์ท่านส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนมาตลอดยาวนานเกือบ50-60 ปีแล้วนะครับที่ทำให้งานประเภทนี้อยู่มายาวอย่างต่อเนื่องเราก็อยากให้ชาวไทยของเราเนี่ยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นชนรุ่นหลังนะครับอยากให้ลองมาดูนะฮะแล้วก็ดูว่าท่านเนี่ยทำอะไรบ้างนะให้กับศิลป์นะฮะให้กับศิลปะของชาติเหมือนกับศิลป์ของแผ่นดินเลยนะครับผมโดยไม่มุ่งหวังรายได้นะไม่มีรายได้ที่จะมาต้องเป็นตัวเงินอะไรต่างๆเนี่ยแต่ขอให้ปฏิทานของท่านก็คือขอให้ศิลปะนะฮะคู่อยู่กับแผ่นดินคือเป็นศิลป์ของแผ่นดินนะครับ
3: ผมอยู่ที่นี่มาตอนนี้18ปีแล้วก็รู้สึกมีความภูมิใจที่สามารถทำให้เราสร้างอาชีพได้หลายอย่างซึ่งก็เคยมีคนถามในที่ที่เขาพบปะกันว่าเอ๊ะขาดทุนอะไรแต่อะไรว่าขาดทุนนั่นเป็นเรื่องของฉันแต่ว่าสิ่งที่มันได้ประโยชน์ก็คือประเทศก็คือประชาชนเนี่ยพระองค์ไม่ได้คิดอย่างอื่นเรียกว่าคำพูดทุกคำที่ตัดมาจากพระองค์เนี่ย

0: สุขหาอะไรที่จะมาเปรียบไม่ได้ชีวิตที่ดีขึ้นมาทำไอ้ส่วนที่มันเป็นประโยชน์มากเนี่ยจนกระทั่งมันดังแล้วก็มีคนที่มาซื้อของบ้างจากคนที่พ่อเซรามิกบ้างอะไรบ้างทอผ้าบ้างอะไรเรามีไอเอาเลทอยู่ตรงด้านหน้าจะมีไอของที่ทำจากที่เนี่ยไปวางจำหน่ายมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเงินเป็นทองอะไรขึ้นมาเราก็สามารถที่จะจ่ายเพื่ออะไรได้ในเรื่องสิ่งที่พระองค์คิดและได้กระทำมาจนกระทั่งเกิดมาเป็นศูนย์ที่สมบูรณ์และก็ได้รับความนิยมชมชอบว่าเป็นส่วนที่ดีที่พระองค์ได้กรุณาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับชาวอำเภอแสวงหาตำบลศรีบัวทองเป็นอย่างสูงทีเดียวกับผมขอพูดว่าทุกคนที่อยู่ในละแวกนี้ชาวบ้านชาวจ้องเนี่ยจะรักพระองค์เป็นที่สุดของที่สุดหาอะไรที่จะมาเปรียบไม่ได้
1: กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปลี่ยนวิกฤตอุทกภัยให้เป็นโอกาสแห่งชีวิตทำให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งร่วมกันสืบสานรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติผ่านงานหัตถศิลป์ไทยโบราณไม่ให้สูญหายไป

0: คุณผู้ชมคะและนี่คือสารคดีในดวงใจนิรันดร์นะคะที่สะท้อนถึงสายใยพระเมตตาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยพลังแห่งศิลปาชีพและความรักที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์ประจำวันนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่คราวหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสิน

0: าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: ช่วงนี้ไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะที่วันนี้ค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาแล้วก็หลังจากที่ทางทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026และคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ค่ะ
2: ขอบคุณครับและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาครับที่สร้างชื่อเสียงเป็นแบบอย่างให้เยาวชนประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3ล้านบาทครับกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและจะกราบเรียนเชิญนะครับท่านได้เข้าสู่พิธีการการกดโอนเงินให้กับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องครับ
3: มันจะมีกดโอนเงินต่อ
4: การโอนเงินให้กับนักกีฬาในครั้งนี้นะครับจะเป็นการโอนเงินแบบเรียลไทม์นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับบริเวณแท่นวางลูกวอลเลย์บอลนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกเข้าสู่พิธีโอนเงินนะครับอย่างแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งนักกีฬานะครับจะได้รับเงินในวันนี้เลยนะครับซึ่งทางฝ่ายการคลังของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับพร้อมแล้วที่จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับนักกีฬาทุกท่านนะครับโดยที่นักกีฬาที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินในวินาทีข้างหน้านี้ทันทีเลยนะครับเงินสดจำนวนคนละอย่างน้อย 600,000 บาทนะครับในโอกาสนี้นะครับน้องชมพู่นะครับกัปตันทีมนะครับพรพันธ์เกิดปาดน้องพรศิลป์นะครับสาธิตาพรจะทำพิสูจน์แล้วก็น้องบุ๋มบิ๋มนะครับชัชวาลโลกศรีจะเชิญลูกวอลเลย์บอลนะครับให้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขออนุญาตให้สัญญาณนะครับนับถอยหลังนะครับทั้ง3ท่านวางลูกฟุตบอลวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันโอนเงินนะครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะทำงานทันทีและเงินจำนวนทั้งสิ้นนะครับที่ได้รับจากการอาชีพครั้งนี้จะเข้าสู่บัญชีและใช้เงินได้ทันทีนะครับพร้อมนะครับผมนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1เชิญครับ
5: และบัตรนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอลำดับต่อไปนะครับท่านนายกครับท่านจะมอบของเรื่องนี้ให้กับนักกีฬานะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับนักกีฬานะครับกีฬาได้รับมอบของที่ลึกจากท่านนายกก่อนนะครับแอปเข้าเรียบร้อยไม่ล่มนะครับได้รับเงินเรียบร้อยแล้วรับมอบของที่ลึกต่อครับนักกีฬาครับรับมอบของที่ลึกจากท่านนายกรัฐมนตรีได้เลยครับประชาชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่โถงกลางนะครับขออนุญาตปล่อยนักกีฬารับของที่ระลึกก่อนนะครับบริเวณโถงกลางเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะไปถ่ายภาพร่วมกับนักกีฬานะครับพร้อมกับตั๋วโอลิมปิกนะครับบริเวณนั้นนะครับขออนุญาตครับท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เริ่มต้นนะครับมอบของที่ระลึกให้กับนักกีฬาเลยครับขอเชิญครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โถงกลางนะครับเพื่อให้ท่านนายกได้ถ่ายภาพในพื้นที่ที่กว้างกว่านี้นะครับแล้วพี่น้องสื่อมวลชนจะได้ไปถ่ายภาพทำข่าวกันบริเวณนั้นนะครับ
6: ครับไปโถงกลางรอเลยนะครับอยู่ไม่นานถ้าใครจะไปนะไปครับ
5: เชิญนักกีฬาตามลำดับดังต่อไปนี้เลยนะครับท่านแรกนะครับกัปตันทีมครับชมพู่พรพันธ์เกิดปาดครับรับของดีจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเริ่มจากคนออสก่อนนะครับคนออสคนออสก่อนเลยครับออสอยู่ตรงนั้นครับเชิญคนออสก่อนเลยครับอาจารย์ออสนะฮะเชิญครับกัปตันทีมครับ MVP ด้วยนะครับปรบมือดังๆให้กับความพันเกิดปากครับกัปตันทีมและ MVP นะครับต่อด้วยปิยนุชแม่นน้อยครับเชิญครับและชี้ชะตานะครับออมสินสักสิทธิ์ภาพรจันทรพิสุทธิ์ครับครับกัญญารัตน์คำวงครับและดาวรุ่งของเรานะครับจิตดาภานาหัวหนองครับน้องณัฐนิชาใจแสนครับนักกีฬาหน้าตาดีนะครับที่เล่นวอลเลย์บอลได้นิดหน่อยนะครับและหวั่นใจนะครับมือตบนะครับชัชชวาลโมกศรีครับบุ๋มบิ๋มครับต่อด้วยพิมพิชาก๊กหลำครับ วริศราศรีทาเลิศครับและนักกีฬาอีกท่านหนึ่งนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับคราวนี้เรามีสตาร์ทโค้ชนะครับที่อยู่เบื้องหลังคนสำคัญเป็นอดีตนักกีฬาชุดเจ็ดเซียนนะครับออดูมากับวิลาวันครับเชิญเลยครับแล้วก็โค้ชออสครับต่อด้วยโค้ชออสเลยนะครับบรรยากาศเป็นแบบสบายๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้ความกรุณาแล้วก็สรุปนะครับท่านเป็นแฟนคลับนะครับในวันนี้ท่านเป็นแฟนคลับนะครับ F4 นะฮะเชิญครับสตาร์ทโค้ชทุกท่านมีส่วนร่วมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอนาลิสต์นักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนักจิตวิทยานะครับถ้าไม่มีทีมนะครับไม่มีทีมเวิร์คไม่มีวันนี้แน่นอนนะครับเชิญสตาร์ทโค้ชทุกท่านนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณจากรัฐบาลนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมมือกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยนะครับนี่คือความภูมิใจของนักกีฬาด้วยเช่นเดียวกันนะครับพวกเขารอคอยวันนี้มากว่า20ปีนะครับจากรุ่น7เซียนนะครับมาถึงรุ่นนี้รุ่นต่อรุ่นนะครับและในอนาคตเราจะส่งต่อให้กับนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างเช่นที่ทำได้ในวันนี้นะครับเชิญโค้ชออสครับโค้ชออสโค้ชออสขวัญใจของท่านนายกครับท่านนายกบอกว่าเชียร์โค้ชออสแล้วก็ลุ้นนะครับกลัวความดันจะขึ้นด้วยนะครับโอ้โหน่ารักมากนะครับเชิญถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมูฟไปบริเวณห้องโถงกลางครับไปโถงกลางเชิญเลยครับเชิญพวกเรานะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับโถงกลางเลยนะครับจะมีโลโก้โอลิมปิกพร้อมกับ
1: เป็นภาพบรรยากาศที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบเงินรางวัลแล้วก็ของที่ระลึกให้แก่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้ฝึกสอนทุกท่านด้วยนะคะหลังจากที่ได้ไปคว้าแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงนะคะที่2026ค่ะแล้วก็ได้ตั๋วไปที่โอลิมปิก2028ด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงนั้นก็จะเตรียมตัวไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวตามกันได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยง 12:00 นค่ะ
7: มงคล38ประการประการที่1ไม่คบคนพาลหลีกเลี่ยงการคบหาผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดีเพราะอาจชักนำให้ประพฤติผิดและสร้างปัญหาแก่ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะออกอากาศเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.โดยประมาณนะคะดิฉันทิชาสุทธิธรรมค่ะวันนี้พามาติดตามเรื่องราวของหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งอำนาจหน้าที่ของเขานั้นต้องบอกว่าคอยเสริมคอยดูแลแล้วก็สอดส่องในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะก็คือหน่วยงานนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือเรียกย่อๆสำนักงานปปท.เป็นหน่วยงานพิเศษนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้สังกัดกระทรวงทบวงกรมใดๆหรือไม่ได้สังกัดแม้กระทั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าขึ้นตรงเลยต่อตัวท่านนาย

0: ยกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เรามารู้ขอบข่ายหน้าที่ค่ะเพราะว่าหน้าที่ของเขาตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยเรียกว่าส่งถึงคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมเลยก็ว่าได้ฉายภาพกันให้ลึกมากขึ้นตลอดจนลองยกเคสกรณีศึกษาและก็การแบ่งพาร์ทหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาในทั้งส่วนของคณะกรรมการแล้วก็ในส่วนของสำนักงานปปท.เนี่ยเขามีอะไรเรื่องราวที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะคุณวิเชียรจันทระโนไทยค่ะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณกมลสกลเดชากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนี่เป็นเกียรติกับรายการของเรามากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับหน่วยงานสำนักงานปปท.จะได้รับรู้ข้อมูลกันได้มากขึ้นซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าปปท.ได้ก้าวเข้าสู่การปราบปรามทุจริตภาครัฐเนี่ยในยุคใหม่ละจากเบาะแสสู่การไต่สวนเปิดเส้นทางคดีทุจริตในภาครัฐต้องเรียนถามท่านวิเชียรก่อนเลยนะคะหลายๆท่านประชาชนก็อาจจะรู้แหละว่าเคยคุ้นๆแต่ว่าหน่วยงานปปท.นะคะสำนักงานปปท.เนี่ยจริงๆแล้วทำหน้าที่อะไรขอบใครอำนาจที่ดูแลมีอะไรบ้างคะ
1: ครับขอบพระคุณนะฮะต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการปปท.นะฮะเกิดขึ้นโดยกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพุทธศักราช2551นะถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับแต่เดิมนี้เราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะในฐานะเป็นกรมแล้วต่อมาในปี2559เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณทิชาได้นำเรียนนะฮะเป็นหน่วยงานที่ไม่ขึ้นเกี่ยวกับกระทรวงทบวงกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วเราก็มีการแก้ไขกฎหมายหลายครั้งนะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่4เนี่ยเราแก้ไขเมื่อปี2568เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568เนี่ยซึ่งนำไปสู่มิติใหม่ของการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของเรานะครับผมขออนุญาตนำเรียนเพื่อความเข้าใจว่าสำนักงานปปท.เนี่ยนะฮะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญนะส่วนที่1คือคณะกรรมการปปท.นะครับส่วนที่2สำนักงานปปท.ผมขออนุญาตใช้คำย่อนะ
0: ได้ค่ะ
1: ในส่วนของคณะกรรมการปปท.เนี่ยนะมีคณะกรรมการนะฮะประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1ท่านแล้วก็กรรมการอีก5ท่านนะครับแล้วก็มีท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นกรรมการโดยตำแหน่งแล้วก็มีเลขาธิการสำนักงานปปท.เป็นเลขานุการของคณะกรรมการปปท.นะฮะก็อาจจะฟังดูอาจจะสับสนนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินความเข้าใจนะครับสำนักงานคณะกรรมการปปท.เนี่ยนะฮะเราจะมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะผมสรุปว่าหน้าที่ประเด็นที่1ก็คือไต่สวนวินิจฉัยชี้มูลคดีทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะครับหน้าที่ประการที่2พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลคดีประพฤติมิชอบนะและกำกับดูแลการไต่สวนเรื่องของการประพฤติมิชอบนะครับเรื่องที่3ก็คือสรุปประเด็นที่4เราทําหน้าที่ในการเสนอแนะให้คําปรึกษาคณะรัฐมนตรีในภาครัฐนะฮะแล้วประเด็นที่5เราส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกรรมการปปท.เนี่ยทำหน้าที่เชื่อมโยงนะครับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเชื่อมโยงในเรื่องของเราไปพบเรื่องอะไรต่างๆที่จะนำไปไขกฎหมายเราก็เป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทุจริตประพฤติมิชอบ
0: ค่ะก็โดยสรุปข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นการให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการปปท.ตั้งแต่ตามมาตรา17ใช่ไหมคะ
1: ครับและเห็นจะมีหน้าที่เฉพาะเรื่องของการทุจริตในภาครัฐเนี่ยป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บันเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาคือที่แต่มีพฤติกรรมที่กระทำผิดนะอันจะไม่ที่ราชการไม่ควรทำอย่างนั้นจะถือว่าประพฤติมิชอบซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ครับผม
0: ค่ะก็ดูเหมือนมีทั้งไต่สวนวินิจฉัยข้อมูลทุจริตนะคะ มีทั้งพิจารณาข้อมูลคดีประพฤติมิชอบที่เมื่อกี้เพิ่มขึ้นมานะคะกำกับดูแลไต่สวนสรุปสำนวนอีกแล้วก็เมื่อเห็นชอบก็คือส่งไปให้ฟ้องคดีอาญาส่งไปทางอัยการ
1: ส่งไปอัยการเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฮะอัยการ

0: การฟ้องไม่ฟ้องฟ้องก็ไปสู่ศาลยุติธรรมใน3ชั้นต่อไปนะฮะ
1: รวมถึงยังมีโอกาสมีอำนาจหน้าที่มีบทบาทในการเสนอแนะดีกว่าให้คำปรึกษาครม.ด้วยเก
0: ี่
1: ยวกับนโยบาย
0: ครับผมบางครั้งเราไปเจอแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะกฎหมายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่หรือว่ามันไม่เอื้ออำนวยต่อการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเนี่ยเราก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้แก้ไขกฎหมายให้มีแนวทางในเรื่องการป้องกันการทุจริตในภาครัฐด้วย
1: ค่ะแล้วก็ดูแลในส่วนของการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเพื่อเอาผิดบุคลากรที่กระทำผิดแล้วอยู่ในภาครัฐ
0: ใช่ครับแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันด้วยฮะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ยทั้งเรื่องของการป้องกันนะฮะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องการทุจริตเลยเราอยากให้คดีทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นน้อยๆเพราะว่าเรามันเสียทั้งผลประโยชน์ของทางราชการเสียทั้งภาพลักษณ์ของประเทศนะที่เราเจอกันมาตลอดแต่ทำอย่างไรเราจะป้องกันได้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเราพยายามจะไปสร้างเครือข่ายกับพี่น้องประชาชนที่จะให้มาช่วยเป็นหูเป็นตาในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐด้วย
1: ค่ะก็เรียกว่ามีปปท.เป็นหน่วยงานเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งหน่วยงานแต่ทีนี้ในส่วนของทั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นไปตามวาระนะคะก็จะมีตัวในส่วนของสำนักงานใช่ไหมซึ่งทางพี่กมลหรือท่านกมลเนี่ยท่านก็จะเล่าให้ฟังได้ว่าสำนักงานปปท.เราทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วเราแตกต่างกับในส่วนของคณะกรรมการยังไงคะ
2: ครับขอบคุณนะครับเมื่อกี้ที่ท่านวิเชียรได้พูดถึงนั่นเป็นบทบาทโครงสร้างของทางบอร์ดของคณะกรรมการนะฮะสิ่งที่ผมจะขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็คือตัวสำนักงานปปท.ซึ่งตัวสำนักงานปปท.ก็คงจะเทียบเคียงได้กับเป็นออฟฟิศของบอร์ดนะครับในส่วนของสำนักงานปปท.เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมนะครับแล้วก็ไม่สังกัดสำนักนายกกระทรวงทบวงหรือทบวงนะครับมีเลขาธิการเนี่ยเป็นข้าราชการพลเรือนน
1: ะคร
2: ับเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสำนักงานของคณะกรรมการปปท.และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานนะครับมีรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ด้วยสำนักงานปปท.มีอำนาจหน้าที่อยู่หลายประการนะครับที่สำคัญก็คือ1เนี่ยรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการปปท.รวมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2เนี่ยเป็นเรื่องของการประสานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆหรือหน่วยงานของรัฐอื่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือประสานงานให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นภารกิจที่สำคัญอีกกับการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการที่ช่วยกันป้องกันนะครับการทุจริตก็คือดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนทั้งรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตในภาครัฐและภาคเอกชนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เป็นหน้าที่อื่นอีกหลายประการนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นตามที่คณะกรรมการปปท.มอบหมายซึ่งอาจจะได้กล่าวในรายละเอียดในลำดับต่อไปตัวสำนักงานปปท.นะครับมีที่ตั้งเป็นส่วนกลางอยู่ที่สำนักงานปปท.อยู่ในเขตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าที่แจ้งวัฒนะนะครับนอกจากนี้นอกจากจะมีส่วนกลางแล้วเนี่ยก็ยังมีการกระจายสำนักงานออกไปตามเขตพื้นที่ต่างๆเป็นเขต1ถึงเขต9นะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นเขต1จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขต5จังหวัดเชียงใหม่เขต6พิษณุโลกเขต9สงขลานะครับทั้งหมด9เขตด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานของสำนักงานปปท.เองเนี่ยก็มีภารกิจในการรับผิดชอบดูแลในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยได้แก่กระทรวงทบวงกลมทั้งหมดนะครับ แล้วก็

0: ยังมีรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ53องค์กรนะครับหน่วยงานที่สังกัดสำนักนายกหรือไม่สังกัดนายกหรือไม่สังกัดกระทรวงทบวงกรมแต่ว่าทำหน้าที่ให้บริการสาธารณะอย่างองค์การมหาชนก็อีกมากนะครับรวมทั้งสิ้นในทั้งมาประมาณ80ฝ่าแห่งด้วยกันนะครับภารกิจดังนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมากแต่สิ่งที่สำคัญในภารกิจดังกล่าวในส่วนที่เป็นการปราบปรามเนี่ยก็คือระบบการไต่สวนซึ่งจะเป็นเรื่องที่ท่านวิเชียรอาจจะให้กรุณาให้รายละเอียดกันต่อไป
1: เขามีหน่วยงานรอบทิศทางแบบนี้แปลว่าเรื่องร้องเรียนต้องเข้ามาเยอะกระบวนการงานหนักของคณะกรรมการปปท.รวมถึงในส่วนของสำนักงานน่าจะต้องทำงานเยอะนะคะในกระบวนการไต่สวนเรื่องร้องเรียนต่างๆท่านได้รับเรื่องยังไงคะวิธีการที่ท่านบริหารจัดการกันในคณะกรรมการคะ
2: ครับผมขออนุญาตอธิบายเรื่องของกระบวนการทำงานของทางปปท.นะฮะสักสามขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งกรณีที่มีการพบเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีเบาะแสเรื่องการทุจริตเนี่ยก็จะมีการร้องเรียนนี่เป็นขั้นตอนแรกเลยที่เรารับสำนวนเรื่องของการร้องเรียนมานะครับการร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็มีทั้งส่วนราชการต่างๆแจ้งมาหรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มอบหมายมาและที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนนะฮะสามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยอาจจะเดินไปสำนักงานที่ท่านกำมลได้เล่าให้ฟังนะฮะสำนักงานที่สำนักงานใหญ่ของเราที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์คอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะหรือจะไปอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ที่เราอยู่ประมาณ9เขตอยู่ทั่วประเทศนะครับสามารถไปร้องเรียนได้หรือจะมีหนังสือร้องเรียนหรือจะโทรสายด่วน1206ในเวลาราชการนะเราจะมีเจ้าที่รอรับหรือจะเข้าเว็บไซต์ของทางสำนักงานปปท.เองหรือจะเข้าเว็บไซต์ของทางรัฐก็ได้สามารถร้องเรียนนะฮะแจ้งเบาะแสได้รวมถึงสามารถร้องเรียนผ่านบัตรสนเทศนะครับไม่ลงชื่อก็ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าขอให้พฤติกรรมรายละเอียดนะใครทำอะไรที่ไหนและมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเราจะได้มีการตรวจสอบนะครับเมื่อมีการร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยทางสำนักงานเองก็จะมีเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะแจ้งผลให้คนร้องเรียนในกรณีที่ลงชื่อนะฮะให้ทราบว่าได้มีการดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรท่านเจ้าจะสามารถติดตามเรื่องได้ก็จะไปสู่ขั้นตอนที่สองครับเมื่อมีการรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเสร็จก็จะมีการไต่สวนนะครับว่าร้องเรียนเป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือเปล่าก็จะมีการไต่สวนอยู่2ลักษณะลักษณะที่1เรียกว่าการไต่สวนเบื้องต้น
1: ค
2: ือเป็นการตรวจสอบว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนกล่าวหาเนี่ยมันมีมูลความจริงไหมก็จะมีเจ้าที่เราไปตรวจสอบตามกระบวนการของเราฮะถ้าตรวจสอบแล้วอาจจะไม่มีมูลความจริงเพราะมีเยอะที่ไม่มีมูลความจริงหรือบางครั้งเนี่ยเป็นการกล่าวอ้างลอยๆเป็นการกล่าวหาลอยๆซ
1: ึ่
2: งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมบางเรื่องเหล่านี้เราก็จะมาให้คณะกรรมการเราพิจารณาว่าเรื่องอย่างนี้รับไว้ไต่สวนได้ไหมถ้าเราเห็นว่าไม่มีมูลความจริงเราก็เรื่องประเด็นเหล่านี้ก็ตกไปแต่ถ้าไปไต่สวนเบื้องต้นเสร็จแล้วปรากฏว่ามันมีมูลนะทำท่าจะเข้าสู่การมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงนะฮะเราก็มาเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนเรียกว่าไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อจะวินิจฉัยชี้มูลนะฮะเราก็จะตั้งเป็นองค์คณะหรือคณะอนุกรรมการไต่สวนเรียกว่าลงไปไต่สวนเรื่องนั้นอย่างจริงจังนะครับมีการไปหาพยานหลักฐานไปพบผู้กล่าวหามีการไปพบพยานนะครับเมื่อสรุปได้แล้วพบว่ามีเรื่องอย่างนั้นจริงเราก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็จะให้เขาแก้ข้อกล่าวหามาแล้วก็พนักงานก็จะมีการสรุปเป็นสำนวนขึ้นมานี่เป็นขั้นตอนที่2เรียกว่าไต่สวนนะครับขั้นตอนไต่สวนก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3นี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นขั้นตอนที่เอาสำนวนการไต่สวนนี้มาสู่คณะกรรมการซึ่งพวกเราทั้งหมด7ท่านเนี่ยก็จะประชุมกันเรามีการประชุมทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ2วันนะครับก็จะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่ที่ประชุมในแต่ละวันนี่ก็ประมาณสัก40วาระการประชุม
1: 40วาระต่อวัน
2: ต่อวันนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หนึ่งก็จะประชุมพิจารณาไปประมาณ80วัน
1: เพราะว่าสัปดาห์ละ2วัน
2: ใช่ครับใน80วาระนี้ก็จะมีเรื่องที่เราจะพิจารณาว่าชี้มูลความผิดหรือไม่ชี้มูลความผิดเนี่ยประมาณวันละประมาณ15วาระ15วาระ2วันก็ประมาณ30วาระนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ชี้มูลหรือไม่ชี้มูลก็ถือว่า ป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะอันนี้เราจะมีการประชุมทุกสองวันใน1สัปดาห์นะครับแล้วผลของการชี้มูลก็จะต้องมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปครับผม
1: ค่ะให้เห็นบทบาทแบบนี้คือแปลว่าในเรื่องราวของคดีเรื่องการทุจริตในภาครัฐนี่น่าจะต้องเยอะพอสมควรนะคะที่ประชุมก็คือตามวาระแต่ว่าที่ต้องตัดสินจริงๆนะคะชี้มูลจริงๆก็จะมีในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันที่เข้าประชุมเช่นเดียวกันก็เท่ากับว่าผลงานมันก็ออกผลอย่างเป็นรูปธรรมว่าสมมติว่าถ้าข้าราชการทำประพฤติมิชอบใช่ไหมคะเขาก็ควรที่จะต้องหลุดออกไปจากกรอบระบบใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกรอบระยะเวลาทั้งการสรุปสำนวนทั้งการประชุมวินิจฉัยอันนี้คือท่านต้องดูทั้งส่วนของเรื่องร้องเรียนที่มาหลากหลายทางเช่นหนังสือเว็บไซต์ระบบร้องอีเมลตลอดจนบัตรสนเทศที่คนบอกว่าคนเขาจะเกรียนบางทีเขาก็ส่งกันมาแล้วก็แกล้งก็เลยต้องตรวจสอบเยอะ
2: ครับแต่เราก็ให้ความสำคัญนะฮะถือว่าทุกเรื่องนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกระบวนการไต่สวนเบื้องต้นนะฮะทุกเรื่องมาไต่สวนก็มีฮะหลายครั้งก็บางหน่วยงานนี่มีความขัดแย้งในหน่วยงานเพราะฉะนั้นหน่วยงานพวกนี้จะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเป็นระยะแล้วก็เป็นจำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นแต่เราก็ไม่ได้ละเลยฮะทุกเรื่องร้องเรียนจะมีการไต่สวนเบื้องต้นดูว่ามีมูลความจริงหรือไม
1: ่
2: ถ้ามีมูลความจริงก็นำไปสู่การไต่สวนเพื่อชี้มูลต่อไปนะ
1: ใช้คณะกรรมการในแต่ละครั้งที่ไต่สวนเยอะไหมคะเห็นบอกว่าต้องมีตัวแทนแต่ละฝ่ายยังไง
2: ในการไต่สวนเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นองค์คณะนี่ก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราที่เราเรียกว่านักสืบเนี่ยนะครับเป็น2คน3คนอะไรต่างๆเนี่ยไปแล้วแต่คณะมากน้อยหรือว่าอะไรแต่ถ้าบางเรื่องนี้มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนจำเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานจำนวนมากนี้เราก็จะตั้งเป็นคณะอนุไต่สวนนะฮะซึ่งคณะอนุไต่สวนนี้บางครั้งเราอาจจะเชิญคนนอกที่มีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับมาร่วมเป็นอนุไต่สวนด้วยนะครับเพื่อให้การตรวจสอบเรื่องนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นจริงครับ
1: ตรงนี้น่าสนใจอะหัวใจการไต่สวนคือไม่ใช่รวบรวมเฉพาะหลักฐานเพื่อจะเอาผิดแต่ต้องมีน้ำหนักแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทราบระบุพฤติการข้อหาด้วยเปิดโอกาสให้เขาไม่น้อยเลยนะคะ30วัน
2: ใช่ครับคือเนื่องจากว่าในการไต่สวนนี่ก็เป็นการให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะเราเองจำเป็นที่จะต้องหาพยานหลักฐานเพราะว่าผลของการวินิจฉัยชี้มูลอย่างที่จะเดี๋ยวจะเรียนต่อไปว่ามันมีผลทั้งในเรื่องของคดีอาญานะครับแล้วก็มีผลในเรื่องของวินัยที่จะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นหลายเรื่องบางครั้งจะถูกกล่าวหาว่าบางเรื่องเนี่ยล่าช้าหรือใช้เวลานานซึ่งอันนี้อย่างที่กระบวนการที่ผมเล่าให้ฟังว่ากว่าที่เราจะชี้มูลมันมี3ขั้นตอนตั้งแต่รับเรื่องไปไต่สวนเบื้องต้นไต่สวนเพื่อเตรียมชี้มูลแล้วก็กระบวนการชี้มูลเรื่องของกระบวนการมันก็เลยยาวบางครั้งในการที่เรามีพนักงานไต่สวนไปไต่สวนเนี่ยบางเรื่องนี่ร้องเรียนน่ะเป็นเรื่องเก่ามาแล้วนะฮะ10กว่าปีที่ผ่านมามั่ง5ปีคนก็ย้ายหลักฐานก็หายอย่างเงี้ยบางทีเจ้าหน้าที่ของเราต้องไปค้นหาหลักฐานแล้วบางเรื่องเนี่ยพยานมีเป็นร้อยผู้เกี่ยวข้องมีเป็นร้อยฮะจำเป็นที่ต้องไปสอบถ้อยคำคนเหล่านี้ทั้งหมดนะฮะเราก็ต้องมาประมวลนะครับบางครั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆบางครั้งหน่วยงานต่างๆก็กวีก็ว่าให้ความร่วมมือรวดเร็วบางครั้งก็ช้าทำให้เวลาของการไต่สวนที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้เวลานานก็จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอจากอย่างที่ผ่านมานะฮะแต่อย่างที่ผมเรียนนะฮะตอนนี้เรามีกฎหมายบังคับว่าเรื่องที่เข้ามาเนี่ยเราต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนะฮะแต่ถ้าเราเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะมีการขยายระยะเวลาท้ายสุดก็ไม่เกิน3ปียกเว้นที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่จะต้องมีการสืบพยานไปเก็บหลักฐานจากต่างประเทศต่างๆเนี่ยเราก็ให้ระยะเวลาไม่เกิน5ปีนะครับเมื่อพ้นระยะเวลา2ปี3ปีที่เรากำหนดเนี่ยถ้าผู้รับผิดชอบเองไต่สวนล่าช้าจากกำหนดเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลนั้นสมควรณวันนี้ก็ต้องมีการดำเนินการทางวินัยกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ก็ถือว่าทุกวันนี้เราพยายามเร่งรัดให้การไต่สวนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
1: ค่ะก็ให้ทราบพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะเพียงแต่บางทีอาจจะต้องใช้หลายองค์คาพยพต้องดีลกับหลายหน่วยงานนิดนึงก็เลยจำเป็นต้องใช้เวลาเห็นทางคุณกมลพยายามจะจดใช่ไหมคะมีประเด็นไหนที่จะเสริมทางท่านวิเชียรได้บ้างไหมคะ
0: คือจริงๆในหลักการในเรื่องของการไต่สวนนะครับก็อันแรกเนี่ยไ ดูว่ามีมูลไม่มีมูลนะฮะแล้วถ้ามีมูลแล้วเนี่ยเป็นมูลอะไรพอมีมูลอะไรแล้วต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้เขาทราบให้เขามีโอกาสจะชี้แจงอะไรทำนองนี้ส่วนเรื่องระยะเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถ้าสมมติในทางวินัยเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังอยู่นี่ไม่เคยมีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากกฎหมายเราเนี่ยกำหนดระยะเวลาเหมือนกับเป็นการเร่งรัดการดำเนินการไม่ให้มันยาวนานจนเกินไปอย่างเป็นประเด็นปัญหาบางคนเนี่ยเจ้าผู้รับผิดชอบเนี่ยย้ายไปแล้วก็เรื่องก็ยังคาอยู่มันก็เลยกลายเป็นกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่กฎหมายเนี่ยมุ่งเน้นที่ไปเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้รับผิดชอบนะครับแต่ส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาเองเนี่ยอาจจะถูกกล่าวหาทางวินัยก็ได้ทางอาญาก็ได้ทางอาญาเนี่ยถึงแม้จะเกิน2ปี3ปีหรือ5ปีเนี่ยถ้าทางอาญาเนี่ยยังอยู่ในอายุความอยู
1: ่
0: มันมีบางบทบัญญัติเนี่ยอายุความมันยาวมากนะครับเป็น10 15ปี20ปีเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถึงแม้จะออกจากการเป็นข้าราชการไปก็ดีก็ยังโดนเรื่องอาญาอยู่กฎหมายก็กำหนดให้ดำเนินคดีอาญาต่อไปขออนุญาตเติมตรงนี้นิดนึง
1: ค่ะในส่วนของทั้งกรอบเวลาอย่างมาตรา23 60วันนับแต่รับเรื่องตรงนี้ท่านมีอะไรอยากพูดคุยเพิ่มเติมไหมคะที่ท่านคุยไปแล้วว่า2ปีไม่เกิน3ปีอันนี้ครอบคลุม
2: ครอบคลุม
1: ครอบคลุมนะคะ
2: แต่ว่าเราบอกว่าคือภายใน60วันเนี่ยเรื่องนั้นจะต้องมีการขยับแล้วนะ
1: ครับ
2: ครับว่าบางนักสืบบางท่านนี้ก็รับผิดชอบหลายเรื่องนะจำนวนคนเราเองก็มีจำกัดนะครับเราก็พยายามเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดมาแล้วทุกวันวันนี้เรื่องความล่าช้าเนี่ยทางกรรมการก็รับทราบนะจาก เรียกว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์เราก็ตอนนี้เราก็แบ่งกรรมการแต่ละท่านเนี่ยรับผิดชอบในแต่ละเขตในแต่ละสำนักกองที่รับผิดชอบแล้วก็ให้ลงมีการติดตามคดีสำนวนนะว่าเราจะมีเลขที่สำนวนคดีว่าสำนวนนี้คดีนี้รับเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่แล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรเรื่องไหนช้านี่เราจะไปเร่งรัดนะครับแล้วก็จะให้มีการแก้ปัญหาว่าคุณช้าเพราะอะไรเราจะมีการติดตามอยู่เสมอกรรมการเราจะไม่ได้หยุดครับเราจะออกไปในพื้นที่เขตต่างๆเพื่อไปติดตามเร่งรัดคดีอยู่เป็นประจำครับ
1: ค่ะทีนี้อยากทราบเรื่องที่เราเหมือนได้รับความร่วมมือหรือได้รับการผ่องถ่ายข้อมูลต่างๆในกรอบอำนาจการกระทำงานอย่างเงี้ยค่ะจากปปช.ใช่ไหมคะตรงนี้ท่านได้รับมอบหมายยังไงกันมาบ้างนะคะที่ต้องดีลงานร่วมกันหรือทำงานโดยการempower กันนะคะ
2: ครับคือเนื่องจากว่าทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะฮะมาตรา234เนี่ยได้ระบุว่าหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะฮะในเรียกว่าในสังคมเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นจากที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงแม้ว่าเรารับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเสร็จเราก็มาตรวจสอบแล้วมีการทุจริตจริงเราก็จะรายงานให้ปปช.ทราบแล้วปปช.นี้ก็สามารถที่จะมอบเรื่องนี้มาให้ปปท.ทำหรือเรื่องนี้ปปช.จะรับไว้เองนะฮะแต่เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางหลักเกณฑ์ทางปปช.เองก็มีการมอบแล้วฮะว่าเป็นเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์มอบทั่วไปนะครับก็คือว่าถ้าเป็นข้าราชการระดับอำนวยการต้นลงมาเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็ไม่อยู่ในลักษณะที่เป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะของปปช.เป็นข้าราชการของปปช.หรือว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องที่ปปช.สงวนไว้เป็นของปปช.โดยเฉพาะอย่างเรื่องของที่ดินสาธารณะเรื่องของสัมปทานเรื่องของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน2ล้านเรื่องของความเสียหายเกิน 500,000 ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องเหล่านี้แล้วเป็นข้าราชการระดับอำนวยการต้นลงมาก็จะให้ปปช.เนี่ยสามารถรับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สามารถดำเนินการไต่สวนได้เองเลยครับแล้วก็รายงานให้ปปช.ทราบอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะถือว่ามีความรวดเร็วที่ว่ามีความชัดเจนว่าตอนนี้ปปช.รับผิดชอบงานตรงไหนระดับไหนตรงนี้ครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นกรอบการประพฤติมิชอบอย่างชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่ปปท.สามารถที่จะออกเลขเรื่องกล่าวหาในสารระบบคดีได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับเนื่องจากทางกฎหมายอย่างที่ผมเรียนว่ากฎหมายที่เราแก้ใหม่นะฮะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการประพฤติมิชอบนะฮะซึ่งทางสำนักงานปปท.เองสามารถรับเรื่องเหล่านี้ได้เพราะว่าการประพฤติมิชอบคือการทำผิดระเบียบกฎหมายแต่ไม่ได้มีการทุจริตน
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ปปท.สามารถที่จะดำเนินการได้เองครับก็จะทำให้มีการ ไต่สวนได้เร็วขึ้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวระดับโทษเราไปดูกันเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของกฎหมายเรื่องระเบียบถ้าผู้มีอำนาจไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันควรก็ถือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่แบบขัดต่อกฎหมายซึ่งอาจจะผิดวินัยร้ายแรงทุจริตหรือบกพร่องต่อหน้าที่ด้วยนะคะ
2: อันนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่าอันนั้นคงจะหมายถึงผลของการชี้มูลทางด้านวินัย
1: ค
2: ืออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าขั้นตอนของการรับสำนวนจากผู้รับผิดชอบมาแล้วกรรมการก็จะมาประชุมพิจารณาอย่างที่ผมเรียนว่าสัปดาห์ละ2วันเนี่ยนะฮะที่เรามีการประชุมกันเราก็จะมีเรียกว่าชี้มูลความผิดมีบางเรื่องเนี่ยที่เราเห็นแล้วไม่มีมูลความผิดหลักฐานไม่ถึงไม่เพียงพอก็เรื่องเหล่านี้ก็ตกไปแต่มีเรื่องหลายเรื่องที่มีมูลความผิดจริงเราเห็นว่าหลักฐานเพียงพอเราก็จะชี้มูลทางคดีอาญาและวินัยเรื่องคดีอาญาพอเราชี้มูลว่าผิดมาตราไหนเพราะพฤติกรรมอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็จะชี้แล้วเราก็จะส่งสำนวนนี้ไปให้พนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการก็จะไปพิจารณาแล้วก็มีความเห็นที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือจะไม่ฟ้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปแต่กรณีที่คุณทิชาพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของวินัย
1: ค่ะ
2: เมื่อเราชี้มูลความผิดเรื่องอาญาแน่นอนเราก็ต้องชี้มูลเรื่องของการกระทำผิดวินัยนะครับเราก็จะส่งมูลวินัยผิดวินัยร้ายแรงส่งไปให้ผู้บังคับบัญชาของคนคนนั้นนะฮะผู้บังคับบัญชาก็จะต้องพิจารณาแล้วก็ลงโทษตามฐานความผิดวินัยร้ายแรงก็คือลงโทษได้ปลดออกไล่ออกภายใน30วันภายใน60วันครับภายใน60วันถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการเนี่ยถือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ย เรียกว่าผิดวินัยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงจะเป็นเรื่องที่มีผลต่อส่วนราชการแล้วก็ตัวผู้บังคับบัญชาที่ได้รับผลการชี้มูลความผิดวินัยของข้าราชการหน่วยงานเขาด้วยครับ
1: ค่ะทีนี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องของการร้องขอทบทวนมติร้องขอความเป็นธรรมถ้าเห็นว่ามตินั้นมีความคลาดเคลื่อนใครมีสิทธิ์ที่จะขอทบทวนหรือผู้ถูกกล่าวหาทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรายกไปเบรกหน้าดีไหมคะ
2: ครับผม
1: ขออนุญาตยกไปเบรกหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าให้ท่านทั้งสองได้เล่ากันให้เต็มที่นะคะพักกันก่อนกับ NBT มีคำตอบค่ะ

0: มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ช่วยขอไปส่งให้หน่อยงานง่ายๆเงินดีรอบนี้เคลียร์ไว้ให้หมดแล้ว
3: แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอก

0: นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดครับขอตรวจค้นหน่อยครับ
1: คำชวนเชื่อคือกับดักความประมาทคือจุดจบของบางอย่างแค่ครอบครองก็มีความผิดร่วมปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดเพื่ออนาคตที่ไม่มีใครจะต้องเสียใจ

0: ังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: แค่คุณกดโทรมาเอ็นดีที
3: รู้จักหน่วยงานสำนักงานปปท.กันนะคะมาในระยะหนึ่งละแล้วก็ตอนนี้เราจะมาดูกันบ้างว่าสถิติต่างๆที่เขาได้รับเรื่องราวร้องเรียนกันเข้ามาด้วยหลากหลายวิธีการเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะเราจะได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าหน่วยงานราชการเขาก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็จัดการกับระบบที่มันไม่ค่อยถูกต้องแบบนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวไปทางท่านกมลเลยนะคะภาพรวมสถิติที่ถูกร้องเรียนมาทั้งหน่วยงานด้วยแล้วก็ในประเด็นด้วยที่ถูกร้องเรียนมานะคะมีรับเรื่องมาประมาณไหนที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดอะค่ะส่วนใหญ่ไปที่หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนกันมากที่สุด5อันดับแรกก่อนค่ะ
4: ก็ในส่วนที่เป็นภาพรวมของสถิติที่มีการร้องเรียนแล้วก็หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วว่าหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในขอบเขตของการที่ได้มีการไต่สวนและชี้มูลไปเนี่ยก็ปรากฏว่าหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดนะครับในช่วงปีงบประมาณ2569คือสดๆร้อนๆเนี่ยนะฮะคิดข้อมูลเพียงแค่กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์กรอันดับหนึ่งนะครับประเด็นที่ถูกร้องเรียนนะหน่วยงานเนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย323เรื่องนะครับกระทรวงมหาดไทย206เรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ201เรื่องกระทรวงศึกษาธิการ130เรื่องและอันดับ5อันดับสุดท้ายคือกระทรวงสาธารณสุข79เรื่องในบรรดาหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด5อันดับเนี่ยนะครับเมื่อดูกันแล้วเนี่ยตลอดจนประเด็นที่ถูกร้องเรียนกันมากเนี่ยสามารถสรุปประเด็นที่ถูกร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันก็คืออันดับที่1เนี่ยเป็นคดีประพฤติมิชอบนะฮะตามมาตรา1มาตรา18ทับ4อนุ2นะครับถึง889เรื่องด้วยกันอันดับที่2เนี่ยเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตก็คือข้อหาฐานทุจริตนะครับ106เรื่องอันดับที่3ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง91เรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี่ก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของทรัพย์สินรายได้ที่ได้มาโดยไม่ชอบนะฮะแต่การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย91เรื่องอันดับที่4เนี่ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะมีประสบการณ์กันบ้างก็คือเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน
3: ค่ะ
4: อันนี้46เรื่องและอันดับ5เนี่ยทุจริตเบียดบังทรัพย์44เรื่องเบียดบังทรัพย์ก็กรณีอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินและเอาเบิกจ่ายเงินไม่ได้ทำตามที่โครงการหรืออะไรนะก็เรียกว่าโครงการทิปก็มีโครงการเพชรก็มีนะครับคือข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการที่เอามาอยู่ในความครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นการเบียดบัง
3: ทรัพย์ในราชการหรือมาตรา147ใช่ไหมคะ
5: 147ครับ
3: ค่ะค่ะก็เห็นว่าตรงนี้เป็นหน่วยงานหลักๆเรื่องหลักๆที่ร้องเรียนกันมาแต่ก็มีตัวอย่างมีเคสที่น่าสนใจ
4: ก็เมื่อกี้ที่ได้นำเรียนนะฮะว่าทางท้องถิ่นเองเนี่ยมีเรื่องที่ถูกร้องเรียนถูกชี้มูลอันนี้ผมเอาเฉพาะตัวอย่างที่มีการชี้มูลที่ปรากฏเป็นหลักฐานไว้นะครับทั้งหมดด้วยกันประมาณที่สรุปมาเนี่ย17เรื่องด้วยกันนะครับยกตัวอย่างนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำการ

0: อมแปลงเอกสารและลายมือชื่อของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลเนี่ยเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่มีฎีกาเบิกจ่ายและเบียดบังเงินนั้นเป็นของตัวเองหรือผู้อื่นโดยทุจริตเรื่องเบียดบังเนี่ยนะครับพนักงานเทศบาลเบียดบังค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลสอยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลรับชำระเงินภาษีและเบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนเองหัวหน้าส่วนการคลังเบียดบังเช็คสั่งจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเจ้าพนักงานเรียกรับเงินค่าทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA หรือค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตค่าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิชอบผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปลอมเอกสารเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์โดยมิชอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้รับเงินไม่นำส่งธนาคารกับอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เบียดบังเงินดังกล่าวเป็นประโยชน์ของส่วนตัวข้อหาเหล่านี้เป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเบียดบังซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกร้องเรียนและมีการชี้มูลกันค่อนข้างมากนะครับส่วนรายละเอียดของตัวอย่างที่อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะฮะเพราะมันทำนองเดียวกันเลยเอามีอันนึงครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกค่าชาวบ้านเป็นเท็จ
1: ยังไงคะ
0: ค่าชาวบ้านเป็นเท็จอันนี้มันเป็นการเบียดบังเงินของราชการนะฮะเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าชาวบ้านแต่ว่าทำหลักฐานเท็จว่าตัวเองแล้วก็เอาเงินไปเบิกเป็นค่าชาวบ้านโดยที่ไม่ได้เบิกอาจจะไม่ได้มีการชาวบ้านจริงอะไรทำนองนั้นนะครับพวกนี้ก็เป็นพฤติการของการที่ทางสำนักงานปปท.ได้ไปไต่สวนแล้วก็ทางคณะกรรมการปปท.ชี้มูลมาครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเคสคล้ายๆกันนะคะจริงๆแล้วมันก็ยิบย่อย
2: ครับอันนี้เป็นเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะของหน่วยงานอื่นๆที่เราเจอกันมากนะฮะอย่างเช่นว่าการจัดอบรมแล้วก็มีปัญหาเรื่องการของการเบียดบังทรัพย์เนี่ยนะฮะของทางราชการอบรมไม่ครบจำนวนวันนะครับอบรมว่าจะไปพื้นที่ตรงโน้นตรงนี้แต่จริงๆไม่ได้ไปนะครับบางพื้นที่เนี่ยอบรมแล้วพากันไปเที่ยวครับไปชายแดนแล้วก็พากันไปเที่ยวต่างประเทศพอไปต่างประเทศเสร็จแล้วก็ช่วงที่อยู่ต่างประเทศก็มาใช้ใบเสร็จของโรงแรมที่อยู่ในประเทศเพื่อจะมาเบิกเงินนะครับเมื่อเกิดการร้องเรียนเหล่านี้ก็เราก็ต้องชี้มูลนะฮะหลายที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการตรวจรับงานจ้างงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ซื้อกระดาษเยอะจำนวนเยอะแต่จริงๆไม่เห็นของอย่างเงี้ยปลายปีงบประมาณหรือการตรวจการจ้างอย่างเงี้ยนะฮะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ขนาดนะครับตามมาตรฐานตามแบบกำหนดเหล็กขนาดโน้นขนาดนี้แต่จริงๆไม่ได้ขนาดเมื่อมีการไปทุบไปตรวจดูไม่ได้ขนาดอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับแล้วเรื่องของการนำสิ่งของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนี้ก็เยอะครับโดยเฉพาะรถยนต์ทางราชการเนี่ยนะครับคนที่เอารถยนต์ไปใช้กิจการส่วนตัวไปงานแต่งงานไปงานศพของตัวเองของคนในครอบครัวเสร็จแล้วก็เอารถไปเก็บไว้ที่บ้านนะใช้เป็นรถส่วนตัวใช้น้ำมันของทางราชการอันนี้ก็มีการร้องเรียนเข้ามาเยอะมากนะแล้วก็เป็นเราชี้มูลแล้วก็ศาลก็ดำเนินสั่งลงโทษเยอะจำคุกเยอะเลยนะฮะอันนี้ซึ่งที่เล่านี่ก็คือว่าจะได้เตือนว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดนะฮะแล้วส่วนเรื่องที่เราเจอกันอยู่เป็นประจำก็คือการเรียกรับเงินของทางราชการนะการขอออกใบอนุญาตต่างๆนะครับตั้งโรงงานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสถานที่นะฮะในการที่จะต่อเติมอาคารก่อสร้างอาคารใบอนุญาตสถานบริการใบอนุญาตอาวุธปืนนะครับหรือแม้กระทั่งว่าการที่บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรับรองเอกสารให้ทางพี่น้องประชาชนอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยรับรองว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนอะไรนี้ก็รับรองเท็จนี้ก็มีเรื่องเข้ามาเยอะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเองพยายามจะประชาสัมพันธ์ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีเรื่องที่เรียกว่าเล็ดรอดไปได้นะจะถูกศาลเมื่อเราสั่งฟ้องเนี่ยศาลจะลงโทษเกือบทุกรายมีการจำคุกจริงเกือบทุกรายนะครับเป็นเรื่องที่ต้องเล่าสู่กันฟังบางหน่วยงานนี้ก็มีลูกจ้างเยอะนะครับโครงการมีลูกจ้างประมาณ20คน30คนแต่จ้างจริง3คน5คนนะครับเขาให้จ้าง3เดือนจ้าง1เดือนนะครับยัง

0: วันนั้นเวลานั้นแล้วตัวเองถูกจับอยู่เวลานั้นแล้วก็ตัวเองได้รับการปล่อยตัวในเวลานี
1: ้หรือว่าท่านพูดครบแล้ว
0: ทีนี้การยกเอลงนามบ้างให้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าผิดรู้อยู่แล้วแต่จำเป็นต้องทำเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาบอกให้ทำนะครับซึ่งในกฎหมายเราเนี่ยเรามีช่องตรงนี้ไว้ว่าถ้ากรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เราทำในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ขอให้เราเนี่ยบางทีต้องกล้าเหมือนกันนะฮะคือกล้าโต้แย้งเป็นหนังสือไว้นะครับหรือขอให้ทบทวนขอให้ผู้บังคับบัญชาเรื่องนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องนะระเบียบกฎหมายว่าอย่างนี้ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งใหม่อีกสักครั้งนึงนะครับหรือว่าเราอาจจะจำเป็นต้องทำตามแต่เราไปแจ้งข้อมูลนี้ให้คณะกรรมการปปท.ทราบภายใน30วันว่าเอาจำเป็นละไม่กล้าที่จะแย้งผู้บังคับบัญชานะจำเป็นต้องเซ็นลงไปนะแต่ก็รีบไปแจ้งทางสำนักงานปปท.นะก็คือหมายว่าแจ้งตามเขตต่างๆว่าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ป้องกันตัวเองเมื่อมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้รับการยกเว้นโทษถือว่าเราเนี่ยมีส่วนในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็เราไม่เต็มใจที่จะร่วมงาน
1: ค่ะอันนี้ก็บอกไว้สำหรับข้าราชการนะคะ
0: ที่โดยเฉพาะคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาครับ
1: ค่ะทีนี้มันก็มีประเด็นของคุณกมลใช่ไหมคะ
2: ที่ประเด็นในเรื่องการไต่สวนนี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานทั้งฝ่ายที่ผู้กล่าวหากับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแล้วเรามาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานกันพยานเอกสารโดยปกติจะมีน้ำหนักมากกว่าพยานบุคคลนะครับเว้นแต่ว่าหาพยานบุคคลไม่ได้พยานหลักฐานเอกสารไม่ได้มันก็ดูพยานบุคคลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักขณะเดียวกันเนี่ยที่ท่านวิเชียรได้กรุณาให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างน้อยๆเนี่ยในกระบวนการเราก็เป็นที่รับรู้กันว่าอำนาจของผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยเป็นอำนาจที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยปฏิเสธได้ยากนะครับเพื่อเกี่ยวกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าอะไรทั้งหลายเนี่ยสั่งแล้วเนี่ยบางทีเกิดมีปัญหาไม่ทำก็มีปัญหาทำก็อาจจะถูกลงโทษก็มีช่องทางอย่างที่เรียนว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการที่ให้ที่คนที่จะกระทำเนี่ยโดยที่มีสาเหตุที่ทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยบีบบังคับอย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้ช่องทางเนี่ยเข้ามาบอกเรานะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแล้วก็เขาใช้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเนี่ยทางเราอาจจะงดโทษก็ได้นี่คือเป็นช่องทางออกในการที่จะช่วยทำให้ระบบมันสำหรับผู้ที่ถูกบีบบังคับนะฮะและยังมีกรณีอื่นๆอีก
1: ค่ะปปท.ยุคใหม่แบบนี้ประชาชนที่เวลาแจ้งเหตุแจ้งเบาะแสแล้วเขากลัวความปลอดภัยของตัวเขาเองค่ะเราจะให้ความคุ้มครองให้คำมั่นเขายังไงดีรวมถึงให้อินเซนティブเป็นแรงจูงใจกับเขายังไงดีเมื่อเขาแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับราชการ
0: ครับเราเชื่อมั่นว่าเรื่องของการทุจริตในภาคราชการเนี่ยคนที่ทราบเรื่องดีที่สุดคือคนที่อยู่ในหน่วยงานนั้นครับแต่อย่างที่ท่านกมลว่าคนเหล่านี้อาจจะเกรงกลัวที่พลว่าเกรงกลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองไม่มั่นคงในกลัวความไม่มั่นคงในชีวิตราชการเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้ก็จะอยู่ในภาวะอึดอัดนะอย่างมากก็ทำหนังสือร้องเรียนบัตรสนเทศซึ่งเราก็รับฟังนะแต่ถ้าเขามาให้ข้อมูลหรือมาร้องเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีกระบวนการคุ้มครองพยานนะคุ้มครองพยานจะเป็นการคุ้มครองตามมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานว่าจะเป็นการคุ้มครองพยานหรือการคุ้มครองทั่วไปหรือการคุ้มครองพิเศษไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องความปลอดภัยการเปลี่ยนที่อยู่การหาอาชีพหรือบางคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็อาจจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความดีความชอบแล้วก็เลื่อนตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษได้สำหรับคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องของการทุจริตกับทางราชการแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการในการที่จะป้องกันแต่ตรงนี้เรื่องนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่ายังไม่ค่อยมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมากนักครับ
1: ค่ะภาพของปปท.ยุคใหม่ที่ประชาชนควรรู้แล้วเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายแต่ละท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนบ้างคะ
0: คือผมเองขออนุญาตกลับเรียนว่าวันนี้คือเรื่องที่เรามาพิจารณาเรื่องการทุจริตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ปลายทางแต่สิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเรื่องของการทุจริตไม่เกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของการช่วยกันป้องกันนะครับก็คือภาคพี่น้องประชาชนส่วนราชการที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆช่วยเป็นหูเป็นตานะครับช่วยเผยแพร่พฤติกรรมในการกระทำผิดที่เคยมีการลงโทษแล้วเพื่อจะเป็นการตัวอย่างเป็นการป้องปรามนะครับทางภาคประชาชนก็ช่วยกันไปตรวจสอบนะครับเรื่องของการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องมีการทักท้วงมีการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าวิธีการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ดีที่สุดก็คือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตนะครับแล้วผมคิดว่า ถึงเวลานั้นก็จะทําให้การทุจริตน้อยลงนะครับเรื่องราวต่างๆความเสียหายแก่ทางราชการหรือว่า

0: ื่องต่างๆก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะมีไหมคะเสริมท้ายๆไหมคะเรียบร้อยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยเรารู้จักหน่วยงานปปท.มากขึ้นเยอะเลยนะคะสำนักงานปปท.เรียกชื่อย่อวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวิเชียรจันทรโนทัยและคุณกมลสกลเดชากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะที่กรุณามาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนนะคะขอบพระคุณท่านค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะทั้งหมดก็คือ NBT มีคำตอบของวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

จากที่เราได้พูดคุยในเรื่องการฟ้องคดีไปแล้วนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาก็มีเสียงสะท้อนกลับออกมาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ต้องมีเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกรณีทุกท่านที่กลัวการขึ้นศาลนะครับก็มีทางออกเวลาเรามีข้อพิพาทซึ่งกันและกันนั่นก็คือการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความก็คือการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงยินยอมผ่อนผันให้แก่กันว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วหรือว่าข้อพิพาทที่มันมีอยู่นั้นเราตกลงที่จะยินยอมผ่อนผันให้แก่กันแล้วกำหนดเป็นข้อตกลงขึ้นมาใหม่ครับโดยมีการทำสัญญาขึ้นมาต่างหากเพื่อให้ข้อพิพาทเดิมที่เราทะเลาะกันนั้นมันสูญสลายหายไปและถูกบังคับตามข้อตกลงใหม่เราเรียกว่าการประนีประนอมยอมความนะครับซึ่งการประนีประนอมยอมความสามารถทำได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยคดีแพ่งเราสามารถประนีประนอมยอมความกันได้ทุกคดีแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับมันจะทำประนีประนอมยอมความได้เฉพาะข้อหาหรือคดีที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นถ้าเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินหรือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลระหว่างอยู่ในศาลหรือแม้แต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับ อยู่ในชั้นการบังคับคดีเราก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีการที่จะบังคับได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะครับจะต้องมีการทำเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างไรมีฝ่ายที่จะต้องยอมรับผิดมีฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์หรือในบางสัญญาก็อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายที่จะต้องรับผิดเป็นสำคัญนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนจะมีพยานด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตกลงกันเองแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีพยานรับรู้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญานั้นท่านต้องจำไว้นะครับท่านจะยอมความได้เฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้สามารถยอมความกันได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นคดีทำให้เสียทรัพย์คดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับก็จะสามารถยอมความกันได้ดังนั้นท่านที่ไม่คิดจะเป็นคดีความก็ลองใช้ทางเลือกนี้ดูนะครับนั่นก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MPT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2559ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปทำเนียบรัฐบาลกันก่อนดีกว่าคึกคักนะเจอรี่เขาบอกทำเนียบแทบแตก
1: ใช่ค่ะคือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ดนี่ก็คือจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้เพราะว่าวันนี้ใครมาเยี่ยมที่ทำเนียบรัฐบาลคะ
0: โอ้โหแน่นอนที่สุดกับทีมนักตกลูกยางสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกเป็นทีมแรกของไทยเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหลังจากชนะจีนมาชนะญี่ปุ่นมาวันนี้สมาคมวอลเลย์บอลนักตบลูกยางทีมชาติไทยท
1: ั้
0: งหมดเนี่ยเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกไป1 นักข่าวเยอะเป็นพิเศษบรรดาแฟนๆคลับก็เยอะท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นแฟนคลับนักตบลูกยางสาวไทยเหมือนกันทุกคนไปรอต้อนรับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับ
1: คือต้องบอกว่าแสงแฟลชเนี่ยเต็มทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยก็ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าท่านนายกเองท่านบอกว่าเชื่อว่าคือการแข่งขันกีฬาหรือเล่นกีฬาทุกวันเน
0: ี่
1: ยคือจะทำให้ดีดั่งใจในทุกวันน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปทั้งหมด365วันหรอกวันนี้เล่นดีพรุ่งนี้อาจจะเล่นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านนายกบอกว่าวันนั้นที่ติดตามข่าวเนี่ยท่านก็มีภารกิจนะก็ตามมาตลอดแล้วก็เห็นสกอร์แล้วแหละโดยภาพรวมแต่ละเซตเนี่ยนะคะคือแต่ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วล่ะสายตาแห่งความมุ่งมั่นของทัพนักกีฬาไทยวันนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอชนะจีนมาแล้วเนี่ยมีเพลงชาติไทยมันดังกระหึ่มอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบท่านเองท่านบอกโอ้โหรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งแทนคนใจเป็นอย่างยิ่ง
0: แล้วก็นักกีฬาบนแท่นในการรอรับเหรียญนะร้องเพลงชาติไทยด้วยไงอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่บ้านนะก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นความสุขที่แบบความสุขอย่างล้นออกมาจากทุกคนที่เชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นักกีฬานะความสำเร็จในครั้งนี้มันหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยโค้ชทีมงานในการสนับสนุนนะแม้แต่คนเสิร์ฟน้ำน
1: ัก
0: กายภาพบำบัดที่จะต้องนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จในแต่ละแมตช์แล้วเนี่ยการฟื้นฟู recovery ร่างกายเพื่อให้มันสดชื่นแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้งานต่อไปแข่งขันในแมตช์ต่อๆไปได้อันนี้เป็นส่วนสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นทีมงานในภาพใหญ่เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดทำเนียบต้อนรับต้องบอกว่าต้อนรับทั้งคณะนักกีฬาและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จรัฐบาลงานนี้อัดฉีดเงินนะครับทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบอกโชว์ลีลาเลยด้วยนะท่านนายก
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะเป็นการโชว์ลีลาคือเล่นวอลเลย์บอลภายในทำเนียบรัฐบาลกัปตันชมพู่ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศสีสันของนายกรัฐมนตรีกับกัปตันชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เก็บภาพความประทับใจบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่แหละค่ะท่านนายกเองก็กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องนักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะดังได้จากรับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
2: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกอะทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมมาพบผมก็ บอกผมไม่ว่างได้ไงครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับ

0: เราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือเพราะเรียกของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือแล้วก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บาดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้ไปต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตัวโอลิมปิกที่ได้ไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
1: ครับและหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11,760,000 บาทครับแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8,400,000 บาทเงินรางวัลส่วนของผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทคณะกรรมการยังได้อนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้รวมเป็น 14,760,000 บาทครับในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5,520,000 บาทขณะที่เงินของนักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็คือ 600,000 บาทต่อคนครับที่นักกีฬาได้รับหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับนักกีฬาทั้งหมดทันทีทำให้บรรยากาศนั้นภายในห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงแห่งความดีใจเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันครับ
2: 3 2 1เชิญครับและบัดนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอ
3: เห็นบอกว่าวันนี้ไปทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะ
1: แต
3: ่พรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันด้วยนะคะที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่พัทยาชลบุรีกันบ้างนะคะภายหลังจากที่กำลังพลจากกองทัพเรือสารทัพพันนายที่มาพร้อมกับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนนะคะเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็ขึ้นฝั่งนะคะมาพักในช่วง 2-6 กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะคะที่มาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็นำทหารของสหรัฐเนี่ยล่ะลงพื้นที่ไปที่ Walking Street นะคะเพื่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจสถานบันเทิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้นะคะก็เต็มไปด้วยสีสันค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายนฤทธินิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้นำทหารสหรัฐบางส่วนลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสำรวจสถานบันเทิงการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาด้วยค่ะบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังพลฐานสหรัฐก็เริ่มออกมาเดินเที่ยวแล้วก็ใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่แต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยก็อาจจะยังไม่คึกคักมากนะคะแต่ว่าคาดว่าช่วงประมาณสัก4ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีท่องเที่ยวแล้วก็กำลังพลฐานสหรัฐเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสถานประกอบการในพื้นที่เนี่ยเปิดให้บริการได้ถึงช่วงดึกนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะยังสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะก็คือนำเจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลฐานสหรัฐเนี่ยขึ้นรถสองแถวสาธารณะด้วยนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไปนั่งชมบรรยากาศค่ำคืนการท่องเที่ยวรอบเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยค่ะ
4: ตั้งไว้พร้อมทั้งหมดนะครับในแผนการรักษาความปลอดภัยนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับนะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
3: ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดรักษาความปลอดภัยมีแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าออกที่ท่าเรือนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็คัดกรองยานพาหนะรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลสิ่งของต้องสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีซึ่งก็มีการหารือเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าพื้นที่ของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
1: ทางด้านนายอนุสักพิริยอมรในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับก็ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังทหารมทบ14ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ EOD ชลบุรีดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันโดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น5ชุดเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 14:00 น.ทั้งที่บริเวณปากซอย 6 ชายหาดพัทยาหน้า Royal Garden Plaza ถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและก็บริเวณโค้งดงตลาดพร้อมตั้งจุดตรวจแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบด้วยนายกเมืองพัทยาก็ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงและก็ธุรกิจท่องเที่ยวกับให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และไม่เอาเปรียบหรือว่าโกงราคาสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับทหารสหรัฐ
3: โดยรอบของโรงแรมฮัตล็อกพัทยาหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลทหารสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะคือเริ่มกันตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงถนนเลียบชายหาดนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะก็นำรถจำนวนมากมารอให้บริการค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยพร้อมกับมีการกำชับให้บริการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยโดยบริเวณถนนพัทยาสาย2ก็พบสหกรณ์แท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดนำรถแท็กซี่เนี่ยประมาณ 30-40 คันนะมาจอดเตรียมพร้อมให้บริการส่วนที่ถนนเลียบชายหาดก็มีรถโดยสาร2แถวจากสหกรณ์2แถวพัทยากว่า20คันรอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างๆค่ะตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่โลมาบอกนะคะว่าได้ประสานสมาชิกเตรียมรถไว้ประมาณ 30-40 คันคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการพร้อมกำชับ คนขับให้บริการด้วยความสุภาพและที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารค่ะนอกจากนี้รถและผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมให้บริการก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือว่ามีข้อร้องเรียนเพื่อ

0: สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
1: ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปให้พอประมาณนี้ครับ
2: จำนวนรถที่ให้บริการเยอะไหมคะ
1: จำนวนรถที่ให้บริการก็มีเพียงพอนะครับผมว่าประมาณ 30-40 คันครับพอครับ
2: เรามีการกำชับคนขับยังไงบ้างคะในการให้บริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียน
2: พูดจา
1: การพูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าก
3: รณีศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม9เบื้องต้นที่พบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานครับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่งหนึ่งในย่านพระราม9ในข้อหาผิดพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542มาตรา65ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวภายในบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งให้บริษัทดังกล่าวนั้นถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวก็ยอมปฏิบัติตามถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ววันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีทางนี้ตามกฎหมายนะครับการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตและต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะของ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีครับได้ตั้งนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Centerซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ
0: ส่วนกรณีที่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะว่ากิจกรรมประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณที่มหาศาลก่อให้เกิดการระบายความร้อนเสียงความสั่นสะเทือนตลอดจนน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มเปราะบางจึงต้องการความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องจัดทำรายงาน EIA ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางสผ.ชี้แจงบอกว่าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2568ยังไม่ได้มีการกำหนดให้โครงการประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center เป็นประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นจะผลจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเพราะหากเป็นอาคารที่เข้าข่ายสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็จะต้องจัดทำรายงาน EIA ก่อนขออนุญาตก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวคืออยู่ติดกับแม่น้ำชายฝั่งทะเลทะเลสาบสงขลาชายหาดหรือตั้งอยู่ติดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานที่ทำการของเอกชนซึ่งมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป สุดท้ายก็คือเป็นอาคารใช้งานแบบผสมผสานค่ะคือใช้ประโยชน์หลายประเภทในหลังเดียวกันที่มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่รวมตั้งแต่10,000ตารางเมตรขึ้นไปทีนี้สผ.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องบังคับทำรายงาน EIA หรือไม่โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจโรงงานและสถานประกอบการเพื่อหาต้นต่อของกลิ่นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยนายสุรินทร์วรกิจธรรมตรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่านางสาวพลอยละพัฒน์สิงโตทองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายธนัญชัยวรรณสุขรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดสุรินทร์ขออภัยครับจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งแห่งแรกนั้นเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกมีกลิ่นจากการหลอมเนื่องจากระบบบำบัดอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอซึ่งโรงงานได้เตรียมส่งแผนและก็ปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนแห่งที่2นั้นเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเช่นกันแต่ไม่ผลมีพบว่ามีผลกระทบเรื่องของกลิ่นในกระบวนการผลิตและแห่งที่3ครับเป็นสถานประกอบการผสมสีพบกลิ่นฉุนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองก็ได้เตรียมออกคำสั่งหยุดกิจการเป็นการถาวรพร้อมเร่งรื้อถอนและก็กำจัดของเสียอย่างถูกต้องสำหรับโรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นนั้นแม้อบต.หนองบอนแดงจะมีคำสั่งให้หยุดกิจการไปตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีการประกอบกิจการอยู่จึงสั่งหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปบุกตรวจโกดังไม้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ไปพบไม้สักไม้ประดู่แล้วก็อุปกรณ์แปรรูปอยู่เป็นจำนวนมากจึงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบที่มาค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันตรวจสอบโกดังเก็บไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจากการเข้าไปตรวจก็พบไม้สักไม้ประดู่แล้วก็ไม้แปรรูปจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์แปรรูปตลอดจนกองขี้เลื่อยกระจายอยู่ภายในพื้นที่แสดงถึงการใช้เป็นสถานที่แปรรูปไม้ขณะที่ไม้แปรรูปบางส่วนค่ะถูกจัดเรียงแล้วก็จัดเก็บไว้เป็นจำนวนมากในเบื้องต้นนะคะจึงอายัดไว้ตรวจสอบซึ่งหากเจ้าของไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้หรือพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากคดีลักลอบตัดไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และไปพบข้อมูลที่เชื่อมโยงมายังโรงไม้แห่งนี้ว่าเป็นจุดกระจายแล้วก็แปรรูปเจ้าหน้าที่จึงขอหมายสารเพื่อเข้าไปตรวจสอบปฏิบัติการครั้งนี้ก็สอดรับกับนโยบายรัฐบาลนะคะในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอย่างจริงจังหากพบหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงผู้กระทำผิดหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีต่อไป
4: สิ่งที่เราได้สรุปร่วมกันก็คือเรื่องของการจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ในเรื่องของการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้นำหลักฐานต่างๆเนี่ยมาแสดงเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ก็จะเป็นการอายัดไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีการแสดงเอกสารสิทธิ์แสดงความถูกต้องนะครับแล้วก็จะมาพิจารณาคดีว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหรือไม่เป็นไรครับ
3: ตำรวจสนห้วยขวางก็สนที่กำลังเจ้าหน้าที่เขตภูพรมตรวจสถานบริการและสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นคืนที่4โดยเข้าตรวจสอบรวม7แห่งด้วยกันคุมเข้มยาเสพติดและอาวุธเพื่อป้องกันและปราบเหตุอาชญากรรม พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมายเป็นคืนที่4เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยสกัดกั้นการพกพาอาวุธและการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาการค้าประเวณีและเหตุทะเลาะวิวาทผลการตรวจสอบสถานประกอบการ7แห่งพบว่า3แห่งนั้นปิดให้บริการอีก4แห่งจากการตรวจบัตรประชาชนผู้เข้าใช้บริการไม่พบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานและลูกค้าผลตรวจไม่พบสารเสพติดทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานะของร้านทุกร้านให้อยู่ในระดับสีเหลืองพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการห้ามลักลอบนำอาวุธและยาเสพติดเข้ามาภายในร้านโดยเด็ดขาดรวมทั้งให้ปฏิบัติการตามกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการอย่างเคร่งครัดและห้ามใช้แรงงานแต่งด้าวผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศภาพเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับค่ะนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะซึ่งนอกจากการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีแล้วค่ะก็ยังโชว์ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศผ่านของที่ระลึกสุด Exclusive นะคะรวมถึงการร่วมเล่นดนตรีระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศด้วยค่ะ

0: ก็เป็นภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยขึ้นเวทีร้องเพลงมี2เพลงด้วยกันนะคะอย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ Let It Be ของ The Beatles และเพลง Brown In Intervene ผลงานของ Bob Dylan นะคะโดยมีนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เล่นกีตาร์ในระหว่างที่นายอนุทินขับร้องท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งมีโอกาสพบปะและหารือกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะการพบกันครั้งนี้นับว่าเป็นอีกโอกาสที่ผู้นำทั้งสองได้สานต่อความคุ้นเคยแล้วก็มิตรภาพที่มีต่อกันหลังจากที่มีโอกาสพบปะแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องในหลายเวทีที่ผ่านมาทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปคที่เมืองคยองจูการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูรวมถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีด้วย
1: สำหรับของที่เลือกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีครับมีลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิก architecture นะครับมีซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์กับนอกจากนี้ฝ่ายสิงคโปร์นั้นยังได้มอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินของ

0: องทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อและรหัสเรียกขานมิกกี้ซึ่งเป็นนามเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีและจะทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีและสื่อถึงความร่วมมือทางทหารอันใกล้ชิดระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์กับกองทัพอากาศของไทยและหลังจากการเลี้ยงอาหารค่ำครับนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นประธานในพิธีส่งนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจื่อลุยหลูภริยาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในครั้งนี
1: ้สำหรับการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยผู้นำไทยและสิงคโปร์ได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่มีความน่าสนใจร่วมกันรวมถึงแนวทางในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่างๆและสนับสนุนการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
0: เรื่องของสอบท้องถิ่นกันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แถลงข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันการยกเลิกสัญญาจัดสอบกับมหาวิทยาลัยบูรพาในรอบแรกนั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองพร้อมย้ำเรื่องของความโปร่งใสในการประมูลรอบใหม่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงรายละเอียดกรณีปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการจัดสอบโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2567มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ว่าก่อนการลงนามสัญญานั้นมีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับปปช.ปปท.และบก.ปปป.เพื่อเข้ามาตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางและนำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียน
2: หลายคนที่พยายามเอาประเด็นทางการเมืองมาสร้างให้มันเกี่ยวข้องนะครับและโยงเข้าไปหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นผู้ยกเลิกสัญญานะครับถ้าทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ผมได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของมท.1ไม่ใช่ของรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสท.พิจารณา
0: สำหรับการจัดการประมูลรอบใหม่ที่ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี e-bidding ก็เพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานนั้นสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ชนะการประมูลยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่มีการล็อกสเปคหรือว่ากีดกันผู้ใดสำหรับการตรวจพบการทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ถือเป็นผลจากการทำงานของปปช.ที่กระทรวงมหาดไทยเชิญเข้ามาร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าทางกระทรวงไม่ได้มีเจตนาล้มการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตตามที่มีกระแสข่าวโจมตี
2: หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีการกระบวนการในการล้มการประมูลการจัดซื้อจ้างหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อเข้ามาโกงผมอยากจะตั้งคำถามว่าคนเนี่ยถ้ามันคิดจะเป็นโจรทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในการที่จะบอกว่ารับข้อมูลมาอย่างนั้นมีการกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับผมเคารพในข้อมูลในหลักในการให้ข้อมูลของท่านนะครับแต่ช่วยบอกมาทีเถอะว่ามันคืออะไรนำข้อมูลไปแจ้งปปช.ได้เลยครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบ

0: และพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
1: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตทันทีค่ะที่บริเวณหน้าบ้านพักขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจก็กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงค่ะคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนนะคะใช้อาวุธปืนยิงนายอัสมิงดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสที่บริเวณหน้าบ้านพักเสียชีวิตทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้นำกำลังพลเข้าตรวจสอบพร้อมกับประสานตำรวจสภ.รือซอและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมปฏิบัติการจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบร่างของนายอัสมิงถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดเจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานแล้วก็รอยนิ้วมือแฝงอย่างละเอียดขณะนี้ค่ะฝ่ายความมั่นคงยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อประเมินสถานการณ์และมูลเหตุจูงใจการก่อเหตุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
2: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรยายพิเศษให้ตำรวจจิตอาสาประชาสัมพันธ์ย้ำคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้สื่อเพื่อเตือนภัยไม่ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรยายพิเศษเรื่องตำรวจจิตอาสาในยุคดิจิทัลจริงเร็วชัดให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจประจำปี2569รุ่นที่3ทับ69โดยมีข้าราชการตำรวจจิตอาสาประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการจำนวน100นายรองเจรตำรวจแห่งชาติย้ำว่าตำรวจต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นการรักษากฎหมายและก็เป็นผู้สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์เพราะทุกนายถือเป็นผู้สื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็ตามต้องคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้สื่อเพื่อเตือนภัยไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพทุกรูปแบบและสร้างประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพร้อมย้ำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและเคารพสิทธิผู้อื่น
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: เศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าก็แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม Bangkok Business Summit 2026นะคะแสดงความพร้อมของประเทศไทยในทุกด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการเงินของภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบปาฐกถาพิเศษในการประชุมสุดยอดผู้นำ The BangkokBusiness Summit 2026จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกค่ะเวทีนี้ก็จะมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยและนักลงทุนทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายกรัฐมนตรียังประกาศความพร้อมของไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจผ่านแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4ด้านได้แก่สร้างพันธมิตรระหว่างประเทศการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และเพิ่มทักษะแรงงานผลักดันการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศสู่โอกาสการลงทุนและปรับมุมมองต่อสังคมผู้สูงอายุให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะถือเป็นโอกาสแสดงจุดแข็งของไทยทางภาคการอุตสาหกรรมฐานแรงงานที่มีประสบการณ์เครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนความพร้อมของไทยในการก้าวข้ามบทบาทเดิมจากฐานการผลิตสู่การเป็นพันธมิตรร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย
5: กรมทรัพย์สินทางปัญญาพา8ศิลปินไทยรุ่นใหม่พร้อมกับดาวรุ่งจากเวที Art Universe ร่วมงานเคียบโซ2026ที่เกาหลีใต้หวังเปิดตลาดเชื่อมต่อนักสะสมและแกลเลอรี่ระดับโลกต่อยอดงานสร้างสรรค์ไทยสู่สินทรัพย์เชิงพาณิชย์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นำศิลปินไทยเข้าร่วมงานเคียบโซ2026มหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้จัดต่อเนื่องมา24ปีแล้วโดยปีนี้มีแกลเลอรี่ชั้นนำกว่า175แห่งจาก18ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมสำหรับพื้นที่จัดแสดงของไทยนั้นใช้ธีม Thai Artists Without Borders นำเสนอผลงานของศิลปินไทยรุ่นใหม่8คนทั้งงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมและเซรามิกอาทิคุณวิสุทธิ์พรนิมิตเจ้าของคาแรคเตอร์น้องมะม่วงรวมถึงคุณนิสาสีคำดีผู้สร้างคาแรคเตอร์ Cry Baby ที่ได้รับความนิยมระดับโลกนอกจากนี้มีศิลปินหน้าใหม่อย่างคุณจุฑามณีดิโลกโสพลเจ้าของผลงานลูปซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ Art Universe เข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจ นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมยังระบุอีกว่าตลาดศิลปะไทยนั้นมีศักยภาพสูงโดยในปี2567มีมูลค่าสินทรัพย์งานศิลปะราว 24,000 ล้านบาทและมูลค่าซื้อขายประมาณ 1,400 ล้านบาทขณะที่ตลาดศิลปะเกาหลีใต้ในช่วงปี2568มีมูลค่าซื้อขายประมาณ 638,200 ล้านวอนหรือว่าราว 15,500 ล้านบาทการนำศิลปินไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะช่วยเปิดตลาดเชื่อมโยงศิลปินไทยกับนักสะสมแกลเลอรี่และก็เครือข่ายธุรกิจศิลปะทั่วโลกพร้อมกับยกระดับงานสร้างสรรค์ไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดต่างประเทศผู้สนใจสามารถชมผลงานได้ถึง6กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมโคเอ็กซ์กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี
4: SCBFM นะคะได้ประเมินเงินบาทอ่อนค่าในระยะสั้นจากสงครามอิหร่านภาษีนำเข้าส่วนต่างดอกเบี้ยไทยและสหรัฐก่อนที่จะมีโอกาสแข่งค่าขึ้นในช่วงปลายปีนะคะหากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวแล้วก็สงครามเริ่มคลี่คลายค่ะนายแพทริกปูเรียหัวหน้าสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะจะอยู่ในกรอบประมาณ 33.30 สตางค์ถึง 33.80 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐกังวลปัญหาเงินเฟ้อประกอบกับความเสี่ยงจากสงครามอิหร่านที่อาจรุนแรงขึ้นจนกดดันราคาน้ำมันให้ปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐที่ยังคงห่างกันมากนอกจากนี้มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐและโอกาสที่ดุลการค้าของไทยจะขาดดุลชั่วคราวอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงปลายปีเงินบาทก็จะมีโอกาสกลับมาแข็งค่าขึ้นโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่32.75สตางค์ถึง33.25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากการที่เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงซึ่งก็จะทำให้เฟดไม่จำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงความหวังว่าสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายและราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นจะเข้ามาช่วยพยุงภาพรวมดุลการค้าของไทยให้ดีขึ้น
5: ช่วงนี้มาดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับหุ้นในเอเชียกันก่อนนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 64,505 จุดเพิ่มขึ้น 179.36 จุดหางเซ็งฮ่องกงปิดที่ 25,326 จุดเพิ่มขึ้น 14.79 จุดและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,958.19 จุดเพิ่มขึ้น 16.80 จุดส่วนเซ็นเด็กของบ้านเรานะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกครับบวกไป 5.60 จุดยืนอยู่ที่ 1,580.67 จุดมูลค่าการซื้อขาย 38,000 กว่าล้านบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับที่ไนเม็กซ์ปิดที่ 91.03 เหรียญ3เซนต์เพิ่มขึ้น2เซนต์ Brent ที่ลอนดอนปิดที่ 95.47 เหรียญ47เซนต์ลดลง16เซนต์และดูไบปิดที่ 88.75 เหรียญ75เซนต์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนราคาทองคำในบ้านเราในเช้านี้นะครับปรับราคากันถึง10ครั้งด้วยกันนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,050 บาทขายออกบาทละ 69,250 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 67,674 บาทและขายออกบาทละ 70,050 บาท
4: สภาพอากาศบ้านเราวันนี้ภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีฝนตกหนักต้องระวังฝนตกสะสมเอาไว้ด้วยนะคะติดตามก็ได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ฟ้าเปิดแดดแรงแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ชะล่าใจไม่ได้นะคะพื้นที่เสี่ยงมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีนภายในคืนนี้ค่ะและมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนต้องเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดค่ะ
6: วันนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
5: ติดตามความเคลื่อนไหวสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NVT World Brief
7: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the midday edition of NVT World Brief right here on NVT and NVT World. Here with me, Tra Thirakosan.Bangkok City Hall and utility providers have clarified the existence of data centers.

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เชื่อได้ครับ
2: แต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐกับความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเวเนซุเอลานะคะซึ่งเขาเองก็มองว่าประเทศนี้ยังไม่พร้อมจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐย้ำอีกครั้งนะคะว่าเวเนซุเอลายังไม่พร้อมจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่แม้ว่าสหรัฐค่ะจะสามารถทำให้ประเทศนี้หลุดพ้นจากอำนาจเผด็จการของอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรมาได้พร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ทั่วไปในเวเนซุเอลาขณะนี้กำลังเป็นไปด้วยดีภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลรักษาการของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงของทรัมป์ก็มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐกับเวเนซุเอลาเพิ่งจะทำข้อตกลงร่วมกันให้สหรัฐเข้าไปควบคุมเรื่องของสิทธิและผลประโยชน์ในปริมาณสำรองน้ำมันดิบกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลหรือว่าคิดเป็น 20% ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลาซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทรัมป์ให้ความสำคัญกับการควบคุมทรัพยากรของเวเนซุเอลามากกว่าที่จะคืนประชาธิปไตยให้แก่ประเทศนี
1: ้ขณะเดียวกันที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลานางเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลากับนายคริสไลท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐที่เดินทางไปเยือนได้เป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีลงนามในข้อตกลงด้านน้ำมันดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยนางโรดริเกสได้แถลงย้ำอีกครั้งว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชาวเวเนซุเอลาได้ขณะที่นายไรท์ได้กล่าวว่ากำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะทะลุ2ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นทศวรรษนี้หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเมื่อครั้งที่รัฐบาลของนายมาดูโรบริหารเวเนซุเอลาอยู่วันเดียวกันนี้ผู้แทนบริษัทเชฟรอนของสหรัฐยังได้ทำข้อตกลงแยกต่างหากมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับเวเนซุเอลาด้วยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมอีก2แห่งของเวเนซุเอลาโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศนี้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่า2เท่าภายใน5ปี
0: นายปาโบกิโนรัฐมนตรีต่างประเทศของอาร์เจนตินาจะได้แสดงความเห็นคัดค้านต่อโครงการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทสัญชาติอังกฤษในบริเวณแอ่งน้ำรอบหมู่เกาะฟ็อกแลนด์ที่กำลังอยู่ภายใต้ข้อพิพาทด้านอธิปไตยกับอังกฤษเขาเห็นว่าอาร์เจนตินาควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวในทุกทิศทุกทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและทวงคืนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะแห่งนี้ทั้งนี้คำมติของสหประชาชาติเมื่อปีพ.ศ. 2508ได้ยอมรับว่าหมู่เกาะฟ็อกแลนด์คือพื้นที่พิพาทเรื่องอธิปไตยพร้อมทั้งเรียกร้องให้อาร์เจนตินากับอังกฤษหาทางออกร่วมกันอย่างสันติแต่แล้วค่ะเมื่อปี2525ก็เกิดการสู้รบระหว่าง2ประเทศนาน74วันทำให้อาร์เจนตินาสูญเสียทหารถึง649นายและอังกฤษอีก255นายโดยสงครามเนี่ยยุติลงโดยที่ไม่มีบทสรุปและทั้ง2ประเทศยังคงใช้การทูตในการเรียกร้องสิทธิ์
1: ยูกันดาประกาศตั้งชื่อน้ำมันดิบของประเทศที่จะเป็นสินค้าส่งออกในอนาคตว่าโพลสวีทโดยประธานาธิบดียูเวรีมูเซเวนีที่เดินทางไปทำพิธีเปิดแหล่งขุดเจาะแห่งใหม่1ใน2แห่งทางตะวันตกของประเทศได้กล่าวว่าทรัพยากรน้ำมันจะช่วยขับเคลื่อนและก็ผลักดันยูกันดาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมหาศาลสำหรับแหล่งน้ำมันแห่งใหม่2แห่งของยูกันดานั้นมีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของฝรั่งเศสและจีนเข้าดำเนินการขุดเจาะคาดกันว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่ยูกันดาจนแตะระดับสูงสุดที่ 230,000 บาร์เรลต่อวันและน่าจะสามารถส่งออกได้ภายในสิ้นปีนี้
0: โซเชียลมีเดียนะคะยังคงให้ความสนใจบ้านที่ถูกเรียกว่าเป็นบ้านปาฏิหาริย์นะคะเป็นหนึ่งในบ้านเพียงไม่กี่หลังที่รอดพ้นจากเหตุสึนามิช่องเขาหิมาลัยที่บริเวณชายแดนเนปาลค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธสัปดาห์ก่อนมาได้ภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้ทำให้เห็นถึงนาทีที่สมาชิกครอบครัวของบ้านหลังดังกล่าวนั้นขึ้นไปหลบภัยบนระเบียงชั้น2ในช่วงที่มีหนวนน้ำป่าไหลบ่าเข้ามาถาโถมเข้าซัดตัวบ้านอย่างรุนแรงแล้วก็หลังจากที่การสงบลงแล้วก็พบว่าบ้านหลังนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่อย่างมีสีสันท่ามกลางความเสียหายรายรอบที่อยู่ในสภาพที่จมโคลนสำหรับเหตุภัยพิบัติดังกล่าวค่ะมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,240 คนแล้วในจำนวนนี้21คนอยู่ในเขตปกครองตนเองที่เป็ดของจีนที่อยู่ติดกันแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก 4,800 คน
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลลงพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อตรวจเยี่ยมทหารและเขายืนกรานว่าจะไม่สั่งถอนทหารออกจากพื้นที่เนื่องจากต้องการปราบปรามกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นถือเป็นท่าทีเพิกเฉยของผู้นำอิสราเอลต่อความพยายามของผู้ไกลเกลี่ยที่ต้องการผลักดันแผนหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งระบุให้อิสราเอลนั้นต้องถอนทหารแต่นับเป็นครั้งแรกที่เนทันยาฮูได้ลงพื้นที่ฉนวนกาซานับจากที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสมีผลมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเนทันยาฮูยังบอกด้วยว่าเวลานี้อิสราเอลได้เข้าควบคุมพื้นที่ฉนวนกาซาไว้ 60% แล้วและเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้
0: ทางการอินโดนีเซียได้ประกาศยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟซินาบุงจากระดับ2เป็นระดับ3นะคะหลังจากที่เกิดการประทุครั้งแรกในรอบ5ปีพร้อมสั่งห้ามประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าใกล้รัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเฉพาะพื้นที่ด้านใต้และตะวันออกค่ะนอกจากนี้ยังเตือนผู้อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำที่มีต้นน้ำอยู่บนภูเขาไฟให้เฝ้าระวังอันตรายจากโคลนภูเขาไฟและการประทุระลอกใหม่ขณะที่ทาง

0: การจังหวัดกาโรได้สั่งปิดทะเลสาบเหล่ากาวาและหลังตั้งแคมป์โดยรอบอย่างไม่มีกำหนดทงนี้นะคะภูเขาไฟซินาบุงตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราเหนือแล้วก็ปะทุขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพ้นเท่าฐานพวยพุ่งสูงถึง 3,500 เมตรเท่าฐานยังได้แพร่กระจายไปทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ไกลถึง20กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่สถานีเฝ้าระวังภูเขาไฟซินาบุงชี้ว่าเป็นการปะทุครั้งใหญ่และอาจมีการปะทุรุนแรงยิ่งขึ้นตามมาทั้งนี้ภูเขาไฟซินาบุงเคยสงบมานานประมาณ400ปีนะคะก่อนกลับมาปะทุเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2553ต่อมาก็เกิดการปะทุครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปี2556ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน
1: อเล็กซ์คาร์ฟ CEO พาลองทีบริษัทพัฒนา AI ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลและกองทัพสหรัฐให้ความเห็นว่าการออกกฎใดๆเพื่อควบคุม AI นั้นเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ก็ชี้ว่าการปฏิบัติจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งโดยผู้ออกกฎนั้นควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทางเทคนิคแม่นยำเพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจก็จะทำให้การออกกฎต่างๆมีความเข้มงวดมากเกินไปหรือไม่ก็กว้างเกินไปซึ่งไม่เป็นผลดีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดด้านนวัตกรรม G20 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเชเปลฮิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐซึ่งเป็นการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญในการหาทางควบคุม AI ในรูปแบบที่เหมาะสมและทางเลือกใหม่แก่สหภาพยุโรปที่ควบคุมอย่างเข้มงวดจนเกินไป
0: BTS ค่ะศิลปิน K-POP จากเกาหลีใต้เปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของเวิลด์ทัวร์อารีรังโดยคอนเสิร์ตมีขึ้นที่สนามโซฟาสเตเดียมแล้วก็จะมีขึ้นทั้งสิ้น4รอบถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะถือว่าเป็นตารางทัวร์เมืองสุดท้ายในสหรัฐจากทั้งหมด10เมืองนะคะทีนี้เวิลด์ทัวร์ของ BTS นั้นมีการเปิดการแสดงทั้งสิ้น82รอบใน34เมืองทั้งในเอเชียอเมริกาเหนือยุโรปและก็ละตินอเมริกาด้วยตั๋วเข้าชมการแสดงในเกาหลีใต้อเมริกาเหนือและยุโรปถูกจำหน่ายจนหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์คุณปามค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมีแล้วสนใจครับวันนี
2: ้ก็เอเชียนเกมใกล้จะลงแข่งขันภายในเดือนหน้าแล้วนะครับฉะนั้นนักกีฬาไทยก็เตรียมความพร้อมนะ
1: เดือนนี้
2: เดือนนี้แล้วเขาเดือนนี้แล้ว
1: เดือนนี้แล้ว
2: เพราะว่าข้ามเดือนแล้วเพราะอีกเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองฉะนั้นนักกีฬาไทยก็เตรียมพร้อมหลังจากที่วอลเลย์บอลเพิ่งได้แชมป์ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นในเอเชียนเกมครับ
1: ครับ
2: ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของเอเชียนเกมรวมไปถึงเรื่องราวของวงการฟุตบอลนะครับมาดูเรื่องของแววสายสุนีจนะครับวีลแชร์ฟันดาบคนพิการของไทยครับยังยอดเยี่ยมครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาคนพิการไทยในพาราฟันดาบในคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เรียกว่าคุ้นชินกับเรื่องของเหรียญอยู่เป็นประจำนะฮะสำหรับพาราเกมนะครับสำหรับสายสุดีชนะนะครับในวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทยแต่เป็นการแข่งขันรายการที่พัทยาบ้านเรานะครับชื่อรายการว่าพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับในประเภทที่เห็นเป็นประเภทเอเป้นะครับบุคคลหญิงคลาส B ครับสายสุนีจนะครับนักฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยซึ่งบอกว่าเป็นระดับลีเจนด์และ
1: ครับผม
2: ระดับตำนานเลยนะครับผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับหลังจากที่ตอกย้ำความเป็นมือหนึ่งของโลกในคลาสของตัวเองด้วยการคว้า2เหรียญทองที่สองให้กับนักกีฬาไทยโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B ครับเป็นไปอย่างตึงเครียดแต่ว่าสายสุนีชนะต้องปะทะฝีมือกับคู่ปรับเก่าอย่างเอิ้นหลันซูครับนักกีฬาวิวชาฟันดาบจอมเก๋าจากจีน
5: เริ่มเกมทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างเปิดเกมแลกแต้มกันอย่างดุเดือดนะครับชนิดว่าแต้มต่อแต้มกันเลยทีเดียวและชิงจังหวะกันอย่างรัดกุมจนต้องยื้อมาถึงยกสุดท้ายก่อนที่ทางสายสุนีเนี่ยจะใช้ความนิ่งและจังหวะเข้าทำอันเด็ดขาดเฉือนเอาชนะไปได้10-9คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่3ของสายสุนีหลังก่อนหน้านี้นะครับคว้าเหรียญเงินจากดาบฟลอยประเภททีมและเหรียญทองแดงดาบฟลอยประเภทหญิงทำให้หลังจากผ่าน4วันครับทัพวีลแชร์ฟันดาบไทยคว้ามา2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสำหรับการแข่งขันพัทยา2026 Para Fencing World Cup ถือเป็นรายการระดับโลกนะครับสนามสุดท้ายของปีในการเก็บคะแนนสะสมโลก ซึ่งการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของสายสุนีเนี่ยนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วในฐานะเจ้าภาพยังสร้างความมั่นใจและเสริมคะแนนสะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศึกใหญ่ในระดับนานาชาติต่อไปครับรัชนกอินทนนท์และคู่พี่น้องนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเข้ารอบ2แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่เซินเจิ้นการแข่งขันแบดมินตันระดับเบอร์ทัวร์ซูเปอร์750ครับ China Master 2026ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ41ล้านบาทที่เซินเจิ้นประเทศจีนเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกครับเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ6ของรายการและเป็นมือวางอันดับ6ของโลกลงสนามพบกับตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไชนีสไทเปผลปรากฏว่าน้องเมย์เป็นฝ่ายทำได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนควบคุมจังหวะทั้งเกมรุกและเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะเป็นฝ่ายไล่ตบเอาชนะไปได้2เกมรวดครับ21ต่อ16และ21ต่อ14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเดวิดาซีฮักมือ34ของโลกจากอินเดียหรือคาโลยาน่านาวบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไป
2: ส่วนในประเภทหญิงคู่รอบแรกนะครับพี่น้องอันนากับมูนาครับนันทการแล้วก็เบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกชาวไทยพบกับคู่ของญี่ปุ่นครับคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะนะครับเป็นคู่มือ21ของโลกปรากฏว่าคู่พี่น้องสาวไทยครับอาศัยการประสานงานที่ยอดเยี่ยมใช้เวลา36นาทีเอาชนะไป2ต่อ0เกมครับ 21-19 แล้วก็ 21-12 ครับผ่านเข้ารอบ2ไปพบคู่ของมาเลเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ5ของรายการแล้วก็มือ5ของโลกดีกรีเจ้าของเหรียญเงินหญิงคู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2025
5: มาดูผลคู่อื่นครับใน China Master 2026นะครับประเภทชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัตสกุลมือ16ของโลกแพ้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1ต่อ2เกมครับ21ต่อ9 21ต่อ23และ16ต่อ21ประเภทคู่ผสมครับต้นคิดแซ่เฮงต้นรักแซ่เฮงคู่มือ87ของโลกแพ้กับดารุฟคาปิล่าและธานิชาคลาสโตมือ20ของโลกจากอินเดียไป0ต่อ2เกม8ต่อ21และ9ต่อ21ส่วนผลแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100ครับอินโดนีเซียมาสเตอร์2026แข่งขันกันที่อินโดนีเซียรอบแรกประเภทหญิงคู่นะครับออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาโสภิตาเวดเลอร์คู่มือ6ของโลกครับชนะทางฟานกาหยันกับเหลียงซื่อล็อกนะครับจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม21ต่อ6และ21ต่อ10ครับ
2: ไปดูที่เทนนิสกันบ้างนะครับทางน้องใหม่ครับอนัญชยาสว่างแก้วครับน่าเสียดายตกรอบ2ใน Grand Slam US Open ครับการแข่งขัน US Open 2026ครับเป็นทัวร์นาเมนต์ Grand Slam ลำดับสุดท้ายของปีครับก็แข่งกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ครับทางมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกเจอกับเนล่าเฟอร์นันเดสครับมือวางอันดับ31ของรายการแล้วก็รองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาก็ถือว่าเจอศึกหนักเลย
5: ครับ
2: เริ่มเซตแรกครับทางมนัญชยาตกเป็นฝ่ายตามห่างถึง3เกมแม้พยายามไล่มาแล้วแต่ไม่ทันครับแต่ก็แพ้แบบสูสีนะครับ
5: ครับ
2: 4ต่อ6จากนั้นเนี่ยเซตต่อมามนัญชยายิ่งเล่นยิ่งเป็นรองครับเรื่องของความกดดันด้วยสุดท้ายเซตเนี้ยแพ้ขาดลอยเลย1ต่อ6ทำให้แพ้ไป0ต่อ2เซต4ต่อ6แล้วก็1ต่อ6หยุดเส้นทางไว้เพียงแค่รอบที่2อย่างไรก็ตามครับก็ทางน้องใหม่เนี่ยได้รับเงินรางวัลไป 190,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.3 ล้านบาทเลยนะครับ ส่วนฟอนเดสเนี่ยผ่านเข้ารอบ3ไปเจอศึกหนักครับไปเจอกับเจสสิก้าเปกูล่านักขวดเจ้าถิ่นดีกรีมือ3ของโลกต่อไป
5: มาดูหญิงเดี่ยวรอบที่2อีกคู่หนึ่งนะครับลาลานาธาราฤดีครับมือ76ของโลกแพ้ให้กับลินดานอสโความือ6ของโลกจากเช็กเกียนะครับมิสเตอร์เพรสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่5ลุ้นเพิ่มอีก4เหรียญทองจากเทคบอลและอีสปอร์ตครับ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อที่จะแถลงความพร้อมนะครับนักกีฬาไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมชิงชัยที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้ครับที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5โดยมี6สมาคมกีฬาเข้าร่วมครับประกอบไปด้วยฮอกกี้มวยสากลเบรกกิ้งลีลาดมวยปล้ำนะครับอีสปอร์ตและเทคบอลโดยมี

0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเผยว่าครั้งนี้เนี่ยส่งไปทั้งหมด11รุ่นเป็นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นหากจับฉลากดีมีลุ้นเหรียญรางวัลครับส่วนภาพรวมทีมมวยเนี่ยเชื่อว่ามีลุ้นเหรียญแน่นอนและหวังเยอะกับทีมมวยหญิงครับ
1: ก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดหน่อยตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอยู่เต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที่
2: ก็ด้านพลตรีหญิงปรียพัฒน์จรัญพงศ์ครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเผยว่าครั้งนี้เนี่ยส่งนักกีฬาแข่งขัน5คนสำหรับ3อีเวนต์ครับก็มีคู่หญิงคู่ชายแล้วก็คู่ผสมแน่นอนฮะโอ้เราเก่งอยู่แล้วนะครับมีดีกรีเป็นแชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยมีแรงกิ้งเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมนะครับและแน่นอนเมื่อเป็นที่1เนี่ยเราหวังจะคว้าทั้ง3เหรียญทองครับ
3: สำหรับการเตรียมตัวฝึกซ้อมของเราเราก็คือเก็บตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะชั้น3นะคะก็มีซ้อมตามตารางของที่นักเสริมสร้างของเราได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีแบ่งครึ่งๆระหว่างการฝึกซ้อมลงสนามนะคะเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะได้พร้อม 100% ในการแข่งขันรอบนี้ค่ะร่างกายของนักกีฬาก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
0: ต่อด้วยนายพานุพงศ์องคุณารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเราส่งแข่ง7อีเวนต์ครับโดยประเภทเกมต่อสู้ไทยมีนักกีฬาแชมป์โลกส่วนอีฟุตบอลเนี่ยมีแชมป์โลกอยู่หลายสมัยคาดหวังเหรียญทองได้นะครับอย่างไรก็ดีทั้ง7อีเวนต์เนี่ยถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นและจีนมีรุ่นเหรียญทั้งหมดครับคาดหวัง1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยความหวังก็คืออีฟุตบอลนั่นเองครับ
2: ขณะที่ราชศักดิ์วงเงินครับผู้จัดการทีมผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยถึงนักกีฬา Breaking ไทยครับซ้อมกันอยู่ตลอดนะครับล่าสุดได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดง4เกมแต่ใน Asian Games ครั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหรียญเงินโอลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีจีนเกาหลีใต้ที่เป็นคู่แข่งสำคัญครับก็เชื่อว่าวันแข่งจริงอาจจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงได้
0: ทางด้านกีฬามวยปล้ำนะครับโดยเลขาธิการสมาคมนายพิชานประยุรรัตน์เผยว่าเอเชียนเกม2026มีชิงกัน4ประเภทไทยส่งไป2ประเภทครับคือเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนด้วยกันนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งไปตั้งความหวังสูงสุดเหรียญทองแดงครับจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลกรัม
2: ก็สรุปความหวัง6สมาคมกีฬานะครับตั้งเป้ารวม4เหรียญทองจากทางเทคบอล3เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้าเหรียญทองแดงครับมวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัล Breaking หรือว่าลีลาศลุ้นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงแล้วก็ฮอกกี้ครับหวังอันดับ5จากทีมหญิงแล้วก็อันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกมไปทั้งหมด5ครั้งรวม39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวมตอนนี้คือ14เหรียญทองครับยังอยู่ที่เอเชียนเกมนะฝ่ายจัดการแข่งขันของกีฬาเอเชียนเกมไอจีและก็นาโกย่า2026บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสหวังลบล้างภาพลักษณ์คอร์รัปชันแล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้เป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ

มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นบททดสอบสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระตือรือร้นใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นใบเบิกทางสู่การกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับโลกอีกครั้งในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอตัวจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวอีเวนต์ใหญ่ในอดีตอย่างโอลิมปิกโตเกียว2020ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในการเดินหน้าจัดแข่งขันท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และงบประมาณบานปลายขณะเดียวกัน

0: ล้มเหลวในการบิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซัปโปโรวินเทอร์โอลิมปิกเพราะตรวจพบทุจริตในการคัดเลือกผู้สนับสนุนและหัวประมูลเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ชนะงานของรัฐเหตุการณ์อื้อฉาวในอดีตเป็นสิ่งที่ทางการญี่ปุ่นไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยอีกครั้งจึงได้วางมาตรการอย่างรัดกุมในการดำเนินการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลกเริ่มที่กรีธาชิงแชมป์โลกโตเกียว2025ฝ่ายจัดงานบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งสัญญารวมทั้งกระบวนการคัดเลือกผู้สนับสนุนและจัดจ้างบริษัทส่งผลให้รายได้และเงินบริจาคทะลุ 4,000 ล้านเยนมากกว่าที่คาดการไว้ที่ 1,000 ล้านเยนขณะที่ใช้งบจากภาครัฐกรุงโตเกียว 1,600 ล้านเยนต่ำกว่าที่คาดไว้และจากการที่เมืองมิลานจับมือคอติน่าร่วมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวช่วยประหยัดงบได้มากกว่าเมืองเจ้าภาพเดียวไอจินาโกย่าที่กังวลเรื่องงบประมาณจึงนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จมาจัดแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของทางเจ้าภาพหนึ่งในหนทางรัดเข็มขัดก็คือการไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยใช้เรือสำราญเทียบท่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักแต่อย่างไรก็ตามค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ตัวสูงขึ้นบวกกับภาวะเงินเฟ้อทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งเอเชียนเกมส์และพาราเกมส์พุ่งทะยานถึง 370,000 ล้านเยนหรือเท่ากับ 77,000 ล้านบาทสูงกว่าเดิมถึง3เท่าตัวทั้งนี้จะมีงบอุดหนุนจากรัฐบาลมาช่วยอีก 13,600 ล้านเยนรวมทั้งเงินรายได้จากสปอนเซอร์และค่าตั๋วตลอดจนงบประมาณของเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิบริษัทเอกชนกว่า50แห่งร่วมสนับสนุนขณะเดียวกันยอดจองตั๋วเข้าชมการแข่งขันในการเปิดจำหน่ายช่วงแรกมีแนวโน้มที่ดีบางอีเวนต์บัตรขายหมดไปแล้วทางการญี่ปุ่นประกาศชัดเจนหากเราไม่ประสบความสำเร็จในการจัดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็เลิกหวังที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้คือกอบกู้ความยุติธรรมและการบริหารที่มั่นคงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศญี่ปุ่นนิติพันธ์สมบุตรรายงานครับ
1: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาของ NBT ด้วยนะครับมาต่อกันที่สมาคมฟุตบอลครับประกาศรายชื่อฟุตบอลชายชุดเอเชียนเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่15กันยายนจนถึง3ตุลาคมครับที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนรายการดังกล่าวครับฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปครับ
2: ก็รายชื่อผู้สับประตูนะฮะหลักๆก็มีสรวัตรโพสมันนี่น่าจะเป็นมือหนึ่งนะชลพัฒน์บุญเลิศนะครับศิรวุฒิวงเรือนคำนะครับกองหลังมีอัตพลแสงทองครับวิชันอินทรามพิชิตชัยเสียนกระโทกชลพัฒน์บัวพันธ์ชนนธรรมาครับนาธานเจมส์ธีกวินจันทร์ศรีอุชมาเทียงคามแล้วก็พลเอกมณีกรนะครับกองกลางก็มีกิตติพัฒน์แสงสวัสดิ์ครับปฏิพันธ์ชัยโพเทพสิทธาบุญล่าธนกิจโชติเมืองปักปริพันธ์วงศาศิรภพวันดีแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เหลาส่วนกองหน้าก็นำโดยยศกรบุรพาครับเจฮานาฟี่มามะนะครับธนาวุฒิโพชัยแล้วก็วรวุฒิน้อยศรี
1: โดยนักฟุตบอลทีมชาติไทยจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนเวลาบ่ายโมงตรงครับและจะทำการฝึกซ้อมที่ BGTC จนถึงวันที่12กันยายนและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นวันที่13กันยายนโดยโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเริ่มนัดแรกวันที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาครับไทยจะเจอกับคีกิสถาน20กันยายนเวลา14นาฬิกาเจอกับฮ่องกงและ23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ
2: ไปดูที่ฟุตบอลอิตาลีครับอูดิเนเซ่ครับเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซีย2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ3ของโคปาอิตาลีครับเป็นฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับอูดิเนเซ่พบกับเวเนเซียครับอันดับ7เจอกับอันดับ19ก็เริ่มต้นเกมเป็นเวเนเซียขึ้นนำก่อน 1-0 จากจังหวะชุลมุนหน้าประตูครับบอลมาเข้าทางริซี่ซากราโดยิงเข้าไปนะครับจากนั้นนาที34อูดิเนเซ่ตีเสมอ 1-1 ครับฮวนอาริซาล่านะครับเปิดมาให้กับทางด้านของวาคุนบาโยหม่งเข้าไปครับจบครึ่งแรกสกอร์นี้นะครับ1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาที53ครับอูดิมาได้ประตูชัยครับจากวาคุนบาโยคน

0: เดิมจบเกมก็เลยทำให้อูดิชนะเวเนเซีย 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบ3ในฟุตบอลโคปาอิตาเลียต่อไปและนี่คือทั้งหมดครับของกีฬาข่าวกีฬาภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้จะพาไปดูภาพเทศกาลลาโตมาติน่าหรือว่าเทศกาลป่ามะเขือเทศนะคะที่หมู่บ้านในเมืองปูโยนค่ะจังหวัดบาเลนเซียประเทศสเปนเป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหาคมค่ะ
0: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

รัฐบาลเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเน้นการเยียวยาที่รวดเร็วครอบคลุมและลดขั้นตอนเอกสารให้มากที่สุดพร้อมให้หน่วยงานลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะพบกับเรา2คนค่ะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทละภรดากันเกตนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับน้องยานัทครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ค่ะและคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์ของเรานะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นผ่านหน้าจอนี้ค่ะก็เข้าไปเลือกชมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆของ NBTX ค่ะ TikTok Instagram YouTube Facebook นะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางพิเศษ NBT Plus ที่ขึ้นผ่านหน้าจอด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมวันนี้ NBT รวมใจอยากจะโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์นะคะ022756848 022756848และที่เบอร์มือถือนะคะ0626056609ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาเย็นๆเลยค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางพิเศษนะคะ Facebook ของพี่ถนอมอ่อนเกตพลอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะ
0: ครับก็จะเป็นช่องทางในการรับชมแล้วก็ร้องทุกข์ผ่าน NBT ของเรานั่นเองนะครับเริ่มต้นรายการในช่วงแรกนะครับเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับมาเล่ามาบอกให้คุณทุกท่านได้ทราบได้ติดตามไปพร้อมๆกันว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับวันนี้เราได้เห็นสีสันบรรยากาศแล้วก็มีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่วันอาทิตย์ใช่ไหม
1: วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
0: อาทิตย์จันทร์มาถึงวันอังคารวันนี้วันพุธ4วันนี่ยังไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาขัดความสุขจากการที่นักวอลเลย์บอลสาวไทยเราชนะมาได
1: ้ใช่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งภาพประวัติศาสตร์และการสร้างรอยยิ้มเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเช้าค่ะพี่ถนอมที่ทำเนียบรัฐบาลเขาก็มีภาพความประทับใจนะคะเพราะว่านักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็เข้าไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเปิดห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้า
0: ใครนำมาเนี่ยดูหน้าและใครนำมาเนี่ยหนูแป้นใช่ไหม
1: ค่ะ

0: ปียนุชแป้นน้อยนะครับคนนี้น้องพิมพิชยาใช่ไหม
1: พี่ถนอมนี่คือตัวจริงในการรับชมเลยนะคะเนี่ย
0: ก็เชิญชอบเชิญชมนะครับเพราะว่าคือเวลามีการแข่งขันนี่มีทั้งที่ดูและไม่กล้าดู
1: ทำไมคะทำไมถึงไม่กล้าดู
0: คือถ้าไม่กล้าดูก็คือว่ากลัวเขาจะแพ้ไง
1: อ๋อมันก็เราก็จะรู้สึกนิดนึงน้อย
0: แล้วก็จะถ้าแข่งกลางคืนนะถ้าเล่นแพ้แล้วนอนกลางคืนก็นอนไม่หลับอีกนะ
1: เพราะว่ามันตื่นเต้น
0: มันเสียดายเสียใจ
1: มันแบบอีกนิดเดียวแต่ตอนนี้เราดีใจแล้ว
0: แต่ว่าตอนที่ตบตีกับญี่ปุ่นและจีนเนี่ยมีความมั่นใจอยู่ในใจลึกๆว่าพวกเธอไม่น่าแพ้นะ
1: ทีมเวิร์กดี
0: แล้วยิ่งไปดูสถิติดูประวัติเนี่ยทีมชาติไทยเวลาตีกับญี่ปุ่นกับจีนไทยกับญี่ปุ่นนี่ตัวเนี่ยไม่ได้สูงต่ำกันไปกว่ากันเลย
1: ประเทศเอเชียเนี่ยก็ยังตัวไล่เลี่ยกันอยู
0: ่นะครับแล้วในแมตช์สำคัญเนี่ยไทยชนะญี่ปุ่นนะในแมตช์สำคัญน
1: ะ
0: แต่ถ้าแมตช์ในการแข่งขันจัดอันดับเนี่ยเราจะแพ้ก็ตลอดเลยแต่ว่าพอแมตช์ชี้ชะตาว่าจะเป็นแชมป์หรือว่าจะไปชิงแชมป์เนี่ยเราชนะเขามาตลอดในญี่ปุ่นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จีนก็เหมือนกันจีนนี่ความสูงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าแขนนักกีฬาของจีนเนี่ยยาวเท่ากับนักกีฬาขาย
1: าวมากตัวก็สูงเดี๋ยวนี้ค่ะคนจีน
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แชมป์เอเชียแล้วก็ได้ไปโอลิมปิก2028เนาะ
1: ค่ะ
0: ส่วนวอลเลย์บอลโลกนั้นได้ไปแน่นอนอยู่แล้ว2027ที่อเมริกาเช่นเดียวกันก็พากันเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีเสียงก็ปล่อยเสียงมาด้วยก็ได้ครับจะได้เห็นสีสันบรรยากาศเนาะนี่ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก้องศักดิ์ยอดมณีท่านก็จะหมดวาระ30กันยายนนี้แล้วนะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านปลัดกระทรวงท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนสื่อมวลชน
0: ก็ให้ดูเป็นสีสันนะครับ
1: ค่ะอย่างที่เราเห็นก่อนหน้ามีท่านนายก
3: ได้แสดงความขอบคุณต่อท่านนายกในการมอบลูกฟุตบอลพร้อมอะไร
0: วันนี้มอบเงินนะวันนี้เงินทั้งหมดนี่ที่มีการมอบเนี่ยนะ14ล้านนะ
1: 14.76 ล้านบาทค่ะพี่น้อง
0: นะครับ
1: แล้วก็นักกีฬาเนี่ยก็จะได้นักกีฬามี14คนได้คนละ 600,000 บาทนะ
0: ครับแล้วก็เงินก็เข้าบัญชีวันนี้เลยที่ทำเนียบ
1: คือเรียกได้ว่าท่านนายกกดปุ่มปุ๊บเงินเข้าทันที
0: เงินเข้าเลย
1: อ่
0: ะ
1: โอนไวทันทีนะคะ
0: พอไปวางลูกฟุตบอลวอลเลย์บอลบนปุ่มเนี่ยนะนะครับถ้ามีภาพตรงนั้นให้เห็นก็จะเห็นชัดเจนนะครับพอวางเสร็จปั๊บนี่เงินก็เด้งเข้าโทรศัพท์มือถือของทุกคนเลยอันนี้ก็มีสปอนเซอร์ก็มอบด้วยนะ
1: ค่ะ
0: รวมแล้วก็เท่าไหร่14ล้าน
1: 14.76 ล้านบาท
0: ครับ
1: ก็เข้ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็นักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชคือต้องบอกว่าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันที่เกิดภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี
0: ้ครับก็เป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยเนาะน้องๆนักกีฬาแต่ว่าต้องไม่ลืมนะถ้าไปดูเบื้องหลังเนี่ยนะครับจากที่ท่านนายกสมาคมวอลเลย์บอลนะครับท่านได้ให้ความเห็นเอาไว้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คือทีมวอลเลย์บอลของไทยเนี่ยเราตั้งเป้าที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยตั้งแต่ปี2540ตั้งเป้าแต่ปี40แล้วก็คิดว่าโอลิมปิกที่เอเธนส์ที่กรีซเนี่ยเราต้องได้ไปคือปี47
1: ค่ะ
0: 40ตั้งเป้าไป7ปีต้องได้ไปปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราเกือบจะได้ไปเราแพ้เกาหลีใต้ในบ้านไม่ได้ไปญี่ปุ่นไปแพ้เราก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วในที่สุดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าโอกาสจะมาถึงแล้วนะครับ
1: ก็สำเร็จนะคะในวันนี้แล้วก็จากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เห็นก็คือท่านนายกเนี่ยมีการเดาะลูกบอลเล่ด้วยลูกบอลเล่นะร่วมกับคุณชมพู่เป็นภาพแห่งความประทับใจมากๆนะคะ
0: ครับ
1: คือท่านนายกก็แอบแซวนิดนึงด้วยนะคะพี่ถนอมว่าทางด้านของนักวอลเลย์บอลเนี่ยได้สร้างสีสันแล้วก็ทำให้ช่วงนี้ไม่มีใครว่ารัฐบาลเลยนะ
0: เพราะว่าทุกคนช่วยโพสต์ช่วยเชียร์นะถ้าว่างปั๊บด่ารัฐบาลปุ๊บเลยประมาณนั้นน่ะนะทีนี้คนก็มาเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลอยู่ใช่ไหมมีความสุขใช่ไหมก็ไม่ได้โพสต์ว่ารัฐบาลนายกก็แซวตัวเองนะเนี่ย
1: ก็ดูเป็นสีสันนะ
0: เนี่ยพอวางปุ่มตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ย

0: เงินก็เด้งเข้าบัญชีของนักกีฬาทุกคนเลยนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกทรงศักดิ์และก็ท่านรัฐมนตรีนะครับที่ดูทางด้านการกีฬานะฮะก็เป็นสีสันบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลชื่นมื่นครับวันนี้นะครับความสุขของคนไทยแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องๆและทีมงานสมาคมวอลเลย์บอลทุกคนเลยเพราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันหมายถึงทั้งสมาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วที่เราเห็นรำกลองยาวมาเมื่อสักครู่นี้กองเชียร์ไง
1: คือกองเชียร์เขาไปทุกที่นะคะที่เราเห็นกันเนี่ยนักกีฬาก็ได้รับกำลังใจที่ดี
0: แล้วกองเชียร์กองเชียร์ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้มีสปอนเซอร์สนับสนุนเขาบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะมีแต่ตอนยุคแรกๆเนี่ยกองเชียร์ต้องหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปเองซื้อตั๋วไปเองซื้อตั๋วเข้าไปชมในสนามเองทุกอย่างแล้วก็ไปอาศัยตีสนิทเอากับนักกีฬาแล้วก็ไปนอนกับนักกีฬาบ้างตรงไหนก็นอนได
1: ้คือต้องบอกว่าใจรักจริงๆนะคะแบบนั้นนะ
0: นะครับแล้วท้ายที่สุดก็เข้าใจว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ก็ช่วยทำให้เขาได้ไปสร้างสีสันและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่กำลังแข่งอ่ะกำลังเพียงพร้ำเขาอยู่เนี่ยหันไปเจอทีมเชียร์เนี่ยมันมีความสุขนะ
1: 3คนนะแต่ว่าเสียงนี่คือพลังมาก
0: อันนี้
1: บางท่านนี่เห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะพี่ถนน
0: อันนี้พี่จำชื่อแกไม่ได้แต่ฉายาก็แขนควง
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกท่านนึงที่ประจำเลยนะเมื่อก่อนเล่นตลกนะนะครับเมื่อก่อนเล่นตลกเดี๋ยวนี้แต่ว่าไม่ได้ไปที่ทำเนียบเขาจะว่าไปเชียร์กีฬาฟันดาบอยู
1: ่
0: นะครับผู้หญิงแล้วก็น้าถั่วและนี่ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกัน
1: เมื่อก่อนก็จะเห็นกันบ่อยๆนะคะก็ช่วงนี้เดี๋ยวทางด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลก็จะมีการเตรียมตัวไปเอเชียนเกมต่อไปนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับเอเชียนเกมก็ที่ประเทศญี่ปุ่นเนา
1: ะ
0: นะครับก็เดือนนี้แล้วไม่ใช่เหรอ
1: เดือนนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาร่วม
0: รุ้
1: นร่วมเชียร์กันนะคะคุณผู้ชมติดตามได้ที่ NBT ของเราค่ะ
0: มาดูอีกเรื่องนึงนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนะครับจากสิงคโปร์ก็ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยยังไม่เป็นทางการนะรีทรีตยังไม่เป็นทางการมีการประชุมนะครับแต่ว่าสีสันบรรยากาศนะครับก็คึกคักทีเดียวนะครับต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลมีสีสันตั้งแต่การมอบปีก
1: มิกกี้
0: ปีกมิกกี้
1: เป็นปีกบินคือเราอย่างที่เราทราบกันดีว่าน
0: ักบิน
1: คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยชื่นชอบการบินมาก
0: ๆ
1: ทางด้านของนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็มีการนำมามอบให
0: ้ท่านรู้เนี่ยท่านนายกเป็นนักบินนะครับมอบปีกของสิงคโปร์ให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ก็มีสีสันบรรยากาศคลื่นนะนะครับมีการเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตเอาดนตรีมาเป็นตัวเชื่อมประสานนะ
1: เขาเรียกว่าดนตรีไม่มีพรมแดนกั้นไหมคะ
0: ไม่มีพรมแดน
1: ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการร้องเพลงนะเมื่อคืนแล้วท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็เล่นกีตาร์
0: เล่นกีตาร์
1: คู่กัน
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนมาเลเซียนะตอนที่ไปมาเลเซียนะนายกอนุทินกับนายกอาวาเนี่ยร้องเพลงด้วยกันร้องเพลงด้วยกันที่นี่นายกสิงคโปร์มานี่เล่นดนตรีเล่นกีตาร์นะนายกก็ร้องนะครับ
1: คือเรียกว่าทุกรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีผู้นำมาเนี่ยต้องได้ร่วมกันร้องเพลงนะ
0: ครับ
1: สักหนึ่งบทเพลง
0: นายกไปจีนก็ร้องเพลงจีนจำได้ไหม
1: ค่ะคือนายกต้องบอกว่าเก่งรอบด้านจริงๆนะคะ
0: ก็ดนตรีเล่นได้หลายอย่างเล่นได้หลายชนิดเลยทั้งเครื่องตีเครื่องเป่าเครื่องดีดนะครับก็ถือว่ามีความสามารถพิเศษท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ร้องเพลงด้วยเนี่ยน่าจะไปอเมริกันก็ทะเล่นกันนะ
1: ไปแข่งกับน้องเนเน่ได้เลยนะ
0: ไม่ต้องแข่งกับน้องเนเน่เนี่ยไปแข่งรอบใหม่เลย
1: ตั้งรอบให้ใหม่เลย
0: นะอันนี้ก็เป็นสีสันเป็นบรรยากาศนะครับการหารือล่ะครับเมื่อวานนี้น้องยานะครับได้มีข้อตกลงอะไรยังไงกันบ้าง
1: เมื่อวานนี้ก็จะมีเกี่ยวกับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบเต็มรูปแบบผ่าน4เสาหลักเลยนะคะคุณผู้ชมคือก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมระหว่าง2ประเทศนะคะ Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นั่นเองในรอบ11ปีนะคะในส่วนของ4เสาหลักที่เราได้พูดไปเสาหลักที่1เนี่ยเรื่องของพลังงานอาหารและสิ่งแวดล้อมก็จะมีเน้นการซื้อขายพลังงานสะอาดการขยายผลโครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์และความร่วมมือด้านคาร์บอนเครดิตค่ะ
0: ครับ
1: เสาหลักที่2เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การลงทุนและดิจิทัลนะคะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมถึงการพัฒนาต่อยอดระบบชำระเงินข้ามพรมแดนแบบพร้อมเพย์แล้วก็เพย์นาวแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะพร้อมหนุนไทยเนี่ยเข้าเป็น OECD ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ไปเสาหลักที่3เป็นเรื่องของความมั่นคงกับกลาโหมค่ะทั้ง2ประเทศร่วมมือการจะปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งสร้างความเดือดร้อนในวงกว้างมากๆก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงไซเบอร์ร่วมกันเสาหลักที่4ค่ะคือความร่วมมือทางภูมิภาคก็จะมีการเตรียมความพร้อมร่วมกันในโอกาสที่สิงคโปร์เขาก็จะเป็นเจ้าภาพอาเซียนด้วยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงค่ะ
0: ครับสิงคโปร์เนี่ยถ้าย้อนรอยถอยหลังไปนะครับเป็นเกาะหนึ่งของประเทศมาเลเซียแต่ด้วยความที่คนที่เกิดที่เกาะนี้นะครับมีความรู้มีความสามารถโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้ผมจำชื่อท่านไม่ได้น
1: ะ
0: ก็เลยถูกขับออกไปอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไปตั้งประเทศใหม่เอง
0: ก็เลยต้องไปตั้งประเทศใหม่อ่ะไม่งั้นแกก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นนายกของมาเลเซียในขณะนั้นเนี่ยนะครับเกรงว่าผู้นี้แหละจะขึ้นมาเป็นผู้นำสุดท้ายก็สิงคโปร์ก็ไปเป็น
1: ตั้งประเทศแซงหน้าเลยนะคะ
0: แซงไปไกลลิบเลยนะครับแล้วก็จากการพัฒนาความรู้นี่แหละครับน
1: ะ
0: ความรู้ของเด็กของเยาวชนนะครับแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตทุกครั้งที่มีการสำรวจระดับนานาชาติเนี่ยนะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสในลำดับต้นๆของโลกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีฝ่ายค้านแต่ฝ่ายค้าน3คน4คนเลือกตั้งก็ได้3คน4คนก็เป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวมาโดยตลอดนะครับไม่ต้องมีรัฐบาลผสมและสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากแล้วการมาลงทุนในประเทศไทยของสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเหมือนบางประเทศที่มาลงทุนเลยทั้งมลพิษทั้งทุนเทาทั้งอะไรที่สารพัดเลยธนาคารสัญชาติไทยเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพอไปดูไส้ในจะเห็นว่า
1: หุ้นส่วนเนาะ
0: หุ้นส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยสิงคโปร
1: ์
0: ส่วนใหญ่เลยชื่อไทยนะแต่ว่าสิงคโปร์ถือหุ้นนะครับเยอะเลยปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ชื่อว่าประเทศไทยเป็นบ้านที่สองของคนสิงคโปร์อ่ะ
1: คือมันบินไปกลับแป๊บเดียวมาทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราไปช่วงถามมาตอบไปกันหน่อยค่ะติดตามประเด็นเกี่ยวกับ Data Center กันค่ะ

0: สู่ช่วงของถามมาตอบไปนะคะต้องบอกว่ากระแสดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยตอนนี้เรื่องของ AI มาแรงมากๆแล้วก็ประเทศไทยเองถือว่าเนื้อหอมสำหรับนักลงทุนทั้งหลายที่จะเข้ามาแต่เรื่องของข้อดีข้อเสียหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของการตั้ง Data Center อย่างที่เมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครแล้วค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยทางรัฐบาลไทยเราก็เชิญชวนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต่างชาติสนใจที่จะมาลงทุนก็คือ Data Center ทีนี้พอมาลงทุน Data Center ในประเทศไทยแล้วพอไปดูไส้ในเนี่ยนะครับปรากฏว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยครับมันใช้ไฟใช้น้ำใช้พลังงานอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของกรอบนะครับว่าเขาจะมาลงทุนได้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางโฆษกกระทรวงพลังงานคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะครับจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณฝนสวัสดีพี่ถนอมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: วันนี้น้องยานัทมาครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับยานัทครับ
1: ครับก็อยากให้ผมคือเมื่อสัก 3-4 วันก่อนที่จะเป็นข่าวหนาหูเนี่ยนะครับผมได้โพสต์ข้อความไปข้อความหนึ่งบอกว่าอยากให้กรุงเทพมหานครกับรัฐบาลเนี่ยช่วยทำความเข้าใจเรื่อง Data Center นะครับให้กับประชาชนเพราะว่ามีทั้งผู้รู้และผู้ไม่รู้แล้วเกิดข้อกังวลว่ามีการมาตั้ง Data Center ที่โน่นที่นี่ที่นั่นแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงไหมเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีดีอีท่านก็ออกมารับลูกเรื่องนี้แล้วก็ทางกระทรวงพลังงานนะครับที่ดูแลเรื่องพลังงานเรื่องนี้โดยตรงเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจสอบที่มีการร้องเรียนของชาวบ้านท่านโฆษกครับเรื่องนี้ Data Center คืออะไรให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะ
2: ได้เลยครับก็ทุกวันนี้นะครับตอนที่เราไถมือถือกันแบบพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะการไถใช้ AI เป็นต้นนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะครับว่าคำตอบที่เขาได้มาเนี่ยมาจากไหนถูกไหมครับเรากดพิมพ์ไปเนี่ยนะครับสุดท้ายข้อมูลเหล่านี้นะครับจะวิ่งเข้าไปในศูนย์รวมข้อมูลแล้วก็ประเมินผลก็คือเขาเรียกว่า data center เนี่ยครับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่มีพวกชิปต่างๆนะครับเซมิคอนดักเตอร์ประมวลผลนะครับในฝั่งของบริษัทต่างๆเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าแอปสีอะไรต่างๆนี่ครับเขาจะไปรวมกันอยู่ในนี้นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งธุรกิจเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วไม่อยากให้มองเป็นภาพลบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าก็มีคุณประโยชน์ในเรื่องของการเสริมอุตสาหกรรมใหม่นะครับไม่ว่า AI เรื่องของการผลิตชิปการผลิตพัฒนาคนนะครับแต่ว่ามันก็ตามมาด้วยเหมือนเป็นดาบสองคนนะครับ
1: ครับ
2: พี่ถนอมครับก็คือมีด้านดีก็ต้องมีด้านแย่นะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนที่อาจจะมีผลกระทบไม่ดีนักก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรไฟแล้วก็ทรัพยากรน้ำนะครับรวมถึงเรื่องของมลพิษต่างๆที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับที่ได้รับผลกระทบประเทศมหาอำนาจเจ้าของเทคโนโลยีเองอย่างอเมริกาตอนปัจจุบันนี้นะครับเขาก็มีปัญหามากนะครับโดยเฉพาะของเรื่องค่าไฟที่พุ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่าอย่างน้อยรัฐบาลนะครับนายกอนุทินนะครับทางกระทรวงพลังงานตอนนี้เราได้มีการล็อกแล้วนะครับเรื่องของไปตั้งมิเตอร์ประเภทที่9ที่เรียกว่าบัญชีมิเตอร์ของกลุ่มผู้ประกอบการ Data Center โดยเฉพาะนะครับไม่ให้มาแย่งใช้ไฟกับบ้านเรือนประชาชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแก้และมีมติกพช.ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะครับ
1: ค่าไฟต่อหน่วยนี่ราคาต่างกับค่าไฟบ้านอุตสาหกรรมทั่วไปไหมครับ
2: ใช่ครับต้องต่างครับทางเจ้าของ Data Center เนี่ยนะครับเขาก่อนที่เขาจะมาลงทุนแล้วก็ขออนุญาตใช้ไฟนะครับกับอำนาจกระทรวงพลังงานเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ยืนยันแล้วนะครับว่าเขาต้องได้รับผิดชอบนะครับค่าใช้จ่ายต้นทุนไฟที่แพงกว่าประชาชนทั่วไปกล่าวคือใช้ต้นทุนเชื้อเพลิงอย่าง LNG นะครับก๊าซธรรมชาติเหลวที่นำเข้าเนี่ย ประมาณหน่วยละประมาณ5บาทกว่าจากการคำนวณของสำนักงานสนพ.นะครับฝ่าย Data Center ต้องรับผิดชอบส่วนที่แพงก่อนนะครับแล้วประชาชนทั่วไปนะครับได้อัตราทั่วไปก็คือประมาณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.8-3.9 นะครับพี่ถนอม
1: ครับ
2: ตรงเนี้ยเป็นแค่ส่วนของพลังงานที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นส่วนเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างประเด็นเมื่อวานที่มีเรื่องของData Center ย่านพระราม9นะครับในกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับที่มีคลังน้ำมันนะครับประมาณ 200,000 ลิตรนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยก็ทางท่านมนตรีกนัทก็สั่งทีมสุดซอยนะครับลงไปจัดการนะครับตามที่เห็นหน้าข่าวและวันนี้ตอนเช้านะครับก็เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็มีการแจ้งดำเนินคดีนะครับตามมาตรา65ของพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับปี2542นะครับซึ่ง Data Center แห่งนี้นะครับมีการครอบครองนะครับคลังน้ำมันนะครับเกินกว่ากำหนดก็คือ 15,000 ลิตรนะครับเขามีคลังขนาด 200,000 ลิตรนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการให้อนุญาตนะครับจากกรมธุรกิจพลังงานทำให้มีความผิดครับตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้เราจะไปตรวจสอบทุกจุดไหมเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลตอนนี้อาจจะยังหลากหลายแต่ว่าเท่าที่ฟังมาก็คือว่า Data Center ในประเทศไทยตั้งแต่ที่สร้างกันมาหลายปีก่อนมาจนถึงกระทั่งล่าสุดเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า40-50จุดตอนนี้นะครับเราต้องไปตรวจสอบหมดไหมทางโฆษกนั่ง
2: ใช่ครับทางท่านมติเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ตั้งให้ทีมสุดซอยนะครับเดี๋ยวลองไปจัดการนะครับวิ่งเข้าทุก Data Center นะครับเพื่อตรวจว่าจริงๆแล้วพวกศูนย์ Data Center เนี่ยจะมักจะมีการใช้

0: นยันนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะบูรณาการผ่านนะครับมีรัฐมนตรีดีท่านชัยชนกนะครับมีรัฐมนตรีเอกนัทนั่งเป็นรองบูรณาการร่วมซึ่งจะประชุมพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับ
1: ครับ
0: อำนาจหน้าที่เนี่ยมีทั้งหมดนะครับเรื่องของการปรับแก้กฎหมายนะครับต้องยอมรับจริงๆว่า data center เป็นเหมือนธุรกิจใหม่เป็นโอกาสใหม่ในทางกับการก็เหมือนเป็นภัยใหม่ด้วยที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันจะยังมีช่องว่างทางกฎหมายต่างๆสิ่งที่บอร์ดที่นำโดยท่านเอกรองนายกเอกนิติเนี่ยที่จะเข้าไปจัดการก็อย่างที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเรื่องของการแก้โซนนิ่งนะครับบางพื้นที่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่ในเมืองย่านที่อยู่อาศัย data center ไม่ควรไปตั้งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอร์ดเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะเคาะอำนาจมาแล้วอาจจะมีการปรับแก้กฎกระทรวงต่างๆนะครับให้data center ต้องไปจำกัดพื้นที่ไปตั้งอยู่ในโซนสีม่วงซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ในประเด็นเรื่องของการที่ไม่ได้ขออนุญาต EIA นะครับตรงนี้ก็ต้องมีการทบทวนนะครับซึ่งเดี๋ยวบอร์ดเนี้ยจะทำงานประสานแล้วก็คงมีข้อสั่งการไปที่ทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหากมีการต้องแก้นะครับให้มีการทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คลังเก็บสินค้า
1: ครับ
0: แต่ยังมีเรื่องของการใช้พลังงานเรื่องของการปล่อยความร้อนต่างๆรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้ data center เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกบรรจุเป็นประเภทโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าข่ายพ.ร.บ.โรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมตรงนี้แล้วก็ต้องให้ทางคณะกรรมการเนี่ยไปดูถึงความเหมาะสมว่าถ้าจะให้ data center ซึ่งมีการใช้กำลังมีแรงม้าเกินเนี่ยควรจะไปเป็นประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผลกระทบรอบๆได้ดีขึ้นกว่านี้ไหมตรงนี้อยากให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับว่ารัฐบาลจะออกแบบออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ด่วนแน่นอนครับต้องทำให้จัดการให้ประชาชนปลอดภัยที่สุดครับ
1: ตอนนี้มันสภาพมันจะเรียกว่าอะไรหนึ่งไม่ใช่โรงงานนะครับสองไม่ใช่ออฟฟิศสำนักงานสามถูกเรียกว่าเป็นโกดังด้วยซ้ำไปใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นโกดังนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอย่างที่เรียนพี่ถนอมคือพอมันเป็นธุรกิจใหม่เนี่ยคำนิยามเก่าๆในกฎหมายเนี่ยที่ข้าราชการเขาตีความก็เลยไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องไปกล่าวคำนิยามนะครับว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เหมือนการเก็บสินค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะไปเรียกว่าเป็นคลังไม่ได้เพราะว่าตราบใดก็ตามมีการใช้ไฟเกินหรือมีการใช้น้ำทรัพยากรน้ำเกินนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็ควรจะต้องเรียกว่า อาจจะเป็นเครื่องจักรไหมมันควรจะไปถูกตีความอยู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมมากกว่าไหมนะครับก็ต้องรอทางบอร์ด data center พิจารณาวันพรุ่งนี้ครับ
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าในส่วนของการใช้พลังงานค่าไฟเนี่ยตอนนี้คือเรากำหนดแล้วว่าสำหรับธุรกิจนี้พูดง่ายๆว่าจะต้องเสียค่าไฟเนี่ยตรายูนิตละเท่านี้อันนี้เรากำหนดไว้แล้วถูกต้องนะครับ
0: มีการแยกมิเตอร์ว่าอย่างชัดเจนแล้วครับพี่ถนอมครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าทางกกพ.นะครับสำนักงานกำกับกิจการพลังงานจะมีการหารือกับ3การไฟฟ้าเพื่อจะว่าเขาควรจะได้อัตราที่เท่าไหร่นะครับอย่างที่สิงคโปร์เข้าใจว่าอัตราประมาณค่าไฟประมาณ7บาท8บาทเลยนะครับสำหรับ data center เราก็จะใช้โมเดลเดียวกันในการที่รักษาระดับให้แพงแต่ว่าให้เทียบเคียงกับเพื่อนบ้านแล้วยังน่าลงทุนอยู่แต่ว่าไม่กระทบนะครับในค่าไฟบินของประชาชนอย่างแน่นอนมีการแยกออกอย่างชัดเจนครับ
1: ครับแล้วถ้ามีใครที่สงสัยว่าจะเป็นโกดัง data center อยู่ในชุมชนในที่อยู่จริงๆก็คือจะอยู่ในโซนพระราม9ย่านห้วยขวางเนี่ยนะ
2: ค่ะที่ส่วนใหญ่ไปตั้งที่นั่น
1: อยู่ในโซนนี้เลยครับเหมือนกับมีไฟเบอร์ออปติกอยู่ในนี้ที่มันสะดวกมากจะอยู่ย่านนี้นะถ้าชาวบ้านเขาเห็นแล้วอย่างที่ข้างโรงพยาบาลพระราม9
2: มันมีกลิ่นขึ้นมา
1: ที่กรมกิจการพลังงานวันนี้ไปแจ้งความสน.มักกะสันนี่ก็ชาวบ้านก็แจ้งเบาะแสถ้าชาวบ้านมีข้อมูลพวกนี้จะแจ้งกรมกิจการพลังงานหรือกระทรวงพลังงานโดยตรงได้ยังไงท่านโฆษก
0: ก็สามารถโทรเข้ามานะครับที่ทางกระทรวงได้นะครับเดี๋ยวผมยังไงผมให้เบอร์สุด2ไว้กับทางรายการอีกทีแล้วก็หรือจะแจ้งตรงมาที่ทางทีมสุดซอยก็ได้นะครับใน Facebook ก็ได้นะครับหรือมาทางเพจลอรี่พงพลเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกับประสานกับทางท่านเลขานุการรัฐมนตรีครับโอสุดซอยนะครับแล้วก็เราจะลงไปสำรวจให้เมื่อเช้าก็มีประชาชนให้เบาะแสมาเพิ่มกับพี่ถนอมนะจะมีข่าวก็มีการแจ้งว่ามี data center จังหวัดอื่นนะครับที่มีการมีกลิ่นน้ำมันเหมือนกันนะครับมีการร้องเรียนก็เราจะประสานทางกองตรวจราชการให้พลังงานจังหวัดลงไปดูโดยด่วนครับ
1: ครับได้ครับ

0: ขอบคุณท่านโฆษกพงพลครับ
1: ขอบพระคุณนะคะท่าน
2: ครับคุณยานัทครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวจะอธิบายความสั้นๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆนะครับว่า data center มันคืออะไรคือมันก็คือปกติเราถ้าเราผลิตสินค้าเราก็จะมีโกดังเก็บสินค้าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกบริษัทที่ขายสินค้าก็จะต้องมีข้อมูลใช่ไหมข้อมูลลูกค้า
1: ซึ่งข้อมูลมันเป็นข้อมูลออนไลน์
0: ใช่ทั้งหมดน่ะทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องในสำคัญ data ก็คือข้อมูลเนี่ยสำคัญมากๆการเก็บข้อมูลเนี่ยและบริษัทเหล่านี้คือบริษัทที่เขารับเก็บเมื่อก่อนเนี่ยเธอสร้างโกดังมาเพื่อจะรับเก็บสินค้าพี่ก็เอาไปเช่าโกดัง
1: เป็นชิ้นเป็นอันแต่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นออนไลน์เป็นหลัก
0: ไปเช่าโกดังของเธอนะเก็บสินค้าไว้กี่เดือนกี่เดือนก็ว่าไปน
1: ะ
0: แต่นี้เป็นการเก็บข้อมูลแล้วเวลาเราใช้ข้อมูลจาก AI ก็ดีจากคอมพิวเตอร์ก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าคลาวด์เน
1: ี่
0: ยนะครับนี่แหละคือ data center นะครับแล้วมันกินไฟมหาศาลแล้วมันก็กินน้ำด้วย
1: และถามว่า
0: ทำไมมันต้องใช้น้ำมันด้วยก็เพราะว่าถ้าไฟดับ
1: มันต้องมีพลังงานสำรอง
0: มันจะต้องมีการปั่นไฟพลังงานสำรองทีนี้เขาก็ตั้งคำถามเมื่อวานคุณโอสดซอยก็ตั้งคำถามว่าถ้า data center เนี่ยเป็นพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเนี่ยและใช้พลังงานฟอสซิลน้ำมันมาปั่นไฟเนี่ยเพื่อจะเดินเครื่องเนี่ย
1: มันจะสะอาดได้ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: มัน
0: เพราะฉะนั้น1กินไฟมหาศาล2ใช้น้ำมหาศาลนะครับแล้วก็ที่มันต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงดับไม่ได้เลยเนี่ยนะ
1: แล้วมันอยู่ในชุมชนด้วย
0: มันจะก่อมลพิษอย่างไรบ้างนะครับนี่แหละที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนนะครับ
1: เดี๋ยวก็มาติดตามกันนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เราไปพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนพร้อมกันค่ะ

0: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้ทักทายพี่น้องประชาชนที่รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะคะรับฟังได้จนถึงเวลา15นาฬิกาค่ะและอย่าลืมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะฝากเรื่องราวร้องทุกข์นะคะเบอร์โทรด้านล่างที่กำลังขึ้นผ่านทางหน้าจอนี้02-275-6848 0626056609นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026นะคะวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะอันนี้ก็เป็น
4: ถ้ากล้องจับมานิดนึงนะนี่คือโลโก้ของการจัดงาน IMF นะ
3: ใช่ค่ะ
4: IMF และธนาคารโลกนะครับจะจัดประชุมกันในวันที
3: ่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งรัฐบาลก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดด้วย
4: จะมีคนมาประเทศไทยนานาชาติมากันเพราะว่าสมาชิก IMF ตั้ง190ประเทศนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็จะมีคนที่อยู่ในแวดวงทางการเงินเนี่ยนะครับนับหมื่นคนนะ
3: ก็จะมาร่วมประชุมกันที่ประเทศไทยถือว่าเป็นความเงินการธนาคารของโลกมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันค่ะ
4: ครับ
3: อาไปที่วันนี้การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเรานะคะคุณเรื่องจากสมุทรปราการค่ะพี่ถนอมเป็นเรื่องที่ดินอีกแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เราเจอมักจะเป็นเรื่องที่ดินอัน
4: น
3: ี้
4: จะเป็นเรื่องที่ผมรับสายมา
3: ค่ะ
4: แล้วก็มันเป็นประเด็นที่จะต้องมาขบคิดกันนะครับพี่เรืองครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เดี๋ยวผมพี่เรืองยังไม่ต้องเล่าอะไรเยอะนะเพราะว่าผมคุยพี่เรืองหลังไมค์มาพี่เรืองจะเป็นคนเล่ารายละเอียดเยอะจนบางอย่างไม่ต้องเล่าก็ได้เนาะพี่นะ
5: ค่ะ
4: พี่ตอบคำถามเป็นหลักนะเดี๋ยวผมชวนพี่อนันต์หนูปานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขามัญจาคีรีมาฟังปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำบางประเด็นนะครับพี่อนันต์ครับสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
6: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่อนันต
4: ์ครับ
6: ครับผมครับสวัสดีครับท่านครับ
4: พี่เรืองครับ
5: ค่ะ
4: เมื่อต่อปีนะถามว่าเมื่อปีไหนที่พี่เรืองไปรับซื้อฝากที่ดินมาปีพ.ศ.เท่าไหร่ครับ
5: ปี64ค่ะ
4: 2564ไปรับซื้อฝากที่ดินพี่เรืองเนี่ยไม่ได้มีอาชีพเรื่องการรับซื้อขายฝากเลยนะทีนี้ปรากฏว่าก็มีคนเดือดร้อนอ่ะขยันขยอให้พี่เรืองช่วยถูกต้องไหม
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ทีนี้ก็เอาโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับมาขายฝากให้พี่เรืองอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่าในโฉนดเนี่ยมีคนเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่3 คน 3 คน
3: ในหนึ่งโฉนด
4: ในหนึ่งโฉนด
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับแล้ว1ใน3นั้นไปมีผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุแค่เพียง18ปีอยู่ด้วย1คน
3: ค่ะ
4: นะครับพี่นันครับ
6: ครับผม
4: แล้วแต่ว่าก็มาจดขายฝากที่สำนักงานที่ดินนะครับทีนี้ที่ดินเขาก็ท้วงติงแล้วนะใช่ไหมพี่เรืองเขาท้วงว่าไงนะตอนนั้นอ่ะ
5: เขาบอกพี่เรืองบ้านมันผ่าไม่ได้นะ
4: ครับ
6: ครับ
4: เพราะมีผู้เยาว์อยู่ด้วยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ว่าก็มีคนพยายามบอกให้ช่วยให้ช่วยพี่เรืองก็เลยตัดสินใจช่วยและท้ายที่สุดก็มีการจดทะเบียนขายฝากกันที่สำนักงานที่ดินที่สมุทรปราการนะ
5: ค่ะ
4: ระยะเวลาขายฝากกี่ปีครับ
5: 1 ปีค่ะ
4: 1 ปีซึ่งครบกำหนดแล้วถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งโดยหลักแล้วพอครบกำหนด1 ปีเขาไม่ไถ่ถอนใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: เมื่อเขาไม่ไถ่ถอนโดยหลักการขายฝากที่ดินที่จดขายฝากมันจะต้องโอนเปลี่ยนชื่อจากคู่ขายมาเป็นผู้รับซื้อฝากตั้งแต่วันที่จดนะฮะทีนี้พอครบกำหนดปั๊บเนี่ยเขาไม่มาไถ่ถอนก่อนที่จะไถ่ถอนพี่เรืองรู้ไหมว่าจะต้องแจ้งให้ผู้ขายฝากได้มาไถ่ถอนเสียอย่างน้อยเนี่ย3 เดือนถึง 6 เดือนนี่ได้แจ้งเขาไหม
5: แจ้งค่ะ
4: ทำตามกฎหมายทุกอย่างนะเราทำถูกต้องนะ
5: ค่ะ
4: โอเคทีนี้ก็ปรากฏว่าก็หลุดก็ควรจะจบที่ดินบ้านหลังนี้ควรจะต้องเป็นของพี่เรืองแต่ว่าแล้วตอนนี้ปัญหาว่ามันมีผู้เยาว์อยู่ในนั้นน่ะไอ้นิติกรรมนี้มันสมบูรณ์ไหมครับพี่อนันต์ครับถามตรงนี้ก่อน
6: ครับนิติกรรมนี้สมบูรณ์บางส่วนครับ
4: ครับ
6: เนื่องจากว่าโฉนดที่ดินเนี่ยมีชื่อ3คน
4: ครับ
6: นะเขาถือว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม3คนแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นผู้เยาว์
4: ครับ
6: ซึ่งทรัพย์สินผู้เยาว์นะครับจะจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้นะครับยกเว้นได้การได้รับอนุญาตจากศาลซึ่งการขายฝากของแปลงนี้ผมเข้าใจว่าเป็นการขายฝากเฉพาะส่วนนะฮะดูแล้วหลังผมมั่นใจว่าเป็นขายฝากเฉพาะส่วน
4: ถ้าพี่อนันต์ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานที่ดินถ้าที่ดินยอมจดให้ก็ขายฝากเฉพาะส่วนก็ส่วนก็คือ2 คนที่เขาสมบูรณ์นั่นนะใช่ไหมครับ
6: ดูข้างหลังครับว่ามีผมอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้หรือ2 คนก็ได้คร
4: ับอ๋อครับ
6: ต้องดูข้างหลังครับ
4: 2 คนใช่ไหมยกเว้นยก2 คนยกเว้นเด็กใช่ไหมพี
5: ่พี่เรืองได้2 ส่วนค่ะได้แม่กับลูกคนโตค่ะ
6: ครับถ้า2 ส่วนก็คือหมายความว่าขายฝากเฉพาะส่วนของ2 คนนั้นส่วนของผู้เยาว์นี้ไปแตะไม่ได้ครับ
4: ผู้เยาว์แตะไม่ได้ครับ
6: ครับทีนี้ในกรณีนี้นะครับเมื่อขายฝากแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็โอนไปเป็นของผู้รับซื้อฝากคุณเขาคือของคุณเรืองเนี่ยตั้งแต่วันจดทะเบียนแล้ว
4: ครับ
6: ยังแต่ว่าสมมติภายในกำหนดระยะเวลาเนี่ยที่จะไถ่ถอนกันเนี่ยผู้ที่ขายฝากอาจจะมาไถ่ถอนได้ถ้าเขาไม่ไถ่ถอนก็คือโดยผลของกฎหมายเลยครับป
3: ั
6: ญหาตรงนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าที่ดินตรงเนี้ยเมื่อของเจ้าของร่วมอีก2 ท่านเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเรืองแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ก็คือคุณเรืองกับผู้เยาว์คนนี
4: ้ครับ
6: ครับ
4: กับผู้เยาว์ทีนี้ถ้ากรรมสิทธิ์กลายเป็นอ๋อทั้งนั้นในตอนนี้มันสมบูรณ์ในโดยตัวโฉนดมันอยู่รับผู้เยาว์คนนี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันถูกต้องนะครับ
6: ถูกต้องครับ
4: พี่เรืองในโฉนดตอนนี้มีชื่อพี่เรืองกับผู้เยาว์คนนี้ร่วมกันอยู่ใช่หรือเปล่าครับ
5: ในโฉนดอันนี้เขาเขียนบอกว่าเรืองได้2 ส่วนคือได้แม่กับได้พี่ชายเขาบอกรับเฉพาะ2 ส่วนของเป็นของเรืองค่ะ
4: นั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของผู้เยาว์ซึ่งตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี64เขาอายุ18ปัจจุบันนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้ว23
5: ค่ะ23ปี
4: 23ถ้าเขา23แล้วเนี่ยมันจะบอกว่าเขาสมบูรณ์แล้วเนี่ยได้ไหมพี่อนันต์ครับ
6: คือมันสมบูรณ์ตั้งแต่การจดทะเบียนมาครั้งแรกเลยครับท่านก
4: ็
6: คือคุณรวงเนี่ยคือรับซื้อฝากแค่2 ส่วน 2 ไม่ 3 ส่วน
4: อ๋อโอเคครับก็คือแค่2 ส่วน
6: เป็นของผู้เยาว์อยู่แล้วไม่ได้ทำนิติกรรมใดๆครับ
4: ครับ
6: ครับ
4: ทีนี้ ทีนี้เรื่องที่มันยุ่งก็คือว่าพี่เรืองบอกว่าขนาดนี้เนี่ยพี่เรืองเนี่ยไม่ต้องการบ้านหลังนี้หรอกก็ต้องการให้เขามาถ่ายถอนออกไปนั่นแหละเอาเงินที่พี่เรืองจ่ายไปพร้อมกับบางส่วนมาจ่ายพี่เรืองก็จบก็บ้านไปเขาก็ไม่มีความสามารถเขาไปขายก็ขายไม่ได้ทีนี้พี่เรืองแต่ว่าคนขายฝากทั้งครอบครัวนี้ก็ยังอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ถามว่าทำอย่างไรจึงจะยังไงพี่เรืองถึงจะได้กรรมสิทธิ์หรือว่าให้เขาออกไปครับพี่เรืองนี่คือคำถามใช่ไหม
5: ค่ะคือต้องพูดยอดเงินไหมคะ
4: ยังไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครับทำยังไงให้ได้กรรมสิทธิ์มาสองส่วนนั้นก่อนครับพี่ทั้งนั้นพี่อนันต์ครับ
6: คือตอนนี้กรรมสิทธิ์สมบูรณ์แล้วครับเป็นของคุณเรืองสองส่วน
4: ครับ
6: และของอีกท่านอีกหนึ่งส่วนครับ
4: ครับ
6: ทีนี้วิธีการคือไม่ต้องทำอะไรแล้วครับแต่ปัญหาต่อมาก็คือทางคุณเรืองเนี่ยไม่อยากได้ที่
4: ครับ
6: ถูกไหมครับ อยากจะให้มาไถ่ถอนไปแต่เมื่อเขาไม่ไถ่นะครับคุณเรืองก็ต้องหาวิธีการนะครับจะแบ่งแยกหรืออะไรซึ่งในส่วนนี้ผมเข้าใจว่าเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเขาจะเห็นปัญหาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาก็เลยเตือนว่าอย่างเนี้ยในที่ดินแปลงเนี้ยมีบ้านอยู่ด้วย
4: ครับ
6: เพราะนั้นบ้านสองส่วนเนี่ยก็คือปัจจุบันเป็นของคุณเรืองอีกส่วนก็คือเป็นของชื่อที่เป็นผู้ยอมมาก่อน
4: ครับ
6: ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือปัญหาครับ
4: พี่เรืองอาจจะจ่ายเงินให้กับผู้เยาว์คนนั้นไปไม่ใช่ผู้เยาว์แล้วป่านเนี้ยเขาจะเอาไหมเขาเอาไหมพี่ถ้าจ่ายเงินให้เขาแล้วเขาออกเขาเอาไหม
5: เขาไม่เอาค่ะ
4: เขาไม่เอาเราให้เขามาไถ่ถอนเอาของเราคืนมาเขาก็ไม่เอา
5: ค่ะ
4: ไม่มีตังค
5: ์ค่ะ
3: จะทำอย่างไร
4: จะบังคับยังไงทีนี้จะฟ้องขับไล่มันยังไงในเมื่อมันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันส่วนหนึ่ง
6: นั่นถูกต้องครับ
4: นี่คือปัญหาเลยนะเนี่ย
6: ปัญหาใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คือปัญหาหลักเลยนะครับโดยเฉพาะการที่ว่าเวลาขายฝากชื่อหลายๆคนแล้วขายแค่ไม่ครบอ่ะครับปัญหาอย่างนี้จะเกิดขึ้นเยอะครับ
4: ครับ
6: วิธีการอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมก็บอกว่าณตอนนี้การที่จะใช้สิทธิ์นะครับอาจจะไปในเมื่อกรรมสิทธิ์ก็เป็นของเขาเขาจะขายไม่ขายก็เรื่องของเขาถูกไหมครับ
4: ใช่ครับ
6: ทีนี้อยู่ที่ทางคุณเรืองแหละครับทางคุณเรืองถ้าอยากไม่อยากที่จะเอาบ้านเอาทรัพย์ที่แปลงนี้อาจจะบอกขายคนอื่นไปอะไรก็ว่าไปครับต้องไปเป็นอย่างนั้นทางเดียวครับ
4: ไปขายเขาก็ยังไม่มีคนซื้อแล้วที่ดินมันก็ไม่กี่ตารางวาและมีบ้านอยู่แล้วกลายเป็นคนสองคนออกก็ไม่ออก

0: ขายก็ไม่ขายขายก็ไม่ได้จะมาซื้อสิทธิ์ของเราเอาเงินมาคืนเราก็ไม่ทำยักตื้นติดกึกยักกึกติดกักเนี่ยเข้านี่แหละคือออกยังไงก็ไม่ได้มันกึกกักกักไปหมดเนี่ยจะไปร้องศาลบังคับไม่ขายทั้งแปลงดีไหมครับถ้างั้นพี่
1: จะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาส่วนหนึ่งครับจะไปบังคับเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ในส่วนบุคคลของเขาถ้าก็ไม่ยินยอมก็บังคับไม่ได้ครับ
0: จะไปฟ้องแบ่งก็ไม่ได้เพราะที่กี่ตารางวาครับพี่ครับ
2: 36ตารางวา
0: 36ตารางวาจะไปฟ้องแบ่งแล้วมีบ้านอยู่มันจะแบ่งยังไงอ่ะ
1: นี่แหละครับก็คือในส่วนนี้ครับคือปัญหาเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ปัญหาตอนแรกมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ก็เตือนแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับ
3: ก็คือมีการแจ้งเตือนแล้วแต่ว่าก็ยังซื้อมันก็เริ่มเป็นปัญหาย
0: ังจะช่วยเขาอยู
1: ่ค่ะยังจะช่วยเขาอยู
0: ่ใช่คืนนี้ก็เลยเอาคอไปพาดเขียงเนาะคือตั้งใจจะช่วยเขาเห็นว่าเขาเดือดร้อนรับซื้อฝากไว้ให้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ที่ดินเขาก็เตือนว่าจะมีปัญหานะก็ถูกขยันขยอด้วยความไม่รู้อ่ะรู้เท่าไม่ถึงราชบุรีนะ
3: ไม่ถึงการไปไม่ถึง
0: แค่ราชบุรี
3: นครปฐมก็ได
0: ้โอ้นะพี่เรืองนั้นต้องติดไว้ตามนี้ก่อนแล้วก็เป็นข้อกรณีศึกษานี่คุยกับพี่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเรื่องที่ดินก็ยังเห็นปัญหาว่ามันจะออกยังไงเนี่ย
1: คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าหากว่าตอนนี้ทางคุณเดืองยังไม่มีการถูกโต้แย้งสิทธิ์ใด
0: ๆครับ
1: ใช่ไหมครับเพียงแต่ไอ้ความต้องการอย่างนี
0: ้
1: จะทำยังไงได
0: ้
1: นะครับในทางเนี้ยผมเรียนเลยว่าผมตอบไม่ได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดว่าท่านคุณเดืองอาจจะไปปรึกษาอัยการหรือทนายนั้นไปว่ากันในกระบวนการแต่ว่าเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องสิทธิ์ของบุคคลเนี่ยครับเขาก็ต้องรับความคุ้มครองนะครับซ
0: ึ
1: ่งในวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับเขาก็เตือนแล้ว
0: ครับเอาพี่เรืองผมคุยกับพี่เรืองตามนี้ก่อนนะแล้วถ้าพี่เรืองมีอะไรก็พี่ก็โทรหาผมได้เรื่อยๆนะตามเบอร์ที่พี่โทรมานะ
2: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวแบ่งเวลาคนอื่นเดี๋ยวพี่อนันต์อยู่กับผมอีกนิดนึงนะครับขอบคุณครับพี่เรืองครับ
3: ขอบพระคุณนะคะ
0: เป็นกรณีศึกษาให้กับทุกคนนะเจ้าหน้าที่ที่ดีเจ้าพนักงานพอเขาเห็นปั๊บเขาจะเตือนทุกรายไหมพี่อนันต์ฮะ
1: ทุกรายครับโดยเฉพาะการขายฝากเฉพาะส่วนหรือจำนองเฉพาะส่วนอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีชื่อของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ด้วยถึงแม้จะไม่ใช่ผู้เยาว์ก็เถอะครับ
3: ค่ะ
1: ถ้าเขาไม่ยินยอมครับ
0: อย่างพี่อนันต์เป็นเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะข้างหลังในข้างหน้าก็เจ้าหน้าที่เขารับเรื่องนะครับมีคนมาจดทะเบียนขายฝากเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันมีทั้งเอกสารด้านหน้าและข้างหลังที่เป็นคำเตือนเนี่ยไอ้นี้พี่อนันต์ย้ำเตือนยังไงที่จะต้องแจ้งให้ผู้ขายฝากได้รู้ว่าต้องรู้นะทันทีที่คุณมาจดขายฝากนะโอนเปลี่ยนชื่อจากคุณเป็นผู้รับซื้อฝากทันทีนะและถ้าคุณไม่มาถ่ายถอนในเวลาที่กำหนดเนี่ยนะคุณก็จะเสียบ้านเสียที่ดินแปลงนั้นไปนะและถ้าคุณไม่อยากเสียเกิดผู้รับซื้อฝากเขาเบี้ยวไม่ยอมรับวันที่จะครบกำหนดแล้วคุณจะทำยังไงให้นโยบายตรงนี้ยังไงครับพี่นัน
1: อันนี้ก็คือโดยหลักเลยนะครับหลักซึ่งกรมที่ดินก็วางระเบียบชัดเจนว่าการจดทะเบียนนะครับเฉพาะเรื่องขายฝากนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องขายให้จำนองต่างๆหัวหน้างานนิติกรรมเนี่ยสามารถจดทะเบียนได
0: ้ครับ
1: แต่เฉพาะเรื่องขายฝากจะต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ระดับสูงขึ้นไปอีกระดับจดทะเบียนเท่านั้นเพราะว่าหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเนี่ยครับที่ว่าดูแลฝ่ายทะเบียนทั้งหมดเนี่ยครับจะต้องอธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆว่ากรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะถ้าหากไม่มาไถ่คืนภายในกำหนดเขาไม่ต้องทำเลยนะกรรมสิทธิ์ตกเป็นของเขาเลย
0: ครับ
1: แล้วโดยเฉพาะเรื่องค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมการขายฝากครับเหมือนกับการซื้อขายทุกอย่างเลย
0: คร
1: ับทางบริษัทไปที่สำนักงานที่ดินเขาจะแนะนำอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเรื่องอธิบายแล้วเขาบอกว่าทำจำนองกันได้ไห
0: ม
1: ใช่ไหมครับ
0: บอกว่า
1: ทำจำนองกันได้ไหมเพราะว่าค่าธรรมเนียมแค่ร้อยละบาทเวลาไถ่ถอนก็เสียแค่75บาท
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องขายฝากเวลาไถ่ถอนก็ต้องเสียภาษีเงินได้อีกครับครับคือเขาเลยกรมที่ดินเลยวางระเบียบเอาไว้เลยว่าการจดทะเบียนขายฝากจะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเท่านั้นครับ
0: เป็นข้อสั่งการเลยถือเป็นนโยบายทั้งคุ้มครองผู้ไม่รู้กฎหมายด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: สำคัญมากครับมีคุณกิจจารัตจากอ่างทองเนี่ยก็บอกว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อตัวเอง
3: มีการเปลี่ยนชื่อไปแล้ว
0: เปลี่ยนชื่อนะครับพอเปลี่ยนชื่อเสร็จปั๊บเนี่ยในกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นชื่อเก่าอยู่เนี่ยถามว่า ขาต้องไปเปลี่ยนชื่อด้วยไหม
3: แล้วต้องไปเปลี่ยนที่ไหนยังไง
0: พี่อนันต์ครับจำเป็นไม่เปลี่ยนชื่อสกุลของตนเองแล้วก็แต่ว่าในหลักฐานโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นชื่อเดิมอยู่เนี่ยจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนชื่อตามเลยไหมหรือยังไงครับ
1: ครับถ้าหากว่ายังไม่ต้องการที่จะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับหลักฐานที่ดินนี้นะครับ
0: ครับ
1: ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนครับวันที่จะไปทำสมมติวันนี้เปลี่ยนชื่อแต่ว่าเราหรือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลอย่างเงี้ยครับ ต้องไปที่สำนักงานที่ดินไหมถ้าจะเปลี่ยนเลยก็ได้ครับไปที่สำนักงานที่ดินแต่ประถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นครับถ้าว่าวันที่ไปทำนิติกรรมข้างหน้าต้องหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลเนี่ยครับไปแก้วันนั้นได้ครับ
3: ครับผ
1: ม
0: มันสามารถที่จะทำนิติกรรมตรงนั้นได้โดยสมบูรณ์อยู่แล้วเอาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อไปประกอบนะครับว่าจากสมชายกลายเป็นสมพงษ์แล้วนะ
1: ครับใช่ครับ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนทันที
1: ครับ
0: นะครับไม่มีผลต่อความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
1: คร
0: ับ นะครับได้ครับพี่อนันต์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่อนันต์ครับ
1: ยินดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
3: พี่อนันต์หนูปานะคะเจ้าพนักงานที่ดินสาขามัญจคีรีขอนแก่นต้องบอกว่าพี่อนันต์นี่เป็นผู้ช่วยรายการของเรามากๆ
0: โอ้หนุนตามท่านมาชวนมาตั้งแต่ท่านอยู่ลำพูนนู่นน
3: ่ะ
0: จนกระทั่งมาอยู่มัญจคีรีนะครับก็ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็บรรยายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินนี่แหละนะครับให้กับเจ้าพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั่วประเทศเลยแล้วก็พี่เขายังรับประสานให้ทั่วประเทศนะเวลามีปัญหาที่นี่ไปที่นี่เดี๋ยวแกประสานให้ก็ได้แต่เราก็ไม่อยากรบกวนจนเกินไปเน
3: า
0: ะ
3: พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะ
0: ครับ
3: แต่ว่าคุณกิจจารัตยังจะเข้าสายไหมคะพี่ถนอมเราก็ทราบกัน
0: น่าจะฟังอยู่แล้วนะเพราะว่าโทรเข้ามาน้องเมโลดี้รับสายมาเมื่อสักครู่นี
3: ้
0: ฟังชัดเจนแล้วนะครับว่า1คุณจะไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดตามชื่อใหม่ก็ได้นะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมเจ้าพนักงานที่ดินบอกแล้วว่าไม่จำเป็นไว้เมื่อคุณต้องการจะขายต้องการจะโอนแล้วค่อยไปเปลี่ยนไปทำนิติกรรมตอนนั้นเลยนะครับเอาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อไปก็สามารถจะจดจำนอง
3: จดขายฝาก
0: หรือจดการโอนได้นะครับไม่มีปัญหาครับไม่ต้องไปดำเนินการทันทีก็ได้ครับ
3: ค่ะ
0: ตอบคุณนีนิดหนึ่งก่อนได้ไหมคุณนีไม่ต้องเข้าสายนะพี่นี
3: เรื่องพินัยกรรมใช่ไหมคะ
0: ถามเรื่องพินัยกรรมพี่นีคุณพี่นีถามว่าไงนะ
3: พินัยกรรมฉบับแรกการทำพินัยกรรมฉบับแรกและมีการทำเพิ่มเติมเช่นมีการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้หรือไม
0: ่อันนี้จะเป็นปัญหาครับพี่นีครับถ้าหากว่าทำพินัยกรรมเขียนไว้เสร็จแล้ว
3: ะ
0: นะครับสมบูรณ์แล้วนะสมมติว่าสมบูรณ์แล้วต่อมาก็มาเติมข้อความเข้าไปอีก
3: อ๋อมาแอบเติมทีหลังอย่างนี้
0: ไม่ใช่แอบ
3: ทำเติมทีหลัง
0: ไปเติมทีหลังไปเติมทีหลังเนี่ยถ้าเกิดมีทรัพย์สินมาอะไรมาเติมทีหลังเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาความไม่สมบูรณ์หรือการโต้แย้งขึ้นมาภายหลังได้ไอ้เราคนทำตายไปแล้วไม่มีปัญหาเพราะพินัยกรรมมีผลต่อเมื่อ
3: คนทำเสียชีวิต
0: คนทำเสียชีวิตถ้ายังไม่เสียชีวิตก็ยังไม่เป็นมรดกเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีดังกล่าวนี้ถ้าไปเติมข้อความเข้าไปใหม่เนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาแต่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำก็คือก็เขียนใหม่เลยครับ
3: ทำใหม่เลยดีกว่า
0: ถ้าเป็นพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือตัวเองทำเองทั้งฉบับเขียนได้ด้วยตัวเองเลยครับเขียนใหม่เลยครับ
3: ค่ะ
0: ถ้า
3: ไปเติมบางทีปากกามันไม่เหมือนเดิมนะเราก็รู้นะ
0: เดี๋ยวมีคนไปท้วงติงขึ้นมาทำไง
3: ต้องไปตรวจสอบกันอีก
0: เกิดทายาทมาทะเลาะกันเอ้าแม่ทำไหมยังทำไมเป็นอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ใครมาใส่กันแน่แม่จริงเหรออะไรแบบนี้เนาะมันก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นนะคะ
0: ครับ
3: เอาไปกันที่กาฬสินธุ์ค่ะคุณอุ้ยนะคะคุณอุ้ยเนี่ยบอกว่าอัยการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ส่งฟ้องศาลแล้วศาลยกฟ้องต้องทำอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอยู่กาฬสินธุ์อยู่อำเภอหยางละครับ
4: อำเภอย่างตลาดค่ะ
0: ยางตลาดนะอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาละยางตลาดนะอย่าบอกว่าสิวนะ เขาปลูกกันนั่นน่ะ
3: ยางพารา
0: หอมแดง
3: อ๋อหอมแดงคนไทยชอบทานนะไว้ทำยำ
0: หอมแดงบ่
4: จ
0: ้
4: าม
0: ี
4: หลายอย่างอย
0: ู่
4: จ้ะ
0: เออ
3: มีหลายอย่างนะคะ
0: ถ้าหอมแดงขึ้นชื่อเลยพี่อุ้ยถามว่าไง
4: อ
0: ัน
4: เคยถามอาถนอมเทียนหนึ่งเราหลับไอเลี้ยงน้องไก่ขาเดียวนั่นไหมค่ะ
0: ครับ
4: ไอขาเดียวอันหลานทำงานนั่นโรงงานไก่อยู่แผนกล่วงเชียงในแล้วมือนึงขาอันน้องมันตกมาน้ำเชียงในแล้วก็เลยหยิบมาปิ้งกินตอนเลิกงานเราหยิบมาปิ้งกินแบบมาหอดไอ้ประตูนั่น ไอ้รปภ.เพิ่นตรวจพ่อเพิ่นก็เลยไป
0: แจ้งความ
4: ให้จ้ะ
0: ก็ไปก็โดนแจ้งความ
4: จ้าไปโดนแจ้งความบัดที่นี่ก็เลยไปสถานีตำรวจ
0: ครับ
4: สถานตำรวจเพิ่นเลยมาไปแล้วกันอยู่ศาลเด้อยายว่าซั่นก็เลยไปศาลไปศาลเราบัดนี้ไปหาอัยการอัยการก็เลยส่งไปศาล
0: ครับ
4: ส่งไปศาลแล้วเพิ่นก็เลยจับขังพ่อรอบบ่ายมันนั่นเพิ่นก็เลยปล่อยเพิ่นก็เลยว่ากลับบ้านได้ไม่มีอะไร
0: ครับ
4: แล้วอยู่มาประมาณน่ะ2เดือนก็เลยมีหมายมาอีกเจ้าหน้าที่เอามาส่งว่าอัยการฟ้องอุทธรณ
0: ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจําไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแต่ว่าอันนี้หลานใช่มั้ยทํางานใช่มั้ย
4: จ้า
0: หลานทํางานแล้วก็มันมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วของมันตกแล้วเอาออกมาจากที่ทํางานใช่มั้ย
4: ค่ะ
0: ถูกรปภ.จับได้ก็เลยแจ้งความดําเนินคดีข้อหารักทรัพย์ถูกมั้ยครับ
4: จ้าจ้าร
0: ักทรัพย์นายจ้างอัยการทําตัวไปส่งศาลนะ
4: ค่ะ
0: แล้วศาลตัดสินแล้วหรือยัง
4: อันศาลเพิ่นก็มือไปศาลเพิ่นก็จับไปขังเพราะแต่รอบบ่ายเพิ่นก็
0: ไม่เป็นไรอันนั้นข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามขั้นไปเลยว่าแล้วคดีไปถึงศาลแล้วศาลตัดสินแล้วหรือยัง
4: เพิ่นก็ให้กลับมาบ้านเฉยๆแม่ค่ะบ่แม่นเพิ่นยกฟ้องบ่หรือจังใดฉันก็บ่รู
0: ้อ๋อแล้วไปขึ้นศาลเมื่อไหร่อ่ะครับ
4: ไปประมาณ2เดือนขึ้นหลังเลยค่ะ
0: คือตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยก็คือว่าตำรวจก็นำตัวหลานเนี่ยไปพบอัยการและอัยการก็พาตัวไปฟ้องศาลถูกต้องไหม
4: ค่ะ
0: อันที่เขาขังก่อนนั้นก็ประกันตัวออกมาใช่หรือเปล่า
4: ไม่ได้ประกันเลยค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อไม่ได้ประกัน
4: จ้าเพิ่นปล่อยออกมาว่าบ่มีหยังกลับบ้านได้เพิ่นวางสิ
0: แล้วไปหลานได้ไปขึ้นศาลแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ขึ้นศาลแล้วเมื่อสักประมาณ2เดือนตอนนี้หลานก็กลับมาอยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับ
4: จ้า
0: แต่ไม่รู้ว่าคดีจบแล้วหรือยังใช่หรือเปล่าครับ
4: ค่ะ
0: อ๋อ
4: ไม่รู้สันว่ามันจบแล้วเพิ่นว่าบ่มีหยังกลับบ้านได้ว่าซั่นก็เลยพากันกลับ
0: ก็เลยพากันกราบหลานก็กราบเราญาติก็กลับมานะก็เลยไม่รู้ว่าคดีมันจบแล้วหรือยัง
4: ค่ะ
0: ก็ถ้าขึ้นศาลศาลตัดถ้าขึ้นศาลขึ้นไปเจอผู้พิพากษานั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วใช่ไหม
4: ยังค่ะยังไม่เจออ
3: ืมแล้วที่ศาลตัดสินนี่คืออะไรคะ
0: เออ
3: ที่คุณยาย
0: แล้วตกลงได้ขึ้นศาลไหมเนี่ย
4: ขึ้นค่ะ
0: เข้าไปในเข้าไปในห้องพิจารณาคดีไหม
4: ยังค่ะ
0: เออแล้วไปเจอใครตรงไหนให้กลับบ้านได้
3: ดูว่าอย่างที่คุณยายบอกว่าอัยการเอาไปฝากที่ห้องขังแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: คือฟังแล้วแกเล่างงเอาอย่างนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเนาะก็ไปติดต่ออัยการศาลไหนเขาฟ้องที่ศาลไหนอ่ะ
4: มหาสารคามค่ะ
0: ก็ไปที่นั่นแหละครับไปพบอัยการนะครับเพื่อถามตำรวจก็ได้ครับไปตำรวจเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าคดีนี้จบแล้วหรือยังจบยังไงนะครับที่กลับมาบ้านได้เนี่ยนะครับศาลตัดสินลงโทษจำคือมันมีทั้ง2กรณี1ยกฟ้องกับ2ก็คือศาลตัดสินลงโทษจำคุกแต่รอลงอาญาให้กลับบ้านได้ก็แปลว่าจบเหมือนกัน
3: จบเหมือนกัน
0: ยกฟ้องแปลว่าผู้ต้องหา
3: ไม่มีความผิด
0: ไม่มีความผิดยกฟ้องโดยความบริสุทธิ์ว่าไม่ผิดกับ2มีเหตุอันควรสงสัยยกฟ้องกับ3ก็คือว่า
3: ไปหาพยานหลักฐานเพิ่ม
0: ไม่ใช่3เมื่อกี้ที่พูดไปคืออะไร
3: ที่ว่า
0: ก็คือลงโทษจำคุกลงโทษจำคุกข้อหาลักทรัพย์
3: ค่ะ
0: นะแต่ว่าให้รอลงอาญาแล้วก็กลับบ้านได้ผมเกรงว่าจะเป็นอย่างหลังเนี่ย
3: ก็คือตัดสินแล้วรอลงอาญาอาจจะมีความประพฤติดีอะไรแบบนี
0: ้ไม่ใช่ครับคือโทษจำคุกเนี่ยถ้าไม่เกิน5ปีอ่ะน้องอย่านะถ้ามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเนี่ยศาลสามารถรอลงอาญาได้รอไว้ก่อนว่าอย่าทำผิดคดีเดิมซ้ำนะอย่าทำซ้ำเรื่องนี้น
3: ะ
0: เขารอไว้แต่ทำซ้ำเมื่อไหร่เนี่ยเอาคดีเก่าที่ลงโทษจำคุกไว้2ปีน่ะมาบวกด้วยเลยนะสมมติเงี้ยนะใช่เพราะงั้นในกรณีดังกล่าวเนี่ยผิดแต่ว่ายังไม่ติดคุกเพราะว่าเขาให้รอลงอาญาก็ดูเหตุผลเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอย่างหลังครับคุณพี่ครับ
3: แม่อุ้ยนะคะแม่อุ้ย
0: นะอาจจะเป็นอย่างหลังเพราะฉะนั้นก็ไปถามอัยการดูก็ได้ครับถามอัยการนะอัยการที่พาตัวเราไปฟ้องนั่นแหละครับ
4: ค่ะ
0: นะจะได้ทราบชัดเจนนะเพราะว่าถ้าผ่านมาแล้ว2เดือนแล้วไม่มีหมายไม่มีอะไรมาอีกถูกต้องไหม
4: ค่ะเพิ่งมาประมาณสัปดาห์หลังนั่นค่ะประ
0: มาณมีหมายมาอีกเหรอมีหมายมาอีกเหรอ
4: จ้ามีหมายมาบ่าวไอ้อัยการอุทธรณ์ว่าซั่นอ๋อ
0: เขาอุทธรณ์เนี่ยแสดงว่าอาจจะศาลยกฟ้องแล้วแต่ว่าเขาอุทธรณ์
3: ค่ะ
0: ก็คืออุทธรณ์ก็ไปขึ้นศาลอุทธรณ์ต่ออ
3: ๋อ
0: แต่ว่าไอ้การที่ในศาลชั้นครั้งแรกเนี่ยก็คือก็รอลงอาญาก็กลับบ้านได
3: ้
0: หรือยกฟ้องก็กลับบ้านได้แต่ว่าเมื่อจำเลยติดใจโทษทีโจทย์เขาติดใจอ่ะกรณีดังกล่าวนี้คืออัยการเป็นโจทย
3: ์
0: นะครับซึ่งอาจจะมีโจทย์ร่วมก็คือผู้เสียหายเขาติดใจเขาก็มีสิทธิ์ที่อุทธรณ์นะเพราะงั้นในระหว่างที่รออุทธรณ์ก็รอไปครับเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ต้องไปขึ้นศาลตามหมายที่ส่งมานะอันเข้าใจละที่ส่งกลับมาว่ามีหมายกลับมาอีกถูกต้องมาจากศาลนะ
4: ค่ะ
0: จะต้องไปขึ้นศาลเมื่อไหร
4: ่วันที่15ค่ะ
0: กันยาเนี่ยนะ
4: จ้า
0: แล้วเราไม่แก้อุทธรณ์เขามันเป็นโจทย
3: ์ค่ะ
0: โจทย์ที่เขาอุทธรณ์เขาไม่
3: ยอมใช่ไหมคะ
0: ไม่ยอมตามคำพิพากษาเขาอุทธรณ
3: ์
0: เพราะทางนี้ไม่รู้อะไรอยู่แล้วเพราะงั้นจะไปอุทธรณ์ก็ไม่อุทธรณ
3: ์
0: โจทย์เป็นคนอุทธรณ์นะ
3: ก็ต้องไปไกล่เกลี่ยขึ้นศาลต่อไปนะคะ คุณยาย
4: ตอนนี้จะเตรียมจังใดไปครับ
0: ใช่
3: ต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะพี่หนองคุณยาย
0: จริงๆแล้วเรามีทนายไหมเราไม่มีใช่ไหม
4: ใช่ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทนายถ้าไม่มีทนายก่อนขึ้นศาลเนี่ยเอาหมายศาลเนี่ยนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะไปขอคำแนะนำแล้วก็จะขอทนายอาสานะครับในวันที่ขึ้นศาลด้วยนะครับ
4: ขอทนายอาสาที่ไหนคร
0: ับ อะไรนะ
4: ขอทนายอาสาที่ไหนคะ
0: ที่ศาลนั่นแหละครับไปขอทนายอาสาที่ศาลแต่ว่าผมอยากให้เอาหมายศาลเนี่ยที่บอกว่าเขาส่งมาเนี่ยนะครับจากศาลอุทธรณ์เนี่ยกลับไปอีกรอบหนึ่งไปให้อัยการช่วยดูเพราะว่าคุณป้าไม่รู้หรอกครับว่ามันมายังไงจะไปยังไงเนี่ยนะครับเวลาเขาแก้อุทธรณ์มายังไงจะให้เราลงโทษรับโทษให้ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องแก้ยังไงตรงเนี้ยต้องมีทนายมาช่วยนะครับก็ให้ไปพบอัยการเพื่อจะขอทนายอาสาให้ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยนะครับอย่าสู้ตามลำพังเดี๋ยวอาจจะติดคุกได้จริง
3: นะครับ
0: เพราะว่าที่เขาอุทธรณ์เนี่ยเขาต้องการอุทธรณ์ให้ติดคุกหลังจากที่ศาลชั้นต้นเนี่ยเมตตาอาจจะรอลงอาญาหรือยกฟ้องแล้วแต่นะครับ
3: ค่ะคุณยายทำตามคำแนะนำพี่ถนอมนะคะ
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนนะ
4: ค่ะยายขอถามอีกแน่ว่าคักไก่น่องนั่นนะเขาตีราคา41บาทถ้าติดมันจะนานเท่าไหร่คะนี
0: ่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่านะอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับการพฤติกรรมการกระทำถ้าลักทรัพย์เนี่ยถ้าลักทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน3ปีทีนี้มันก็ต้องดูว่าถ้าลักกลางคืนก็โทษก็หนักขึ้น
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะลักกลางวันก็โทษก็เบาลงทีนี้ในขณะเดียวกันนี่ก็โทษก็คงแจ้งข้อหาลักทรัพย์นายจ้างอ่ะโทษก็จะหนักขึ้นนะมันจะบอกไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ละครับถ้าเขาเอาโทษแปลว่าผิดข้อหาลักทรัพย์ลักเข็มเดียวกับลักรถคันเดียวมันก็คือลัก
3: กัน
0: นะโทษมันก็3ปีเท่ากันนะครับเอาละรีบไปเอาหมายไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เพิ่นแนะนําซะเด้อเสร็จแล้วก็บอกว่าขออัยการขอทนายอาสา
3: ค่ะ
0: นะครับช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวให้อาการช่วยเหลือแนะนำต่อนะสวัสดีครับ
3: นะคะคุณยายสวัสดีค่ะ
0: ครับ
4: สวัสดีค่ะขอบคุณ
0: เพราะที่ถามมานี่ไม่รู้อะไรแล้วก็มาเล่าให้ฟัง
3: มาเล่าต่อเรื่อยๆ
0: กว่าจะจับทางได้ว่าถูกศาลตัดสินยกฟ้องหรือว่าลงโทษจำคุกรอลงอาญาหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าโจทยื่นอุทธรณ
3: ์แต่เราก็เข้าใจว่าคุณยายอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่ก็ให้ทำตามคำแนะนำของพี่ถนอมนะคะ
0: ครับ
3: อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะพี่ถนอมคือคนเราเนี่ยเวลาที่มีเงินเยอะๆก็อยากจะไปฝากธนาคารนะแต่ทีนี้พอไปฝากเนี่ยปรากฏว่าอยากจะไปเบิกเงินพอไปเบิกแล้วเอ้าอยู่ดีๆไม่สามารถเบิกเงินได้ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยคุณประจวบเนี่ยจากสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวกำลังจะเข้าสายนะคะ
0: ครับ
3: ก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปฝากกับธนาคารเยอะมะคุณประจวบมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: คุณประจวบอยู่อำเภออะไรคะ
5: กาญจนดิษฐ์นะ
0: กาญจนดิษฐ์นะครับคุณประจวบเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเองหรือเปล่าครับ
5: เป็นของพ่อตา
0: พ่อตายังมีชีวิตอยู่ไหมครับ
5: ยังมีอยู่ฮะ
0: พ พ่อตาเอาเงินไปฝากไว้ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนอะครับ
5: 54ตั้งแต่ปี54
3: ค่ะ
0: ตั้งแต่ปี54เป็นเงินเท่าไหร่ครับบัญชี
5: 20,000 กว่าบาทนะ
0: แล้วมีปัญหาอย่างไรครับ
5: คือพ่อแกหลงลืมเก็บบัญชีไว้ตั้งนาน

0: แล้วก็ลืมไปว่าเอาเงินไปฝากไว้พอมา 4-5 ปีก็นึกได้ว่าเจอสมุดบัญชีก็เลยไปลองเบิกดูฮะปรากฏว่าธนาคารเขากดอะไรอ่ะเจาะเจาะสมุดนะบอกว่าเบิกไม่ได้แล้ว
1: ก็เหมือนกับว่าบัญชีไม่เคลื่อนไหวเลย
0: สอนไม่ได้ฮะ
1: แล้วธนาคารให้คำตอบยังไงอ่ะครับ
0: มันตอบว่าบอกคุณลุงนี่เบิกไม่ได้อะไรงั้นเงินเนี้ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะ
1: พูดแค่นั้น
0: เลยนะ
1: มันจะมีประเด็นที่ที่เหมือนกับคุณลุงนี่กรณีหนึ่งน้องยานัท
2: ค่ะ
1: สมมติว่าคุณลุงเนี่ยฝากเงินแล้วลืม
2: มีเงินเยอะจนลืม
1: ไม่ต้องเยอะหรอกแล้วลืมแล้วก็บางทีเขาก็เสียชีวิตไปเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้ก็มีภาพยนตร์
1: แล้วก็ทายาทก็ไม่รู้ทายาทก็ไม่รู้น
2: ะ
1: กว่าจะมารู้อีกทีผ่านไปหลายปีมากแล้วนะครับเงินนั้นก็ยังอยู่กับธนาคารอยู่ถูกไหมทายาทไม่รู้คำถามคือเธอเคยสงสัยไหมว่าเงินนั้นไปไหน
2: คิดว่าอยู่ที่ธนาคารไหมคะอ
1: ยู่ที่ธนาคารนั่นแหละ
2: ถ้าอย่างเราเน
1: ี่ยอยู่ที่ธนาคารแน่นอน
2: ฮะ
1: แต่ถามว่าเงินนั้นเป็นของใครจะถือเป็นของธนาคารไหม
2: ไม่ใช
1: ่ทายาทก็ไม่รู้ใช่ไหม
2: เอาก็ถ้าไม่รู้
1: เจ้าของบัญชีก็ลืมหรือทายาท
2: ถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
1: ก็ทายาทก็ไม่รู้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เขามีความพยายามที่จะออกกฎหมายขึ้นมาเมื่อสักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าถ้าเมื่อผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยให้เงินเหล่านี้ครับที่อยู่ในบัญชีต่างๆของคนตายแล้วญาติไม่รู้นะครับหรืออยู่ในบัญชีของคนเป็นก็ลืมไปแล้วนะครับมันหลายปีมากเนี่ยแล้วมันอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามาหักจนหมดนะนึกออกไหมมีหักค่าธรรมเนียมใช่ไหมแต่มันเงินมันเยอะมันหักไม่หมดแล้วถามว่าเงินเหล่านั้นไปไหนเขาก็เลยบอกว่าให้ธนาคารเนี่ยโอนเงินจำนวนเนี้ยไปอยู่ที่กระทรวงการคลัง
2: ไปให้แผ่นดินแทนหรืออะไรแบบนี้
1: ไปอยู่กับกระทรวงการคลังเลยแต่ไม่ตัดสิทธิ์นะแต่ไม่ตัดสิทธิ์ทายาทถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นทายาทและเป็นเจ้าหรือเป็นเจ้าของเงินหรือเป็นทายาทก็ต้องคืน
2: อ๋อก็คือเอาไปฝากไว้ตรงนั้นก่อนพอรู้ก็ให้ธนาคารคืน
1: ให้ถ้าไปอยู่ไม่ใช่ฝากไม่ใช่ฝากคือว่าสมมติอ่ะเขากำหนดว่าถ้า10ปีแล้วนะบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะสมมติว่า10ปีนะให้ธนาคารเอาเงินจำนวนเนี้ยจากธนาคารกอไก่เนี่ยโอนไปที่กระทรวงคลังไปที่คลัง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับแต่ถ้าต่อมาญาติตัวเขาหรือทายาทมาสืบทราบได้ว่าเออนี่เงินของพ่อเขาแม่เขาพี่น้องเขานะก็ให้ขอคืนได้คลังก็ต้องคืนนึกออกไหม
2: ค่ะ
1: มันจะเป็นแล้วฉันได้แล้วฉันไม่คืนไม่ใช่นะไม่เข้าใจตามนี้นะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ปรากฏว่าเธอเห็นด้วยไหมเนี่ย
2: ก็เห็นด้วยนะคะ
1: ถ้าไม่มีกฎหมายนี้ออกมาเงินก็จะอยู่กับธนาคาร
2: ค่ะ
1: แล้วมันจะกลายเป็นของธนาคารไหม
2: เห็นด้วยกับข้อที่พี่นิรันดร์บอกว่าพยายามที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนั้น
1: เพราะถ้าไม่งั้นเงินก็จะอยู่กับธนาคารใช่ไหม
2: ใช่
1: พออยู่กับธนาคารจะเป็นของธนาคารหรือไม่เป็นของธนาคารแต่มันก็อยู่กับธนาคารเพราะงั้นธนาคารก็ได้มีเงินตัวนั้นไปใช้ถูกต้องไหม
2: ก็คือมันนอนนิ่งๆอยู่ที่ธนาคารนั่นแหละ
1: ทีนี้พอเขาเสนอจะออกกฎหมายว่าเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งให้เงินนี้โอนให้ธนาคารโอนไปที่กระทรวงการคลังนะครับถ้าเขาไม่มีใครมาเอาก็เข้าคลังไปเลยเอามาใช้เป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นรายได้ของแผ่นดินไปแต่ถ้าทายาทเขาติดตามมาได้พิสูจน์ได้ก็คืนทายาทเขาไปเธอคิดว่าดีไหม
2: ดีค่ะ
1: เออแต่ปรากฏว่ามีคนค้านคือไปด่ากระทรวงการคลังด่าว่านี่คิดจะเอาเงินชาวบ้านเหรอ
2: มันก็เข้าใจได้หลายแบบ
1: คิดจะเอาเงินชาวบ้านเลยพอคิดจะเอาเงินชาวบ้านก็ไม่เดินต่อก็คลังก็ไม่ได้เดินต่อนี่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยพอไม่เดินต่อพอไม่เดินต่อเสร็จปั๊บเงินมันก็อยู่กับธนาคารถูกไหม
2: มันก็ยังนอนนิ่งๆอยู่งั้นอะ
1: ตกลงแล้วใครได้ประโยชน
2: ์ก็
1: เงินมันอยู่กับธนาคารธนาคารก็ต้องเอาไปฝากก็ได้ดอกเบี้ยเป็นของธนาคารเอาไปให้เขากู้ได้ดอกเบี้ยก็เป็นของธนาคาร
2: ก็ได้ประโยชน
1: ์เห็นไห
2: ม
1: แต่พอถึงเวลาเขาคิดจะเอาแก้ปัญหาตรงนี้ให้เนี่ยนะเอาแล้วถ้าเข้าตามไม่ได้ก็เข้าคลังหลวงไปก็เป็นคนเป็นรายได้แผ่นดินก็ไปด่าคลังในสมัยนั้นว่าคิดจะเอาเงินชาวบ้านถังแตกเหรอ ก็นี่ครับคนเราถ้ามันคือต้องใช้เหตุผลเยอะเนาะเนี่ยเอาจากเรื่องนี้เดี๋ยวคุณพี่ยังอยู่ใช่ไหม

0: ครับผม
1: เอาละ
2: พี
1: ่โทรไปที่เบอร์4ตัวน้องอย่านัดจำได้หรือยัง
2: เบอร์โทรธนาคารแห่งประเทศไทย
1: ผู้ใช้บริการทางการเงินจดเลยครับพี่เดี๋ยวให้สคง.เขาตรวจสอบให้นะเบอร์โทรศัพท์1213ครับ
0: 1213
1: ใช่ครับโทรไปร้องทุกข์เลยแล้วก็บอกชื่อบอกสกุลเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของบัญชีและบอกเลขที่บัญชีทั้งหมดนะไม่ใช่ไปถามไปบอกเขาเสร็จปั๊บไปตอบเลยไม่ได้นะเตรียมข้อมูลให้พร้อมโทรไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ซักปั๊บส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: โอเคครับผม
1: นะแล้วก็ถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงโทรมาแจ้งด้วยนะ
0: โอเคคร
1: ับ
0: ได
1: ้
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะเออจริงจริงเรื่องที่คุณประจวบเกิดขึ้นเนี่ยพี่ดาหนอมจริงแล้วมันมีภาพยนตร์นะ
1: ครับ
2: ใน Netflix เนี่ย ที่ว่ามีคนเนี่ยมีเงินเยอะเป็น10ล้านเลยแล้วปรากฏว่าเขาเสียชีวิตก็มีมิจฉาชีพนั่นแหละแอบแบบว่าเป็นทายาท
1: สมรอยก็ไปใช่ไหม
2: สมรอยแบบนี้ก็มี
1: แล้วคนนี่พี่ก็ยังเจอในโทรศัพท์มาในรายการเราก่อนหน้านี้นะครับเขาก็บอกว่าสามีเขาตายแต่สามีเขามีบัญชีตั้งหลายธนาคารแต่ว่าไม่รู้ธนาคารอะไรแล้วก็จะไปพอไปถามธนาคารธนาคารก็บอกว่าไม่ตอบไม่ใช่โอ้โหยุ่งยากมากและสุดท้ายก็ช่างมัน
2: ค่ะ
1: เหมือนกับนายกพูดที่สงขลาช่างแบบนั้นแหละจำได้ยัง
2: แต่ว่ามันก็เป็นเงินนะเงินของเรา
1: ใช่ลงทีเงินก้อนใหญ่ด้วยนะเพราะบัญชีไม่เคลื่อนไหวก็บอกให้ไปอยู่คลังเอาก็มาด่าเสียว่าหาว่าถังแตกแล้วจะเอาเงินประชาชนนี่เลยคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันคิดนะว่าเออเขาคิดไม่ได้เอาเงินชาวบ้านแต่เอาเงินของชาวบ้านที่มันอยู่ในบัญชีธนาคารแล้วมันไม่เคลื่อนไหวไปไหนแล้วก็ทายาทก็ไม่รู้ก็ต้องงั้นก็ต้องส่งคลังไม่ใช่ลาภมิควรได้กับธนาคาร
2: ก็ต้องคิดหลายๆแง่มุมนะคะ
1: เธอคิดว่าเงินเหล่านี้จะเป็นหมื่นล้านไหม
2: ก็ไม่แน่
1: กี่ปีมาเนี่ยเผลอๆจะหลายหมื่นล้านนะ
2: แล้วธนาคารเขาก็ได้ดอกเบี้ยจากการที่เขาเอาไปลงทุนนะ
1: ครับ
2: ไปที่คุณป้าม่อนจากสุโขทัยกันบ้างค่ะคุณป้าม่อนเนี่ยบอกว่าหลานสาวต้องการโอนมรดกแม่ที่เสียชีวิตจะทำอย่างไรนะคะคุณป้าม่อน
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณยานนาคค่ะ
2: คุณป้าม่อนอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
3: 74จ้ะ
1: 74จะเป็นอะไรนะ
2: หลานสาวเป็นป้าของหลานท่านนี้ใช่ไหมคะ
3: หลานเป็นลูกของน้องสาวจ้า
1: ลูกของน้องสาวแล้วจะโอนอะไรครับ
3: โอนที่นาที่บ้านอะไรเนี่ยจ้ะมรดกของแม่เขาแต่คือว่าคุณถนอมแม่เขาเสียไปแล้วแบบว่าเขาได้ขายที่อีกแปลงหนึ่งให้กับลูกสาวป้าแล้วก็ยังไม่ได้ไปโอนกันพอดีแม่เขาเสียรีบด่วนนะคุณ
1: แม่เขาเสียไปก่อนใช่ไหม
3: แล้วเวลาลูกเขาโอนมรดกเนี่ยลูกสาวป้าจะไปโอนได้ไหมไม่จ้ะ
1: มันโอนไม่ได้แหละเพราะคนขายตายโอนไม่ได้เพราะคนขายเสียชีวิตนะ
3: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทายาทของคนขายที่ก็คือว่าลูกเขานั่นน่ะลูกผู้ตายนะ
3: จ้ะ
1: เขาไปร้องขอต่อศาลตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกพอเขาเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็สามารถโอนในฐานะผู้จัดการให้กับป้าม่อนได้ในฐานะผู้ซื้อเขายินดีโอนไหมล่ะครับป้า
3: จ้ะ
1: เขายินดีโอนไหมอ่ะ
3: ป
1: ้
3: าเขายินดีจ้ะ
1: มีสัญญาซื้อขายกันไหม
3: มีจ้ะแต่เขียนกันเองพี่น้องเป็นพยานจ้ะ
1: มีสัญญาซื้อขายนะ
3: จ้ะแต่พี่น้องเขียนกันเองนะคะ
1: ป้าครับป้าตอบได้แค่ผมถามว่ามีสัญญาซื้อขายนะ
3: จ้ะ
1: แล้วก็ผู้ขายเสียชีวิต
3: จ้ะ
1: โดยที่ซื้อกันยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ
3: ์จ้ะ
1: เป็นที่เอกสารสิทธิ์โฉนดใช่ไหมครับ
3: จ้ะ
1: เป็นโฉนดทีนี้ก็สิ่งที่ลูกคนตายยินดีที่จะโอนให้แต่เขาไม่มีสิทธิ์โอนเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกก็ต้องให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกป้าม่อนก็ช่วยอำนวยความสะดวกเขานิดนึงนะครับก็รับเขาแหละพาเขาไปแหละพาเขาไปติดต่อที่เขาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหม
3: ใช
1: ่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับแต่ว่าเราต้องรวบรวมเอกสารนะครับเพื่อจะจัดตั้งผู้จัดการมรดกถ้าทำไม่ได้เนี่ยต้องไปจ้างทนายอ
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าไปที่อัยการก็จะทำง่ายใช่ไหมคะ
3: ก็สะดวกไหมคะ
1: อะไรนะ
3: ถ้าเราจ้างทนายเลยจะสะดวกไหม
1: ถ้าให้ถ้าท ทายาทเขาว่าให้ทนายทำจ้างทนายจบเลยทนายก็จะรวบรวมให้หมดเลยแต่ถ้าเราไม่มีทนายเราจะให้อัยการทำเราต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานนะครับทั้งทรัพย์สินบัญชีทายาทบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดนะครับไปให้กับอัยการเหมือนรวมทุกอย่างไปให้อัยการอัยการดูเสร็จปั๊บเอกสารไม่ครบไปเอาเพิ่มมานะเอาพี่น้องทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันอัยการส่งเอกสารคืนหมดเลยไปหาทนายความถ้าพี่น้องทะเลาะกันเขาก็ไม
2: ่เขาก็ไม่ทำแล้ว
1: ก็ไม่ทำให้
3: ก
1: ็
3: คือลูกสาวคนเดียวจ
1: ้ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าลูกสาวคนเดียวก็ไปให้ผู้จัดจะหาทนายก็ได้หรือไปพบอัยการก็ได้เพียงแต่ว่ารวบรวมบัญชีทรัพย์สินที่จะต้องทำผู้จัดการมรดกแล้วก็ให้เขาตั้งพอตั้งเสร็จปั๊บสัก 3-4 เดือนศาลตั้งเสร็จปั๊บก็มาโอนให้ป้าได้นะ
3: บัญชีอันที่ว่ารวบรวมคือใบโน้ต23คืออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าหลักฐานการตายไงครับป้า
3: จ่ามี
1: ครับครับ
2: ได้ค่ะคุณปอมอนสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณ
2: ค่ะเรื่องนี้ถือว่าไม่มีอะไรมากนะคะก็คือจัดตั้งผู้จัดการมรดก
1: เขายินดีโอน
2: ค่ะก็สบายใจไปได้
1: เขาไม่ได้บ่ายเบี่ยง
2: อันนี้ก็เป็น
1: สมมติที่เราสมมติกรณีว่าทายาทบ่ายเบี่ยง
2: ค่ะ
1: แต่เรามีสัญญา
2: เรียบร้อย
1: ฟ้องศาลให้โอนได
2: ้ก็ฟ้องไป
1: ใช่ครับ
2: การฟ้องนี่ก็คือแค่เขาก็จะคืนที่ให้เรามา
1: ไม่คืนนะเขาต้องฟ้องบังคับเอาคำพิพากษาให้เขาต้องโอนก็คือเอาคำพิพากษาไปจดทะเบียนโอนเลย
2: แล้วคนโดนฟ้องเขาจะเสียเงินไหมคะแบบนี
1: ้ก็เสียครับ
2: คือถ้าคืนกันง่ายๆ
1: ในคำฟ้องเวลาเขาฟ้องเนี่ยเวลาเขาฟ้องสมมติว่าพี่ฟ้องเธอแล้วกันง่ายๆนะพี่ฟ้องเธอเนี่ยนะครับฟ้องว่าให้ชดใช้ค่าเสียหายตามคำตามหนังสือกู้เงินให้ชดใช้เงินจำนวน 500,000 บาทแล้วก็ให้ใช้ค่าทนายด้วยนึกออกไหม
2: ค่ะเสียทั้ง2อย่างเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าเราการฟ้องคดีต่อศาลมันต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยนะ 2% นะ
2: ค่ะ
1: 2% แต่เข้าใจว่ารวมแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน 200,000 บาทต้องมีค่าธรรมเนียมบางคนไม่มีค่าธรรมเนียมก็ฟ้องศาลไม่ได้ก็เลยไปฟ้องแบบอนาถา อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีอยู่นะครับระเบียบตรงนี้อยู่จริงๆเนี่ยไม่รู้นะผมเห็นว่าเขาจะแก้กฎหมายตรงนี้ไหมว่าไอ้ฟ้องเลยต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยแล้วคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าธรรมเนียมในการฟ้องเขาเลยเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมเขาก็เลยต้องเสียโอกาสแล้วคนที่ได้โอกาสก็คือคนที่โกงเขาอ่ะ
2: อันนี้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะ
1: จริงไหมเนี่ยยืมตังค์เขามาล้านหนึ่งทีนี้เวลาเขาไม่มีเงินจะไปจ้างทนายที่จะไปฟ้องอ้าวก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่าธรรมเนียมศาลก็ 2% ของ1ล้านอ
2: ่ะ
1: ทีนี้ฉันไม่มีจะทำยังไงอ่ะก็ต้องไปกู้เงินเพื่อมาฟ้องอะไรเงี้ยนะผมว่าบางอย่างมันก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงอ่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
1: ครับ
2: คือเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะแต่ตอนนี้ทางด้านสายโทรศัพท์ยังไม่พร้อมนะคะ
1: ครับ
2: เล่ากันหน่อยพี่ถนอมคือต้องบอกว่าในรายการ NBT รมใจช่วยชาวบ้านของเราเนี่ยก็มักจะมีคุณผู้ชมเนี่ยที่มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจบางคนก็เดือดร้อนเรื่องของที่ดินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของหนี้สินแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นยิ่งกว่าอีกนะความท้อใจเหนื่อยใจ
1: กำลังใจก็หายเรื่องสุขภาพก็ถามได้ในเมื่อวานก็ถามก็ยกให้น้องฝนเอาไปถามกับคุณหมอพรเทพ
2: ไปถามต่อได้คือเขาเรียกว่ารายการของเราเนี่ยต่อยอดไปที่รายการอื่นได้เช่นเดียวกัน
1: เรามีรายการหมออยู่
2: ค่ะแต่อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลพี่ถนอมเราก็ต้องเสียค่าเดินทางค่ารถกู้ภัยคือถ้าเดินทางไม่ได้ก็ต้องเอารถกู้ภัยมารับมันก็จะมีจำนวนเงินเน
1: ี่
2: ย
1: มีค่าใช้จ่าย
2: มีค่าใช้จ่ายทีนี้เขาก็เดือดร้อนก็เลยอยากจะให้รายการของเราช่วยแบบนี้
1: เดี๋ยวรอนะจะเข้าสายมาไหมนะ
2: ค่ะ
1: คุณธนพรจากสงขลาโฉนดที่ดินของแม่ยกให้พี่สาวแต่แม่เสียชีวิตไปแล้ว 2-3 ปีพี่สาวจะขายให้น้องสาวปัญหามีว่าแม่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อจะมีวิธีการซื้อขายและดำเนินการอย่างไรก็คือคุณธนพรรู้อยู่แล้วว่าแม่เนี่ยยกที่ดินแปลงนี้ให้น้องถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อมาก็แม่เสียชีวิต
2: แม่เสียแต่แค่ว่าชื่อแม่เปลี่ยนก่อนที่จะเสีย
1: ใช่แต่ว่าโฉนดยังเป็นชื่อแม่อยู่ก็ต้องให้น้องเนี่ยนะครับให้น้องเนี่ยไปจดจัดตั้งผู้จัดการมรดกอ่ะนะครับจดจัดตั้งผู้จัดการมรดกพอเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บก็น้องก็มีสิทธิ์ที่จะ
2: รับที่ดินนั้น
1: โอนที่ดินจากชื่อแม่มาเป็นชื่อของคุณธนพรที่ต้องการจะ จะรับโอนโดยการซื้อขายอ่ะ
2: ค่ะ
1: อืมตอนนี้ยังรับโอนไม่ได้
2: อืมก็กรณีคล้ายๆกันนะ
1: ใช่อื
2: ม
1: หรือคุณธนพรก็ไปเป็นผู้จัดการมรดกของแม่เองก็ได้
2: อ
1: ื
2: ม
1: คุณเป็นผู้จัดการมรดกของแม่เองเลย
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็
2: จริงๆแล้วใครเป็นก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ต้องทายาทคนใดคนหนึ่งหรือผู้มีส่วนได้เสียก็เป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับถ้าไม่มีทายาทคนไหนค้านนะเพราะคุณเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บเนี่ยคนก็โอนมาเป็นชื่อคุณได้เลยแต่ว่า
2: ต้องถามความเห็นก่อนไหม
1: ต้องพิจารณาพี่น้องที่เขามีกรรมสิทธิ์ในการ
2: ต้องพิจารณาร่วมกัน
1: ต้องจ่ายเงินเขาก่อนอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าโดยหลักแล้วก็ให้น้องสาวนั่นแหละเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
2: ทีนี้คุณฉลวยก็เรื่องของผู้จัดการมรดกเช่นเดียวกันพี่ถนอม บอกว่าผู้จัดการมรดกไม่จัดการแบ่งที่ดินให้พี่น้องทีนี้จะทำอย่างไรล่ะ
1: อันนี้ปัญหาคือตอนนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวนะชาวบ้านที่โทรมาฝากเบอร์แล้วพอโทรกลับไม่รับสายตอนนี้เกิดปัญหาตรงนี้คือตอนนี้เรื่องมันอยู่เยอะมากอยู่หน้าจอเนี่ยที่มีคนร้องทุกข์เข้ามาเยอะมากแต่พอเราโทรกลับไม่รับสายท่านที่ร้องทุกข์เข้ามาช่วยรับสายด้วยนะ
2: ถ้าโทรไปนะ
1: เราใช้เบอร์02โทรไปรับสายด้วยนะครับนะฮะ
2: ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะ
1: ใช่
2: เบอร์โทรของเราเอง
1: แต่พูดถึงมิจฉาชีพนี่ก็ฝากไว้หน่อยนะทางล่าสุดตำรวจไซเบอร์เนี่ย NBT Connect เรารายงานนะครับตำรวจไซเบอร์สรุปว่าตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ย8เดือนเนี่ยน
2: ะ
1: มีผู้ถูกหลอกลวงพวกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์หลายประเภทมีประมาณ 220,000 เรื่องคิดเป็นเงินเสียหายประมาณ 11,000 ล้าน
2: ค่ะ
1: แล้วในจำนวนนี้เนี่ยคนที่ถูกหลอกนะครับ
2: ถึง
1: ประมาณเกือบ 29% นะในจำนวนนี้นะเป็นผู้สูงอายุครับ
2: คือเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้าน
1: อายุ60ปีขึ้นไปถูกหลอกจากแก๊งสแกมเมอร์นะครับเป็นเงินประมาณ 3,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุแล้วคนที่ถูกหลอกเนี่ยนะ
2: ค
1: ือถูกหลอกชวนลงทุน
2: คือก็หวังผลกำไร
1: ตอนแรกก็หลอกลงทุนนิดๆหน่อยๆ ลองดูก่อนนะแล้วก็ได้เงินมันหลอกให้ได้ก่อนนะเหมือนเราตกเบ็ดอ่
2: ะ
1: ตอนแรกมันก
2: ็ปลาง
1: ับก่อนนะแต่มันล่อตัวใหญ่อยู่สุดท้ายก็ลงไปเยอะพอลงไปเยอะเสร็จปั๊บมันก็จะบ่ายเบี่ยงถอนไม่ได้ถ้าจะถอนก็ต้องโอนเงินมาสุดท้ายก็ใส่เพื่อจะเอาเงินคืนจากผลประกอบการที่มันหลอกลวงทั้งหมดสุดท้ายมันก็ปิดหายไปก
2: ็
1: กลายเป็นผู้เสียหายหลอกลวงลงทุนเสียหายเยอะมากครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลงทุนกับใครก็ไม่รู้ผ่านโลกออนไลน์เราสูงอายุแล้วอย่าไปลงทุนเลยเก็บเงินเอาไว้ใช้เถอะครับอย่าไปลงทุนมิจฉาชีพหลอกลวงเยอะมากแล้วข่มขู่ให้เกิดความกลัวและให้โอนเงินไปเนี่ยนะก็โทรมาถามรายการนี้ก่อนได้ถ้าท่านดูรายการเราอยู่อย่าไปเชื่ออย่าไปโอนเงินให้ใคร
2: มาปรึกษาเราก่อนได้นะคะทางด้านของคุณกุหลาบเนี่ยยังติดต่อสายไม่ได
1: ้
2: ไปคุยกับคุณพี่ประสิทธิ์กันบ้างคุณพี่ประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าปรึกษาเรื่องแม่ยกที่นาให้ลูก3คนให้แบ่งกันแม่บอกมีที่อยู่3ไร่2งานแต่พอให้กรมที่ดินมาวัดสรุปมี7ไร่เป็นที่ว่างเปล่า4ไร่จะทำอย่างไรพ
1: ี
2: ่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
1: ที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรอ่ะครับ
4: นสสามครับ
1: นสสามโอเคคุณประสิทธิ์ควรจะทำอย่างนี้ก่อนจะแบ่งนะตอนนี้แม่ยังอยู่ใช่ไหม
4: ยังอยู่ครับ
1: แล้วพอจะไปแบ่งมันแบ่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าในนสสามเนี่ยนะครับครุฑดำเนี่ยมันแค่สามไร่สองงานแต่พอไปรังวัดปั๊บกลายเป็นเจ็ดไร่ถูกต้องไหม
4: ครับผมครับ
1: มันเกินมาเท่าตัวนะพอมันเกินมาเท่าตัวปั๊บเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่แนะนำว่าไงคุณประสิทธิ
4: ์เขาบอกว่าให้ผมลงไปคุยเองอ่ะผมให้น้องชายที่ว่าคนจะไปแบ่งด้วยกันไปคุยน้องชายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือนะครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพ
1: ก็เลยค้างคาอยู
4: ่ครับผม
1: ค้างคาอยู่ผมให้คุณจดเบอร์โทรศัพท์ไปนะจดเบอร์ครับพร้อมจดไหม
4: ครับได้ครับ
1: 02ครับ141
4: 02 1เดี๋ยวนะครับสักครู่ปากกาไม
1: ่
4: ออก
1: ใครดูรายการเรานะเตรียมปากกากระดาษให้พร้อมนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับบางทีก็จะได้บอก

0: ของแม่อยู่ครับ
1: แม่ยังอยู่ใช่ไหมครับ
0: อยู่ครับผม
1: แม่ยังอยู่นะครับเข้าอนุกรรมการเขาก็ต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ต้องประชุมร่วมกัน
1: ใช่นะครับแล้วนสสามมันคือใบจองอ่
2: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นชอบอนุมัติทำกินทำประโยชน์เต็มพื้นที่อยู่เขาอาจจะออกโฉนดให้ทั้งหมด7ไร่กว่านั้นได้เลยพอเขาออกโฉนดให้ปั๊บก็ขอแบ่งเลยทีนี้แบ่งแยกเลย
0: ครับก็ทำกินเต็มพื้นที่นะครับแม่ก็รับมาจากยายอีกที
1: ไม่ครับ
0: ไม่
1: ครับมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงครับนสสามเนี่ยถ้าติดป่าติดเขาติดที่ดินติดที่สาธารณะเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงไงครับ
0: อ๋อครับผมครับ
1: ข้อเท็จจริงก็คือที่ดินของแม่เนี่ยไอ้ที่บอกว่า3ไร่2งานเนี่ยมันติดที่สาธารณะไหมติดป่าไหมติดอะไรไหมพอไปดูเสร็จปั๊บเอ้ามันเกินมาตั้ง7ไร่7ไร่ยังไงมันก็แบ่งไม่ได้พอแบ่งไม่ได้เนี่ยผมเลยแนะนำว่าให้เอานสสามฉบับเนี่ยไปขอออกโฉนดให้เจ้าที่มาทำการรังวัดพอเขารังวัดเสร็จปั๊บถ้ามันไม่ไปลุกล้ำไปที่ใครแล้วก็ปรากฏว่าทำประโยชน์เต็มพื้นที่เพราะว่านสสามมันไม่มีภาพถ่ายแผนที่ทางระวังอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราครอบครองทำประโยชน์อยู่จริงนะครับแต่เรื่องนี้ต้องเข้าอนุกรรมการต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าอนุกรรมการก็เห็นว่าเอาละทำประโยชน์อยู่จริงเต็มพื้นที่เขาอาจจะออกโฉนดให้ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่ไอ้ส่วนที่ถูกกันออกไปเพราะอะไรก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นที่สาธารณะที่ป่าที่เขาที่อะไรหรือไม่นะครับพี่โทร02-141-5555ให้พี่ได้ความรู้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งผมแจ้งไว้ตามนี้ก่อนนะครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่ประสิทธิ
1: ์ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีคร
2: ับ ก็เป็นเรื่องการแบ่งที่ดินแต่ว่าเป็นที่ดินสปกมันก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นมาอีกนะ
1: เหลือนิดเดียวลุงจอมจากปทุมธานีลุงจอม
3: ครับผม
1: ถามเรื่องอะไร
3: อ๋ออยากถามว่าผมมีบ้านที่ดินประมาณ27ตารางวาแล้วก็จะโอนให้ลูกสาวบ้านพร้อมที่ดิน
1: ครับ
3: จะเสียภาษีเท่าไหร่ครับ
1: ตอบไม่ได้ครับตอบได้อย่างเดียวว่าคุณราคาบ้านและที่ดินแปลงนั้นถ้าคุณขายเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่พอรู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่เสร็จปั๊บเนี่ยเอาเงินสมมติว่าขายได้1ล้านนั่นคือราคาตลาด1ล้านเอา1ล้านมาคูณ 1% นั่นคือค่าโอนแล้วก็ 0.5% ค่าอากรสแตมป์นั่นคือค่าใช้จ่ายในการโอนครับ
3: หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ
1: 1%นะครับอย่างน้อยก็1%ของราคาประเมินเพราะว่าพ่อให้ลูกใช่ไหม
3: ครับพ่อให้ลูกครับ
1: พ่อให้ลูกแต่ถ้าพ่อให้หลานทวดให้หลานอย่างเงี้ยอันนี้คิดเท่ากับการซื้อขายเลยนะครับตามนี้นะเวลาผมหมดแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ คุณจอมนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายสายโทรศัพท์นะคะที่พี่น้องประชาชนโทรเข้ามา ร้องทุกข์กับทาง NBT ของเรา
1: ตอบคุณกุหลาบนิดนึงได้ไหมที่นครศรีธรรมราชป้ากุหลาบที่จะไปหาหมอและไปจ้างกู้ภัยเดินทางไปที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าดูรายการอยู่นะให้โทรไป1330ให้สปทช.ประสานกับท้องถิ่นให้จัดรถส่งให้ครับ
2: 1330นะคะ
1: สปทช.นะ1330นะครับเข้าใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเป็นฝ่ายผิดฝ่ายคู่กรณีเขาจึงไม่รับผิดชอบพอไม่รับผิดชอบก็ต้องใช้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุของตัวเองหมดเสร็จปั๊บก็จะต้องไปหาหมอพอไปหาหมอไม่มีเงินก็ต้องไปเรียกรถกู้ภัยมาจ้างพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเสียค่าจ่ายระหว่างทีนี้คุณใช้สิทธิ์บัตรทองคุณไปเองไม่ได้ไม่มีสตางค์โทร1330นะครับ
2: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑลหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบ

างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: ติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะนายเจษฎา ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือ ส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมจนเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากแม้จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงสำหรับเรื่องของการเยียวยาทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีการเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยธนาคารออมสินจะเร่งโอนเงินภายในเวลา 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยถนนตรวจการและรั้วความมั่นคงที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพร้อมของพื้นที่และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าตรวจดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกประกาศเรื่องกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า40แห่งเพิ่มเติมโดยนกประหลอดหัวขวนหรือว่านกกรงหัวจุกลงพื้นที่ลงในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าทำให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกแห่งรวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ห้ามล่านกประหลอดหัวโขนอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานกประหลอดหัวโขนถูกถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเป็นทางการและอาจส่งผลกระทบต่อนกชนิดนี้จึงจำเป็นต้องออกประกาศเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่าเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรมการปกครองรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาเรื่องการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติและให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลกรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนโดยเน้นบ้านที่ไม่มีเลขที่แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายแต่ว่ามีคนพักอาศัยอยู่พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยให้เร่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 1-15 กันยายนนี้พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบริษัทเดินเรือแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ชื่อว่าซิดของตัวเองนั้นถูกโจมตีด้วยระเบิดไม่ทราบชนิดที่อยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรดอนมูซันดัมของโอมานขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์2คนเสียชีวิตพร้อมระบุว่าเป็นฝีมือของทางกองทัพอิหร่านและในช่วงเวลาใกล้กันก็ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติเกาหลีใต้อีกลำถูกโจมตีในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่เรือทั้ง2ลำกำลังขนน้ำมันของซาอุดิอาระเบียลำละประมาณ2ล้านบาเรลขณะที่ทางอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยให้ข้อมูลว่าเรือทั้ง2ลำใช้เส้นทางเดินเรือตามคำแนะนำของทางกองทัพสหรัฐทำให้ชนกับทุ่นระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ากำลังย้ายทองคำ86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐออกจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแล้วนำไปเก็บไปที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยให้เหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยให้การซื้อขายนั้นเกิดความคล่องตัวได้มากกว่าหรือจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการตัดสินใจดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่ดำเนินการอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาโดยทั้งสองประเทศนั้นได้ประกาศเก็บภาษีศุลกากรใหม่เพื่อตอบโต้กันหลังจากที่การเจรจาทั้งสองประเทศนั้นเกิดความล้มเหลวติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในรายการ NBT ทั่วไทยเวลา 17:00 นค่ะช่วงนี้ดิฉันมณีนาฏอ่อนพนาลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: คน38ประการประการที่2คบบัณฑิตเลือกคบคนดีมีความรู้และมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้อง มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะเคลียร์ค่ะชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะการเตือนภัยพิบัติที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำนี่คือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียค่ะวันนี้ประเทศไทยของเราได้มีการยกระดับมาตรฐานในเรื่องของการเตือนภัยไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าเราได้มีการนำเอาเทคโนโลยีดาวเทียมจากสหภาพยุโรปเข้ามาช่วยในการทำให้การเตือนภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนการทำงานเชิงรุกให้เป็นการทำงานที่รู้ล่วงหน้าแล้วก็ป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะความร่วมมือนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เทคโนโลยีดาวเทียมจาก EU จะเข้ามาช่วยเสริมทัพให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นในเรื่องของการเตือนภัยได้อย่างไรกันบ้างวันนี้พูดคุยกันนะคะกับท่านรองสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์ค่ะท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองค่ะความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่างเรากับทางสหภาพยุโรปอยากให้ท่านรองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราได้ร่วมมือกันลักษณะไหนยังไงบ้างคะ
1: ครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการที่เล่าให้ฟังย้อนหลังนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วหน่วยงานด้านการคุ้มครองพี่น้องประชาชนยุโรปนะครับแล้วก็ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยหรือ DG ECHO นะครับเข้ามาประสานแล้วว่าอยากจะทำการพูดคุยเฉพาะกับกรมป้องกันบรรเทาภัยในลักษณะไบลัตนะครับที่การประชุมที่บันดุงนะครับการประชุมคณะกรรมการอาเซียนการจัดการภัยพิบัติแต่มีเหตุบังเอิญให้ไม่ได้พบกันในวันนั้นนะครับทาง EU เนี่ยโดย DG ECHO ก็ได้ติดต่อมายังกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ให้ทางกรมยุโรปเนี่ยได้จัดการประชุมร่วมกันนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะครับโดย EU ก็มากันหลายท่านนะครับแล้วก็ทางฝั่งไทยเราเองเนี่ยก็มีทั้งกรมยุโรปซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีกรมอาเซียนแล้วก็มีทางจิสดานะครับที่เป็นผู้ดูแลเรื่องเทคโนโลยีมีกรมควบคุมมลพิษนะครับมีสภามั่นความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็มีกรมป้องกันบรรเทาภัยแล้วก็มีคนของกระทรวงมหาดไทยนะครับมาร่วมประชุมตกลงกันนะครับเรื่องการที่จะชกระดับความร่วมมือด้านการจัดการสาภัยผ่านการใช้ระบบดาวเทียมของทางสหภาพยุโรปนะครับก็เรียนว่าก็เป็นความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันในลักษณะผู้ส่วนที่เท่าเทียมนะครับในการทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติครับ
0: ค่ะท่านคะอย่างความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะได้ใช้ข้อมูลดาวเทียมจากทาง EU แต่ว่าในขณะเดียวกันมันเป็นเพียงแค่การร่วมมือในด้านของการใช้ข้อมูลหรือว่าจริงๆเราร่วมมืออะไรกับเขามากไปกว่านี้ไหมคะ
1: ก็เรียน คุณหญิงอย่างนี้ครับว่าเรียนพี่น้องประชาชนว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ย เขามีปัญหามากทีเดียวนะครับในเรื่องของไฟป่า นะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยในปี69นะครับทางประเทศ อย่างสเปนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากไฟป่าเนี่ยถึง2กว่า 20,000 ไร่นะครับ แล้วก็ต้องอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า 20,000 คนฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากไฟป่าเช่นกันนะครับได้รับพื้นที่เนี่ยเสียหายไปถึงกว่า 200,000 ไร่แล้วก็อพยพผู้คนถึงกว่า 200,000 คนนะครับงั้นเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาช่วยในการบริหารจัดการไฟป่าของเขานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็คิดว่าองค์ความรู้ที่เราอาจจะได้เริ่มมีความร่วมมือกับทางสหภาพยุโรปก็จะได้มาเสริมภารกิจการจัดการสาภัยของประเทศไทยไม่ว่าจะเรื่องไฟป่าไม่ว่าจะเรื่องดินโคลนถล่มนะครับต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการที่เขาจะมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติระหว่างกันด้วยไหมคะ
1: ครับใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งผมคิดว่าเวลาเนี้ยเราต้องเรียนว่าไม่ว่าจะสารภัยของเรานะครับการแจ้งเตือนเนี่ยมีบอกต่อการลดความสูญเสียลดความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหากเราดูวงจรของการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีอยู่3ส่วนนะครับอยากเรียนอย่างนี้ครับให้เข้าใจกันง่ายๆส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับที่ด้านการพยากรณ์นะครับเพื่อการพยากรณ์ตรงนี้เราก็ปกติก็จะทำงานเป็นใกล้ชิดมากนะครับกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางสถาบันสารสนเทศพยากรณ์น้ำนะครับทางจิสดาแล้วก็รวมถึงกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรธรณีนะครับก็เป็นส่วนที่ส ส่วนแรกที่เรารวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อจะใช้ประกอบในส่วนที่2ก็คือการวิเคราะห์นะครับส่วนที่2คือการวิเคราะห์แล้วก็การเริ่มตัดสินใจว่ามีจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงที่เราสมควรจะแจ้งเตือนบ้างนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วมีความมั่นใจว่าจะเกิดเหตุเกิดภัยในบริเวณใดเราก็จะมาส่วนที่3นะครับก็คือการกระจายข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ปัจจุบันเราก็ใช้ระบบเซลบอร์ดคาสต์นะครับที่ทุกท่านก็คงได้เคยผ่านการทดสอบแล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วครับอย่างน้ำท่วมที่น่านเนี่ยเราก็แจ้งเตือนนับร้อยหนนะครับร้อยครั้งที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเรียนว่าในส่วนท้ายเนี่ยที่เป็นการแจ้งเตือนเนี่ยชุดข้อมูลเนี่ยการแจ้งเตือนมันจะไปถึง2ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนแรกก็คือในมือถือของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะรับการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเซลไซต์ต่างๆก็จะแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนสัญญาณก็จะดังพี่น้องประชาชนก็รับทราบข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติตนได้ตามคำแจ้งเตือนที่ส่งไปกับข้อความแจ้งเตือนนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยข้อมูลชุดเนี่ยจะไปถึงมือส่วนราชการถึงทางจังหวัดอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นนะครับผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่ในอำเภอก็ดีนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านมีหน้าที่นะครับท่านมีหน้าที่ทั้งท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านปลัดท่านอธิบดีของผมเนี่ยท่านก็ย้ำอยู่เสมอว่ามีหน้าที่ต่อในการต้องแจ้งเตือนเพราะว่าเซลบอร์ดคาสต์เรามีเรากว่า 90% เนี่ยมันถึงมือพี่น้องประชาชนแต่มีบางส่วนเล็กๆที่อาจจะต้องเติมเต็มก็คือบางท่านไม่ใช้นะบางท่านเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่เล่นแล้วนะครับบางท่านเป็นกลุ่มเปราะบางที่ติดเตียงอยู่แล้วท่านก็ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตรงนี้การแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของส่วนราชการคือต้องทำเพิ่มนะครับต้องใช้หอกระจายข่าวในพื้นที่ต้องวิ่งรถกระจายเสียงนะครับเพื่อแจ้งข่าวสารการแจ้งเตือนเนี่ยการปฏิบัติตนให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะทำให้เซลล์ค้าของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
0: เตือนภัยได้อย่างครบทุกกลุ่ม
1: ครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้อธิบายศักยภาพของเซลล์บอดคาสต์เราเนี่ยให้กับทาง EU นะครับทางสหภาพยุโรปได้รับทราบซึ่งเขาก็ชื่นชมนะครับว่าของเราทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็เขาก็ในส่วนของพอเนี่ยเราคิดเองว่าคิดนะครับว่าDG Echo เนี่ยดาวเทียมของโคโปนิคัสของเขาเนี่ยก็จะสามารถมาเติมเต็มนะครับในพาร์ทแรกโดยเฉพาะยิ่งการเก็บภาพถ่ายการประมวลผลการเฝ้าติดตามสถานการณ์การใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห
0: ์
1: เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการดำเนินการของรวมถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รับพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
0: ค่ะท่านรองค่ะอย่างที่ท่านรองได้อธิบายในการทำงานเราต้องเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลก่อนแล้วนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่จะมีการเตือนภัยทีนี้ความร่วมมือในครั้งนี้กับ EU ในการที่จะไปช่วยเรื่องของข้อแรกคือเรื่องของการเก็บข้อมูลจริงๆบ้านเราข้อมูลจากดาวเทียมเราก็มีหลายๆเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรแต่ว่าการร่วมมือในครั้งนี้ที่เอาดาวเทียมจาก EU มาเนี่ยมันจะทำให้ไปอุดช่องว่างหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้แข็งแกร่งยังไงได้บ้างคะ
1: ผมคิดว่าก็คิดว่าเป็นการเติมเต็มนะครับ เรื่องของการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมของทางฝั่งสหภาพยุโรปซึ่งเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ภาพถ่ายในการเก็บข้อมูลเรื่องไฟป่านะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องการเฝ้าระวังการเกิดดินโคลนถล่มนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ตรงนี้ผมก็คิดว่าประสบการณ์ของการทำงานของทางฝั่ง EU โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญเหตุด้วยนะครับเขาอาจจะมีเท่าที่รับทราบมาก็จะมีการใช้ประโยชน์ในการเขาทำแมปปิ้งนะครับแผนที่ไฟป่านะครับกระทั่งระหว่างเกิดเหตุนะครับก็จะช่วยให้การชี้เป้าเข้าดับไฟทำได้แม่นยำขึ้นนะครับการเข้าถึงพื้นที่ไฟป่าอย่างปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมเองก็เคยคุยกับทางผู้ปฏิบัติในการดับไฟป่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาลงพื้นที่ไปดับเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับพอเขาอยู่กับ
0: อยู่ตรงนั้นนั่ง
1: อยู่หน้างานเพราะจะไม่เห็นภาพว่าทิศทางการดับต้องไปในทิศใดแล้วก็ดับที่ดับมอดไปแล้วเนี่ยยังอีกฝั่งที่เป็นเนินเขาสูงด้านหลังเนี่ยยังไหม้อยู่ไหมเดี๋ยวก็ลามกลับมาอีกอย่างเงี้ยครับก็สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้การว ิเคราะห์การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เนี่ยก็จะสามารถทำได้เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะนิ่งขออนุญาตถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะท่านค่ะอย่างกรณีของดินโคลนถล่มซึ่งบ้านเราก็จะมีหลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากๆเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอในการที่จะวิเคราะห์ลงลึกลงไปถึงข้างล่างไหมว่าเดี๋ยวมันจะเกิดดินโคลนถล่มเกิดขึ้นในเวลากี่ชั่วโมงแล้วดาวเทียมของ EU เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งตรงนี้ได้มากขึ้นยังไงบ้างคะ
1: ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยบ้านเราก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วถ้าอย่างปริมาณฝนที่ตกสะสมนะครับถ้ามีปริมาณถึง50เนี่ยก็คิดว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับแต่ถ้า100นี่ก็จะท่วมอะไรไปครับแต่ว่าสำคัญคือถ้าฝนตกต่อเนื่องกัน2วัน3วันแล้วก็ดินชุ่มน้ำมากแล้วนะครับความชื้นสัมผัสในผิวดินเนี่ยสูงมากพวกดาวเทียมอาจจะช่วยเราในการวิเคราะห์ประเมินได้นะครับนอกเหนือจากการมีเครื่องตรวจจับเครื่องวัดในระดับพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็เป็นการทำงานเสริมกันแล้วก็จะช่วยให้การวิเคราะห์นี่แม่นยำขึ้นแล้วเราจะได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ล่วงหน้าได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็ด้วยความห่วงใยครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นความเป็นที่เราต้องพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับนานาชาติครับ
0: ค่ะอย่างที่ท่านได้กล่าวไปว่าเราเพิ่งจะคุยกับทาง EU หมาดๆมานี้เองเนี่ยนะคะได้มีการวางแผนเอาไว้ยังไงบ้างไหมคะว่าหลังจากที่ได้ตกลงเรื่องความร่วมมือตรงนี้แล้วเนี่ยในการทำงานต่อไปโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ก็น่าจะมีภัยพิบัติที่รุนแรงอยู่หลายๆพื้นที่เหมือนกันเนี่ยเราจะทำงานกันยังไงคะ
1: ครับจริงๆทาง DG Echo เนี่ยทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่กับอาเซียนอยู่แล้วนะครับก็มีความร่วมมือในกลุ่มประเทศทั้ง11ประเทศของอาเซียนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เชิญกรมป้องกันและบรรเทาภัยมาร่วมการประชุมด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะคิกออฟด้วยการอาจจะมีการประชุมบางภารกิจเนี่ยก็อาจจะต้องทำในวงของอาเซียนนะครับที่ต้องทำร่วมกับหลายประเทศแต่บางภารกิจก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถคุยตรงระดับหน่วยงานนะครับอาจจะมอบปอพอคุยกับดีเจโคซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะประสานกับจิสดากับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดการสาภัยเนี่ยได้มาร่วมกันปรึกษาหรือว่าจะมีทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างไรในที่จะเสริมหนุนการเรียกว่าปกป้องการความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัตินะครับ
0: ค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทางปภ.เนี่ยก็พยายามที่จะทำให้มีข้อมูลที่รอบด้านมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนำไปสู่การป้องกันภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำนอกจากทางสหภาพยุโรปแล้วทางปภ.ได้มีความร่วมมือกับชาติอื่นๆกับนานาชาติบ้างไหมคะ
1: ครับเรามีหลายหน่วยเลยครับขออนุญาตนำเรียนนะครับยกตัวอย่างนะครับเราก็มีการทำงานกับ A5 Center อันนี้ผมคิดว่าชื่ออาจจะคุ้นหูในคนไทยบ้างแล้วนะครับ A5 Center ก็คือหน่วยประสานงานด้านการจัดการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนนะครับอาเซียนเตอร์เนี่ยก็เป็นหน่วยงานของอาเซียนเลยนะครับเขามีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้นะครับแล้วก็ตอบโต้ภัยพิบัติที่สำคัญเรามีส่วนอย่างมากนะครับกับอาเซียนเตอร์นะครับเรามีการบริจาคเงินให้ด้วยนะปีละ90,000 เหรียญแล้วเราก็เป็นที่จังหวัดชัยนาทเรามีที่ตั้งคลังเดลซาท่านอาจจะคุ้นเคยนะเป็นคลังที่ใช้เก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนนะครับมีที่ตั้งอยู่ที่ชัยนาทเราเลยประเทศไทยเองก็เคยส่งของไปช่วยที่ประเทศข้างเคียงนะครับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไทยเองก็ได้รับการช่วยเหลือจากคลังแห่งนี้หลายครั้งนะทั้งภาคอีสานภาคตอนโควิดก็มีได้เต็นท์นะครับตอนภาคอีสานก็ได้ชุดสุขอนามัยต่างๆมากมายที่เราได้ร่วมมือกับอาเซียนเตอร์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของUNDRR นะครับเป็น UN ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเนี่ยเราตรงนี้เราใช้คอนเซปต์การทำงานด้านการลดความเสี่ยงมาผนวกเข้าไปในแผนการป้องกันบรรเทาภัยแห่งชาตินะครับไม่ว่าตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยหลังเกิดภัยก็ใช้คอนเซปต์ด้านการจัดการภัยพิบัติของ UNDRR มาอีกอันนึงที่อยากพูดถึงก็คืออินซาลักนะครับหน่วยงานด้านให้คำปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองนะครับรวมถึง UN OCHA ก็เป็นหน่วยงานด้านให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม2หน่วยเนี้ยก็เป็นหน่วยที่ร่วมกันนะครับมาประเมินประเทศไทยที่เรามีทีม Thailand USA นะครับถ้าท่านจำได้นะฮะถ้าคุณหญิงจำได้เราเคยส่งทีม USA เราเนี่ยออกไปช่วยเหลือตุรกีตั้งแต่ก่อนได้รับการคลาสสิฟาย ได้รับการรับรองนะครับตั้งแต่ปี66แต่ปี68นี่เรามาสมัครกับอิสระกับผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งนี้ก็จนเราสอบผ่านนะครับในปี68ปีที่แล้วนะครับได้รับใบรับรอง5ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเป็นทีมที่ออกไปช่วยเหลือประเทศต่างๆที่เขาร้องขอแล้วก็ประสบภัยพิบัติได้ในมาตรฐานเดียวกับสากลอื่นนะครับปฏิบัติงานส่งมอบงานต่อเนื่องกันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าประเทศไทยนอกเหนือจากอยู่ในฐานะผู้รับแล้ววันนี้เราก็สามารถเล่นบทผู้ให้ได
0: ้
1: ด้วยเช่นเดียวกันเป็นผู้ให้การช่วยเหลือประเทศอื่นได้ครับอันนี้ก็แล้วยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆอย่าง ADPC ADRC ของญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะครับก็ทำให้เรียกว่ายกระดับการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยเป็นอย่างมากครับเรียนรู้ร่วมกันกับนานาชาติครับ
0: ท่านรองค่ะการที่เราไปร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติมันจะส่งผลกลับมาอย่างการทำงานในประเทศไทยยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้มีผล มากนะครับก็เรียนว่าหุ้นส่วนในการจัดทำยุทธศาสตร์ก็ดีในการโอเปอเรชั่นการตอบโต้ภัยพิบัติ ต่างๆเนี่ยก็ถือว่านานาชาติก็มองว่าภัยพิบัติเนี่ยเป็นภัยที่ไม่มีพรมแดนนะครับ ม
0: ัน
1: ไปได้ ทั่วหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะมีความร่วมมือในระดับอาเซียนก็คืออาเซียนเตอร์ในระดับโลกเนี่ยเราจะมีอย่างที่ผมเรียนละมีชุดค้นหาและกู้ภัยของอิสระของโอชานะครับนั่นก็ทำทั่วโลกเลยนะครับแต่ของระดับอาเซียนเนี่ยเราอยู่กับอาเซียนเตอร์นะครับนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องให้ความร่วมมือนะครับทุกวันนี้กระทรวงการต่างประเทศเองเมื่อสักต้นปีนะครับก็มีการเชิญประชุมกับหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบเรียก CIQ นะครับCustom ก็คือเรื่องศุลกากร I ก็คือ Immigration เรื่องตม.นะครับแล้วก็ Contain เรื่องนำเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันผ่านเข้าออกตรวจสอบนะ CIQ เนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นตัวสกัดความเร็วในการนำผู้เชี่ยวชาญเข้าประเทศนำเครื่องจักรต่างๆอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือที่ต่างชาติเอามาช่วยประเทศไทยเนี่ยมันก็ติดขัดนู่นนี่นั่นนะครับทุกวันนี้เราก็พยายามกำจัดขจัดข้ออุปสรรคต่างๆลงให้มากประเทศต่างๆก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรื่อง CQ ต้องลดลงไปนี่ก็เป็นทิศทางที่เห็นพ้องร่วมกันแนวปฏิบัติคล้ายคลึงกันมี SOP ที่ไปในทิศทางเดียวกันที่จะร่วมมือกันช่วยกันเรียกว่า

0: ภัยพิบัติหรือว่าลดความเสี่ยงของประชาชนชาวโลกประชาชนชาวอาเซียนแล้วก็พี่น้องประชาชนของประเทศไทยเองครับ
1: ค่ะเรียกว่าทีมปภ.ของเราเนี่ยระดับโลกมาตรฐานระดับโลกเลยนะคะเพราะว่าเราก็ได้มีประสบการณ์ในการไปร่วมมือกับระดับนานาชาติ
0: ครับวันนี้ไปถึงขนาดนั้นแล้วครับ
1: ค่ะท่านค่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การเตือนภัยแน่นอนว่าส่วนกลางเนี่ยก็มีความสำคัญแต่ส่วนท้องถิ่นเองก็มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที
0: ่
1: เขาก็จะได้สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วการนำเทคโนโลยีที่เราได้มาแล้วนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปสู่ท้องถิ่นเพื่อที่ทำให้การเตือนภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยทางปภ.ทำงานยังไงบ้างคะ
0: ครับตรงนี้เราต้องยอมรับครับว่าการนำองค์ความรู้จากอวกาศนะครับจากดาวเทียมเนี่ยลงไปสู่พื้นที่เนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลไกที่สำคัญที่ตามกฎหมายเลยก็คือตามพรบ.ระเบียบบริหารการแผ่นดินเนี่ยง่ายที่สุดเลยก็คือเราใช้กลไกของจังหวัดอำเภอนะครับตำบลหมู่บ้านนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราก็บริหารผ่านตรงนี้นะครับทั้งการแจ้งเตือนไปการจัดทำแผนเผชิญเหตุนะครับการอพยพต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่ทำผ่านกลไกเหล่านี้นะครับที่สำคัญก็คือขณะนี้เราก็มีหลักคิดคือเราใช้แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งจากชุมชนเป็นฐานนะครับหรือสังเกตเรียกว่า CBDRM นะครับ Community Based Disaster Risk Management นะครับก็เป็นการใช้ชุมชนเป็นฐานในการลดความเสี่ยงต่างๆเราก็มีทีมนะครับไม่เฉพาะกรมป้องกันนะครับมีหลายหน่วยงานกรมป้องกันก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ลงไปในชุมชนเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยในการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพนะครับรู้เส้นทางอพยพนะครับแล้วก็รู้จักการเอาตัวรอดก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงอันที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาเกิดสถานภัยนะครับสิ่งที่ภาครัฐเราเนี่ยเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่สุดก็คือในขณะที่เรายังไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยพี่น้องประชาชนเหล่านั้นน่ะต้องสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งวันหรือ2ถึง3วันนะครับตรงนี้ก็อยากเราก็เข้าไปเรียกว่าให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องเหล่านี้กับให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนแต่ภาครัฐไม่ทอดทิ้งแน่นอนครับ
1: ค่ะถ้างั้นขออนุญาตเรียนถามท่านจากเหตุการณ์จังหวัดน่านนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้ถือโอกาสนี้ในการเรียนถามท่านว่าตอนนี้อย่างสถานการณ์น่านที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานแม้แต่เรื่องของการเตือนภัยการให้เข้าให้การช่วยหรือแม้แต่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นยังไงบ้างคะที่น่านเนี่ยค่ะ
0: ขอบคุณครับที่ถามประเด็นนี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องเรียนว่าปี67เน
1: ี
0: ่ยเราประสบเหตุหนักอุทกภัยที่เชียงรายนะครับ68นี่มาหัดใหญ
1: ่
0: ครับปีนี้มาที่น่านที่ปัวก่อนนะครับก็ต้องกราบขอบคุณที่ทุกหน่วยงานนะครับได้ระดมสรรพกำลังนะครับทางรัฐบาลโดยท่านนายกเองท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็มีข้อห่วงใยนะครับสั่งการมายังท่านยศชนันนะท่านเจเสตไทเสตนะครับท่านมร3และท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีกรมประกันมาสบายทุกท่านทุกหน่วยงานเนี่ยก็ระดมลงไปท่านเจเศษท่านมร3เนี่ยท่านอธิบดีกรมการมหาสภาทุกวันนี้ก็ยังอยู่แทบทุกวันอยู่ที่หน้างานนะครับลงไปช่วยด้วยตนเองด้วยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านแล้วก็ถ้าท่านดูดีๆก็เรามีระบบบริหารจัดการที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์นะครับมีการรายงานตัวของหน่วยงานด้านกู้ชีพกู้ภัยกับเราเพื่อแบ่งมอบงานได้ตรงจุดเข้าแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและถูกเป้านะครับมีการระดมสรรพกำลังต่างๆเครื่องจักรกลสารภัยมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่ามวลน้ำที่มาพร้อมกับโคลนเนี่ยมากองอยู่ที่ปัวหนักเลยนะครับแต่ว่าเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เยียวยาน้ำลดหมดแล้วก็เราก็ไม่ทิ้งนะครับก็ยังท่านรัฐมนตรีท่านทิพย์ดีผมเนี่ยก็ยังลงไปช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับน้ำที่ไหลมาจากปัวมาเข้าทาวังผามาต่อที่อำเภอเมืองไปเวียงสาก่อนจะลงไป เขื่อนนะครับก็มีการติดตามตลอดเวลาครับมวลน้ำที่ไหลไปนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆสารพันธ์กำลังต่างๆการบริหารจัดการต่างๆที่ทางกรมป้องกันบรรเทาภัยทางท่านรัฐมนตรีท่านมท.3ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีห่วงข้อห่วงใยก็ได้รับการจัดการด้วยดีนะครับความเสียหายเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้รัฐบาลก็เมื่อวานนี้ก็มีการความห่วงใยนะครับก็ได้อนุมัติเงินในการเยียวยา 9,000 นะครับแล้วก็สำหรับผู้เสียชีวิตก็มีการให้เงินช่วยเหลืออีก2ล้านบาทนะครับก็เป็นเกณฑ์เดียวกับของหาดใหญ่นะครับภารกิจยังดำเนินอยู่ท่านรัฐมนตรีท่านทิพย์ดีผมเนี่ยท่านก็ย้ำว่าการฟื้นฟูเนี่ยจะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าดินโคลนก็ยังตกค้างนะครับก็เป็นภารกิจที่เราต้องเร่งฟื้นฟูในเร็ววันเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับก็เป็นเป้าหมายของเราครับ
1: ค่ะท่านขาหรือเวลาอีก2นาทีสุดท้ายค่ะเพราะว่าคือช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่ายังมีฝนตกมีโอกาสที่จะเกิดในการที่จะดูแลตนเองเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้ลดการสูญเสียบ้างค่ะ
0: ครับก็เรียนว่าช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมาเป็นมรสุมบ้าเฝ้าระวังฝนที่จะมาซ้ำที่จังหวัดน่านก็ดีนะครับจังหวัดแม่มวลฝนที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งการรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันบรรเทาภัยเนี่ยถ้าหากท่านได้รับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนแล้วขอให้ท่านเรียกว่ารับฟังนะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับเช่นถ้าให้ยกของขึ้นที่สูงหรือให้อพยพตัวท่านอพยพรถสัตว์เลี้ยงต่างๆรถยนต์รถจักรยานยนต์ออกจากพื้นที่ความเสียหายก็จะลดน้อยลงนะครับให้ท่านออกมาจากพื้นที่ก่อนสัก 3-4 ชั่วโมงพอพ้นอะไรแล้วท่านก็กลับเข้าพื้นที่ได้นะครับก็อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับอยากให้การแจ้งเตือนของเรามีประสิทธิภาพจริงๆนะครับได้รับการปฏิบัติจริงๆจากพี่น้องประชาชนซึ่งก็จะทำให้ความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยลดน้อยลงอย่างมากครับเราก็หวังใจอย่างนั้นครับ
1: ค่ะคือทุกส่วนมีส่วนสำคัญจริงๆนะคะในการที่จะช่วยลดความสูญเสียได้นะคะทางหน่วยงานภาครัฐก็ทำงานอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันก็ได้รับการแจ้งเตือนก็ทำตามคำแนะนำของปภ.ที่ส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์ไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านรองสหรัฐวงสกุลวิวัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรอง
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเดินกับท่านรองลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: มงคล38ประการประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์และผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูและรักษาคุณธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT 2 HD แห่งนี้หรือว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ YouTube Facebook TikTok Instagram และก็ X ครับรวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังทางแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงศึกษาชั้นต้นนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนราชินีครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังพระจริยวัตรของพระองค์ท่านรวมถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนพระทัยในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชินีจากบุคคลท่านหนึ่งครับท่านเป็นครูผู้ดูแลและเป็นครูในการถ่ายทอดถวายพระอักษรแก่พระองค์ท่านครับปัจจุบันนั้นท่านเป็นผู้จัดการกิตติคุณโรงเรียนราชินีหม่อมหลวงประทินทิพย์นาครทัพหรือว่าครูทินนะครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะคุณวีรศักดิ
0: ์ครับคุณครูครับอยากให้คุณครูพาย้อนไปเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านมาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งครับคุณครูครับ
1: ค่ะเมื่อปี2525นะฮะเป็นปีที่เราก็เฝ้ามองเพราะว่าเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกที่จะทรงเข้าศึกษาต่อนะคะว่าจะทรงเข้าศึกษาต่อไม่ใช่ศึกขอพระเจ้าขอโทษค่ะจะเข้าเรียนเอางี้ก็กันนะคะเพราะเป็นชั้นแรกเรียนที่โรงเรียนไหนนะคะก็ปรากฏว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทัศน์สิริโสภาท่านผู้จัดการในขณะนั้นเนี่ยทรงบอกข่าวดีแก่โรงเรียนว่าพระองค์พานะคะฉันขอใช้พระนามว่าพระองค์พาคือที่โรงเรียนเนี่ยเราจะเรียกท่านว่าพระองค์พาแล้วก็หรือท่าน
0: ครับ
1: ค่ะนะฮะจะมาเรียนที่โรงเรียนราชินีโอ้ยตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าท่านจะมานะฮะก็มีการเตรียมการหลังจากการมอบตัวนะฮะที่โรงเรียนก็ทำท่านก็มาตามระเบียบมีการมามอบตัวเสด็จแม่ของท่านก็นำมามอบตัวก่อนที่โรงเรียนจะเปิดนะฮะทีนี้พอหลังจากวันนั้นเนี่ยก็เริ่มจัดชั้นเรียนในชั้นอนุบาลว่าในขณะนั้นเนี่ยการศึกษาของโรงเรียนราชินีเนี่ยจัดเป็น2ชั้นอนุบาลคืออนุบาล1กับอนุบาล2นะคะอนุบาล1คือ4ขวบอนุบาล2คือ5ขวบนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงข้ามกับปัจจุบันซึ่งเป็น3ปีของโรงเรียนทั่วประเทศคืออนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3โดยขยับรับเด็ก3ขวบแต่ของโรงเรียนราชินีเนี่ยเราไม่มีรับอนุบาล1เราก็เป็นรับอนุบาล2 3นะคะทีนี้

0: พอถึงท่านเข้าอนุบาลหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะเข้าเราก็เตรียมห้องเรียนว่าห้องที่ประทับควรที่จะอยู่ที่ตรงไหนมีครูประจำชั้นเป็นใครนะคะส่วนเพื่อนร่วมห้องเนี่ยนะคะเราใช้วิธีคละคำว่าคละของเรียนในที่นี้คือเราไม่มีห้องเก่งห้องเด็กต้องการความช่วยเหลือเด็กอะไรอย่างนี้เราจะคละหมดเลยนะคะตั้งแต่ชั้นเล็กจนชั้นโตเพื่อให้เด็กนั้นพูดง่ายๆว่าในแต่ละห้องเนี่ยย่อมมีคนที่เรียนดีหรือมีความสามารถด้านอื่นเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ช่วยเหลือกันซึ่งอันเนี้ยฉันคิดว่าเป็นผลดีกับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงอยากจัดการศึกษาอย่างนี้จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านมาเข้าโรงเรียนมาโรงเรียนวันแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525นะคะในวันนั้นก็ไม่ว่าผู้ปกครองไม่ว่ารุ่นพี่ต่างก็มาคอยดูน้องคนใหม่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นห้องเรียนแรกๆก็มีกันแสงบ้างนะฮะแล้วก็พอวันหลังๆเนี่ยทรงมีพระอารมณ์ขันตั้งแต่เด็กๆว่าพอตอนหลังเนี่ยพาไม่ร้องไห้แล้วนะคะแต่ดูเพื่อนเขาร้องไห้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นความน่ารักเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ทรงพระเยาว์ค่ะ
1: กับคุณครูครับคุณครูเกรงกันบ้างไหมครับหรือว่าจะเป็นบรรดาพระสหายทั้งจะเป็นในห้องนี้อาจจะยังเด็กอยู่แต่รุ่นพี่ที่โตๆหน่อยเนี่ยคุณครูเล่าบรรยากาศช่วงนั้นให้ฟังหน่อยครับ
0: ค่ะเอาเพื่อนก่อนนะ
1: ค
0: ะเพื่อนก็ไม่รู้สึกว่าคือเพื่อนก็อาจจะแปลกสักนิดนึงนะเมื่อเราแนะนำพระองค์ท่านคือในห้องเนี่ยจะต้องแนะนำนักเรียนว่าคนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้ใครพอถึงพระองค์พาก็ครูก็พยายามไม่ในนี้ชั้นอนุบาลนะฮะไม่เอ่ยชื่อยาวนะคะก็นี่พระองค์พานะคะเพราะฉะนั้นนั่นแบบเพื่อนเนี่ยเป็นใช้เวลาสั้นมากในการที่จะรู้จักว่าพระองค์พาก็คือเพื่อนคนหนึ่งของเราเนี่ยฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าแกร่ต้องมีเกรงบ้างนะคะแต่ว่าพระมารดาเนี่ยจะคอยบอกกับโรงเรียนอยู่เสมอตรัสกับโรงเรียนอยู่เสมอว่าคุณครูทำเหมือนปกติทุกอย่างอย่าได้ถวายอะไรที่เป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทรงอยู่ในชั้นใดเนี่ยก็จะเป็นความสบายใจของครูที่จะดูแลพระองค์ท่านนะคะส่วนพระราชบิดาเนี่ยจะเสด็จมาเป็นระยะทอดพระเนตรความคืบหน้าโดยเสด็จบางครั้งนี่ไม่ทรงบอกก่อนนะคะจะมาแล้วก็วันนี้พระองค์พาเป็นยังไงเหมือนทำให้พระองค์พาทรงแปลกพระทัยอุ้ยวันนี้มีจุงกระหม่อมพ่อมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงเรียนแล้วโรงเรียนพออยู่กันเรียกว่าพออยู่กันนานปีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้นะคะแม้กระทั่งผู้ติดตามเนี่ยนะคะผู้ติดตามก็อยู่ในระยะห่างเรียกได้ว่าพออยู่ในสายตาของเขาแต่ว่าจะปล่อยท่านให้ใช้ชีวิตอย่างนักเรียนธรรมดาลงเราเรียกว่าลงสนามนะคะตอนเช้าหน้าตึกอนุบาลหน้าตึกประถมหรือว่าทางด้านมัธยมเขาจะมีแยกสนามกันก็ลงไปท่านก็ลงไปบางครั้งยิ่งตอนอยู่ประถมเนี่ยแทบจะมองไม่ออกเลยว่าพระองค์ท่านอยู่ตรงไหนนะคะเพราะสีโบเนี่ยรู้แต่สีโบนะคะแล้วแบ่งชั้นเป็นสีโบก็จะรู้ว่าอาจจะอยู่ตรงกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอะไรอย่างนี้แค่นั้นนะคะ
1: ครับแต่ยังพระองค์ท่านทรงศึกษาที่ราชินีตั้งแต่ยังเล็กเพื่อนๆอาจจะยังไม่มีความเกรงยังไม่มีอะไรอันนี้เราต้องดูเป็นพิเศษนะคุณครูเพราะว่าบางทีเด็กๆอาจจะเล่นกันแรงโดยที่เป็นธรรมชาติของเด็กอะไรแบบนี้ต้องมีการระวังไหมครับ
0: เราก็ระวังนะฮะเมื่อคุณวีรศักดิ์ถามตรงนี้ท่านก็เล่านิดนึงก็ได
1: ้
0: บางครั้งเนี่ยก็เล่นแรงกันและท่านก็มีการโต้ตอบนะคะแล้วแต่ว่าท่านเป็นคนที่มีอะไรเนี่ยท่านกลับไปเล่าให้เสด็จแม่ฟังนะคะบางครั้งเนี่ยมีการหยิกหรือมีการเอาไม้บรรทัดจิ้มกันดินสอจิ้มกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้พระมารดาไม่ค่อยทรงยอมเลยนะคะจะติดต่อทางโรงเรียนเลยหรือบางครั้งถ้าเป็นเพื่อนสนิทที่รู้เบอร์โทรศัพท์ท่านจะโทรเองเลยว่าวันนี้ได้ข่าวว่าพระองค์พาได้อะไรอ่ะได้ไปรังแกท่านใช้คำรังแกแรงไปนะฮะรังแกเรียกว่าโต้ตอบการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้น

0: ต่างฝ่ายต่างได้ด้วยว่าทางผู้ปกครองบอกไม่เป็นไรลูกไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าเด็กอะฮะเล่นกันก็ต้องอย่างนี้เราก็คอยระวังแต่ว่าบางครั้งก็รับตาครูก็เล่นกันแรงๆยิ่งพอถึงชั้นโตมัธยมเนี่ยโอ้ยเพื่อนเล่นขี่คอท่านอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งท่านก็ยอมท่านบอกมันนั้นมาขี่คอแล้วบ้างสิดูสิว่าเราจะทานน้ำหนักไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเป็นพระจริยวัตรที่พระองค์ท่านทรงเป็นกันเองกับพระสหายแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยถูกไหมครับเพราะว่ายังมีชั้นโตๆอีกแล้วแต่ละชั้นเรียนพอเปลี่ยนชั้นอย่างเช่นพอป.1มาป.2 อันนี้ก็จะเปลี่ยนห้องเรียนเปลี่ยนเพื่อนร่วมห้องตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: ก็จะกลายเป็นกลุ่มใหญ่เรื่องของการรู้จักทั้งว่าทั้งรุ่นเนี่ยก็ต้องมีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านถูกไหมครับคุณครูครับจะเป็นแบบนี
0: ้ใช่ใช่ค่ะคือทั้งรุ่นเนี่ยนะคะนักเรียนในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีประมาณ200คนเศษ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างนั้นได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าเราใช้ระบบคละเพราะฉะนั้นจากป.1ขึ้นป.2หรือไปทุกชั้นเนี่ยคละใหม่คละใหม่อีกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าใน200คนนี้รู้จักไหมหมดไหมทรงรู้จักหมด
1: ครับ
0: นะฮะในเพื่อนด้วยกันทีนี้เมื่อกี้คุณเรืองศักดิ์ถามถึงรุ่นน้องรุ่นพี่นะ
1: คะ
0: ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในช่วงที่ท่านอยู่เนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่ต้องพูดละรู้จักหมดรุ่นน้องเนี่ยทรงยังสนพระทัยน้อยเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าท่านรู้ละว่าท่านน้องเนี่ยทำอย่างนี้แปลว่าอะไรท่านสนใจพวกรุ่นพี่ค่ะท่านชอบไปตอแยจะใช้คำนี้นะฮะตอแยพวกรุ่นพี่นะฮะนี่โดยเฉพาะเมื่อถึงมัธยมเนี่ยท่านจะมัธยมเนี่ยตึกของเราเนี่ยปีกหนึ่งเป็นมัธยมต้นปีกหนึ่งเป็นมัธยมปลายอยู่ในชั้นเดียวกันนี่แหละฮะท่านก็จะชอบไปยุ่งกับพี่ๆซึ่งพี่ๆเขาจะมีอะไรแปลกใหม่อยู่เรื่อยซึ่งเป็นการกระทำบางครั้งที่แอบครูหรือผิดระเบียบโรงเรียนท่านก็จะชอบไปดูเขาหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยฮะท่านจะสนุกกับพี่ๆมากกว่าน้องนะนอกจากเพื่อนก็นั่นแหละอยู่แล้วนะเป็นสนิทสนมกันอยู่แล้วแต่กับรุ่นน้องเนี่ยน้อยมากค่ะแต่จะไปยุ่งกับรุ่นพี่มากค่ะ
1: แล้วกิจกรรมที่ส่งทำในขณะที่เรียนที่โรงเรียนราชินีครับคุณครูครับ
0: กิจกรรมเนี่ยนะคะเราจะมีทั้งกิจกรรมภายในแล้วก็กิจกรรมภายนอก
1: ครับ
0: นะเวลากิจกรรมภายในเนี่ยก็ต้องทำอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นดนตรียกตัวอย่างอย่างเช่นดนตรีโรงเรียนของเราเนี่ยท่านอาจารย์อดีตท่านอาจารย์หม่อมเจ้าอัจฉราชวีเทวกุลเนี่ยทรงตั้งวงดนตรีเด็กประถมเรียกว่าเราเรียกว่าวงเด็กเล็กนะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องจับเราเรียกว่าอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะคะอะไรก็ได้นะคะจะเป็นซอตะเข้คุยระนาดนะคะท่านเองก็จับหลายชิ้นนะคะจับชิ้นนี้ก็ยังไม่รู้สึกยังไม่ถูกพระทัยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบชั้นประถมเนี่ยท่านจับจะเข้ฮะทรงจะเข้ได้ดีนะคะอันนี้คือกิจกรรมภายในแล้วนอกจากนั้นก็มีประกวดภายในเราจะมีประกวดในเชิงวิชาการงานศิลปะกันอยู่เสมอในโรงเรียนส่วนงานนอกโรงเรียนเนี่ยเราก็จะดูว่าสิ่งไหนนั้นเหมาะสำหรับนักเรียนคนไหนนะฮะสำหรับพระองค์พาเนี่ยท่านทรงเหมาะในเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยและเรื่องทางประวัติศาสตร์นะฮะท่านเป็นคนที่เรียกได้ว่าอ่านหนังสือหรือพูดได้แตกฉานอ่านหนังสือภาษาเราเรียกว่าอ่านหนังสือแตกท่านอ่านหนังสือแตกตั้งแต่เด็กๆนะฮะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมท่านใช้คำว่าทางบ้านนะเด็กแม่เนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของการอ่านมากนะเพราะฉะนั้นท่านจะรักในเรื่องของการอ่านและเรื่องประวัติศาสตร์ท่านสามารถเล่าได้พูดได้เพราะฉะนั้นการไปแข่งขันข้างนอกเนี่ยนะฮะเมื่อถึงในระดับชั้นท่านอย่างเช่นบอกว่าอ้าวอันนี้จะเป็นการประกวดระดับชั้นประถมปลายเราจะไม่ฝืนใจเด็กในเรื่องนี้นะฮะเด็กทุกคนเนี่ยเราจะถามก่อนเนี่ยมีรายการอย่างนี้แล้วครูเห็นว่านักเรียนมีความเหมาะสมสนใจจะไปไหม
1: ครับ
0: นะฮะท่านก็ไปแล้วต้องแอบเล่าว่าท่านก็จะถามเหมือนกับเด็กๆทั่วไปแล้วมีรางวัลไหมครับครูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าบอกท่านไม่ต้องไปนึกถึงรางวัลเอาแค่ท่านได้ไปแสดงความสามารถว่าในองค์ท่านเองเนี่ยมีความสามารถในด้านนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ็ไปเพราะฉะ

0: นั้นจะเห็นคลิปซึ่งออกมาระยะหลังตามสื่อต่างๆในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยจะเห็นเลยว่าท่านทรงอ่านนะคะโดยเฉพาะการไปเล่านิทานที่มีเพื่อนการเพื่อนแสดงประกอบอันนั้นถ้าจำไม่ผิดจัดที่จุฬาอ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นน่ะทรงชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยนะจำทรงจำบทได้แม่นเลยแล้วก็พูดได้อย่างธรรมชาติมากๆค่ะ
1: ครับอย่างพระองค์ท่านทรงสนพระทัยอย่างที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่ภาษาไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ท่านในภาพรวมของการทรงพระอักษรหรือว่าการเรียนหนังสือของพระองค์ท่านในภาพรวมนี้พระองค์ท่านทรงศึกษากฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นมีความสนใจในด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับขณะที่เรียนอยู่ที่ราชินีครับคุณครูครับ
0: คือในชั้นเด็กเล็กเนี่ยยังไม่เรียนลึกถึงกฎหมายจนกระทั่งมัธยมนะ
1: ฮะ
0: จะไปเรียนในเรื่องของกฎหมายในชั้นม.ปลายค่ะแต่ว่าเมื่อทราบว่าท่านเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเลือกเรียนนิติศาสตร์เนี่ย ครูที่โรงเรียนบอกโอ้โหนี่ท่านเลือกได้ถูกต้องมากเลยเพราะว่าการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยต้องทั้งอ่านการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็สามารถในเชิงต่างๆอยู่ในพระองค์เองครบถ้วนเลยเราพูดเรื่องง่ายว่าพูดกันอย่างเรียกว่าอยู่เสมอเลยว่าท่านเลือกถูกมากที่ทรงเรียนด้านกฎหมายค่ะ
1: ครับอย่างที่คุณครูบอกว่าเวลาอยู่รวมกันหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะมีความสนุกสนานตามประสาวัยแต่ละวัยคือวัยเรียนมีเหตุการณ์อะไรน่ารักหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่พระองค์ท่านทรงแอบเกเรนิดๆตามประสาวัยรุ่นหรือว่าวัยที่กำลังเรียนแบบนี้บ้างไหมครับคุณครูที่จะเล่าให้เราฟัง
0: ได้ค่ะก็พอได้นะคะก็มีหลายครั้งนะท่านก็เหมือนกับเด็กทั่วไปอ่ะบางวิชาที่ไม่โปรดอย่างคณิตศาสตร์เนี่ย
1: คือ
0: ที่ไม่จริงๆแล้วเนี่ยทรงทำได้นะคะคณิตศาสตร์เนี่ยเพียงแต่ท่านไม่มั่นพระทัยว่าอันนี้จะถูกไม่ถูกก็เลยทำให้พลาดนะแต่ว่าการพลาดนี่ไม่ใช่สอบตกเลยนะคะแต่คะแนนอาจจะมีสมมติคะแนน40ท่านอาจจะได้สัก30อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ตกหรืออะไรแต่คะแนนเนี่ยไปสู้พวกวิชาภาษาไทยหรือว่าพวกสังคมศึกษาเนี่ยไม่ได้อันนั้นเกือบเต็มเลยทีนี้มาพูดถึงการแอบเกเรนิดหน่อยๆเนี่ยมีค่ะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยบางชั่วโมงเนี่ยไม่โปรด
1: ครับ
0: พระอารมณ์อาจจะไม่อยากเรียนชั่วโมงเนี้ยอันเนี้ยแต่ตอนนั้นอยู่ชั้นม.ต้นม.ต้นค่ะนะฮะก็หายไปจากห้องนะฮะหายไปจากห้องทีแรกองคลักษ์ก็ตามไม่เจอเพราะองคลักษ์ก็เฝ้าอยู่หน้าห้องนะฮะก็เห็นว่าท่านเดินลับไปก็ตามไม่เจอปรากฏท่านไปแอบอยู่ในห้องสมุดนะฮะไปแอบอยู่ในห้องสมุดท่านจะมีต้องเรียกว่าทรงนั่งซุกมุมอยู่นะฮะแล้วก็อ่านหนังสือก็คือหนังสือประวัติศาสตร์นั่นแหละนะฮะทีนี้ทางครูหัวหน้าแผนกก็ตามไปเจอเพราะเห็นองคลักษ์ได้ยืนอยู่นอกห้องสมุดองคลักษ์นี่เขาจะไม่อย่างที่ว่าคือเขาจะอยู่ในสายตาเนี่ยเขาจะไม่ตามเขาไปติดให้รู้สึกว่าพระองค์ขาดอะไรความเป็นตัวของพระองค์เองนะฮะครูหัวหน้าแผนกก็เข้าไปเราจะถามว่าท่านชั่วโมงนี้มันชั่วโมงเรียนไม่ใช่หรือนะท่านก็จะทรงตอบว่าค่ะพาทราบแต่ว่าชั่วโมงนี้พาไม่อยากเรียนแต่นี่พาไม่ได้ออกมาจากห้องเรียนท่านไม่ใช่ว่าโดดเรียนนะคะท่านใช่ออกมาจากห้องเรียนออกมาจากห้องเรียนโดยไม่ทำอะไรนะคะพาอ่านหนังสือครูถามมาเลยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรหรือเรื่องอื่นก็ได้ค่ะ ท่านกับถามดังนั้นใช้คำว่าท้าครูตอบอีกว่าตอบไปอีกว่า ตอบมาเลยว่า ครูอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผ่านแล้วให้ฟังได้ทุกเรื่องก็ จะอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาทรงทำผิดหรืออะไรตัวท่านเองถ้าตัวท่านเองไปพบนะฉันก็พอลากพอทำนั้นเรียกว่าท่านลากเสียยาวๆเนี่ยท่านรู้ละแต่ท่านไม่โปรดที่จะถูกดุทันทีก็ต้องให้เหตุผลท่านทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วเราก็ต้องต่อด้วยประโยคไม่ได้เพราะอะไรเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีนี้

0: ือบางครั้งนั้นเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะแล้วสำทับอีกอะไรอีกเนี่ยนะฮะคือเสด็จแม่จะทรงระวังมากในเรื่องถ้าพระองค์พาไปทำอะไรที่ผิดหรืออย่างเช่นว่าไปเกิดการกลั่นแกล้งกันในห้องเนี่ยจะทรงระวังมากนะก็จะไม่อย่างนั้นบอกคือไม่โทรไปหาเพื่อนหรือไม่โทรมาโรงเรียนหรือไม่ก็เสด็จมาเองเลยอะไรอย่างเงี้ยจะรอให้คลายก่อนแล้วหลังจากนั้นเพราะว่าเสด็จแม่เนี่ยจะมารับทุกเย็นเกือบทุกเย็นถ้าไม่ทรงติดพระภารกิจนะก็จะมารับนะแล้วก็นั้นเวลาก็จะมาประทับที่ห้องนั้นนั้นก็จะเล่าถวายว่าตลอดเวลาวันนี้เมื่อวานหรือมีเหตุการณ์อะไรก็จะเล่าให้ฟังทีนี้พอเหตุการณ์ผ่านไปแล้วนี่ฮะทีนี้พอทรงฟังก็ทรงขำก็ทรงขำคือภาษาต้องเรียกว่าต้องรู้พระนิสัยทั้งเด็กแม่แล้วก็ทั้งพระองค์พาด้วยนะคะว่าถ้าเรื่องเกิดเดี๋ยวนั้นแล้วเราเกิดกราบองค์กรมทูลกราบทูลรายงานเดี๋ยวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องแน่ๆเลยนะฮะก็เลยรอให้เวลาผ่านมาก่อนแล้วก็กราบทูลว่าก็ทรงปกติดีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ทำอีกเลยนะฮะยังก็เงียบหูฟังว่าเอ๊ะวันนี้กลับไปจะทรงถูกดุหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะส่วนทุกกระหม่อมพ่อเนี่ยจะทรงอ่านเฉพาะทรงฟังเวลาเสด็จที่โรงเรียนนะคะแล้วเราก็จะถวายรายงานอีกฉบับหนึ่งด้วยว่าหนึ่งการศึกษาในโรงเรียนเป็นยังไงแล้วก็ผลการสอบ
1: ครับแต่ทีนี้มันจะมีในช่วงที่มีพระสหายหลายคนนะครับที่ได้มารายการร้อยวันร้อยใจไทยของเราบางพระสหายบางคนเนี่ยก็บอกเลยนะว่าเป็นฝ่ายชวนพระองค์ท่านเนี่ยไปเที่ยวข้างนอกไปสยามบ้างไปในสถานที่ต่างๆอันนี้คุณครูมีการบอกกล่าวพระสหายต่างๆหรือเพื่อนร่วมห้องต่างๆไหมครับว่าควรจะอะไรยังไงบ้างไหมครับในการที่จะพาพระองค์ท่านเนี่ยไปยังสถานที่นอกสถานที่นอกโรงเรียนแบบนี้ครับคุณครูครับ
0: ค่ะคือฉันก็เท่าพอทราบนะฮะส่วนมากครูจะรู้ทีหลังอ่ะและตอนนั้นอยู่มัธยมต้นวัยรุ่นพอดีไงฮะ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: จะไปรู้ทีหลังทุกทีนะฮะก็จะแค่เตือนนะฮะว่าเพราะเราถือว่าเด็กไปนอกโรงเรียนนะฮะไปนอกโรงเรียนแล้วก็ฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่สถานที่อโคจรนะฮะก็เลยบอกว่าระวังนะเชิญชวนท่านไปไหนด้วยเนี่ยอย่างพอออกก้าวประตูนอกโรงเรียนไปท่านไม่ใช่นักเรียนเหมือนอย่างเราแล้วท่านเป็นอีกระดับหนึ่งท่านเป็นพระเจ้าหลานเธอแล้วไม่ใช่แล้วท่านเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าคนละระดับกับอยู่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นระวังกันดีๆเวลาน่ะพาท่านไปไหนเดี๋ยวเพื่อนๆก็ค่ะหนูจะระวังแล้วก็ทูลท่านด้วยนะคะบอกท่านครูได้ข่าวว่าเพื่อนพาไปเที่ยวทรงระวังพระองค์เองดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนพาไปในที่ที่วัยรุ่นไม่ควรเข้าไปท่านจะตอบพาทราบค่ะพาทราบเมื่อทรงทราบก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องทรงรู้เองอยู่ชั้นทรงอยู่ชั้นมอต้นแล้วเนี่ยต้องรู้แล้วเมื่อขึ้นมัธยมว่าที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปค่ะ
1: กับนอกจากในส่วนของความทรงไปกันเองกับเพื่อนร่วมชั้นแล้วเพื่อนร่วมโรงเรียนแล้วอย่างทางเพื่อนๆเนี่ยยังได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าวรงเธอพระเจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถด้วยใช่ไหมครับคุณครูครับ
0: โอ้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะเวลาพุ่งพาสมมติว่าจะเสด็จไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าคือไปไม่ไกลใกล้ๆเนี่ยก็จะส่งบอกว่าพาชวนเพื่อนไปได้นะเท่านี้คนมีที่รองรับได้สมมติ3คน5คนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะมาส่งชวนเพื่อนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ต้องเรียกว่าเท่าที่ทราบนะคะเสด็จแม่เองเนี่ยโทรศัพท์เองเลยพูดกับพ่อแม่เพื่อนว่าขออนุญาตให้เพื่อนเนี่ยท่านทรงเป็นเรียกได้ว่าทรงทำพระองค์ได้ว่าเป็นผู้ปกครองกับผู้ปกครองจริงๆนะจะพาลูกเข้าไปไหนไม่ใช่อยู่ดีหยิบฉวยลูกคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกได้ว่าทรงขอก่อนว่าไปได้ไหมนะส่วนใหญ่ก็ได้ไปแล้วเด็กไปในวัยเดียวกันนะคะก็สนุกสนานค่ะ
1: กับพระจริยวัตรของพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงเรียนชั้นรู้

0: บาลหนึ่งจนกระทั่งจบราชินีชั้นม.3ความเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนราชินีอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนอยากจะถ่ายทอดถึงความภาคภูมิใจท่านในมุมของคุณครูประทินทิพย์เองเนี่ยนะครับอยากจะถ่ายทอดพระจริยวัตรของพระองค์ท่านอย่างไรครับในลักษณะของเอกลักษณ์ของนักเรียนราชินีครับคุณครูครับ
1: ค่ะคือโรงเรียนราชินีเนี่ยเราบัตรปฏิบัติตามพระราชประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ในเรื่องให้นักเรียนมีความรู้ทางการช่างฝีมือสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเฉพาะมีการอบรมศีลธรรมจรรยามารยาทอันเนี้ยเรายึดมาตั้งแต่เราสร้างโรงเรียนมาเมื่อปี2447จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย120กว่าปีเรายังคงยึดพระราชประสงค์อันนี้ในการดูแลนักเรียนเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเรียนการสอนก็ปรับไปตามยุคสมัยแต่ไม่อะไรล่ะคะไม่ลืมคำจำกัดความในพระราชประสงค์หรือว่าในการระเบียบวินัยของนักเรียนต้องเป็นนักเรียนสมเป็นกุลสตรีไทยนะคะให้เป็นผู้หญิงไทยที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็ดูเมื่อเวลาการสมัยเปลี่ยนไปอะไรที่ปรับให้เข้ากับเวลาและสมัยเราก็ทำนะคะโดยทีนี้ถ้ามาเกี่ยวกับพระองค์ท่านแล้วฉันไม่รู้สิอาจจะเข้าข้างตัวโรงเรียนเองหรือตัวท่านเองว่าไม่ว่าการกราบการไหว้ฉันเห็นท่านแม้กระทั่งตลอดมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียนไปวิธีการไหว้ของท่านแล้วก็การกราบการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะหรือการชวนคนสนทนาเห็นเข้าข้างตัวเองว่าส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราได้ปลูกฝังในพระองค์ท่านมานะคะแม้กระทั่งในปัจจุบันนักเรียนของเราก็มีชั่วโมงที่เรียกว่าชั่วโมงหนึ่งเราให้เลยนะคะสำหรับเรียนเรื่องของการกราบการไหว้นะหรือแม้ทั้งสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: เวลานักเรียนมาหาครูครูนั่งบนเก้าอี้เนี่ยนักเรียนจะต้องนั่งคุกเข่านะคะแต่ไม่ใช่คลานมานะคะบางคนไปพูดแหมนักเรียนราชินีคลานหาครูมาตั้งก่อนระยะตั้ง 3-4 เมตรไม่ใช่นะคะมาจนเรียกอีกสัก 2-3 คนจะถึงครูนักเรียนจะคุกเข่าลงท่านก็ทำมาเพียงแต่ครูทุกคนเห็นละพอท่านคลานเข้ามาใกล้ๆพอท่านขยับมาใกล้ครูจะต้องเบี่ยงตัวหน่อยนึงละแล้วนั่งอยู่ในท่าสงบแล้วก็รีบพูดรีบไปแต่ท่านไม่รีบไปฮะท่านจะต้องชวนสนทนานั่นสนทนานี่จนท่านครูก็ต้องทำท่าเป็นลุกขึ้นยืนอะไรอย่างนี้ฮะท่านจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กให้เราได้คอยระวังตัวอยู่เสมอแต่ถ้าถามว่าพื้นฐานทางด้านสิ่งที่ได้ไปจากโรงเรียนราชินีเนี่ยฉันคิดว่าส่งได้ไปอย่างเต็มเปี่ยม
0: ครับครับคุณครูครับท้ายที่สุดนี้อยากจะกล่าวอะไรถึงความภาคภูมิใจในลูกศิษย์พระองค์นี้ครับคุณครูครับ
1: ค่ะนั่นเองเนี่ยเรียกได้ว่าปลื้มปิติแทนโรงเรียนแทนครูนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยแล้วว่าวางพระทัยให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนราชินีเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกของการศึกษาที่ได้เราได้ทำทุกคนได้ทำเต็มที่ในการที่จะถวายแก่พระองค์ท่านค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณครูครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณท่านหม่อมหลวงประทินทิพย์นครทัพกับผู้จัดการกิตติคุณโรงเรียนราชินีครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วผมวีรศักดิ์ขอบเขตและทีมงานสวัสดีครับ
2: มงคล38ประการประการที่4อยู่ในถิ่นอันสมควร อาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
2: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
1: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงและท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เชฟเหล่านี้เป็นเชฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหลายคนได้รับรางวัลที่ถือเป็นที่สุดอย่างมิชลินสตาร์3ดาวคำที่จะใช้นิยามพวกเขาแต่ละคนคือความสุดโต่งและเทคนิคเฉพาะตัวต่อทุกกฎเกณฑ์ของการทำอาหาร
1: คุณกำลังกินเลือด
0: และด้วยการสรรสร้างใหม่ๆและดัดแปลงกฎเหล่านั้นพวกเขายังได้พลิกโฉมหน้าวงการอาหารสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เรารู้
1: อะไรที่ใบๆนี่มันช่างว้า

0: บางคนก็ใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในบ้านภายในห้องทดลอง
1: และนี่คือแอปเปิลขึ้นราที่โรยหน้าด้วยวอดก้าน
2: ี่วิธีทำอาหารลอยได
0: ้บางท่านยึดหลักการปรุงอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมและกล้าที่จะคิดในสิ่งที่ใครคิดไม่ถึง
1: นี่คือมดจริงๆ
3: ใช
0: ่ตอนนี้พวกเขายอมให้เราเยี่ยมชมที่ครัวเป็นกรณีพิเศษ
3: จริงๆแล้วนี่คือส่วนที่เด็ดที่สุด
1: ว้าว
0: พวกเขาทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึงที่สุดของจินตนาการความสร้างสรรค์และหัวใจในการทำอาหารที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจแห่งยุคขอต้อนรับสู่สุดยอดเชฟ
1: ฉันชื่อเคที่บัตตันค่ะเมื่อ5ปีก่อนฉันโชคดีที่ได้ร่วมงานกับสุดยอดเชฟตลอดกาลเฟรานอเดรียที่ภัตตาคารของเขาเอลบูยีประสบการณ์นั้นเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลฉันยอมทิ้งอาชีพนักประสาทวิทยาศาสตร์ไปไล่ตามความปรารถนาที่แท้จริงอาหารและตอนนี้ฉันเปิดภัตตาคารของตัวเองอยู่ณใจกลางอเมริกาช่วงเวลาที่ฉันได้เป็นลูกมือของเฟรานอเดรียได้ทำให้ฉันรู้จักนักทำอาหารนานาชาติชื่อดังหลายท่านตอนนี้นักบุกเบิกการปรุงอาหารที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครและหาตัวจับยากกลุ่มนี้เปิดโอกาสให้ฉันได้เข้าไปเจาะลึกถึงวิธีที่พวกเขาคิดและสร้างสรรค์เมนูอาหารที่ท้าทายและสร้างความประหลาดใจให้ทั้งใจร่างกายและสัมผัส
0: วันนี้เคที่อยู่ที่นิวยอร์กหนึ่งในเมืองที่เรื่องชื่อที่สุดในโลกเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่มีคนอาศัยอยู่กว่า9ล้านคนและนักท่องเที่ยวอีกกว่า10ล้านคนเนืองแน่นไปตามถนนเพื่อตามหาวัฒนธรรมช้อปปิ้งงานศิลป์ละครบรอดเวย์และแน่นอนอาหารชื่อหนึ่งที่โดดเด่นอันดับต้นๆในการทำอาหารที่จัดจ้านและหลากหลายคือเชฟหนุ่มชาวสวิสที่มาอยู่ที่นี่ได้7ปีแล้วเขาเปลี่ยนโฉมโรงเบียร์หรูหราให้กลายเป็นหนึ่งในภัตตาคารของที่นี่ที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์3ดาวเขาคือแดเนียลฮัมและภัตตาคารของเขาคือ11 Madison Parkในห้องอาหารหรูสูง10เมตรพร้อมวิวเมดิสันสแควร์พาร์คที่นี่เสิร์ฟที่สุดแห่งจินตนาการของวงการอาหารนิวยอร์กในช่วงปีที่ผ่านมาแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ถึงแรงบันดาลใจที่มาโดยบังเอิญไมส์เดวิสนักดนตรีแจ๊ส
4: เรานึกคำได้11คำที่คนส่วนใหญ่ใช้พูดถึงไมส์และคำพวกนั้นแขวนอยู่ที่ครัวเรานี่เองนั่นจึงทำให้มันกลายเป็นประโยชน์ภารกิจของร้านเมื่อใดก็ตามที่เราจะต้องตัดสินใจเราจะดูคำพวกนี้แล้วบอกว่าเฮ้นี่เราทำตามนี้อยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยออกมาเป็นร้านนี้น่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงร้านนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่นี่เคยเป็นโรงเบียร์แล้วเราก็เคยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังคงเปลี่ยนแปลง
0: จิตวิญญาณของการคิดค้นใหม่ๆที่ไม่รู้จบมักจะเกิดขึ้นตอนทำเมนูลองชิมที่จะเปลี่ยนไปทุกๆ3เดือนวันนี้ลูกค้าจะได้ลิ้มลองกว่า20รายการซึ่งฮัมเองจะเป็นผู้นำเสนอความช่ำชองในอาหารนิวยอร์กต้นตำรับของเขาอย่างจานแรกนี้สเตอร์เจียนรมควัน
4: เมนูนี้สำหรับผมมันรวมความเป็นอาหารนิวยอร์กเอาไว้เพราะมันมีเรื่องราวของร้านอาหารว่างชาวยิวที่มาพร้อมกับปลารมควันกับเครื่องเคียงแต่ว่าส่วนผสมเป็นของนิวยอร์ก
0: และเหมือนกับหลายๆรายการของเมนูนี้สุดๆจนคุณต้องว้าว
4: หากคุณอยู่ในห้องอาหารนี่คือวิธีการจัดจาน
1: โอ้นั่นสเตอร์เจียนรมควันโอ้ว้าวปลาที่ครอบมันคืออย่างนั้นเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับแบบนั้นเลย
1: คุณรมควันสเตอร์เจียนเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็
4: ไม่ครับรมแบบนี้เลย
1: จริงเหรอคะ
4: ครับ
1: รมแป๊บหนึ่ง
4: เราปรุงมาก่อนแล้ว แต่ว่าเอามารมควันที่โต๊ะ
1: คุณปรุงมันยังไงคะ
4: เราเอาไปถนอม
1: อ่ะฮะ
4: แล้วจากนั้นก็เอาไปผ่านไฟ
0: ชิ้นสเตอร์เจียนรมควันจะถูกเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังรายผักดองผักกาดหอมไข่นกกระทาตุ๋นและพริกแดงหั่นวางรองและยังมีไข่ปลาสเตอร์เจียนครีมชีสอีก1กระป๋อง
4: ทั้งหมดจะถูกเสิร์ฟไว้กลางโต๊ะเพราะเราอยากให้ลูกค้าเข้าถึงเราเชื่อในการรับประทานแบบนี้มากและตอนนี้เรามิสเตอร์เจียนรมควันและนี่คือวิธีเพลิดเพลินกับมันเหมือนกินแซนด์วิชชิ้นเล็ก
1: ๆโอ้ขอบคุณค่ะฉันแน่นอนฉันจะลองชิมแน่ๆรู้ไหมคะคิดว่าสเตอร์เจียนจะนุ่มขนาดนี้นะเนี่ย
4: ครับอร่อยด้วย
1: ค่ะสเตอร์เจียนรมควันเนื้อนุ่มมากอร่อยด้วย

0: อีกเมนูหนึ่งสื่อถึงการพบกันของประเพณีและฝีมือในการเปลี่ยนส่วนผสมเป็นแบบของเขาในอีกหนึ่งเมนูอาหารนิวยอร์กดั้งเดิมสเต็กทาทาที่อาจจะสุดโต่งไปหน่อย
1: เราอยู่ในภัตตาคารสุดหรูอันแสนงดงามนี้ที่พอคุณรับประทานได้สักพักจะมีบริกรเดินมาวางเครื่องบดเนื้อไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินจากไปซึ่งเพียงครู่เดียวคุณก็ได้นี่และผมคิดว่าประสบการณ์รับประทานอาหารที่นี่เต็มไปด้วยความประหลาดใจ
2: ค่ะใช
1: ่และทุกคนจะคิดว่ามันต้องเป็นเนื้อแต่ไม่ใช่เราใช้แครอทนี้แทนแครอทพวกนี้มาจากฮัสซันวาเล จากนั้นเชฟจะมาที่โต๊ะของคุณและบดแครอทพวกนี
2: ้ค่ะ
1: แครอทถูกทำให้สุกในสุญญากาศมาแล้วสุกนิดเดียวจริงๆถ้าลองชิมคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความเป็นเนื้อ
0: แครอทบดถูกตักไปใส่ไว้ที่ถาดไม้นี้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเมนูนี
1: ้เรามีมัสตาร์ดควีนส์เรามีเมล็ดดอกทานตะวันเรามีไข่แดงนกกระทาดองเรามีปลาหิมะรมควันซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นของที่นี่เรามีกุ้ยช่ายมีเมล็ดมัสตาร์ดดองมีฮอชเรดิชเรามีแอปเปิลหั่นเต๋าแล้วเรามีเกลือทะเลอามากันเซ็ต
0: ผู้รับประทานจะเป็นผู้ผสมทาทาด้วยตัวเองจากนั้นตบท้ายด้วยน้ำมันมัสตาร์ดและวินเนเกรตแครอทเผ็ด
1: แล้วเราก็จะทามันกับขนมปังโฮเกรน
2: ขอบคุณค่ะคุณอบขนมปังเองด้วยไหมคะ
1: ครับเราอบกันเองใช่
2: พูดถูกอ่ะมันเหมือนเรากินทาทาเลย
1: ผมหมายถึงหากคุณ
2: แต่มีความหวาน
1: ถ้ามีคนบอกว่ามันคือทาทาคุณคงแบบใช่
2: ค่ะมันทาทาแน่ๆแต่ฉันชอบรสหวานของแครอทจังเลยรู้ไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมาก
0: แดเนียลฮัมเกิดและเติบโตใกล้เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์ตอนยังเด็กเขาเริ่มสนใจในศาสตร์การทำอาหารจากครัวของแม่
1: ก็ตอนผมยังเด็กๆผมถูกสอนให้ทำอาหารแล้วก็รู้ความสำคัญของแหล่งส่วนผสมชั้นดีแม่ของผมมักจะไปคัดผักด้วยตัวเองจากฟาร์มจากนั้นผมก็ได้เริ่มอาชีพพ่อครัวตอนอายุ14แล้วรู้ไหมครับมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลย
0: หลังได้ฝึกฝีมืออยู่ในประเทศและมีพื้นฐานการทำอาหารฝรั่งเศสดั้งเดิมแล้วเขาได้รับโอกาสไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาในฐานะเชฟเขาอายุ24ปีและไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อนมันเป็นอะไรที่ไม่ทันตั้งตัวแต่ฮัมก็รับความท้าทายนั้น
1: ช่วงแรกเลยที่ผมไปอเมริกาใหม่ๆผมมีกระเป๋า2ใบกับเงินประมาณ800ดอลลาร์แค่นั้นเอง
2: ว้าว
1: และตอนนี้ผมรู้ไหมผมเป็นเชฟประจำภัตตาคารที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ
2: โอ้พระเจ้าแล้วคุณสื่อสารกับทีมงานยังไงอะคะ
1: แค่ตอนยังหนุ่มๆน่าคุณจะบ้าๆหน่อย
0: ในปี2006เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเชฟที่น่าตื่นเต้นที่สุดของอเมริกาก่อนจะถูกดึงตัวมาที่นิวยอร์กมาทำงานที่ 11 Madison Avenue
1: ตอนผมมาถึงที่นี่11 Madison Park ยังเป็นโรงเบียร
2: ์
1: ตอนนั้นมี250โต๊ะ
2: โอ้ว้าว
1: สเต็กทอดปลาโตซีฟู้ดซูเฟ่ช็อกโกแลตสำหรับ2ที่อยู่กลางโต๊ะ
2: คลาสสิกมาก
1: ครับแต่ว่า เป้าหมายคือทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสุดยอดห้องอาหารที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าดูพื้นที่มันสิครับ
0: ความท้าทายตอบแทนเขาแล้วตั้งแต่รับช่วงต่อมาแดเนียลทำให้ร้านได้มิชลินสตาร์3ดาวและติดอันดับที่5ในการจัดอันดับ50สุดยอดภัตตาคารโลกเมื่อปี2013
1: บางครั้งผมรู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มเพราะตอนนี้เราเริ่มทำเราเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนิวยอร์ก
0: ช่วง ต่อไปเคที่ได้เห็นวิธีที่เขานำฤดูใบไม้ร่วงใส่ไว้ในจาน
2: ว้าวดูไอ้น้ำที่ออกมาสิ
3: จังหวะนี้คือจุดขายเลยนะ
0: เธอชิมหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อที่ทำให้เขามีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
3: ผมว่ามันต้องทำออกมาจากใจ
2: ค่ะ
3: และคุณรู้ไหมมันต้องอร่อยด้วย
2: ค่ะ
0: แล้วมาดูการทำเครมบรูเล่ด้วยไนโตรเจนเหลว
2: ฉันหมายถึงมันเหมือนกินเครมบรูเล่ที่มีเนื้อสัมผัสดีมาก
0: นิวยอร์กซิตี้มหานครอเมริกันอันเลื่องลือหนึ่งในเมืองหลวงของโลกยุคใหม่เชฟหนุ่มชาวสวิสมาที่นี่เมื่อปี2006เพื่อมาดึงดูดนิวยอร์กด้วยการทำอาหารของเขาวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในเวทีอาหารโลกเขาคือเดนิเอลฮัมและภัตตาคารของเขาที่ตั้งอยู่ใจกลางแมนฮัตตันคือ11 Madison Park ฮัมได้รวบรวมขนบธรรมเนียมท้องถิ่นที่มักถูกมองข้ามโดยชาวนิวยอร์กและยังได้นำอาหารของที่นี่หลายๆอย่างมาฟื้นฟูและทำใหม่ตามแนวทางของเขา
3: คุณต้องพิจารณาจากส่วนผสมของแต่ละที
2: ่
3: ส่วนผสมไหนที่ปลูกได้ดีที่สุดที่นี่และที่สำคัญก็คือผมว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวรู้ไหมกว่า300ปีมาแล้วที่มีผู้คนอพยพเข้ามายังนิวยอร์กและสร้างครอบครัวที่นี่
0: หนึ่งในเมนูที่ผสมผสานขนมธรรมเนียมท้องถิ่นเข้ากับส่วนผสมต่างๆคือเมนูฤดูใบไม้ร่วงนี้รูปลักษณ์มันดูเรียบง่ายตัดกันกับเทคนิครสชาติความหรูหราและอารมณ์ที่มากระตุ้น
3: การกินที่นี่เราอยากให้มันมีหลากหลายอารมณ์เป็นอารมณ์ตามฤดูกาลและสำหรับฤดูใบไม้ร่วงผมหมายถึง
2: มันสวยมาก
3: มันให้ความรู้สึกของฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมนี่คือฟักทองคาโบชา
2: uh-huh.
3: ที่เราเพิ่งย่างมาจากเตาแล้วเราก็มีขนมปังยี่ราจากนั้นก็เปิดฝา
2: ว้าวดูไอ้น้ำที่ออกมาสิ
3: จังหวะนี้แหละคือจุดขายเลยกลิ่นก็ด้วย
2: mm-hmm.
0: ในฟักทองจะมีสมุนไพรต่างๆเซสทามและใบกระหวานจากนั้นปิดด้วยขนมปังแป้งหมักก่อนเอาไปอบในเตา
2: แล้วทำไงต่อคะ
3: เราก็จะเอาไปให้ลูกค้าตอนเราเปิดมันออกทุกคนจะได้กลิ่น
2: mm-hmm.
3: จากนั้นเราเอากลับครัวแล้วก็เทใส่จานพอเอาฟักทองกลับมาแล้วเราจะเอาเนื้อมันออกมาขูดมันออกแล้วเราก็จะได้ฟักทองบดครับ
2: ค่ะนี่ใส่เนยไหมคะหรือว่าแค่
3: ไม่ได้ใส่ครับ
2: แล้วสมุนไพรกุ้ยช่ายใส่ไหม
3: ใส่แค่กุ้ยช่ายครับแล้วเรามีพูเรเห็ดชองเทเรล
2: ฟังดูน่ากิน
3: เรามีแครนเบอร์รี่ซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ปรุงแครนเบอร์รี่จะใช้ดิบๆเลยและที่เราทำคือเติมน้ำตาลลงไปนิดเกลืออีกหน่อยแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นที่มีใบปั่นขนาดใหญ
2: ่ค่ะ
3: แล้วปล่อยให้มันปั่นสัก2ชั่วโมงแล้วนี่ก็ชิ้นฟักทอง
2: ฉันนึกถึงวันขอบคุณพระเจ้าอ่ะรู้มั้ยมีแครนเบอร์รี่ฟักทองขนมปัง
3: เลยล่ะ
0: มันถูกตกแต่งด้วยเมล็ดฟักทองคาราเมลที่ปรุงรสด้วยเครื่องเทศประจำฤดูขนมอบและยี่ราก่อนตบท้ายเมนูนี้ด้วยซอสที่ทำมาจากน้ำฟักทองเซจไทม์และน้ำส้มสายชูเชอรี่ซึ่งช่วยทำให้รสชาติของอาหารชัดเจนขึ้น
3: ตอนชิมคุณจะรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเปรี้ยวผมคิดว่ารสเปรี้ยวนั้นทำให้อาหารดูมีอะไรมากขึ้นแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึง
2: นั่นเหมือนน้ำมันเมล็ดฟักทองเหรอ
3: น้ำมันเมล็ดฟักทองครับ
2: ดูดีมากเลยฉันอยากลองชิมแล้วสิ
3: เอาสิ
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ นี่น่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดนะ
3: ครับ
2: รสชาติของฟักทองมันอร่อยอะค่ะ
3: มันน่าทึ่
2: ง
3: เป็นฟ
2: ัก
3: ทองที่น่าทึ่งจานโปรดผมเลย
2: แล้วคุณก็พูดถูกเรื่องรสเปรี้ยวของซอส
3: ครับ
2: มันแบบชูรสมากแล้วรสชาติก็เข้ากันได้ดีด้วยค่ะ
3: ผมเห็นว่าคุณเริ่มมั่นใจมากขึ้นผมคิดว่าคุณน่าจะสัมผัสได้ถึงความงามในความเรียบง่ายนี้ยิ่งง่ายยิ่งมากนะครับทุ ุกวันนี้ผมคิดอยู่ตลอดเรื่องการใส่นู่นนี่ให้น้อยลงแทนที่จะยัดลงไป
0: แต่ในความเรียบง่ายนี้แฝงไว้ด้วยเทคนิคอาหารต้นตำรับชั้นสูงที่ขัดเกลามาหลายปีอย่างเป็ดย่างนี้ที่หลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของแดเนียลฮัมและเป็นเมนูที่แม้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังได้รับความนิยมอยู่เป็ดแต่ละตัวจะถูกแขวนและเก็บไว้อย่างน้อย10วันก่อนนำมาทำความสะอาดมัดเคลือบน้ำผึ้งและหมักด้วยลาเวนเดอร์ยี่ราผักชีพริกไทยเสฉวนและเกลือ
3: เรานำมันออกไปที่ห้องอาหารนำไปเสนอลูกค้าแล้วเราก็หั่นมัน

0: เราใช้มันเป็ดนิดหน่อยทามันหยอกเกลือลองไอแลนด์อีกนิดเรามีหัวผักกาดกับส่วนอกขาด้านในและพูเรฮักเกิลเบอรี
1: ่ฮักเกิลเบอรี่นั่นเป็นของท้องถิ่นของนิวยอร์กเหรอคะ
0: แล้วเราก็ใส่หัวผักกาดเคลือบแล้วเราก็จะได้เขียวๆนี่บนผักกาดซึ่งรอพึ่งหมักมันปกติคือกะหล่ำปีดองเอาใบผักกาดมาโรยหน้าแล้วก็ราดซอส
1: นั่นซอสอะไรคะ
0: ซอสกระดูกเป็ดย่าง
1: บิ๊กแกลสเหรอคะ
0: ครับ
1: โอ้หนังมันกรอบมากเลยค่ะมันเหมือนของหวานด้วยน้ำย่อยอะค่ะรู้ไหมด้านนอกของมันที่มีเครื่องเทศ
0: สิ่งที่สำคัญสำหรับผมคืออาหารแน่นอนว่ามันต้องทำอย่างฉลาดในที่แบบนี้ผู้คนอยากได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราทำและคิดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่ามันต้องออกมาจากใจ
1: ค่ะ
0: และรู้ไหมมันต้องอร่อยด้วย
1: ค่ะ
2: แดเนียลฮัมและหุ้นส่วนทางธุรกิจวิลกิดอร่าเป็นเจ้าของภัตตาคารร่วมกันมาตั้งแต่ปี2011ทั้งสองเป็นผู้นำความหลงไหลในศาสตร์การทำอาหารและธุรกิจภัตตาคารมาสู่จานอีกทั้งจะมีความสัมพันธ์ในการทำงานที่เหมือนกับคู่รัก
3: เราเดทกันครั้งแรกเมื่อปี2006ตอนพวกเขาเสนอความคิดว่าเราควรทำงานร่วมกันในตอนนั้นผมคิดว่าเชฟทุกคนอยากมีร้านเป็นของตัวเองเป็นเชฟที่เปิดร้านเองซึ่งในตอนนั้นผมก็คิดแบบนั้นผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากว่าอยากมีร้านเป็นของตัวเองครับคุณถามว่าเราทำอย่างไรให้สำเร็จ
1: ใช่ค่ะ
3: เราแต่งงานได้ผลเลย ใช่ไหมลองดูหลายๆสิ่งที่คนที่แต่งงานกันมา7ปีได้ทำ เพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันเรามีกฎ เราจะไม่นอนทั้งที่ยังโกรธผมคิดว่าความเชื่อใจคือสิ่งแรกที่คุณต้องมีและด้วยวิธีที่เราทำก็แค่สร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เราสองคนแต่ต้องทั้งทีมเลยนะครับ
2: ในห้องครัวทีมนี้มุ่งมั่นต่อธุรกิจร้านอาหารในการสร้างสรรค์เมนูที่กลมกล่อมตามแนวทางของฮัมและออกแบบอาหารต้นตำรับแห่งอนาคตอย่างของหวานจานนี้ครีมบรูเล่ที่ทำโดยแองเจล่าพิงเกอร์ตันเชฟขนมหวาน
1: เราควรใช้ไนโตรเจนเหลวในการเผานี่คือพายชั้นมันเป็นแบบไม่มีก้นแล้วเราจะหยอดครีมบูเล่ลงไปจากนั้นก็เอาไปทาน้ำตาลและทำไมนำไปแช่แข็งก่อนเผาล่ะคะคือฉันอยากให้มันนุ่มนะคะให้นุ่มเหมือนครีมบูเล่แต่ฉันก็ไม่อยากจัดมันในจานอ๋อค่ะดังนั้นฉันก็เลยใช้พายชั้นเป็นแม่พิมพ์มันจะได้จับตัวอยู่ในแม่พิมพ์นี้ตอนที่คุณเผามันเราโรยน้ำตาลตอนเผาเหมือนครีมบูเล่ทั่วไปนะคะแล้วนี่ก็คือซอสดอกชบา
4: เยอะไปไหมคะ
1: เยอะไปนิดแต่ได้อยู่ค่ะนี่คือพูเร่แอปเปิ้ลนี่คือสตรูเซลมอนดอนเมื่อฉันพูดว่ามาดอนฉันจะนึกถึงเกลือทะเลจากนั้นเพื่อให้มีสีสันเราจะแซมด้วยแอปเปิ้ลกรานิสมิธแล้วก็แอปเปิ้ลสดด้วยค่ะ
4: สวยดีค่ะ
1: แอปเปิ้ลพวกนี้ถูกทำให้สุกในน้ำชบา
2: ของตบท้ายคือไอศกรีมที่ทำจากแอปเปิลฮันนี่คริสปที่ให้สีชมพูอันเป็นเอกลักษณ
1: ์ให้ความรู้สึกเหมือนครีมบูเล่แต่ว่าผิวสัมผัสมันดีมากค่ะและซอเบฮันนี่คริสปก็อร่อยความเปรี้ยวจากชะบาแล้วก็แอปเปิ้ลและทุกๆอย่างความรู้สึกจางๆของดอกไม้และผิวสัมผัสจากสตรูเซลทำให้มันอร่อยมันแบบดีมากๆมากๆเลยค่ะ
2: มีหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่แดเนียลฮอมพลันตัวเองออกจากยุโรปเพื่อพิชิตอเมริกาเข้ามาถึงนิวยอร์กในฐานะหนุ่มอัจฉริยะก่อนจะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นหนึ่งในเชฟหน้าใหม่ของเวทีอาหารโลกและทั้งที่การทำอาหารของเขาดึงดูดนิวยอร์กซิตี้แต่ฮัมกลับรู้สึกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงการอาหารที่เร้าอารมณ
0: ์ผมรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านไปปีเดียวหรือว่าผมมาถูกทางแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางของเราจริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายใจกับสิ่งที่เราเป็นหนทางยังมีอีกไกลนี่เราแค่เริ่มต้นเท่านั้น

0: วันนี้เคที่อยู่ในบาร์เซโลนาที่ความหลากหลายทันสมัยและมีชีวิตชีวาที่สุดในยุโรปจากการเดินทางรอบโลกเพื่อพบบรรดาเชฟที่มีพรสวรรค์ที่สุดเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่เธอนับถือว่ามีอิทธิพลต่อเธอมากที่สุดและเธอเคยร่วมงานด้วยณภัตตาคารในตำนานของเขาชายผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อการไล่ตามและพัฒนาอาหารแสนเลิศหรูและสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกด้วยการเสกสรรศิลปะอาหารของเขาเขาคือเฟอร์รานอเดรียภัตตาคารของเขาเอลบูยีที่ปิดไปเมื่อปี2011
1: เอลบูยีเป็นมากกว่าแค่อาหารดีๆยิ่งกว่าภัตตาคารชั้นเลิศมันเป็นภัตตาคารชั้นแนวหน้าของการปฏิวัติการปรุงอาหารโลก
2: ใครคือนักปรุงที่เก่งที่สุดผมขอตอบเฟอร์รานอเดรีย
0: ระหว่างปี2002และ2009เอลบูยีถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยนิตยสารเรสเตอรองติดต่อกันถึง5ครั้ง
3: เขาเป็นคนหนุ่มที่ต้องการแสดงความรู้สึกผ่านการทำอาหารยิ่งกว่านั้นเขาต้องการมีชีวิตต่อไปต่อไปต่อไป
4: เขาเป็นหนึ่งเดียวเมื่อบางอย่างคือหนึ่งเดียวในโลกคุณอยากจะรู้มากขึ้นคุณจะสนใจมากขึ้น
0: เปิดร้านแค่6เดือนต่อปีได้รับคำขอถึง2ล้านครั้งสำหรับผู้สั่งจองจำนวนทั้งหมดถึง 8,000 คน
2: เขาอาจเป็นอัจฉริยะที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนเชฟคนอื่น

0: นี้เคที่มาเพื่อดูว่าเฟอร์รานกำลังทำอะไรอยู่ตั้งแต่ปิดกิจการร้านเอลบูยีโครงการพัฒนาการอาหารใหม่ล่าสุดที่ซึ่งเป้าหมายคืออุทิศเป็นมรดกตกทอดและผลงานของพัฒนาการ
1: คือผมว่าพูดถึงเอลบูยีคงยากมากแล้วถ้าอยากเข้าใจเอลบูยีคุณต้องอ่าน 14,000 หน้า
0: ที่นี่ในห้องครัวสำหรับพัฒนาเดิมที่ซึ่งเชฟของพัฒนาการจะค้นคว้าและบุกเบิกเทคนิคใหม่ถูกพบรายการอาหารของพัฒนาการขั้นตอนส่วนผสมและวิธีเมนูเฉพาะตัวและจานเดียว 1,864 ชื่อบางชื่อกำหนดความหมายวงการอาหารยุคใหม
1: ่มันยากจริงๆครับเพราะมันคือการสร้างสรรค์ต่อเนื่อง25ปีนี่คือห้องครัวทุกคนคิดว่าที่นี่มีเครื่องมือหลายอย่างกับเทคโนโลยีใหม่ๆกับของแปลกๆหลายอย่างแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับแท้จริงแล้วมันเป็นห้องครัวเล็กๆง่ายๆหนึ่งห้องนะครับนี่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเอลบูยีจริงๆนะครับในปี2000เราเข้าถึงการคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงสุดกับทีมของเราด้วยทุกอย่างแต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เริ่มในปี2000
0: ความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดเอลบูยีกำเนิดขึ้น17ปีก่อนหน้านั้นเมื่อเฟอร์รานอเดรียเริ่มทำงานเป็นเชฟและมาถึงเอลบูยีครั้งแรกในปี1983จากนั้นภัตตาคารก็เปิดต่อเนื่องกว่า20ปีและได้รับมิชลินสตาร์2ดาวในปี1984วัยแค่22ปีเฟอร์รานอเดรียควบคุมห้องครัวร่วมกับเชฟชาวฝรั่งเศสคริสเตียนลูโต4ปีจากนั้นเขากับหุ้นส่วนธุรกิจจูลีโซเล่ควบคุมการบริหาร
1: มีช่วงเวลาที่สำคัญในปี1987ตอนที่เราทำเอลซาบอเดลเมดิเตอร์เรดิโอในตอนที่อาหารนูเวลกำลังเป็นที่นิยมในทั่วโลกนะครับในสเปนมันมาถึงพวกเราผ่านอาหารบาสเป็นอาหารบาสแนวใหม่แล้วก็มีเยอรมันอิตาลีและคาตาโลเนียมีเชฟหลายแบบแต่พวกเราในเอลบูยีพวกเราเปลี่ยนรากฐานของมันพวกเราทำอาหารคาตาลันแล้วก็ทำอาหารสเปนด้วยแต่เป็นแบบร่วมสมัยนะครับมันน่าทึ่งมากมันไม่เหมือนปกติพวกเราทำล็อบสเตอร์กาสปาโชอาโจบรันโก้ร่วมสมัยเมนูที่มีชื่อเสียงดังเรื่องวิธีการปรุงด้วยวัตถุดิบที่ไม่เคยใช้มาก่อนเราดัดแปลงเพื่อให้เป็นเมนูชั้นสูงให้มันเป็นเมนูที่สร้างสรรค์เราเคยเป็นภัตตาคารที่ต้องการทำสิ่งที่ผู้คนชอบของดีๆทำเพื่อรายได้ดีๆและเพื่อความสนุก
0: ในปี1994การปรุงที่แน่วแน่และก้าวหน้ามากขึ้นถูกนำขึ้นมามุ่งเน้นการสำรวจและทำลายขอบเขตที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของอาหารห้องครัวใหม่ถูกสร้างขึ้นและเฟอร์รานเริ่มสำรวจโลกที่ไม่รู้จักมาก่อนเพื่ออาหารสุดหรูผสมผสานศิลปะวิทยาศาสตร์และการทดลองด้านอาหารดั้งเดิม
1: จนถึงปี1994 ในครัวผู้คนจะคิดค้นเมนูพวกเราคิดว่าถ้าเราคิดค้นเทคนิคเทคโนโลยีแนวคิดใหม่นี่จะเปิดทางใหม่สำหรับการคิดค้นเมนูต่างๆและนั่นเปลี่ยนความเข้าใจต่อการสร้างสรรค์ของเรา
0: หลายปีที่เฟอร์รานอเดรียกับทีมพยายามคิดค้นภาษาใหม่สร้างเทคนิคกับแนวคิดใหม่ที่เป็นตำนานในปัจจุบันเช่นการรื้อใหม่ทุกองค์ประกอบของเมนูถูกรื้อใหม่หมดก่อนที่จะถูกสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้วิธีที่ล้ำหน้าและเฉพาะตัวเป็นหลักเช่นการจัดผักหลากสัมผัสจานนี้อีกหนึ่งขั้นตอนในตำนานคือการรังสรรค์โฟมรสเข้มข้นเนื้อแน่นของเขาที่ปัจจุบันถูกใช้อย่างแพร่หลายในครัวของภัตตาคารทั่วโลกหลายวิธีของเขาเป็นประเด็นถกเถียงเช่นมูสรมควันที่คิดค้นในปี1997
1: เรารู้แล้ว ว่ามันไม่ดี ไม่ใช่เพราะไม่อร่อยแต่เรารู้ว่าคนจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นมูสรมควัน
2: คุณรู้ว่าพวกเขาไม่ชอบ
1: ใช่แต่เกิดอะไรขึ้นล่ะการยั่วยุเย้ยหยันอารมณ์ขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่กับมันนั่นเป็นวิธีเข้าใจชีวิตอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: ปัจจุบันนี้ชื่อเสียงรางวัลและการยอมรับระดับสากลถูกมอบให้แก่เอลบูยีแต่อเดรียกับทีมของเขายังคงดำเนินการเปลี่ยนแปลงรากฐานและการแหกกฎเปลี่ยนรูปแบบการกินอาหารไปสู่ประสบการณ์ที่ก้าวไปไกลเหนือโต๊ะอาหารอีกหนึ่งเทคนิคแห่งการปฏิวัติของเขาคือการขึ้นรูปทรงกลมซึ่งส่วนผสมถูกย่อขนาดให้เข้มข้นก่อนถูกนำไปสู่ขั้นตอนแปรรูปเป็นเจลแปรรูปแบบเป็นแคปซูลซึ่งแตกตัวในปากและหนึ่งในภาษาสุดท้ายที่ถูกคิดค้นในเอลบูยีคือนาทูราอาหารที่มาจากธรรมชาติคิดค้นโดยน้องชายและผู้ร่วมสร้างสรรค์ของเขาอัลเบิร์ตอเดรีย
1: ผมโชคดีมากที่ได้อัลเบิร์ตมาร่วมทีมกับเราตั้งแต่ปี1985เขาเป็นเชฟที่สร้างสรรค์ที่สุดที่ผมเคยเจอเราเปลี่ยนรูปแบบอาหารไปสู่ประสบการณ์ที่ไร้ความอ่อนไหวซึ่งมันมีขีดจำกัดผมไม่รู้ว่ามีสไตล์หรือเมนูใหม่เมนูไหนที่ถูกทำขึ้นมาด้วยการเปลี่ยนกระบวนทัศน
2: ์ค่ะ
1: อาจมีบ้างแต่ไม่มีอาหารนอกกฎพูดว่าไม่ฉันจะเหนือกว่าสาเหตุมันมีเส้นแบ่งระหว่างการปรุงอาหารกับผลลัพธ์เราต้องระวังเพราะเราเป็นเชฟ
0: จนกระทั่งปิดร้านเอลบูยีเป็นตัวอย่างของการสร้างสรรค์นอกกฎเกณฑ์ที่ช่วยนำทางไปสู่อาหารร่วมสมัยและมรดกของมันถูกพบในอาหารทั้งหมด 1,846 จานที่ถูกปรุงที่นั่นระหว่างปี1987ถึงปี2011มีหลายเมนูเป็นจุดเปลี่ยนของอาหารตะวันตกสุดหรู
1: ผมคิดว่าเอลบูยีเป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการที่มีเพื่อพลาดนี่แหละเอลบูยีตั้งอยู่ไกลอาหารนูเวลสุดโต่งมีคนที่บ้าและพิถีพิถันที่สุดเป็นสถานที่ที่เงินไม่มีความสำคัญทำงาน18ชั่วโมงทุกวันทุกอย่างที่มีเพื่อความผิดพลาดล้วนอยู่ที่นั่นและเราดำเนินการต่อเนื่องถึง25ปี
0: ในปีสุดท้ายเอลบูยีได้สนุกกับชื่อเสียงและเกียรติคุณในระดับที่คาดไม่ถึงแต่กับเฟอร์รานอเดรียคือเวลาที่ต้องไปต
1: ่อมีประโยคหนึ่งที่อัลเบิร์ตพูดขึ้นมาว่าเราต้องฆ่าเอลบูยีเพราะมันกลายเป็นสัตว์ร้าย
2: โอเค
1: แต่ผมบอกไม่เราไม่ต้องฆ่าเอลบูยีเราต้องคุมมันเราต้องเปลี่ยนโฉมมัน
0: ช่วงต่อไปเคที่พบว่ารูปโฉมใหม่ที่อลังการของเอลบูยีในอนาคตจะเป็นเช่นไร
1: มันจะเป็นที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การปรุงอาหารเป็นภาษา
2: โอเคค่ะ
1: และมันจะสื่อต่อการฝึกฝนอื่น
0: ๆและเธอได้เข้าถึงคำสัญญาใหม่ของเฟอร์รานของโครงการล่าสุด
1: และนี่ก็คืออนาคตครับ
2: ว้าวโอ้พระเจ้าใหญ่จังเลย
0: วันนี้เคที่อยู่ในเมืองบาร์เซโลนาบนชายฝั่งคาตาลันเธอได้พบกับอาจารย์ของเธออีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นเชฟที่มีอิทธิพลและชื่อดังที่สุดในวงการอาหารยุคใหม่เฟอร์รานอเดรียที่ภัตตาคารของเขาเอลบูยีเขาและทีมได้คิดค้นเมนูเทคนิคและคอนเซ็ปต์ที่ปฏิวัติอาหารสุดหรูและเปลี่ยนวิถีความเข้าใจวงการอาหารของพวกเราตลอดกาล

0: แต่ขณะที่ชื่อเสียงดังก้องโลกเอลโบยีปิดกิจการวันที่30มิถุนายนปี2011ภัตตาคารเสิร์ฟมื้อสุดท้าย
1: มาแล้วฟองดูสี่ที
2: ่ได้ครับ
1: ออเดอร์สุดท้ายในประวัติศาสตร์ของภัตตาคารเอลโบยีเย้
0: เหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้เชฟหลายคนที่เคยทำงานในภัตตาคารนี้รวมตัวอีกครั้งในห้องครัวซึ่งมีหลายคนได้ขึ้นตำแหน่งเชฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก
3: ผมเคยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานมันดูเหมือนเดิมกลิ่นเหมือนเดิมเสียงเหมือนเดิม
2: นั่นไม่เกี่ยวกับคุณผมฟารานไม่ใช่ฟารานนั่นไม่ใช่มันเกี่ยวกับทุกคนร่วมงานกันที่นี่และพวกเขาทำให้คุณรู้สึกสำคัญมากทำให้คุณรู้สึกเป็นส่วนของทีมคุณทำได้ทุกอย่าง
1: ผมคิดว่าจิตวิญญาณของเอลโบยีจะยังอยู่นั่นอาจเคยเป็นความเสี่ยงหรือความท้าทายครั้งสำคัญในอาชีพของผมนะครับมันเป็นการตัดสินใจของผมกับจูลีแต่ของผมไม่ว่าผมจะเปลี่ยนรูปแบบของมันหรือเอลโบยีจะตายไป
0: เรื่องราวของภัตตาคารเอลโบยีปิดฉากลงในวันนั้นแต่จุดจบนั้นเห็นเอลโบยีใหม่กำลังมา
1: วันนี้เรารู้ว่าสิ่งสำคัญในเอลโบยีจะไม่ใช่การสร้างเมนูแต่เป็นการสร้างผู้สร้างเมนูครับ
0: การปิดกิจการมูลนิธิเอลโบยีได้เกิดขึ้นโครงการใหม่ล่าสุดที่แยกออกเป็น3สาขาย่อย
1: เอลโบยี1846คืออะไรมันอธิบายยากนะอย่างแรกมันคือที่ที่จะถูกเยี่ยมชมมันจะเป็นที่จัดแสดง ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การปรุงอาหารเป็นภาษา
4: โอเคค่ะ
1: แล้วมันจะสื่อต่อการฝึกฝนอื่นๆเราอยากให้มันเป็นมากกว่าแค่การปรุง
4: แน่นอน
1: แต่ก็เป็นที่เกี่ยวกับความสร้างสรรค์นะไม่อย่างนั้นมันจะแคบมากครับอย่างที่รู้ว่าเอลโบยีให้ความสนใจในแนวทางอื่นเสมอในวิทยาศาสตร์การออกแบบศิลปะสถาปัตยกรรม
4: นี่ทำให้เป็นเอลโบยี
1: และผมอยากให้มันดำเนินต่อไปเราต้องการมากขึ้น
0: เอลโบยี 1846 จะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของภัตตาคารแต่จะถูกเปลี่ยนรูปโฉมเป็นพื้นที่ด้านศิลปะขนาดกว่า 5,000 ตารางเมตรโดยการจัดแสดงประวัติศาสตร์ของภัตตาคารระดับตำนานและจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาที่ซึ่งความคิดสร้างสรรค์คือบทบาทหลัก
1: เห็นไหม
4: ค่ะ
1: ตรงนี
4: ้เห็นค่ะ
1: มีคนกำลังทำงานมันคือแก่นสำคัญของเอลโบยีครับ
4: โอเคค่ะนั่นอยู่ใต้สวนของอีกชั้นหนึ่ง
1: จะเข้ามาเยี่ยมชมที่จะแสดงแต่ตรงนั้นจะเป็นที่ที่คนอื่นทำงานด้วยทุกวันในอินเทอร์เน็ตเราจะลงข้อมูลวันเดียวกันเราจะให้ข้อมูลให้เชฟทุกคนในโลก ทุกความคิดทุกแนวคิดแต่ไม่ใช่เมนูนะ
4: ความคิดต่อเทคนิคและคอนเซ็ปต
1: ์ทุกคนคิดค้นเมนูเอง
4: แน่นอน
1: ใช่ครับ
4: ความคิดไม่ใช่ให้คนเรียนแบบเมนูของคุณ
1: มันเป็นห้องแลบใหญ่สำหรับทุกคน
4: สำหรับ
1: ทุกคน
4: สำหรับทุกคน
0: โครงการใหม่และทะเยอทะยานนี้เฟอร์รานอเดรียนไม่ได้ทำคนเดียวเขาทำงานร่วมกับทีมคิดค้นและวิจัยที่เขาทำงานด้วยเป็นเวลาหลายปีในภัตตาคารปัจจุบันทีมนั้นทุ่มเทเพื่อการพัฒนาเครื่องมือของห้องครัวแห่งอนาคตที่นี่ใกล้กับตลาดที่เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนาลาโบคาเรียพวกเขาใช้เวลาหลายปีไปกับงานนี้งานที่เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆหนึ่งข้อการปรุงคืออะไร
5: จำกัดขอบเขตและที่พวกเราทำคือศึกษาและสะท้อนไปยังการปรุงยังสิ่งที่สานต่อและทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค
6: ์ความปิดร้านสิ่งสำคัญที่ทำคือรวบรวมทุกอย่างและวิเคราะห์เอลโบยีนะครับ
0: ด้วยการรื้อถอนวิจัยและวิเคราะห์ผลงานการบุกเบิกที่เอลโบยีทีมได้สร้างทรัพยากรที่บันทึกข้อมูลโลกอาหารร่วมสมัยที่กว้างขวางขึ้น
1: คุณพูดถึงงาน
4: ค่ะมันเหลือเชื่อจริงๆ
1: ของมากหรือยังที่น่าเหลือเชื่อคือผู้คนคิดว่าเขาเป็นนักจดหมายเหตุความจริงคือเขาเป็นหัวหน้าเชฟเอลโบยีมาหลายปี
0: ขั้นต่อไปสำหรับอดเรียและทีมของเขาคือสานต่อการค้นคว้าไปสู่ประวัติศาสตร์การปรุงอาหารและโอกาสที่งดงามของการถอดรหัสพันธุกรรมการปรุงอาหาร
6: ดังนั้นพวกเราต้องการทำการวิเคราะห์หลายสิ่งหลายอย่างทุกวัตถุดิบทุกเทคนิคทุกการปรุงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นศิลปะการปรุงอาหารตะวันตก
4: แต่นี่เป็นงานที่ไม่มีจุดจบใช่ไหมคะ
6: แน่นอนใช่แล้วครับ คุณพูดถูก แล้วมันเป็นความท้าทาย
4: มากเลยค่ะนั่นเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: และในเนื้องานนี้เทคโนโลยีใหม่สำคัญมากถึงช่วงท้ายหนึ่งในเครื่องมือที่แม่นยำละเอียดและล้ำหน้าที่สุดในการบันทึกข้อมูลวงการอาหารถูกสร้างขึ้นบูยีพีเดีย
2: จุดประสงค์ของบูยีพีเดียคือนำเสนอต่อเชฟมืออาชีพซึ่งไม่ใช่เมนูทั้งหมดที่มีให้เห็นในโลกแต่เป็นหัวข้อที่เสริมด้วยเมนูที่เป็นที่สนใจต่อพวกเขาเป็นพิเศษอย่างเทคนิคการปรุงและวัตถุดิบที่ทำให้พวกเขาพัฒนาและนั่นอาจจะเป็นที่น่าสนใจต่อคุณ
0: ในอนาคตอันใกล้ทุกคนจะสามารถค้นพบคำตอบต่อคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการปรุงอาหารที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบไปถึงผู้กินผลงานของมูลนิธิเอลบูยีนำมุมมองใหม่มาสู่อาหารทรัพยากรสำหรับเชฟและการปรุงที่บ้านเพื่อพัฒนาเข้าใจและสร้างสรรค์มากขึ้น
2: ไม่มีข้อสงสัยเลยว่านี่เป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตผมหมายถึงแม้เมื่อตอนที่เราสร้างสรรค์ไปถึงระดับสุดยอดที่เอลบูยีมันก็ไม่ยากเท่านี
0: ้ความพยายามได้สร้างผลลัพธ์ขึ้นแล้วและหนึ่งในสิ่งที่สำคัญคือการถอดรหัสพันธุกรรมอาหารวาดแผนที่ที่แสดงขั้นตอนการปรุงอาหารทั้งหมดแต่การสรุปแสดงให้เห็นว่าการปรุงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่เราเชื่อกัน
2: ก็มีหลายคนที่ดูพวกเราอยู่แล้วคิดว่าทุกอย่างที่ฉันกำลังดูอยู่ในตอนนี้และที่ฉันได้ดูในตอนอื่นๆในสุดยอดเชฟซับซ้อนมากฉันชอบการทำง่ายๆฉันกลับบ้านของมีค่าขนมปังกับมะเขือเทศน้ำมันมะกอกับแฮมสักชิ้นอาหารคาตาลังง่ายๆที่คุณรู้นั่นคือสิ่งที่หลายคนคิดกันนะครับแน่นอนมันง่ายถ้าคุณไม่อบขนมปังถ้าไม่ผลิตน้ำมันมะกอกไม่ได้ทำแฮมเองมันง่ายแน่นะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: งานวิจัยของเฟอร์รานอเดรียและทีมของเขาก็ก่อให้เกิดคำถามเรื่องมุมมองอื่นของขั้นตอนการทำอาหารใครปรุงใครเสิร์ฟใครมีส่วนร่วมด้วย
2: เราเริ่มตระหนักว่ามันไม่เสมอไปที่จะบอกว่าพวกเขาปรุงในห้องครัวการบริการก็คือการบริการและแขกคือผู้ที่กินคือมีนักแสดงและขึ้นอยู่กับจานอาหารคือผมหมายถึงขึ้นอยู่กับอาหารที่เปลี่ยนตัวอย่างเช่นฟองดูมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในฟองดูแขกจะเป็นคนปรุงเองมากกว่าตัวพ่อครัวในโครงการที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้เพราะพวกเรามักจะพบการใช้ประโยชน์ใหม่อยู่เสมออย่างเช่นห้องสมุดเกี่ยวกับอาหารมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เยี่ยมมากสำหรับห้องสมุดเกี่ยวกับอาหารหรือศูนย์เก็บข้อมูลฐานข้อมูล เราจะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้ประโยชน์จากแก่นของเอลบูยีนะครับในเอลบูยีซึ่งจะเป็นส่วนของ

0: ุกรรมการปรุงอาหารและที่พวกเราต้องมีคือจำนวนย้ายมานี่และนี่เป็นบุญีพีเดียแล็บมันคืออนาคตบันด้วยนะครับเราจะมีคนทำงานที่นี่70คนทำการถอดรหัสพันธุกรรมให้สำเร็จเพื่อเริ่มการพัฒนาระบบบูยีพีเดียในระดับเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหมดนี้จะแบ่งปันเราจะเปิดเผยลงอินเทอร์เน็ตและผมคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิเอลบูยี
1: นี่คือจุดเริ่มต้นการประจนภัยครั้งใหม่ของเฟอร์รานอเดรียหลังจากที่เปลี่ยนเอลบูยีเป็นภัตตาคารที่เกิดการปฏิวัติอาหารสุดหรูชั้นสูงบัดนี้เขาต้องการปฏิวัติความรู้ด้านอาหารและด้วยความรู้นี้เปลี่ยนความเข้าใจของพวกเราและสร้างอาหารสำหรับคนรุ่นใหม่หลังจากไกลจากห้องครัวและเอลบูยีปิดไปนานจะกล่าวได้ว่าเฟอร์รานอเดรียกลับมาแล้ว
0: ผมไม่เคยบอกว่าผมจะเลิก

โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

สวัสดีครับตอนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับการเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาตินำเสนอพัทยาในมุมมองใหม่ๆที่มากกว่าภาพของความบันเทิงยามค่ำคืนนะครับขณะที่ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการรถโดยสารยืนยันถึงความพร้อมในการให้บริการและไม่เอาเปรียบผู้โดยสารครับบริเวณหน้าโรงแรมบางแห่งในเมืองพัทยาเช่นโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ไปจนถึงถนนเลียบชายหาดมีผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะนำแท็กซี่หลายสิบคันเลยครับไปรอให้บริการรับส่งกำลังพลสหรัฐไปตามจุดต่างๆในเมืองพัทยารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับขณะที่ฟังถนน

0: เลียบชายหาดมีรถโดยสาร2แถวจากสหกรณ์2แถวพัทยารอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังที่พักแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารและสถานที่ต่างๆภายในเมืองพัทยาเช่นกันครับนอกจากนี้ร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อในย่านนั้นก็ขายดีครับคุณผู้ชมตัวแทนผู้ประกอบการแท็กซี่ในพัทยาบอกว่าหลังทราบข่าวว่าจะมีกำลังพลจากสหรัฐจำนวนมากเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาจึงประสานสมาชิกนำรถไปร่วมให้บริการเบื้องต้นเนี่ยเตรียมรถไว้ประมาณ 30-60 คันครับประเมินว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการขณะเดียวกันได้กำชับคนขับให้บริการด้วยความสุภาพเอาใจใส่และที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะเรื่องอัตราค่าโดยสารซึ่งตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวครับ
1: เราก็ได้รวมตัวกันมาเพื่อมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างก็อาจจะเป็นพิเศษเรือรบสหรัฐที่มีจำนวนนักพลทหารเยอ
2: ะ
1: แล้วก็รวมตัวกันมาในเรื่องของราคาเราก็ควบคุมดูแลไม่ให้ทีมงานที่รวมตัวกันมาเพื่อให้บริการไม่ให้เอาเปรียบทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปมีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียนการพูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าน
3: ั่นแหละครับก็เป็นพื้นฐานของคนขับรถในเมืองพัทยาของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ในส่วนนี้เราก็กำชับกันมาโดยตลอดครับผมเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าชาวต่างชาติโดยครั้งนี้มันค่อนข้างสำคัญแล้วก็พยายามกำชับมากขึ้นในการดูแลเขาแล้วก็พูดคุยเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องอินโฟมิชันต่างๆในกรณีบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้บริการเราก็ได้แต่เราก็กำชับคนขับรถทุกๆคนครับให้เขาให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านตามความต้องการของลูกค้าในครั้งนี้นะครับ
0: ตัวแทนผู้ประกอบการรถโดยสารเมืองพัทยาประเมินว่าการเดินทางเข้ามาของกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนจะช่วยสร้างความคึกคักให้กับเมืองพัทยาครับจากประสบการณ์การให้บริการกำลังพลสหรัฐที่เดินทางเข้าพื้นที่ในอดีตเชื่อว่าจะเกิดการเดินทางและการใช้จ่ายกระจายไปยังธุรกิจหลายประเภทครับทั้งระบบขนส่งร้านอาหารสถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆคุณผู้ชมครับจังหวัดชลบุรีรวมทั้งเมืองพัทยามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นคือสวนนงนุชพัทยาครับเรื่องนี้สำนักข่าว AP ได้นำเสนอเกี่ยวกับสวนนงนุชพัทยาครับโดยระบุว่าพื้นที่สวนและพันไม้อันกว้างใหญ่รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมสะท้อนอีกมิติของพัทยาที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มสะท้อนภาพใหม่พัทยาสู่ Family Destination จุดหมายปลายทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับคนทุกวัยในครอบครัวคำนึงถึงความสะดวกสบายความปลอดภัยและกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุสามารถทำร่วมกันได้รายงานข่าวนี้ไม่ได้เผยแพร่ทาง AP เท่านั้นนะครับแต่ยังถูกส่งต่อไปยังสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง ABC News และ The Washington Post ด้วยนะครับทำให้เรื่องราวของพัทยาและสวนนงนุชพัทยาสู่สายตาชาวโลกในวงกว้างเนื้อหาระบุด้วยนะครับว่าพัทยาไม่ได้มีแค่ความบันเทิงในยามค่ำคืนเท่านั้นแต่ยังโดดเด่นด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ทุกวัยในครอบครัวนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาบอกว่าการที่สื่อต่างประเทศกล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาในมุมมองภาพลักษณ์ใหม่เมืองพัทยาถือเป็นเรื่องน่ายินดีครับและสอดคล้องกับแนวทางที่สวนนงนุชมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกช่วงวัยทั้งครอบครัวเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปัจจุบันสวนนงนุชพัทยารวบรวมประสบการณ์การท่องเที่ยวหลากหลายทั้งสวนสวยและพันไม้จากทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้ครับ ส่วนที่เกาะล้านคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งเกาะหรือเกือบ300ตัวครับและติดตั้งกล้อง AI อีกกว่า40ตัวบริเวณเกาะล้านและท่าเทียบเรือทั้ง2ฝั่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุกล้องทั้งหมดจะเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวครับเพื่อช่วยตรวจสอบบุคคลตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและประสานเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วนายมานพหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาระบุว่ากล้องวงจรปิดและกล้อง AI ที่สามารถสแกนและตรวจสอบใบหน้าได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีกรณีทรัพย์สินสูญหายกว่า20กรณีเจ้าหน้าที่สามารถใช้ภาพจากกล้องติดตามตรวจสอบได้ทั้งหมดมีระบบรักษาความปลอดภัยการมีระบบรักษาความปลอดภัยก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับเกาะล้านสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับการประกวดผ้าลายพระราชทานในปีนี้มีช่างทอผ้าและผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมากเลยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประกวดคัดเลือกในระดับภาคนะครับก่อนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในวันที่12กันยายนนี้ครับผ้าไทยลายพระราชทานจำนวนมากจากพื้นที่ภาคเหนือถูกนำไปจัดแสดงและคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิในการประกวดผ้าลายพระราชทานในงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนระบุว่าการประกวดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตและช่างทอนำผ้าลายพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ครับควบคู่กับการขับเคลื่อนแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้แก่ชุมชนรวมถึงส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภาคเหนือมีผ้าและงานหัตถกรรมที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดสู่การประกวดระดับภาคกว่า800ชิ้นงานครับเช่นเดียวกับจังหวัดอุดรธานีครับผ้าไทยลายพระราชทานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกนำจัดแสดงและเข้าร่วมประกวดระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานีได้รับความสนใจจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเครือข่ายผ้าและงานหัตถกรรมจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่นำชิ้นงานร่วมเข้าประกวดมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการครับให้สามารถพัฒนาผ้าและหัตถกรรมให้มีคุณภาพมีความร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนนำความรู้ด้านการพัฒนาผ้าไทยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในวงกว้างส่วนการประกวดผ้าลายพระราชทานที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นไปอย่างคึกคักคุณผู้ชมครับทางจังหวัดได้นำภูมิปัญญาผ้าไทยผสานเทคโนโลยีและการออกแบบสมัยใหม่ยกระดับผ้าร้อยเอ็ดให้มีความประณีตทันสมัยสวมใส่ได้จริงและตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้จะนำไปพัฒนาเป็นชิ้นงานต้นแบบทั้งเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไทยครับ
2: ผ้าลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนานีรัชกัญญาสามารถทำให้ช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะปีที่ผ่านมานะคะน้องไดมอนด์กลุ่มทีจตุวรรณอำเภอจังหารซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศผ้าลายพระราชทานประเภทลายสร้างสรรค์ซึ่งขณะนี้ไปจำหน่ายที่เมืองทองนะคะยอดจำหน่าย5วันได้ 400,000 เศษนะคะคาดว่า10วันคงไม่ต่ำกว่าประมาณ 8-900,000 นะคะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนผ้าลายพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ทำให้กลุ่มต่างๆที่กระจายทั้ง20อำเภอมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับภาคกำหนดจัดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคนะครับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจัดประกวดไปแล้วครับส่วนภาคใต้จะจัดในวันที่3กันยายนที่จังหวัดสงขลาครับจากนั้นเข้าสู่การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค ในวันที่11กันยายนและรอบรองชนะเลิศระดับประเทศวันที่12กันยายนที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับโดยจะคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในลำดับต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสีสันไทยครับชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยจาก4ภาคผ่านงานศิลปะกนัตศิลป์อาหารศิลปกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายครับนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานสีสันไทย Color of Thai Thai ที่ Impact เมืองทองธานีครับพร้อมทางมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม10แห่งเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนในการสืบสานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าทางกระทรวงได้ผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกและใกล้ตัวคนทุกวัยครับจึงจัดงานนี้ขึ้นรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมจาก4ภาคไปไว้ในพื้นที่เดียวครับเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยในงานมีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมศิลปะอาหารพื้นถิ่นหัตถศิลป์หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเวิร์กช็อปและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับงานสีสันไทยจัดถึงวันที่6กันยายนนี้ครับที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีเข้าฟรีตลอดทั้งงานนะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งครับส่วนที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมครับเขาจัดงานมหกรรมแพรพันผ้าทอล้านนาครั้งที่2ครับมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอล้านนาร่วมสมัยสะท้อนการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการออกแบบยุคใหม่นะครับงานนี้มีจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ครับร่วมการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานคุณผู้ชมครับยังมีการแสดงผลงานการออกแบบผ้าทอเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานผ้าด้วยนะครับมหกรรมแพรพันผ้าทอล้านนากำหนดจัด4ครั้งนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเหนือ4จังหวัดเชื่อมโยงภูมิปัญญาวัฒนธรรมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรวมถึงการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับหนังใหญ่วัดคณะขอไปครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมครับเป็น1ใน3แห่งต้นแบบศิลปะหนังใหญ่ในประเทศไทยนะครับที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นติดตามจากรายงานนี้ครับ
4: คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลังปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
5: สมัยรัชกาลที่5ตอนช่วงนั้นณวัดเนี่ยหลวงปู่เรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์ อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
4: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุกลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ท่าประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
5: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือพระรามหรือพลักษ์3คือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสุ่มอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
4: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว NTT ภาคกลางรายงาน

0: ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพของประชาชนอยากเห็นได้ชัดครับจากการที่รัฐจ่ายให้60%และประชาชนจ่ายเอง40%ส่วนเดือนนี้คุณผู้ชมครับเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการนะครับประชาชนบางจังหวัดใช้จ่ายตามร้านค้าชุมชนกันอย่างต่อเนื่องครับร้านค้ารายย่อยประเภทร้านค้าในชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาเรียกได้ว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังจากชาวบ้านในพื้นที่ทยอยไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับสินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารและของใช้จำเป็นนะครับชาวบ้านบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถนำไปซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นได้จริงครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายส่วนใหญ่ซื้ออาหารและวัตถุดิบทำอาหารกินกันในครอบครัวขณะเดียวกันช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กมีลูกค้าและรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านและผู้ประกอบการรายย่อยที่จังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมครับ
1: คนที่มีรายได้อย่างเรามันยังหาเช้ากินค่ำแล้วมันก็ช่วยให้มันลดค่าใช้จ่ายลงอ่ะถ้ารัฐบาลช่วยได้มันก็เป็นการดีเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเรามันก็แย่เนาะถ้ามีแค่หาไปบันๆเราก็ไม่พอที่จะบรรเทาครอบครัวโดยมากก็เนี่ยของกินของใช้อ่ะเราก็เอาซื้อใช่ไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยของใช้ของพวกเนี้ย
2: ดีจ้ะ
3: ส่วนใหญ่ลูกค้ามาซื้ออะไร
2: ของพวกของกินของใช้อะไรทุกอย่างมี60/40นี่ก็ดีเพราะว่าลูกค้ามันก็มาซื้อคึกๆขึ้นๆกันไปเพราะว่าเขาจะมีเงินพวกไหนไม่มีเงินเขาก็ได้กินได้ใช้ไปถือว่าช่วยกันก็ถือว่าช่วยเขาอะ
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสดำเนินการทั้งหมด4เดือนนะครับเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนครับและสิ้นสุดในเดือนนี้นะครับก็คือวันที่30กันยายนนี้ครับขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายทั่วประเทศก็คือคักครับ

ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูความน่ารักของลูกนกฟลามิงโกที่สวนสัตว์ขอนแก่นครับประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ขณะที่ฤดูผสมพันธุ์นกชนิดนี้จะวางไข่เพียง1ฟองครับลูกนกฟลามิงโก5ตัวคุณผู้ชมครับสมาชิกใหม่สวนสัตว์ขอนแก่นออกมาเผยโฉมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับถึงความน่ารักของมันนะครับหลังจากที่ทยอยฟักออกจากไข่เมื่อวันที่8สิงหาคมและ18สิงหาคมครับลูกนกทั้ง5ตัวอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับและมีพัฒนาการเป็นไปตามธรรมชาติสามารถเริ่มออกจากรังและเดินรวมกลุ่มกับฝูงได้ตั้งแต่อายุประมาณ7วันครับความสำเร็จครั้งนี้คุณผู้ชมครับช่วยเพิ่มประชากรนกฟลามิงโกของสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับจากเดิมเนี่ยมีอยู่22ตัวเป็น27ตัวครับเมื่อปี2568เนี่ยทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้เพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกและมีลูกนกฟลามิงโกเกิดใหม่2ตัวครับนกฟลามิงโกเป็นนกน้ำที่มีขนสีชมพูขายาวครับคอยาวด้วยและจะงอยปากโค้งเป็นเอกลักษณ์โดยฤดูผสมพันธุ์ของมันเนี่ยมักจะวางไข่เพียง1ฟองเท่านั้นครับใช้เวลาฟักประมาณ28ถึง32วันนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับสามารถไปชมความน่ารักของลูกนกฟลามิงโกทั้ง5ตัวได้นะครับที่สวนสัตว์ขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวางครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะกุลดำเกลี้ยงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ชมกันได้ทั้งครอบครัวไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยศิวาลัยความสมบูรณ์แบบแห่งอาภรณ์ในพิธีการเต็มยศซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทพระที่นั่งทรงปราสาท5ยอดตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยภายในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดที่สะท้อนถึงความสูงศักดิ์ประณีตและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานสูงสุดค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานใหญ่ชวนทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยในรูปแบบใหม่ที่ร่วมสมัยผ่านกิจกรรมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้ในมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai โดยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานีค่ะ
1: เปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ด้วยชุดการแสดงรัศมีแห่งสยามไทยเลดี้ออฟสยามถ่ายทอดรัศมีแห่งความเป็นไทยผ่านการหลอมรวมของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันงดงามตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาในรูปแบบร่วมสมัยผสมผสานเรื่องราวของรากวัฒนธรรมไทยเข้ากับพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เสมือนการเดินทางของผู้คนในแต่ละพื้นที่เพราะในทุกท่วงท่าทุกเสียงดนตรีและทุกเครื่องแต่งกายล้วนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีและภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมการปรากฏตัวของนางเอกขวัญใจคนไทยทั้งประเทศใบเฟิร์นพิมพ์ชนกด้วยชุดไทยสีกลีบบัวงดงามราวกับนางในวรรณคดีที่ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโชว์ชุดพิเศษครั้งนี้

0: ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai โดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะทูตานุทูตศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านเครือข่ายวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมงานสำหรับมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ครั้งที่2นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่หากเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1: และแน่นอนครับงานใหญ่ในครั้งนี้มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai นำเรื่องราวความเป็นไทยมาโชว์ไว้มากมายครับผ่านกิจกรรมที่หลากหลายผ่านวิถีชีวิตชุมชนผ่านอาหารด้วยนะครับตลอดจนความบันเทิงศิลปะการแสดงมรดกของชาติศิลปินดาราที่มาร่วมสร้างพลังแห่งความเป็นไทยครับ
0: โดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน5โซนอย่างเช่นโซนสีสันรสชาติไทยนำเสนอเรื่องราวข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไป The Lost Taste โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านหายากที่เสี่ยงต่อการสูญหายสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นไทยโซนผู้ชมสู่ผู้ลงมือสืบสานการเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือทำงานด้านหัตถศิลป์หัตถกรรมอันทรงคุณค่าของไทยไม่ว่าจะเป็นการตอกหนังใหญ่จังหวัดราชบุรีการร้อยลูกปัดโนราจังหวัดพัทลุงการทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาจังหวัดเชียงรายการเขียนเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสาครและการทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นหรือโซนที่แนะนำ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติผลักดันให้ทุนทางวัฒนธรรมกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามนโยบายอันซีนไทยๆภายใต้แนวคิดสืบสานสร้างสรรค์นำวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืนทั้งชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีชุมชนบ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนหัวตลาดจังหวัดปัตตานีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยหรือบ้านมางบ้านหยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านลำปำจังหวัดพัทลุงชุมชนท่าช้างวัดโคสาจังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนบ้านแพมบกจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุมชนตำบลต้นตาลจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายและชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีส่วนในพาร์ทความบันเทิงสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยที่รวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราการแสดงร่วมสมัยและคอนเสิร์ตจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยที่มาร่วมแสดงพลังแห่งความเป็นไทยมากมายอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการแสดงของลิเกเงินล้านคณะสอนลำน้ำเพชร

0: นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถศิลป์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านได้อย่างจุใจครับซึ่งงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Style ไทยจะจัดขึ้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานีคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดตารางการแสดงตารางศิลปินที่จะขึ้นเวทีใน Facebook สีสันไทยหรือ Facebook Fanpage กระทรวงวัฒนธรรมได้เช่นกันครับ
1: ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมงานสีสันไทยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กันยายนนะคะที่ Exhibition Hall ที่7ถึงที่8นะคะก็อยากให้มาร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมกันเยอะๆนะคะที่สำคัญก็คือมีการแสดงทั้งพื้นบ้านแล้วก็มีการแสดงแบบร่วมสมัยให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขกลับไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยค่ะ
2: ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยในรูปแบบใหม่ร่วมสมัยนะคะเราเปลี่ยนมาที่การแสดงดนตรีสุดคลาสสิกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้กันบ้างค่ะกับคอนเสิร์ตพิเศษของนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทย

0: มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ณัฐยนตรารักษ์
1: นับถอยหลังสู่หนึ่งปรากฏการณ์ทางดนตรีคลาสสิกที่น่าจับตามองเมื่อนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ณัฐยนตรารักษ์ผู้ก่อตั้งณัฐสตูดิโอสถาบันสอนเปียโนระดับตำนานที่สร้างบุคลากรดนตรีประดับวงการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี2528ประกาศจัดงานคอนเสิร์ตครั้งพิเศษฉลองวาระครบรอบ41ปีแห่งการเติบโตยัง Cream of Nuts Studio A Journey of Growth to Musicเวทีการแสดงดนตรีที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญของสถาบันโดยคำว่าครีมมีที่มาจากวลีภาษาฝรั่งเศสครีมเดอราครีมที่หมายถึงหัวกะทิสื่อถึงนักเรียนเยาวชนที่ได้ขึ้นเวทีในครั้งนี้ทั้ง20คนอายุระหว่าง 8-15 ปีที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับเชิญจากทางโรงเรียนโดยตรงแต่ละคนอยู่ในช่วงวัยและระดับการเรียนที่แตกต่างกันบางคนสั่งสมทักษะและเรียนกับนัทสตูดิโอมาอย่างยาวนานเกือบ10ปีดังนั้น A Journey of Growth to Music ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโชว์เทคนิคและความสามารถบนเวทีเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่สะท้อนเส้นทางการเรียนรู้พัฒนาการและการเติบโตของเด็กๆแต่ละคนผ่านโลกของเสียงดนตรีโดยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็ต้องโปรแกรมการแสดงที่หลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพลงคลาสสิกมาตรฐานเท่านั้นแต่ยังขนเพลงจังหวะสนุกสนานและเพลงยอดฮิตอย่าง Maple Leaf Rag ของ Scott Joplin River Flows in You ของ Yiruma รวมไปถึงบทเพลงร่วมสมัยและเพลงสอบของนักเรียนในปัจจุบันมาร่วมสร้างสีสันอย่างครบครันนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเพลงไทยอมตะอย่างบัวขาวในเวอร์ชันเรียบเรียงสำหรับเปียโนโดยณัฐยนตรารักษ์สะท้อนถึงการส่งต่อมรดกทางดนตรีและประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริงไปร่วมสัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นและความงดงามของเส้นทางดนตรีของณัฐยนตรารักษ์และเด็กๆเยาวชนคนเก่งกันได้ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปที่ศาลาสุทธาสิริโสภาซอยลาดพร้าว41โดยสำรองที่นั่งได้ทาง LINE Official Account @ ศาลาสุทธาสิริโสภาภาษาอังกฤษบัตรราคา 1,800 บาทและพิเศษสำหรับนักเรียนณัฐสตูดิโอรับส่วนลด 15% ค่ะ
0: ส่วนหนุ่มสุดฮอตแห่งยุคตัวเต็งทีป๊อปรุ่นใหม่เจมินายนรวิทย์ศิลปินนักแสดงหนุ่มมากความสามารถผู้แจ้งเกิดและโด่งดังเป็นกระแสฟีเวอร์ค่ะจากบทบาทของพระเอกซีรีส์วายครั้งนี้ขอเบรกดีกรีความสดใสเปลี่ยนมาในโหมดซึ้งจัดเต็มนำทางแฟนๆเข้าสู่ห้วงอารมณ์ดราม่าด้วยการส่งซิงเกิลล่าสุดไม่มีวันพร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอที่ได้โยเกิร์ตโยสิตานักแสดงสาวน้องใหม่น่าจับตามองมาร่วมถ่ายทอดเคมีสุดดราม่าสะท้อนภาพความสัมพันธ์อันเปราะบางที่เราลึกได้อย่างสมจริงค่ะและบาดลึกถึงอารมณ์เพื่ออุ่นเครื่องและนับถอยหลังสู่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเพลงไม่มีวันนี้ค่ะถือเป็นการเติบโตอีกขั้นในฐานะศิลปินของเจมินายนะคะโดยมาในสไตล์ของป๊อป R&B ช้าช้าเจ็บเจ็บมีความพิเศษตรงที่เจ้าตัวโดดมาร่วมแต่งทำนองด้วยจับมือกับโปรดิวเซอร์มือทองอย่างหนุ่มแกงส้มธนาทัศน์ร่วมรังสรรค์ทำนองให้ความรู้สึกละมุนแต่บาดลึกและยังได้แอมอัจฉริยานักแต่งเพลงระดับแถวหน้าของไทยมาเรียบเรียงเนื้อร้องอันจุกอกให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยขยี้อารมณ์ความรู้สึกผิดที่กัดกินใจจากการกระทำของตัวเองที่ทำร้ายคนรักจนเกิดรอยร้าวลึกแม้อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขแค่ไหนก็เปรียบเหมือนเศษแก้วเศษกระจกที่แตกสลายไปแล้วต่อให้พยายามเอาเศษเสี้ยวมาต่อใหม่ก็ไม่มีวันเหมือนเดิมค่ะและไม่มีวันได้หัวใจของเขากลับมาอีกต่อไปซึ่งถือเป็นเพลงอกหักสุดเข้มข้นที่แตกต่างจากภาพจำในซิงเกิลจังหวะสนุกสนานก่อนหน้านี้นะคะคือเป็นหมุดหมายสำคัญตอกย้ำศักยภาพความเป็นศิลปินรอบด้านของหนุ่มเจมินายที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากซิงเกิลติดหูไม่ว่าจะเป็นใกล้เกินเหนื่อยหน่อยนะหรือซิงเกิลสุดเท่เดนเจอรัสแฟนๆค่ะก็สามารถรับแรงกระแทกนี้ค่ะทั้งความสุขแบบเต็มรูปแบบกันได้ในคอนเสิร์ตใหญ่เจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ตที่จะเปิดฉากพรุ่งนี้เป็นรอบแรกค่ะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กันยายนเลยนะคะที่ไบเทคไลฟ์เชื่อว่าซิงเกิลไม่มีวันจะเป็นหนึ่งในลิสต์เพลงที่เตรียมไปฮิวใจและเช็ดน้ำตาให้กับแฟนๆแบบสดๆบนเวทีอย่างแน่นอนค่ะ

และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่เรื่องที่น่ายินดีบรรยากาศชื่นมื่นในวงการกีฬาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราชุดคว้าแชมป์เอเชียและได้ตั๋วไปการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Volleyball Continental Championship พร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะคะหลังจากทุกคนช่วยกันสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติค่ะแล้วก็นี่มีการเซตลูกวอลเลย์บอลกับกัปตันชมพู่ด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบข่าวดีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนลึกของทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะนำความภาคภูมิใจความปิติมามอบให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะโดยได้ติดตามข่าวสารอย่างแข่งขันการแข่งขันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับชื่นชมโค้ชผู้ฝึกสอนนะคะที่คอยดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีซึ่งทีมสาวไทยเราส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศบรรยากาศในท้องตลาดร้านอาหารสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเต็มไปด้วยความยินดีต่อชัยชนะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับประเทศชาติค่ะ
1: นายรินชาญวิรกูลยังกล่าวอีกว่าการได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างแดนสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความสำเร็จของนักกีฬาไทยและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อประเทศไทยดังกังวานในระดับนานาชาติครับพร้อมชื่นชมฝีมือความเข้มแข็งและพลังของนักกีฬาซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการแข่งขันในอนาคตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะการคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอัพสกิลและรีสกิลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลเพราะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงก่อนถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมขณะที่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยกล่าวว่าเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยทั้งประเทศที่ร่วมเป็นกำลังใจให้พร้อมฝากแฟนๆที่บนเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนกันด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเตรียมแข่งเอเชียนเกมในกลางเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนทำบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทให้พวกเราขนาดนี้แล้วก็ใครที่บนไว้ก็อย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเรื่องเล่าไปที่เดอะโกสต์อะไร
1: โอเคขอบคุณค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องขำขันนะคะสำหรับน้องบุ๋มบิ๋มค่ะก็สร้างสีสันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหลังจากนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราจะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะจะเดินทางคืนนี้แล้วนะคะในเวลาเที่ยงคืน40นาทีส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันเอเชียนเกมจะแข่งขันวันที่16ถึง22กันยายนค่ะ
1: ตอนนี้เทนนิส US Open นะครับคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกผ่านเข้ารอบ3เทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่สหรัฐอเมริกาครับการแข่งขันเทนนิส US Open ทัวร์นาเมนต์แกรนด์สแลมลำดับสุดท้ายของปีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ2ครับคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนแชมป์เก่าที่ห่างหายไปกว่า4เดือนจากการบาดเจ็บพบกับเจมี่ฟาเรียนักเทนนิสโปรตุเกสของมือ72ของโลกนะครับเซตแรกแชมป์เก่าถูกเบรกเกมเสิร์ฟแพ้ไปก่อนครับ4ต่อ6แต่อัลคาราซคืนฟอร์มเก็บ3เซตรวดครับ6ต่อ0 6ต่อ3และ6ต่อ2เข้ารอบ3พบกับหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีนครับ
0: ต่อกันที่คู่ของสเตฟานอสซิซิปาสค่ะนักหัวจากกรีซมือ53ของโลกพบกับลอยแฮริสจากแอฟริกาใต้มือ139ของโลกนะคะเกมนี้แม้ว่าซิซิปาสจะแพ้ไปก่อนในเซตแรก6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7แต่ว่าแซงกลับมาชนะได้3เซตรวดเลยค่ะส่งผลให้ซิซิปาสชนะไป3ต่อ1เซตนะคะสกอร์6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7 6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับยูรีเลเฮก้ามือ19ของโลกค่ะ
1: อีกคู่ในรอบเดียวกันฟรานซิสเตียโฟนักหัวเจ้าถิ่นมือ12ของโลกพบเรอิซากาโมโตะนักเทนนิสญี่ปุ่นมือ157ของโลกเกมนี้เล่นการสูสีครับเตียโฟอาศัยประสบการณ์เหนือกว่าหวดเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ7ต่อ5ใช้เวลาแข่งขันกัน2ชั่วโมง40นาทีผ่านเข้ารอบ3พบกับวาเลนตินวาเชรอสจากโมนาโกครับ
0: ต่อกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างค่ะในรอบที่2ความหวังไทยเราน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะคะมืออันดับ94ของโลกเจอกับเลล่าเฟรนันเดสค่ะมือ30ของรายการแล้วก็เป็นรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021จากแคนาดาค่ะซึ่งต้องบอกว่าเซตแรกมนัญชยาก็ตามหลังห่างถึง3เกมนะคะพยายามไล่แต่ว่าไม่ทันค่ะแล้วก็แพ้ไปก่อนจากในเซต2มนัญชยาพยายามสู้อย่างเต็มที่ค่ะไม่ไหวจริงๆค่ะน้องใหม่แพ้ไป0ต่อ2เซต4ต่อ6 1ต่อ6นะคะยุติเส้นทางเพียงแค่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 190,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 6,300,000 บาทค่ะส่วนเฟอร์นันเดสผ่านเข้ารอบ3ไปเจองานหนักค่ะเจอกับเจสสิก้าเปกูล่าสาวชาวอเมริกันมือ3ของโลกค่ะ
1: ผลเทนนิส US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ลานานาทาราฤดีมือ76ของโลกแพ้ลินดานอสโความือ6ของโลกจากเช็กเกีย0ต่อ2เซตนะครับ4ต่อ6และ2ต่อ6ครับ
0: ผลงานของพี่แววสายสุนีจันนานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทยคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมที่พัทยาค่ะการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมนะคะรายการพัทยาพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแข่งขันกันที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งในประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B พี่แววสายสุนีจันนานักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยระดับตำนานเลยนะคะยังทำผลงานแกร่งค่ะหลังจากตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในคลาสตัวเองด้วยการคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยซึ่งรอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นไปอย่างตึงเครียดเลยนะคะสายสุนีปะทะกับนักกีฬาฝีมือคู่ปรับเก่าหลันซูนักกีฬาจากจีนนะคะต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายก็แลกแต้มกันอย่างดุเดือดค่ะชนิดกันแบบว่าสู้กันแต้มต่อแต้มนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสายสุนีใช้ความนิ่งจังหวะเข้าทำอันเด็ดขาดเฉือนชนะไป10ต่อ9คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและถือว่าเป็นเหรียญที่3ของพี่แววสายสุนีค่ะหลังจากก่อนหน้านี้คว้าเหรียญเงินจากดาบฟลอยประเภททีมและเหรียญทองแดงดาบฟลอยบุคคลหญิงนะคะการแข่งขันผ่านไปแล้ว4วันทัพวีลแชร์ฟันดาบไทยเราได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันพัทยา2026 Para Fencing World Cup ถือเป็นรายการระดับโลกสนามสุดท้ายของปีในการเก็บคะแนนสะสมโลกซึ่งการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของสายสุนีนอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพแล้วยังสร้างความมั่นใจและเสริมคะแนนสะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ในระดับนานาชาติต่อไปครับตอนที่แบดมินตันนะครับรัชนกอินทนนท์และคู่พี่น้องนันทยาอนันตการและกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเข้ารอบ2แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่เซินเจิ้นครับการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ41ล้าน 875,000 บาทที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการแข่งขันในรอบแรกนะครับประเภทคู่ผสมรอบ16ทีมสุดท้ายโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต่รนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนเกมแรกโอโม่กับปอป้อตบทำแต้มนำและเอาชนะไปก่อนครับ21ต่อ15และเกมที่2เล่นงานสูสีก่อนจะถูกคู่มือหนึ่งของโลกแซงชนะไป23ต่อ21ต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายครับเป็นเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงตบชนะไปครับ21ต่อ17จบเกมคู่มือหนึ่งของโลกเอาชนะไป2ต่อ1เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศตามคาดครับส่วนโอโม่กับปอป้อหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ครับ
0: ขณะที่การแข่งขันในประเภทหญิงคู่รอบที่2นะคะคู่พี่น้องค่ะนันทการเบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะคะคู่

0: 43ของไทยเราเอาชนะเพอร์ลิตันกับทีน่าโมราลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกมค่ะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่2เมษายนสุพนิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมนะคะแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกค่ะแพ้ให้กับคาโรยาน่าแบนบันโตวามือ39ของโลกจากแบลแกเรีย0-2เกมค่ะมาดูเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยเรากันบ้างค่ะโปรจิโนอัธยาธิติกุลได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569ของกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยค่ะตามที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยเปิดรับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหรือว่าองค์กรที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิภาพลักษณ์ที่ดีให้กับไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกนะคะล่าสุดคณะกรรมการค่ะได้มีมติเห็นชอบมอบรางวัลให้แก่น้องจีโน่หรือว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลค่ะด้วยบทบาทผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในระดับโลกต่อเนื่องเกือบ10ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกค่ะเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดในโลกด้วยวัยเพียงแค่14ปีที่คว้าแชมป์กอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์แล้วก็ก้าวสู่ตำแหน่งนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกด้วยวัยเพียงแค่19ปีนะคะพร้อมกับครองบัลลังก์ยาวนานถึง40สัปดาห์นอกจากนั้นค่ะยังครองอันดับ1ผู้นำรายได้สะสม LPGA ทัวร์ถึง2ปีซ้อนค่ะ
1: ส่วนผลงานในสนามคว้าแชมป์ระดับโลกแล้ว10รายการนะครับได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดมากมายอาทินักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีและ Rookie of the Year Lady European Tour เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี2568เป็น1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการกีฬาโลกของนิตยสารไทม์นะครับยังเป็นตัวแทนความเป็นไทยผ่านรอยยิ้มจนได้รับฉายาจากสื่อว่าเป็น The Smiling Face of Thai Golf และยังร่วมก่อตั้งโครงการ JK Golf Charity สร้างประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: สำหรับในปีนี้เนี่ยการที่คุณอัธยาธิติคุณซึ่งเป็นโปรกอล์ฟหญิงชาวไทยนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีคือผมขอเรียกว่าโปรจิโน่ละกันนะครับที่โลกรู้จักโปรจิโน่มีความโดดเด่นสามารถเพียรมานะพยายามต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่างรวมทั้งมีความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟจนเป็นที่ยอมรับกว่า9ปีครับผลสำเร็จอันเนี้ยทำให้เกิดการมองเห็นประเทศไทยเป็นในตัวนะครับตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่เราเห็นคุณค่าของความสำเร็จแล้วก็เป็นอานิสงส์ที่มาสู่ประเทศไทยของ
0: ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยนะคะจะมีการประกาศวันเวลารวมไปถึงรายละเอียดของพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569ในโอกาสต่อไปค่ะ
1: ต่อที่รายงานเอเชียนเกมส์ครับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสหวังลบล้างภาพลักษณ์คอร์รัปชันและฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นบททดสอบสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระตือรือร้นใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นใบเบิกทางสู่การกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับโลกอีกครั้งในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอตัวจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวอีเวนต์ใหญ่ในอดีตอย่างโอลิมปิกโตเกียว2020ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในการเดินหน้าจัดแข่งขันท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และงบประมาณบานปลายขณะเดียวกันก็ล้มเหลวในการบิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซัปโปโรวินเทอร์โอลิมปิกเพราะตรวจพบทุจริตในการคัดเลือกผู้สนับสนุนและหัวประมูลเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ชนะงานของรัฐเหตุการณ์อื้อฉาวในอดีตเป็นสิ่งที่ทางการญี่ปุ่นไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยอีกครั้งจึงได้วางมาตรการอย่างรัดกุมในการดำเนินการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลกเริ่มที่กรีธาชิงแชมป์โลกโตเกียว2025ฝ่ายจัดงานบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งสัญญารวมทั้งกระบวนการคัดเลือกผู้สนับสนุนและจัดจ้าง

0: ของบริษัทส่งผลให้รายได้และเงินบริจาคทะลุ 4,000 ล้านเยนมากกว่าที่คาดการไว้ที่ 1,000 ล้านเยนขณะที่ใช้งบจากภาครัฐกรุงโตเกียว 1,600 ล้านเยนต่ำกว่าที่คาดไว้และจากการที่เมืองมิลานจับมือคอติน่าร่วมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวช่วยประหยัดงบได้มากกว่าเมืองเจ้าภาพเดียวไอจินาโกย่าที่กังวลเรื่องงบประมาณจึงนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จมาจัดแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของทางเจ้าภาพหนึ่งในหนทางรัดเข็มขัดก็คือการไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยใช้เรือสำราญเทียบท่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักแต่อย่างไรก็ตามค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ตัวสูงขึ้นบวกกับภาวะเงินเฟ้อทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งเอเชียนเกมส์และพาราเกมส์พุ่งทะยานถึง 370,000 ล้านเยนหรือเท่ากับ 77,000 ล้านบาทสูงกว่าเดิมถึง3เท่าตัวทั้งนี้จะมีงบอุดหนุนจากรัฐบาลมาช่วยอีก 13,600 ล้านเยนรวมทั้งเงินรายได้จากสปอนเซอร์และค่าตั๋วตลอดจนงบประมาณของเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิบริษัทเอกชนกว่า50แห่งร่วมสนับสนุนขณะเดียวกันยอดจองตั๋วเข้าชมการแข่งขันในการเปิดจำหน่ายช่วงแรกมีแนวโน้มที่ดีบางอีเวนต์บัตรขายหมดไปแล้วทางการญี่ปุ่นประกาศชัดเจนหากเราไม่ประสบความสำเร็จในการจัดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็เลิกหวังที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้คือกอบกู้ความยุติธรรมและการบริหารที่มั่นคงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศญี่ปุ่นนิติภาณสมบูรณ์รายงานครับ
1: สาวกของแดงลิเวอร์พูลห้ามพลาดนะคะกับกิจกรรมวิ่งดีๆค่ะคอปรันแบงคอก2026กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีค่ะเปิดรับสมัครเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการรับเสื้อและเหรียญลิขสิทธิ์แท้ค่ะแฟนๆของแดงเตรียมตัวให้พร้อมค่ะอีกหนึ่งอีเวนท์ที่แฟนลิเวอร์พูลรอคอยคอปรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทย AXA AXA Life นะคะก็กลับมาสร้างปรากฏการณ์ในเมืองไทยอีกครั้งชวนเหล่าสาวกเดอะคอปแล้วก็คนรักการวิ่งค่ะมารวมพลังบนเส้นทางเดียวกันพร้อมเก็บเสื้อวิ่งเหรียญฟินิชเชอร์เป็นที่ระลึกสุดพรีเมียมเลยค่ะในทีมคอปรันแบงคอกนะคะเป็นความทรงจำครั้งพิเศษงานจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะที่พลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครค่ะ
2: นายบุญเพิ่มอินทนะประสาทเรสไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นการกลับมาจัดในรอบ7ปีนะครับหลังจากคอปรันเคยสร้างความทับใจให้แฟนหงแดงในกรุงเทพมาแล้วในปี2015และ2019โดยปีนี้เปิดรับนักวิ่งเพียง 10,000 คนเท่านั้นแบ่งเป็น2ระยะได้แก่10กิโลเมตรจำนวน 7,000 คนค่าสมัคร 1,200 บาทและระยะ5กิโลเมตรจำนวน 3,000 คนค่าสมัคร900บาทพร้อมรับเสื้อและเหรียญที่ระลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC ครับ
1: ค่ะสำหรับคอปรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทย AXA Life นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะที่พลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะซึ่งต้องบอกว่าแฟนๆนะคะแล้วก็นักวิ่งที่สนใจตอนนี้เปิดรับสมัครได้แล้วค่ะผ่านระบบไทยรันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆได้ที่ทางคอปรันแบงคอก2026ก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นในระบบไทยรันนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการย้ำให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เลยนำเอาทั้งเหรียญที่จะเป็นลิขสิทธิ์แท้ค่ะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญฟินิชเชอร์นะคะที่จะมอบด้านหน้าก็จะเขียนว่าคอปรันแบงคอก2026หรือว่าเป็นการกลับมาจัดครั้งแรกในรอบ7ปีที่แฟนๆ The Cop รอคอยแล้วก็เสื้อค่ะก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีแดงที่พี่กุ๊กถือนี่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าร่วมงานวิ่งมีทั้ง10กิโลเมตรแล้วก็ระยะทาง5กิโลเมตรก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันก็จะมีสีแดงแล้วก็สีขาวนั่นเองค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันเอาไว้ค่ะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้นะคะต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูกีฬาที่น่าสนใจนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรที่นำมาฝากแฟนๆกีฬากันค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาตินะคะและกลับมาติดตามข่าวพักค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: มันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
1: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
4: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สมชายวิจิตรไพศาลครับ
1: ช่วงแรกวันนี้ดูความคืบหน้าการตรวจสอบอาคาร Data Center โดยเฉพาะย่านพระราม9นะคะหลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายๆกับกลิ่นน้ำมันนะคะจริงๆทางกระทรวงพลังงานก็มีการลงพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าก็เป็นการรับข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยพบสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มน้ำมันในท่อระบายน้ำแต่ว่ายังไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดระเบิดนะคะมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลแล้วก็แหล่งที่มาแน่ชัดภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะดูปฏิบัติการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษค่ะลงพื้นที่บริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าได้กลิ่นน้ำมันเจ้าหน้าที่วันนี้แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดนะคะชุดแรกเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องอีกชุดหนึ่งเนี่ยลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านแล้วก็ตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบชุมชนค่ะอย่างหนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบก็คือบริเวณท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้า Data Center เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ทำวิธีตรวจสอบเนี่ยเขาทำวิธีใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวก็จะนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์ค่าอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้กลิ่นน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำจริงนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งไหนต้องนำตัวอย่างเนี่ยไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อไปวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วก็เปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณภายนอกเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวอย่างเนี่ยมาเขย่าแล้วก็ตรวจวัดก๊าซที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นซึ่งเบื้องต้นก็พบกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันก็จะสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนนะคะค่าที่ตรวจเจอเนี่ยประมาณสัก3 ppm ค่ะเป็นระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ว่าตัวปริมาณเป็นเท่าไหร่ยังต้องนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าค่าที่เจอเนี่ยอยู่ในระดับที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าเกินค่ามาตรฐานตามประกาศหรือไม่นะคะส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าอาจมีก๊าซที่สามารถติดไฟหรือทำให้เกิดการระเบิดนั้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่พบสภาวะที่จะทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบในขณะนี้ก็คือเรื่องของปัญหากลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำค่ะสำหรับการตรวจสอบภายใน Data Center ทางบริษัทก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Data Center ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องความร้อนหรือว่าขม่าวควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมาวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบผลกระทบในด้านอื่นๆเพิ่มเติมค่ะส่วนประเด็นสำคัญว่าแล้วน้ำมันเนี่ยจะมีรั่วไหลออกไปสู่ด้านนอกหรือไม่นะคะทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการของกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าคาดว่าท่อระบายน้ำภายในและภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคือยังยืนยันไม่ได้ว่าแหล่งที่มาของน้ำมันที่มีกลิ่นออกมาเนี่ยมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องขอข้อมูลระบบการระบายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อมาวิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำและหาต้นทางที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ
2: ตรวจสอบด้านนอกนะครับเราตรวจสอบเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเราก็เลยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจโดยใช้วิธีในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคเอสเปซคือการเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษนะครับตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
3: สารอินทรีย์ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มไหนครับ
2: มันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับ
4: สารปริมาณเยอะไหมครับที่เจอที่ตรวจ
2: ปริมาณใช่ไหมครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอะมันก็จะมีอีกตัวนึงในส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซไข่เน่าซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันครับ
3: ระดับเครื่องตรวจนี่มัน
4: อันตรายถ้ามาตรวจอย่าง
2: นี้ในเบื้องต้นมันอยู่ในระดับที่ได้รับรู้กลิ่นได้นะครับผมปัญหามลพิษจาก Data Center เนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับ ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประกอบการของเขาเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเกิดในเรื่องของปัญหาเสียงไอความร้อนนะครับแล้วเรื่องของข้าวเหมาควันจากตัวเจเนเรเตอร์นะครับทีนี้ครับในภาพรวมนะทั้งหมดอ่ะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของทางผู้บริหารกำลังหาแนวทางในการกำกับหมายถึงในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับประชุมร่วมกันบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายๆฝ่ายนะครับ
1: ทั้งนี้ตัวอย่างน้ำที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ทั้งหมดในวันนี้ก็จะถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษคาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดและจะสามารถประเมินได้ชัดเจนว่าสารที่ตรวจพบมีแหล่งที่มาอย่างไรค่ะ
5: และหลังจากนั้นนะครับทางกรมธุรกิจพลังงานก็ส่งตัวแทนเข้าไปแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ที่ไปตรวจเมื่อสักครู่นี้กรณีมีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับทีมกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2542เนื่องจากลงพื้นที่และตรวจพบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองอยู่ 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นน้ำมันทำให้กังวลถึงผลกระทบจากการเก็บน้ำมันปริมาณมากแบบนี้อยู่ในพื้นที่ทางตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็สอบปากคำตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในส่วนความผิดบริษัทดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะคะว่าจะเร่งอุดช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็จะบูรณาการทุกหน่วยงานจัดระเบียบการลงทุนคุมเข้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่าภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจรวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนื่องจากที่ผ่านมากิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็อาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นเข้ามาดำเนินการเพราะฉะนั้นคณะทำงานจะตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็จะนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันพรุ่งนี้ก็ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือด้วยก่อนจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
6: กฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้นท้ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วย
5: และก่อนที่จะมีการประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้หารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนหาแนวทางตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยมีนายสุพนัทมีชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วย นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้นะครับ

0: ีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบครับ
1: มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ Data Center แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ได้มีมติครม.เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดระเบียบ Data Center ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center เราต้องการอะไรเราได้มีการทำการบ้านข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เป็นครั้งแรกในสุดและเสร็จในสถานการณ์ที่มีการเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญสสไว้นะครับได้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ได้เกมการเมืองเลยในการประนามของพี่น้องประชาชนที่บ้างแล้วก็บอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมที่มีได้
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงในประเด็นเรื่อง Data Center นะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะล่าสุดก็มีการสั่งระงับใบอนุญาตชั่วคราวไปแล้วแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดค่ะมาดูการตั้งกระทู้ถามสดของนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนก่อนนะคะเป็นการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถึงปัญหาการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมของภาครัฐและช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่มีการนิยามประเภทกิจการอย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการเลี่ยงไปขออนุญาตในลักษณะคลังสินค้าส่งผลให้สามารถก่อสร้างได้ในทุกพื้นที่โดยไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIAนอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าหากปล่อยให้มี Data Center อย่างไร้การควบคุมอาจเป็นการบีบให้รัฐบาลต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อมารองรับซึ่งสุดท้ายภาระต้นทุนค่าไฟก็อาจจะตกอยู่ที่ประชาชนจึงเรียกร้องให้ทบทวนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นกิจการที่นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมดโดยไม่ใช้ทรัพยากรในไทย
3: กฎหมายควบคุมอาคารครับที่ยังไม่มีการกำหนดนิยามของ Data Center ทำให้ Data Center นี้อ้างว่าตัวเองเป็นคลังสินค้าตอนไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งที่รูปแบบกิจการมันย่อมไม่เหมือนกับคลังสินค้าอยู่แล้วเราจึงควรที่ต้องมีการนิยาม Data Center นะครับว่ามันคืออะไรและออกระเบียบในการกำกับเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการกักเก็บน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการดับเพลิงระยะร่นมาตรฐานในการระบายความร้อนหรือการมอนิเตอร์การใช้น้ำใช้ไฟการวัดอุณหภูมิต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐในส่วนของประเด็นที่2ครับเรื่องของผังเมืองครับจากเอกสารของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับทุก4ผังเมืองสร้างได้หมดช่องว่างนี้กรุงเทพมหานครรับทราบนะครับเพราะผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วจากที่ผมเล่ามารวมถึงวิธีการและข้อเสนอแนะต่างๆในการกำกับควบคุม Data Center แล้วนั้นท่านรัฐมนตรีได้ฟังแล้วต่อจากนี้ท่านจะไปดําเนินการจัดการอย่างไรและจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้เกิดการกำกับควบคุม Data Center อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็รับทราบถึงปัญหาล่าสุดก็ได้ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะที่ย่านพระราม9ซึ่งก็พบการกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วและเตรียมจะตรวจสอบทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่และการจ่ายไฟชั่วคราวจนกว่าการจัดระเบียบจะแล้วเสร็จ

0: จริงผมส่งทีมไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับพอมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทราบว่ามีการเก็บน้ำมันไว้สำหรับการผลิตไฟสำรองนะครับที่ Data Center ที่พระราม9เนี่ยก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งถังไว้มีถังเก็บน้ำมันเกิน 150,000 ลิตรไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีการเก็บน้ำมันนะครับก็ไปตรวจไปสั่งการว่าเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับ Data Center ซึ่งก็จะมีการตรวจปูพรมสำหรับ Data Center ทุกที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีการเก็บน้ำมันเกินปริมาณเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดโทษจำคุก2ปีได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้างอ1อ5ที่มาขอเนี่ยระงับทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ
1: นายเอกนัทยังย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศเพื่อวางหลักเกณฑ์ใหม่ให้รัดกุมทั้งเรื่องกฎหมายผังเมืองการทำ EIA และหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟซึ่งเตรียมแก้ไขกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้และยืนยันว่ากิจการ Data Center จะต้องรับภาระต้นทุนพลังงานของตนเองซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟของประชาชนเพิ่มขึ้น
2: สลับมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับได้เปิดปฏิบัติการ Lion Strike บุกค้น6จุดนะครับทลายเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนไลน์ซึ่งไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันด้วยความเสียหายมูลค่าสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาทครับร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้นำผู้เกี่ยวข้องรวมแถลงผลเปิดปฏิบัติการ Lion Strike ครับหลัง DSI เข้าปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนไลน์โดยพบเว็บไซต์ที่ลักลอบดักรับแล้วก็แปลงสัญญาณเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์ประเมินความเสียหายสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับ DSI ได้นำหมายค้นเข้าไปตรวจค้น6จุดในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีและภูเก็ตและได้ควบคุมตัวแกนนำผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ที่ลักลอบเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลทั้งพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลยูโรด้วยตำรวจตรวจยึดมามีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตโทรทัศน์สมุดบัญชีธนาคารและเงินสดอีกกว่า 270,000 บาทครับสอบสวนแล้วทราบว่าเว็บไซต์นี้มียอดผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 60,000 คนและถึงแม้จะเปิดให้เข้าชมฟรีแต่ก็แฝงโฆษณาแล้วก็แบนเนอร์เว็บไซต์พนันออนไลน์ไว้เบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนและประสานไปที่ปปง.เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินและตามยึดอายัดทรัพย์ถ้าหากว่าขยายผลแล้วพบว่ามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับ
3: ตรวจค้นทั้งหมด6จุดทั้งหมด3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร2จุดนนทบุรี2จุดและภูเก็ต2จุดนะครับจากการตรวจค้นปรากฏว่าพบผู้ประกอบการในระดับแกนนำนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดชื่อว่าเว็บดูเป็นทีมเว็บดูเป็นทีมมีการประกอบการทั้งหมดที่ผ่านมามีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 60,000 คนที่เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ดูเป็นทีมถามว่าดูเป็นทีมได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างไรเป็นการเข้าชมที่ไม่เสียค่าบริการแต่มีโฆษณาแฝงอยู่ในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการพนันรูปแบบของการโฆษณาแฝงรูปแบบต่างๆซึ่งอาจจะนำไปสู่การขยายผลหรือการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นด้วยเช่นเดียวกัน
1: กระทรวงกลาโหมเดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์นะคะด้วยการพัฒนาศักยภาพกำลังพลรับมือยุค AI โดยร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA และค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อเป็นการวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลค่ะ พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA และค่ายมือถืออย่าง AIS ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ผ่านโครงการเพื่อมุ่งวางรากฐานการพัฒนากำลังพลดิจิทัลและยกระดับความพร้อมด้านการป้องกันประเทศพลโทอดุลเปิดเผยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงกลาโหมจึงเดินหน้านโยบายยกระดับทักษะกำลังพลทั้งทางร่างกายความรู้ทักษะอาชีพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
2: เมื่อวานในช่วงบ่ายมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบุรีรัมย์ระทึกใจนะครับเพราะว่าอาคารเทศบาลนครบุรีรัมย์เกิดแรงสั่นไหวถึง3ครั้งล่าสุดวันนี้ครับทางเหล่าข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ยังคงเข้ามาทำงานกันตามปกตินะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะครับเหล่าข้าราชการพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ทยอยเดินทางกันเข้าทำงานตามปกติเลยครับประชาชนแถวนั้นก็ยังคงเดินทางมาติดต่อราชการกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีท่าทีหวาดวิตกจากเหตุการณ์แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แต่อย่างใดและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันนะครับว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่พบรอยร้าวหรือว่าความเสียหายของโครงสร้างอาคารใดๆนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าประชาชนบริเวณห้างสรรพสินค้า2แห่งก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมนำเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทีมข่าวพูดคุยกับพนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็บอกว่ายังมีความมั่นใจในโครงสร้างอาคารครับและเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อตัวอาคาร
4: คาดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับเหตุการณ์ก็ปกติดีดูในสภาพทั่วไปแล้วคาดว่ามีความมั่นใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการรอยร้าวมีเห็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบนสำนักงานนะครับเพราะน่าจะทำงานได้ตามปกติแหละเพราะเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีการชุดตัวหรือว่าการรื้อร้าวของตึกอาคารที่เราสร้างมามาตรฐานแน่นอน
2: ขณะที่นายพัฒนามนทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์มีเครื่องมือตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินถ้าหากเกิดแรงสั่นไหวเครื่องมือก็จะส่งข้อมูลไปยังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวทันทีครับซึ่งในช่วงเวลาและวันที่เกิดเหตุเครื่องมือไม่พบความผิดปกติหรือส่งข้อมูลการสั่นไหวเข้ามานะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้มันก็อาจจะเกิดจากได้หลายปัจจัยเช่นการเคลื่อนตัวของชั้นดินเลนหรือว่าโพรงน้ำใต้ดินรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่สิ่งที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็คือยืนยันว่าไม่ใช่เกิดจากแผ่นดินไหวครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

ะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

มาดูความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์นะคะได้จับมือยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4เสาหลักรับมือความท้าทายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558โดยทั้ง2ฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติอันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญคือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีและขยายสู่สินค้าอาหารอื่นๆความร่วมมือเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้ารวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแรงและบทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคและของโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่างสองประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์สะท้อนถึงมิตรภาพใกล้ชิดระหว่างกันเห็นได้จากของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบแก่กันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์และแผ่นป้ายตราปีกนกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อมิกกี้ซึ่งเป็นรหัสเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษขณะที่บรรยากาศในงานเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงร่วมกันเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้จะได้รับการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเยือนมาเลเซียวันที่6ถึง7กันยายนนี้พร้อมหารือด้านความมั่นคงและการพัฒนาต่างแนวชายแดนครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่6ถึง7กันยายน2569เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแนะนำตัวกับฝ่ายมาเลเซียและส่งเสริมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นเรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย
2: โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อม

0: นนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้โอกาสนี้ในการแนะนำตัวให้กับทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียนะคะและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงตลอดจนประเด็นเรื่องของการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป
1: คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอนุมัติเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นนะคะแล้วก็เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอีกกว่า 40,000 คนเพื่อมุ่งยุติปัญหาความขัดแย้งในอดีตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะนายนิรุธคุณวัฒน์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยมีพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ตกหล่นจากหลักเกณฑ์เดิมเมื่อปี2523จำนวน6คนคนละ225,000บาทโดยเตรียมเสนอรายละเอียดต่อสำนักนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังได้หารือถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า 49,000 คนโดยที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขหลักเกณฑ์เดิมแต่จะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับฟังปัญหาและพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการพิจารณาเปลี่ยนชื่อเรียกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบใหม่เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านพลโทธนาทิพย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณไปกว่า 3,600 ล้านบาทในการดูแลผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกว่า 17,500 คนภายใต้นโยบายการเมืองนำการทหารซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่คุ้มค่าในการยุติความขัดแย้งทางอุดมการณ์และป้องกันความสูญเสียของคนในชาติทั้งนี้การช่วยเหลือจะต้องมีจุดสิ้นสุดโดยกลุ่มผู้ที่เหลือจากการคัดกรองเบื้องต้นจะถูกนำไปพิจารณารูปแบบการเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดประโยชน์สูงสุด
2: เยียวยาครั้งนี้เนี่ยเราก็บอกกับสำนักงบประมาณเนี่ยให้ดำเนินการดูแลตามกฎระเบียบและกฎหมายนะครับแล้วก็สั่งจ่ายไปยังทางด้านของอาจจะมาที่กนมนก็ได้แล้วก็นก็ส่งผ่านไปยังกนมนภาค1กับ4แล้วก็จ่ายให้กับผู้ที่เขาตกหล่นส่วนในส่วน 49,000 ที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยทางมติที่ประชุมก็ขอให้รับข้อมูลตัวนี้ไปนะครับเพื่อให้รัฐบาลนำมาช่วยในการพัฒนาและมาแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็เขียนว่ากลุ่มพวกนี้ก็คือคนไทยด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต
3: ส่วนประเด็นการยกเลิกสัญญาการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็จัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่โดยใช้วิธี e-bidding นะครับกรณีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการทำให้ล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาแถลงยืนยันครับว่าการยกเลิกสัญญานั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองส่วนการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding ก็เป็นการเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมแข่งขันโดยไม่ได้มีการล็อกสเปคครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงรายละเอียดกรณีปัญหาทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนจัดสอบนะครับย้อนไปตั้งแต่ต้นปี2567ตอนนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ก่อนการลงนามสัญญามีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้ามาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ครับกระทรวงมหาดไทยจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับทั้งปปช.ปปท.แล้วก็บก.ปปป.ให้เข้ามาตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการเสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตครับส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมกับย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อ

0: ่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียนครับ
1: หลายคนที่พยายามเอาประเด็นทางการเมืองมาสร้างให้มันเกี่ยวข้องนะครับและโยงเข้าไปหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นผู้ยกเลิกสัญญานะครับถ้าทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ผมได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของมท.1ไม่ใช่ของรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสท.พิจารณา
0: ทีนี้พอมาถึงการจัดประมูลในรอบใหม่ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ e-bidding แทนเพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.เป็นผู้ชนะการประมูลยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ได้มีการล็อกสเปคหรือว่ากีดกันผู้ใดส่วนประเด็นการตรวจพบการทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ก็เป็นผลจากการทำงานของปปช.ที่กระทรวงมหาดไทยก็เป็นคนเชิญมาร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจได้ว่ากระทรวงไม่ได้มีเจตนาจะล้มการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตตามที่มีกระแสข่าวโจมตี
1: หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีการกระบวนการในการล้มการประมูลการจัดซื้อจ้างหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อเข้ามาโกงผมอยากจะตั้งคำถามว่าคนเนี่ยถ้ามันคิดจะเป็นโจรทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในการที่จะบอกว่ารับข้อมูลมาอย่างนั้นมีการกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับผมเคารพในข้อมูลในหลักในการให้ข้อมูลของท่านนะครับแต่ช่วยบอกมาทีเถอะว่ามันคืออะไรนำข้อมูลไปแจ้งปปช.ได้เลยครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
2: ส่วนความคืบหน้าการปราบปรามกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าได้เพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบทั้งหมด 3,868 คนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง5หน่วยงานหลักนะคะทั้งปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอแล้วก็บก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายนอกจากนี้ยังได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคคลกลุ่มนี้สำหรับป้องกันการสมัครเข้ารับราชการในอนาคตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับไปแล้วกลับมาคืนสู่รัฐส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนเหล่านี้กลับเข้าทำงานในรูปแบบจ้างเหมาประเด็นนี้ก็ได้ระบุไปว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบกรณีดังกล่าวให้ชะลอการจ้างไว้ก่อนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากองค์กรใดฝ่าฝืนเนี่ยองค์กรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง
1: ส่วนของคนที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนนะครับวันนี้เราก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุราชการนะครับเพื่อให้เขาไปประกอบการพิจารณานะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะเกิดกับบุคคลแบบนี้อยู่นะท่านอาจจะต้องไปดูเป็นพิเศษไปพิจารณาเป็นพิเศษยังไงก็ว่าไปตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไปนะครับส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคือการเรียกเงินคืนรวมไปถึงเรียกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินเดือนที่สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการประจุไปนะครับตอนนี้ทางกรมก็กำลังหารือกับทางหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฤษฎีกานะครับว่าแนวทางในการดำเนินการในการเรียกเงินคืนกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไร
2: สำหรับการเยียวยาผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตทางกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะเร่งเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเสริมว่า

0: การถอดถอนผู้กระทำผิดออกจากระบบถือว่าเป็นการคืนความยุติธรรมขั้นต้นส่วนความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
1: ถามว่าจบไหมจบในเรื่องของการถอยคนออกแล้วถอยคนที่คะแนนไม่สุจริตออกแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคืนความยุติธรรมคืนความชอบธรรมให้กับผู้ที่สอบได้สุจริตก็จะตกอยู่ในเดือนกันยายนหน้าสอบวินัยร้ายแรงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งท่านธีรพัฒน์แก้วชนมากตำแหน่งวันนั้นคืออธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแต่ตั้งตามตัวนะแต่ถึงแม้ท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยแต่ท่านจะเป็นประธานสอบเหมือนเดิมก็มันเดินต่อไปเรื่อยใช้เวลากี่วันก็ใช้คำว่าโดยเร็วดีกว่าแต่ว่าแต่เนื่องจากมีเอกสารมากก็ต้องจะขออนุญาตให้ท่านประธานกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคือท่านอธิบดีธีรพัฒน์แก้วชนมากเนี่ยท่านเป็นผู้ตอบดีกว่าครับแต่ว่าไม่หยุดเดินไม่หยุดสอบแบบที่เราทราบกันมาครับ
2: หลังจากที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับสถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรซึ่งทุกภาคส่วนก็เห็นพ้องกับว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจเพราะว่าลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารกับหน่วยงานภาครัฐทำให้การดำเนินการต่างๆนั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งเน้นให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มต้นดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างการประกอบธุรกิจนั้นผู้ประกอบการขอใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวระบบจะเชื่อมโยงแล้วก็ครอบคลุมใบอนุญาตย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเลยทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวนำไปสู่การลงทุนและสร้างรายได้เข้าประเทศครับด้านพลตรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาบอกว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นตัวกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยมีเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบ One Stop Service ให้ประชาชนติดต่อผ่านจุดเดียวขณะที่ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการช่วยส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจคุณดีจตุรงค์จะพาไปดูการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไทยค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังแนวทางดึงเศรษฐกิจไทยพ้นจากภาวะการเติบโตแบบ K-shape ครับเมื่อวานนี้ภาคเอกชนออกมาเตือนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตในรูปแบบของ K-shape มากขึ้นนะครับเส้นบนที่เติบโตได้ดีเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ได้ประโยชน์จากดิจิทัลและ AI เช่นพวกคอมพิวเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจต่างชาติครับขณะที่เส้นแดงครับเส้นขาลงแบบนี้เป็นธุรกิจไทยครับที่เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงนอกจากนี้ภาคการส่งออกและการผลิตของไทยก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยลงเพราะว่าเรานั้นกำลังพึ่งพาวัตถุดิบต่างชาติมากขึ้นส่วนการลงทุนใหม่ก็ยังสร้างงานให้คนไทยได้ไม่มากนะครับวันนี้รองนายกรัฐ

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าณนาทีนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับที่ไทยจะต้องปรับตัวนะครับยังกลุ่มเปราะบางและ SME รัฐบาลใส่โครงการไทยช่วยไทย Plus และมาตรการต่างๆเพื่อให้ขายของได้และก็ปรับตัวใช้ AI ผ่านนกกระซิบขณะที่ในภาพใหญ่ครับไทยเปิดรับการลงทุนแห่งอนาคตนะครับซึ่งก็จะมีการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานไทยบวกกับการปรับโครงสร้างประเทศสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นถ้าปรับตัวได้ทันคนไทยและธุรกิจไทยก็สามารถขยับขึ้นมาบนเส้นขาขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ
1: เราผ่านการเปลี่ยนผ่านมาหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ผมว่าใหญ่ที่สุดเพราะโลกมันเปลี่ยนจริงๆสงครามการค้าตามคลิปวิดีโอเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI ต่างๆใครไม่ใช้ไม่เป็นอีกหน่อยก็ตกขอบแน่นอนเป็นขาลงแน่นอนแทนที่เป็นขาขึ้นเคขาขึ้นสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนผ่านวันนี้และเดี๋ยวนี้เพื่อให้ประเทศไทยมันมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม
0: คุณเอนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Beyond ESG Thailand Transition เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยจัดโดยประชาชาติธุรกิจย้ำว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้วย3แนวทางสำคัญทั้งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนผ่านและลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกลงสู่ขาลงแบบ K-shapeผ่านมาตรการอย่างไทยช่วยไทย Plus พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการ Skill Bridge ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ขณะที่คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยย้ำว่าเป้าหมายหลักของแบงก์ชาติตามกฎหมายคือการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคอย่างไรก็ตามความเสี่ยงปัจจุบันคือปัญหาเศรษฐกิจเติบโตต่ำกระทบรายได้และกลายเป็นหนี้เสียแบงก์ชาติจึงเข้ามามีบทบาทประคองเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือน SME ความไม่เท่าเทียมและทุนสีเทาพร้อมเตรียมยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจนอนแบงค์ทั้งระบบรวมถึงการควบคุมสินเชื่อแบบ Buy Now Pay Later เพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบและคุ้มครองผู้บริโภคครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ริยัตแอร์นะครับเส้นทางริยัตกรุงเทพพร้อมประเมินว่าจะเป็นเส้นทางบินที่นำกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับการท่องเที่ยวไทยครับคุณพัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยและคณะรวมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางริยัตกรุงเทพของสายการบินริยัตแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินเส้นทางบินริยัตกรุงเทพจะให้บริการด้วยเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner รองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินให้บริการ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก่อนจะปรับแผนเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซาอุดิอาระเบียนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพมีพฤติกรรมการพำนักเฉลี่ยประมาณ 10-12 วันและใช้จ่ายเฉลี่ย 100,000 บาทต่อคนต่อทริปสนใจสินค้าอาหารการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพอีกทั้งยังมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ตพัทยากระบี่พังงาสมุยและเชียงใหม่สามารถสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยครับ
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี้ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณ100,000บาทก็ซึ่งเป็นตรงตามนโยบายของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่กำลังเป็นนโยบายที่กำลังมองหานักท่องเที่ยวกลุ่มไฮวาลู
0: ขณะที่คุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปี2569มีนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลง 14.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากเหตุความไม่สงบในตะวันออกกลางแต่เมื่อการสู้รบคลี่คลายยอดจองเที่ยวบินช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนก็กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้คาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าไทยปีนี้มากกว่า 800,000 คนครับ
3: ระยะต่อไปเนี่ยทั้งทางAOT การท่องเที่ยวแล้วก็ทางสนามบินสุวรรณภูมิเองนะคะก็จะมีโอกาสในการจะรับเที่ยวบินใหม่ๆจากทั้งตลาดตะวันออกกลางนะคะจากยุโรปแล้วก็จากทางฝั่งอเมริกาเพิ่มเติมค่ะก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้เรื่องของการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ
0: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้แล้วครับในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ36ปีคุณกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสปส.ได้พัฒนาการดูแลผู้ประกันตนจากเน้นเยียวยาไปสู่การป้องกันมากขึ้นพร้อมขยายสิทธิประโยชน์และนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงการทุจริตส่วนภารกิจสำคัญที่กำลังเดินหน้าคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์และหลักประกันของผู้ประกันตนยืนยันความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนนะครับโดยได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอรวมกว่า 5,200 หน่วยและขณะนี้ผู้มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ครับส่วนผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-self-service และแอปพลิเคชัน SSO Plusขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการระบบดังกล่าวก็สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหากไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะครับสามารถโทรได้ที่สายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้มีสิทธิ์1คนเลือกได้7หมายเลขนะครับและก็ต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นครับ
4: พร้อมค่ะต้องใช้คำว่าพร้อมคือถามว่าในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงว่าไม่ต้องมีการลงทะเบียนเนี่ยปัจจุบันเราไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยเราก็ดำเนินการทั้งในส่วนของการจัดหาสถานที่แล้วก็การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประกันตนว่าเขาอยู่ในสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้แล้วก็เราประกาศที่เลือกตั้งต่างๆซึ่งที่เลือกตั้งก็จะเป็นไปตามในที่กำหนดที่อย่างน้อย1อำเภอ1ที่เลือกตั้งซึ่งตรงนี้มันก็จะเพียงพอรวมถึงการจัดหาบัตรเลือกตั้งอย่างเราดำเนินการเตรียมความพร้อมให้หมด
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ใน

0: รารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการและเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหลังจากนั้นได้ขึ้นเรือของกองทัพเรือเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามโดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ทั้งขบวนเรือพระราชพิธีเส้นทางและรูปแบบพิธีการในงานพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบซึ่งยังมีการฝึกขบวนเรืออยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยสิ่งที่มีความมั่นใจคือนอกเหนือจากการแสดงออกถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทยยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
1: ขบวนเรือเส้นทางและก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับการฝึกกระบวนเรือเนี่ยก็ยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4แล้วยังจะฝึกไปอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่7ครั้งที่8จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือนอกเหนือจากเป็นความเป็นความสวยงามการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะครับ
0: ส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามจุดที่ชมขบวนเรือพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความเข้มงวดอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปตามจุดริมแม่น้ำมีทั้งวัดโรงเรียนซึ่งตนเองจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งนี้นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีด้วย
2: ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ภาพที่ประชาชนจะได้เห็นในวันจริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวนะคะแต่ว่าเริ่มต้นจากการฝึกซ้อมของฝีพายการจัดขบวนและการเตรียมงานหลังอีกหลายส่วนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติติดตามจากรายงานค่ะ
3: จังหวะพายอาจดูเหมือนเป็นเพียงการฝึกซ้อมแต่เบื้องหลังภาพที่เห็นคือการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้พร้อมสำหรับวันสำคัญและปรากฏสู่สายตาประชาชนอย่างสง่างามและสมพระเกียรติการฝึกซ้อมแต่ละครั้งฝีพายต้องรักษาจังหวะให้เป็นหนึ่งเดียวขบวนเรือต้องเคลื่อนตัวอย่างพร้อมเพรียงขณะที่ผู้ควบคุมขบวนต้องประสานการทำงานในทุกจุดเพราะริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ได้วัดความพร้อมจากเรือลำใดลำหนึ่งแต่คือการทำงานของทุกส่วนให้เป็นจังหวะเดียวกันหลังการเตรียมริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่นอกเหนือจากเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำที่เป็นศูนย์กลางความสง่างาม เปรียบ

0: ดั่งดวงเดือนแล้วยังมีกลุ่มเรือบริวารที่เป็นตัวแทนของดวงดาวโอบล้อมอยู่โดยรอบอีก48ลำพร้อมกำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมระบบประชาสัมพันธ์คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดเตรียมเรือพระราชพิธี16คณะโดยคณะอนุกรรมการลำดับที่13ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานพร้อมให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมทำหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและกำกับการประชาสัมพันธ์ในงานพระราชพิธีเผยแพร่ผ่านสมาคมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีและสื่อออนไลน์ภารกิจจึงเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะในวันพระราชพิธีเพื่อให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การฝึกซ้อมไปจนถึงวันจริงสามารถสื่อสารไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงงดงามและสมพระเกียรติและเพื่อให้การถ่ายทอดทำได้อย่างต่อเนื่องยังมีการเตรียมสนับสนุนไมค์ลอยประจำตัวสำหรับผู้บัญชาการขบวนเรือในเรือพระที่นั่งทรงพนักงานเฮและเจ้าหน้าที่กำกับการซ้อมจัดขบวนตั้งแต่การซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงวันจริงเพื่อให้ทั้งภาพและเสียงของการปฏิบัติหน้าที่ในขบวนถูกส่งต่อถึงผู้ชมได้อย่างชัดเจนจากจังหวะพายของคนหนึ่งคนสู่จังหวะเดียวกันของฝีพายทั้งขบวนจากการฝึกซ้อมในวันนี้สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับวันพระราชพิธีทุกขั้นตอนจึงไม่ได้เป็นเพียงการเตรียมขบวนเรือแต่คือการเตรียมภาพและเสียงที่จะส่งต่อเรื่องราวแห่งพระราชพิธีให้ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกได้ร่วมติดตามและเมื่อถึงวันจริงในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ทุกจังหวะพายทุกเสียงเฮและทุกภาพจากขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะถูกถ่ายทอดออกไปอย่างพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดทีมข่าวสังคม NBT รายงาน
1: สภากาชาดไทยเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก2569ครับชวนคนไทยร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์สร้างความหวังในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดครับนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโลก2569ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์ 25 years forward with stem cell hope เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์และเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์กว่า43ล้านคนมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 คนต่อปีขณะที่ประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนบริจาค 382,484 คนแต่สามารถบริจาคได้สำเร็จจริงๆเพียงแค่851คนและมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายมากถึง 3,819 คนเนื่องจากการค้นหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติจะมีโอกาสพบเพียงแค่1ใน 10,000 คนเท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลอาสาสมัครจำนวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้มีอายุ 18-50 ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ตลอดเดือนกันยายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งพร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณเพราะสเต็มเซลล์ไม่ได้เป็นเพียงเซลล์เพื่อการรักษาแต่คือความหวังและโอกาสให้ผู้ป่วยได้เริ่มต้นชีวิตใหม
2: ่โฮปนี้โฮปตั้งแต่ผู้ป่วยที่คาดหวังว่าเขาจะเป็นหนึ่งในหมื่นโฮปของแพทย์ที่ปรารถนาอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ผ่านมือของเขาจะต้องได้รับการช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากความตายโฮปของผู้บริจาคเองที่คาดว่าเขาจะได้มอบความสุขให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้ป่วยให้สามารถมีชีวิตต่อเนื่องไปเหมือนกับคนปกติตลอดเดือนกันยายนนี้จึงเป็นการเชิญชวนเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการมอบสเต็มเซลให้แก่กันและกัน
3: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

คิดมีทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดกิจกรรมNaked Talkเปลือยหมดเปลือกเลือกให้จึ้งอย่าพึ่งดวงให้ความรู้เรื่องการป้องกัน HIV ซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงทักษะชีวิตด้านเพศวิถีศึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมให้ความรู้พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น Love Story Challenge เล่ารักให้โลกฟังซีซั่น1ซึ่งถ่ายทอดเรื่องการป้องกัน HIV และการใช้ชุดตรวจHIV ด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเน้นการป้องกันการตรวจการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกและรวดเร็วซึ่งจากข้อมูลพบว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อ HIV รายใหม่ในปี2568กว่าร้อยละ50เป็นเยาวชนอายุตั้งแต่15ปีถึง24ปีหรือ 3,852 คนจาก 7,900 คนประจำปี EY CFO Forum 2026มีผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์กรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคุณรัตนาจาระ Country Managing Partner EY ประเทศไทยระบุว่าบทบาทของ CFO ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลตัวเลขทางการเงินเท่านั้นแต่ต้องมีส่วนในการกำหนดทิศทางธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรการนำหลัก ESG มาใช้รวมถึงการกำกับดูแลการใช้ AI ให้ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดขณะเดียวกันองค์กรยังต้องปรับการบริหารภาษีให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นพร้อมจะสรรเงินทุนและปรับพอร์ตธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริงประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานรับมอบนักเรียนในร้อยตำรวจชั้นปีที่2จำนวน322นายเข้าฝึกหลักสูตรฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42การฝึกจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง17กันยายน2569โดยโรงเรียนในร้อยตำรวจร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดพื้นที่ฝึกและครอบครัวพ่อแม่สมมติ322ครอบครัวให้นักเรียนในร้อยตำรวจพักอาศัยครอบคลุม8อำเภอสำหรับครอบครัวพ่อแม่สมมติเป็นไปตามคุณสมบัติและแนวทางที่โรงเรียนในร้อยตำรวจกำหนดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรวมถึงให้นักเรียนในร้อยตำรวจได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและปัญหาของชุมชนการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนนำประสบการณ์ทั้งหมดไปประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไปดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน40ปีสำนักพิมพ์มสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนนักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้ภายในงานมีโครงการเลือกสรรหนังสือกิจกรรมเกมและของที่ระลึกการจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงเวิร์กช็อปทำสมุดทำมือดร.จิรานุชบุตรดีจีนผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มสท.ระบุว่าช่วงเริ่มก่อตั้งสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือกว่า1ล้านฉบับก่อนพัฒนาระบบการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีจากความร่วมมือไทยเยอรมนีขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้เรียนหันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นสำนักพิมพ์จึงนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตแต่ยังคงให้ความสำคัญกับหนังสือรูปเล่มโดยก้าวต่อไปจะพัฒนาหนังสือทั้งรูปแบบดิจิทัลและรูปเล่มควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สอดรับกับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในโซเชียลมีแชร์ส่งต่อกันว่าอ่างเก็บน้ำลำตะคองเข้าสู่ภาวะน้ำน้อยนะครับมีน้ำใช้การได้เพียงแค่ 28% และอาจจะแล้งต่อเนื่องไปถึงปี 2570แต่เรื่องนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

ส่งต่อว่าอ่างเก็บน้ำลำตะคองเข้าสู่ภาวะน้ำน้อยมีน้ำใช้การได้เพียง 28% และอาจแล้งต่อเนื่องถึงปี2570เช็คให้แล้วเป็นข่าวบิดเบือนกรมชลประทานชี้แจงว่าแม้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะมีน้ำใช้การได้ 28% ของความจุน้ำใช้การได้แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568กลับมีปริมาณน้ำมากกว่าและสถานการณ์โดยรวมดีกว่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้คาดว่าในช่วงฤดูน้ำหลากตั้งแต่เดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน2569จะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นและหากเป็นไปตามคาดเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนจะมีน้ำประมาณ 202.27 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 64% ของความจุเก็บกักเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งปีหน้าค่ะ

าตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะก่อติดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักระลอกใหม่ช่วงวันที่4ถึง7กันยายนแต่ละวันจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะค่ำนี้ต้องเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ค่ะเพราะตั้งแต่วันพรุ่งนี้4กันยายนยาวต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนะคะมีการประกาศเตือนภัยว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นอีกรอบนึงค่ะสาเหตุสำคัญนะคะมาจากตัวร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะโดยในวันที่4กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะมี6จังหวัดนะคะที่จะมีฝนหนักมากพื้นที่ภาคเหนือมีเชียงรายพะเยาและที่น่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบึงกาฬนครพนมรวมทั้งมุกดาหารค่ะส่วนพื้นที่ฝนหนักยังครอบคลุมในหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็มีด้วยรวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะสถานการณ์ยังไม่จบนะคะวันที่5กันยายนค่ะแนวฝนหนักมากจะเปลี่ยนตำแหน่งโดยภาคเหนือนะคะจะอยู่ที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยับมาอยู่ที่เลยหนองบัวลำพูและที่ขอนแก่นค่ะวันที่6กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากลดลงนะคะจะเหลืออยู่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดตราดส่วนวันที่7กันยายนนั้นแนวโน้มฝนหนักมากจะลดลงนะคะจะเหลืออยู่ฝนหนักในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะย้ำอีกครั้งค่ะรอบนี้ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกต่อเนื่องและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่ก่อนแล้วนะคะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันที่มาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้เริ่มที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับล่าสุดต้องการจะเปลี่ยนชื่อสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโลกอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุซครับทำได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นช่องแคบทรัมป์ครับโดยอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ออกมาภายหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมได้รายงานว่าสามารถทำลายเป้าหมายในอิหร่านได้หลายอย่างทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเลรวมไปถึงระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านด้วยอย่างไรก็ตามการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้ก็ยังไม่เป็นปกตินะครับในรอบ24ชั่วโมงของวันอังคารมีเรือที่ล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้เพียงแค่6ลำเท่านั้นลดลงจาก19ลำเมื่อ28สิงหาคมส่วนภาวะปกติก่อนจะเกิดสงครามขึ้นมีเรือผ่านอยู่ที่ประมาณถึงวันละ140ลำครับ
1: บริษัทเดินเรือแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันชื่อซิดถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดทางตอนเหนือของคาบสมุทรดอนมูซันดัมของโอมานขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนวันจันทร์พร้อมระบุว่าเป็นฝีมือของกองทัพอิหร่านทำให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิต2คนและในช่วงเวลาใกล้กันก็ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติเกาหลีใต้อีกลำถูกโจมตีในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ด้วยโดยเหตุเกิดในขณะที่เรือทั้ง2ลำกำลังขนน้ำมันของซาอุดิอาระเบียลำละประมาณ2ล้านบาร์เรลอย่างไรก็ตามอิหร่านปฏิเสธการโจมตีโดยให้ข้อมูลว่าเรือทั้ง2ลำใช้เส้นทางเดินเรือตามคำแนะนำของกองทัพสหรัฐทำให้พลาดไปแล่นชนกับทุ่นระเบิดในทะเลจนเกิดเพลิงไหม้
0: กองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐหรือว่า Southcom ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการสกัดกั้นเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเมื่อวันที่2กันยายนโดยระบุว่าเป็นเรือที่ทำหน้าที่เสมือนปั๊มน้ำมันกลางทะเลคอยเติมให้เรือที่ลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งในปฏิบัติการครั้งนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เข้าสกัดเรือและจับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วก็ระเบิดเรือทิ้งขณะนี้คนบนเรือได้ถูกส่งตัวให้ทางการเอกวาดอร์ดำเนินคดีแล้วปฏิบัติการนี้สหรัฐได้ให้ชื่อว่า Southern Spear เปิดตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือกับเอกวาดอร์อย่างไรก็ตามการทำลายเรือในภาพนี้สหรัฐยังไม่ได้แสดงหลักฐานให้เห็นว่าเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด
1: ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการย้ายทองคำ86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐและแคนาดาไปเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยให้การซื้อขายเกิดความคล่องตัวมากกว่าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มความพร้อมในการรับมือวิกฤตการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาโดยทั้งสองประเทศประกาศเก็บภาษีศุลกากรใหม่ตอบโต้กันหลังจากที่ล้มเหลวในการเจรจาทางการค้า
0: ควันไฟจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้ลอยข้ามทะเลไปถึงฟิลิปปินส์แล้วและทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลงจนสถานศึกษาบางแห่งในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องออกมาสัมผัสหมอกควันพิษนอกบ้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีแนวโน้มที่หมอกควันจะแพร่กระจายมาจนถึงกัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ของประเทศไทยได้จากที่แผ่มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสลมส่วนข้อมูลของโคเปอร์นิคัสซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสังเกตการคุณภาพอากาศโลกของยุโรประบุว่าไฟป่าในอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนที่แล้วได้เกาะคาร์บอนในอากาศไปแล้วประมาณ46ล้านตันหรือเทียบเท่าการปล่อยคาร์บอนต่อปีของโรงไฟฟ้าถ่านหินถึง45แห่งรวมกันและทำให้อากาศในอินโดนีเซียเลวร้ายเป็นอย่างมากมีรายงานผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 50,000 คนแล้วนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาก
1: ระทรวงการคลังสหรัฐออกเหรียญราคา1ดอลลาร์เป็นรูปใบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อฉลองวาระครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐนับเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการนำภาพประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่ประทับลงบนเหรียญกระสาบซึ่งใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเหรียญดังกล่าวจะถูกจำหน่ายในราคา61ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ห่อซึ่งมี25เหรียญซึ่งคิดเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นถึง 144% จากมูลค่าของเหรียญส่วนถุงบรรจุ100เหรียญจำหน่ายในราคา 154.5 ดอลลาร์ทั้งนี้เมื่อครั้งที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศผลิตเหรียญได้เปิดเผยเพียงว่าเป็นเพียงเหรียญที่ระลึกแต่ล่าสุดยืนยันแล้วว่าเหรียญดังกล่าวจะถูกนำมาหมุนเวียนในระบบด้วย
0: อเล็กซ์คาร์ฟ CEO ของพาลองทีบริษัทพัฒนา AI ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลและกองทัพสหรัฐได้ให้ความเห็นว่าการออกกฎใดๆเพื่อควบคุม AI เป็นเรื่องที่ควรทำแต่ก็ชี้ว่าการปฏิบัติจริงกลับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งโดยผู้ที่ออกกฎควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทางเทคนิคอย่างแม่นยำเพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจก็จะทำให้การออกกฎต่างๆมีความเข้มงวดมากเกินไปหรือไม่ก็กว้างเกินไปซึ่งก็ไม่เป็นผลดีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดด้านนวัตกรรม G20 ที่จัดขึ้นที่เมือง Chapel Hill รัฐ North Carolina ของสหรัฐโดยเป็นการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญในการหาทางควบคุม AI ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมให้ทางเลือกใหม่แก่สหภาพยุโรปที่ควบคุมอย่างเข้มงวดจนเกินไป
1: BTS ศิลปินเคป๊อปจากเกาหลีใต้เปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวิลด์ทัวร์อาริรังโดยคอนเสิร์ตจะมีขึ้น4รอบถึงวันที่6กันยายนนี้ถือเป็นตารางทัวร์เมืองสุดท้ายในสหรัฐจากทั้งหมด10เมืองทั้งนี้เวิลด์ทัวร์ของ BTS มีเปิดการแสดงทั้งสิ้น82รอบใน34เมืองทั้งในเอเชียอเมริกาเหนือยุโรปและละตินอเมริกาโดยตั๋วเข้าชมการแสดงในเกาหลีใต้อเมริกาเหนือและยุโรปถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยประเด็นวิกฤตฝนแช่และทางออกของชุมชนต้นน้ำปลายน้ำกับดร.สนธิโคชวัฒน์ครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรมาเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้งนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวัศกร
3: คุณผู้ชมครับในขณะนี้เคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะแตกต่างจากในอดีตนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นนะครับก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับในแต่ละครั้งก็จะกินช่วงระยะเวลาไปแต่ปัจจุบันฝนตกแป๊บเดียวเผลอๆน้ำท่วมครับน้ำท่วมแบบโอ้โหนะทั้งน้ำป่าไหลหลากท่วมมิดหลังคานะครับหรือบางพื้นที่เนี่ยตกนานแล้วก็ตกแช่จนมีศัพท์ที่เรามักจะได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับทางแวดวงสื่อมวลชนนะครับรวมถึงนักวิชาการต่างๆก็คือเรนบอมหรือว่าฝนระเบิดนั่นเองจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับประเทศไทยเนี่ยใช้คำนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่แล้วหลังจากนี้เราจะให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์นี้อย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะครับดร.สนธิโคชวัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
6: ครับ
8: ก่อนจะถามว่าอะไรคือเรนบอม
6: ครับ
8: ได้คุยกันนอกรายการ
6: ยังไงฮะอาจารย์
8: คุณวัศกรอาจารย์บอกว่าฝรั่งเขาไม่เรียกเรนบอม
6: อ้าว
8: ถ้าเราบอกเมืองไทยเรามีเรนบอมนะฝรั่งจะงงๆว่าเรามีระเบิดอะไรเหรอถึงอยู่ตรงนี้ฝรั่งเขาใช้คำว่าอะไรอาจารย
7: ์เขาใช้ว่าเมฆระเบิด
8: เมฆระเบิดคลาวเบิร์ส
6: อ๋อครับ
8: แต่คือความหมายเดียวกับที่คนไทยมาเรียกน่าสนใจนะใครมาเรียกเรนบอมคนแรก
3: ใช่แล้วเราก็เรียกตามๆกันนะเราจัดรายการก็เรียกคำนี้เรนบอมจนเข้าใจว่าเป็นคำที่ใช้กันทั่วโลก
8: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่
7: ในศัพท์ภาษาอังกฤษไม่มี
3: ครับ
7: ถึงแม้เขาใช้คลาวเบิร์สแล้วก็เป็นพอเมฆระเบิดแล้วก็ฝนกระหน่ำรวมกันคือเรนบอม
8: ครับฝรั่งคิดช้ากว่าเราสเต็ปฝรั่งบอกว่าต้องเมฆระเบิดก่อนเราบอกฝนระเบิดเลย
6: เรนบอม
8: เรนบอมแต่คือตัวเดียวกันนะเราขออนุญาตเรียกเรนบอมแล้วกันคนไทยเข้าใจไม่เป็นไรฝรั่งฟังไม่เข้าใจปล่อยฝรั่งไปนะครับอาจารย์ครับในความหมายของเรนบอมเนี่ยฝนมันต้องตกอยู่ที่เดียวแช่ๆหนักๆเนี่ยในเชิงวิชาการมีมาตรฐานไหมครับว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าเรนบอม
7: คือปกติเนี่ยถ้าเรนบอมเนี่ยก็คือไอ้ถ้าก็คือเมฆระเบิดนะนะเมฆระเบิดเนี่ยคือว่ามาตรฐานก็คือว่ามันจะต้องฝนจะต้องตกเนี่ยประมาณ100มิลลิเมตร
8: 100มิลลิเมตร
7: ก็คือ100มิลลิเมตรใน1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ตกแช่อยู่ที่เดียวตกอย่างนั้นน่ะอยู่ที่เดียวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่จะตกหน้าภูเขาที่สูงประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไป
8: ครับครับ
7: นะจะเกิดตรงนี้บ่อย
8: อย่างนี้ถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นเมฆระเบิดหรือว่าเรนบอมตรงนี
7: ้ครับ
8: นะครับแต่ทำไมบางที่อาจารย
6: ์
8: อย่างปัวเนี่ย3ปีติดกันแล้วเนาะ
6: ครับ
8: สามปีทัดใหญ่ก็มีเนาะ
6: ใช่ครับ
8: ที่แม่ฮ่องสอนที่แพร่เรามีเรื่องพวกนี
6: ้
8: มันเลือกที่ยังไงว่าถึงจะเกิดตรงนี้ได
6: ้ครับ
7: คืออย่างนี้คือว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าอยู่ในพื้นที่ศูนย์สูตรนะเขตศูนย์สูตรนะเพราะงั้นถ้าเขตศูนย์สูตรเมื่อไหร่มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับช่วงนี้ร่องมรสุมเนี่ยนะก็ช่วงร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านก็คือเมียนมาแล้วก็เลื่อนลงมาที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็จุดนึงก็คือว่ามันก็ไปพาดผ่านที่เขาภูคา ภูผานะภูผาเนี่ยก็คือที่อำเภอปัวนะไอ้เขาภูผาเนี่ยนะอยู่หน้าเมืองปัวเนี่ยนะซึ่งมีความสูงประมาณ 1,980 เมตรเขาสูงก็เป็นอุทยานทั้งหลายนะแล้วก็มีร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านขนาดเดียวมันก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาร่องมรสุมพาดผ่านนี่คือมันก็ทำให้เกิดเป็นเมฆฝนเนี่ยนะเป็นเมฆแล้วก็เป็นหย่อมความร้อนล้อมรอบภูเขาอะนะรอบภูเขาพอมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปะทะอย่างแรงเนี่ยนะมันก็เลยทำให้อากาศยกตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะพอสูงไปปั๊บมันก็กันตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาแช่นะครับและขณะเดียวกันคือในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันปรากฏการณ์ก็คือปีนี้มันเอลนีโญก็คือโลกร้อนนะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลมันสูงเกิน2องศาเซลเซียสจากปกติน้ำมันระเหยขึ้นไปในบรรยากาศได้เยอะนะครับตอนนี้นะคือก็การทำให้บรรยากาศเนี่ยตรงนั้นนะมันเก็บน้ำได้เยอะด้วยนะก็เลยมาผสมกันนะพอเวลาเกิดเมฆระเบิดปั๊บเนี่ยคือในบรรยากาศก็น้ำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมพอมีลมมรสุมมาพัดมาเนี่ยมีร่องมรสุมมาพัดด้วยนะพัดผ่านด้วย3อย่างรวมกันตกลงมาตกลงหน้าเขาภูผานะครับ
8: ภูเขาไม่ตกเลยอาจารย
7: ์ฮะ
8: ภูเขาเขียวไหม
7: ภูเขาคือจริงๆก็เขียวนะแต่ว่าม
8: ันเกี่ยวข้องไหม
7: เขียวอะเพราะภูเขาคือมันต้องสูงอะเพราะว่าก็คือมันตกหน้าภูเขาภูเขามันบังมันบังแทนที่จะพัดผ่านภูเขาไปภูเขามันบังไว้ก็ตกอยู่หน้าภูเขาปะทะอยู่ข้างหน้า
8: ความชื้นทั้งหลาย
7: ความชื้นอยู่ข้างหน้า
3: ก็เลยอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยแช่อยู่ตรงนั้น
7: ถูกต้องนะมันแช่
3: คือถ้าไม่มีภูเขาสูงๆเนี่ยโอกาสที่จะลมพัดพาไปที่จุดอื่นได้แสดงว่าปรากฏการณ์แบบเรนบอมแบบนี้มันเพิ่งมีในช่วงนี้ใช่ไหมครับคือในอดีตเนี่ยเราไม่เคยได้ยินปรากฏการณ์ลักษณะนี้
7: คือเพิ่งมีอยู่มาไม่กี่ปีนะสามสี่ปีเนี่ยก็คือหลังจากที่เราบอกว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยตอนนี้มันเกิน 1.3 องศาเซลเซียสไปแล้วนะคือเราตั้งเป้าไว้ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสในปี2050แต่ตอนนี้มันไม่ได้ปีนี้ 1.43 องศาเซลเซียสมันใกล้ 1.5 แล้ว
8: ครับ
7: เพราะถ้า 1.5 เมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันเริ่มเกิดภัยพิบัติมันจะเกิดอากาศสุดขั้วเนื่องจากมีแก๊สเรือนกระจกอะไรขึ้นไปเยอะแล้วก็จะทุกอย่างสุดขั้วหมดก็คือร้อนก็ร้อนหนักใช่ไหมแล้วก็ตกก็ตกหนักเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นแล้วปีนี้นะคือเป็นภาวะเอลนีโญคำว่าเอลนีโญคือว่าร้อนแรงนะจริงๆเป็นอย่างนั้น
8: คือ
7: ผมอธิบายอย่างนี้คือว่าปกติเนี่ยนะคือมันมีกระแสน้ำอุ่นระหว่างออสเตรเลียกับอินโดนีเซียพัดไปนะพัดจากตะวันตกก็คือเอเชียเนี่ยนะไปทางอเมริกาใต้คือฝั่งตะวันออก
8: ครับ
7: เปรูชิลีแถวนั้นนะปกติเนี่ยกระแสน้ำอุ่นมันต้องพัดมาทางตะวันตกมันก็เลยทำ

0: ให้แถวอาเซียนแถวอินโดนีเซียเป็นไงฝนตกชุ่มชื้นอยู่ตลอดใช่ไห
1: ม
0: แต่ปีนี้นะมันพัดกลับไปนะพัดกลับไปที่ไหนไปที่เปรูชิลีอเมริกาใต้นะไอ้ตรงนั้นกลายเป็นลานินญาฝนตกหนักเลยฮะแต่ของเราเนี่ยมันจะร้อนและแรงนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ใกล้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียอะไรทั้งหลายพวกนี้หรือว่าใกล้ๆก็คือออสเตรเลียพวกนี้โอ้ร้อนแรงหมดเลยนะแต่ของเราเนี่ยมันมีทั้งร้อนแรงด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยเนื่องจากมันมีร่องมรสุ
1: ม
0: เนื่องจากเราอยู่ใกล้ศูนย์สูตร
2: งั้นผมขออนุญาตเจาะไปทีละประเด็นที่อาจารย์พูดถึงประเทศไทยเนี่ยปกติโดยสภาพอากาศปกติ
3: ครับ
2: เราก็มีร่องมรสุมพาดผ่านอย่างที่อาจารย์บอกผ่านเมียนมามาเหนือตอนบนอีสานตอนบนสปลาวอันนี้มีอยู่แล
0: ้
2: วลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
0: ้
2: ก็มีมาอยู่แล้วเป็นประจำเวลาเจอแบบนี้เราก็เจอฝนเป็นประจำอยู่แล้วแล้วภาคเหนือตอนบนภาคอีสานก็ฝนตกหนักเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแต่พอที่ไหนมีภูเขาสูงไอ้ลมพวกนี้มันปะทะมันไม่ไปมันทำให้ความชื้นเยอะขึ้น
0: ถูกต้องครับ
2: แล้วช่วงนี้เป็นเอลนิโยมีความชื้นขึ้นอีกเพราะมันร้อนความชื้นลอยขึ้นสู
0: ่ข
2: ้างบนอีกก็เลยจะเป็นเรนบอมอันนี้ถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับผสมกันครับนะครับแล้วก็คือก็บอกว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่ม1องศาเซลเซียสมันทำให้ความชื้นเพิ่มประมาณ 7% นะ
3: ครับ
0: นะถ้าขึ้น1องศาเพราะงั้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเรนบอมเนี่ยฝนจะตกเพิ่มจากเดิมประมาณ 5%นี่ตามทฤษฎีเลยนะ
2: ครับอาจารย์แต่ตอนนี้พอเป็นเอลนินโยบางคนใช้คำว่าซูเปอร์เอลนินโยเนาะตรงนี้ร้อนจัดทะเลมันร้อนขึ้นสักกี่องศา
0: 2องศาจากปกติ
2: 2องศาจากปกติมันทำให้ไอ้น้ำมันเยอะขึ้นมาสักเท่าไหร่อาจารย
0: ์ก็คือไอ้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 7% เหมือนกันไอ้2องศานี่คือมันไม่ 7% นั่นนะประมาณ 7-10%
2: ครับ
0: นะที่ไอ้น้ำที่ขึ้นไปในบรรยากาศ
2: ครับเอลนินโยก็ทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นอ
0: ัน
2: นี้เกี่ยวกับไอ้เรื่องโลกร้อนที่อาจารย์บอกร้อนขึ้น 1.43 องศาด้วยมั้ยครับหรือนั่นอีกตัวนึง
0: อันนั้นก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะที่ทำให้ทะเลมันร้อนขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปกติเนี่ยทะเลเนี่ยนะครับประมาณสัก20องศา21องศาวันนี้ถึง26องศาน้ำในทะเล
3: ครับ
0: เพราะงั้นมันก็ถูกระเหยขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขั้วโลกเนี่ยตอนนี้มันน้ำแข็งมันละลายหมดนะครับไม่ว่าเทือกเขาแอลหรือว่าแถวอาร์กติกเนี่ยละลายแล้วก็ทำให้น้ำทะเลมันสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆ
0: นะครับแล้วก็พอลงมาปั๊บเนี่ยแล้วมันก็เก็บความร้อนไว้เยอะนะครับนี่เนี่ยมันถึงเกิดว่าที่บอกกรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยว่าตรงนี้แหละครับ
2: งั้นเดี๋ยวไปนั้นพวกเรื่องนี้น่าสนใจคุณวัชกรแปลว่าอะไรแปลว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนที่อยู่ใกล้ภูเขาสูงเกินพันเมตรขึ้นไปและอยู่ที่เข้าข่ายเนี่ยร่องมรสุมพาดผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านเนี่ยมีโอกาสจะเจอเรนบอมหรือว่าเมฆระเบิดตรงนี้
0: ถูกต้องครับ
2: แล้วยิ่งถ้าโลกร้อนขึ้นมีเอลนินโยปีนี้เอลนินโยซูเปอร์เอลนินโยยิ่งมีโอกาสมากกว่าปกติ
0: ถูกต้องครับก็คือฝนจะตกหนักกว่าปกติ
2: อาจารย์แปลว่าจังหวัดที่จะเจอมาทั้งหลายที่เราเอ่ยชื่อไปเนี่ยจะน่านจะหาดใหญ่จะอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสจะเจอซ้ำๆแบบนี้
0: ใช่ครับ
3: เจอซ้ำๆ
0: คือก็อย่างที่จังหวัดน่านแล้วอำเภอปัวเนี่ย6667 68เจอมาตลอดแต่6667นี่คือมีพายุเข้านะ
2: ครับ
0: มีพายุเข้าแต่ปี68เนี่ยเอ้ย69เนี่ยนะปีเนี้ยไม่มีพายุนะแต่ฝนตกแบบเรนบอมเนี่ยพายุไม่ได้เข้าเนี่ยนี่ไงโลกร้อน
2: ก็คือเงื่อนไขตรงนี้แหละร
0: ่
2: องมรสุมลมมรสุมความร้อนขึ้นมาปะทะภูเขาแล้วก็ตกตรงนี้แต่หาดใหญ่มีภูเขาเหรออาจารย
0: ์หาดใหญ่นี่คือว่าคือตัวหาดใหญ่เนี่ยฝนไม่ได้ตกที่หาดใหญ่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่แต่มันตกที่เขาคอหง
3: เขาอยู่ในเมืองเลยเมืองหาดใหญ
0: ่อยู่ใกล้ๆใช่ไหม
3: เป็นภูเขาสูง
0: ภูเขาสูง
3: อยู่ในเมือง
0: เกินพันเมตร
2: อ๋อนี่
3: ดังนั้นตอนนี้
2: เด็กภาคใต้จะรู้ดี
3: เด็กขับใหญ่ไม่ก็อยู่ขับใหญ่เพราะว่าตรงนั้นเป็นภูเขาที่สูงมากถ้าใครขึ้นไปบนเขาหงเนี่ยจะสามารถเห็นทัศนียภาพของหาดใหญ่ได้ชัดทีเนี้ยถ้าที่ไหนตอนนี้กลายเป็นว่าเมืองไหนที่มีภูเขาแล้วก็มีพื้นที่ลักษณะนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของเรนบอม
0: ครับเรนบอมใช่ไหมก็คือว่ามีภูเขาสูงแล้วลมมาปะทะ
3: ลมมาปะทะ
0: แล้วก็มีร่องมรสุมเนี่ยว่าแล้วตอนหาดใหญ่คือว่าร่องมรสุมลงมาทางใต
2: ้
0: พอดีนะแล้วก็ลมมาปะทะตอนนี้หาดใหญ่ปัญหาคือมันเป็นแอ่งกระทะด้วยใช่ไหมแอ่งกระทะก็เลยลงไป
2: ทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรนบอมมีเงื่อนไขภูเขาสูงอยู
3: ่
2: ไปตกบนภูเขาสูงเนี่ยน้ำมันก็จะหลาก
3: ลงมาม
2: ันก็ท่วมมันไอ้โคลนเคลิ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเจอแน่
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหอันนี้เหนื่อย
0: ใช
2: ่ไหมตรงไหนน่าห่วงอยู่ครับตอนนี
0: ้ก็คือ
2: แม่สายแม่ฮ่องสอน
0: แม่ฮ่องสอนใช่ไหมตอนนี้ก็คือแถวแพร่
2: ก็น้ำ
0: แพร่เพราะลุ่มน้ำยมมันไม่มีเขื่อนอะไรกั้นแล้วเป็นป่าเขาตรงนั้นเลย
2: ครับ
0: น้ำก็ไหลมาแล้วไม่มีเขื่อนอะไรหนักเลยนะก็ลงมาที่ศรีสัชนาลัยตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมหนักเลยแหละแล้วสุดท้ายก็จะไปที่พิษณุโลกไปบางระกำไปดักอยู่บางระกำก่อนจะลงเจ้าพระยา
2: คุณธรรมสกรสงสัยเหมือนผมไหมผมเริ่มสงสัยแล้วถ้าทฤษฎีอธิบายได้ต้องมีปัจจัย1 2 3แล้วจะเกิดเรนบอมเนี่ยแล้วเทคโนโลยีมันดักจับได้ไหมบอกได้ไหมว่าอ้าวอำเภอปัวเนี่ยระวังนะอีก3วันจะมีเรนบอมเนี่ยบอกได้ไหม

0: คืออย่างนี้คือในต่างประเทศเนี่ยนะเขาอย่างนี้เขาจะต้องมีเรดาร์ใช่ไหมก็คือตรงที่เป็นภูเขาสูงอะไรเขาจะตั้งเรดาร์ไว้เอาไว้วัดว่าเอ๊ะมันมีมวลอากาศร้อนมาอยู่ตรงนี้นะมาจุกอยู่ตรงนี้เยอะแยะหมดนะแล้วก็วัดกระแสลมเป็นเท่าไหร่ก็ลมมันนิ่งนะแต่ว่ามีลมตะวันตกเฉียงใต้เอาความชื้นเข้ามาวัดความชื้นวัดมวลอากาศร้อน
1: แปลว่าบอกได้
0: ถ้าม
1: ี
0: เรดาร์
1: ถ้ามีเรดาร์ก็บอกได้ว่าโอ้โหความชื้นมันมาอากาศประมาณลมมันมานี่มีโอกาสเสี่ยง
0: ใช่
1: เกินกันได
0: ้ถูกต้องครับ
1: แล้วเราลงทุนได้มันแพงเหรอจ๊ะ
0: จริงๆมันก็ไม่แพงกรมอุตุเขาก็อยากจะตั้งนะเขาก็รู้นะมันก็ติดไงเพราะว่าไอพอจะเป็นภูเขาเนี่ยก็คืออุทยานเนี่ยก็ต้องคุยอุทยานเนี่ยก็ต้องเข้ากรรมการอุทยานขอตั้งขออะไรช
1: ้าพื้นที่ของอุทยาน
0: ที่อุทยานป่าไม้มันก็ต้องไปขออนุญาตเพราะว่าเวลาจะไปตั้งก็ต้องมีถนนขึ้นไปแบกเสาขึ้นไปแล้วก็มีไอ้ถางหญ้าถางป่า
1: ครับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆถ้าเราติดตั้งเรดาร์ในจุดที่
2: เป็นไปที่เสี่ยง
1: คิดว่ามีความเสี่ยงเนี่ยเราจะมีโอกาสเตือนล่วงหน้า
0: ใช่ฮะก็เขาคอหงตอนนี้ติดแล้วดีแล้วเนี
1: ่
0: ยแต่ถามว่าปัวเนี่ยก็ตกมา3ปีใช่ไหมเรียนบอมมา3ปีทำไมไม่ติด
1: ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องระบบราชการแท้ๆเลยนะ
2: อาจารย์แล้วถ้าสมมติเราติดแล้วเรารู้แน่ว่าเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวจะลงแน่แต่ด้วยปริมาณฝนที่มันลงมาเยอะขนาดนั้นตกแช่ซึ่งเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้เราจะมีวิธีการแก้ยังไงสมมติรู้แล้ว
0: คือฝรั่งเขาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาจะต้องก็คือหนึ่งก็แก้บนภูเขาก่อนแล้วบนภูเขาคือว่าตรงไหนที่เป็นหัวโล้นตรงไหนที่มันเป็นร่องน้ำคุณเอาหญ้าแฝกไปปลูกเลยนะแล้วไปปลูกพืชอะไรทั้งหลายนะปกคลุมไว้หรือไม่ก็ทำเป็นขั้นบันไดหรือไม่ก็ทำเป็นอะไรไอ้ตรงที่เป็นร่องเป็นลำห้วยก็ทำเป็นอะไรเช็คแดมเนี่ยก็คือฝายชะลอน้ำกันดินถล่มลงมาอันนั้นบนภูเขาเนี
1: ่
0: ยแต่ระหว่างตีนเขาตีนเขาก็คือเป็นไงขุดร่องล้อมรอบเลยนะแล้วก็หรือไม่ก็ทำแก้มลิงนะทำอ่างเก็บน้ำก่อนที่ถึงชุมชนนะครับแล้วก็พอที่ชุมชนเองเป็นยังไงก็ต้องมี early warning ก็คือว่าเตือนภัยนะครับตอนนี้เวลาเขาเตือนภัยเนี่ยเขาทำอย่างนี้ฝรั่งเขาบอกว่าเขาจะต้องไปติดในเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนบนภูเขานะครับแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนนะแล้วก็อีกอันคือวัดกระแสน้ำเนี่ยในลำห้วยด้วยว่าระดับน้ำมันสูงแค่ไหนแล้วก็คือวัดเรื่องไอการเคลื่อนที่ของดินข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคอมพิวเตอร์นะยิงขึ้นดาวเทีย
1: ม
0: ไปที่ปอพอปอพอส่งมาที่จังหวัดเลยตอนนี้นะฝนมันตกเนี่ยเกิน100มิลลิเมตรแล้วนะแล้วมันมีปัญหาน้ำขึ้นสูงขนาดนี้ปอพอส่งมาที่เนี่ยผู้ว่าสั่งก็คือชาวบ้านมีไซลงไซเลนบอกให้ชาวบ้านอพยพคือที่ชาวบ้านก็ต้องเตรียมพร้อมอพยพอยู่แล้วด้วย
1: ครับ
0: นะ
1: ต้องเตรียมพร้อมอพยพนี่คือรักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินล่ะแต่ว่าถ้าทำบนเขาอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยพยายามซับน้ำเอาไว้พยายามชะลอความเร็วของน้ำเอาไว้พยายามทำให้ดินโคลนไม่หล่มนี่ผมว่าช่วยได้เยอะนะเพราะดูสภาพที่เกิดขึ้นอย่างน่าทำความสะอาดนี่เห็นแล้วเหนื่อยแทนนะคุณ
2: ลงมาทั้งดินลงมาทั้งต้นไม้ลงมาหมดเลยแต่ฟังดูแล้วมันต้องเป็นการแก้ปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ตรงบนภูเขาลงมาถึงตีนเขาแล้วก็ในหมู่บ้าน
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: คือต้องดูตอนนี้คือวันก่อนอธิบดีอุทยานอธิบดีป่าไม้เขาก็เอาขึ้นคอปเตอร์บินนะโอ้มันก็หัวโล้นงั้นเลยนะไม่ใช่ไม่โล้นนะโล้นนะโล้นเยอะนะประเด็นก็คือว่ารัฐบาลต้องทำแผนที่ความเสี่ยงเขาเรียกลิสต์แมปเพราะว่าตรงไหนที่ฝนตกซ้ำซากตรงไหนที่น้ำท่วมซ้ำซากอ่ะเขาคอหงอย่างเงี้ยเนี้ยหรืออย่างเงี้ยอุทยานแถวปัวแถวอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้ววงเลยว่าตรงนี้มีปัญหาใช่ไหมพอวงเสร็จแล้วคุณก็ต้องมีอะไรแผนป้องกันก่อนที่จะเกิดป้องกันก่อนเกิดแล้วก็แผนเตรียมความพร้อมเวลาถ้าว่าจับได้มันมีฝนจะตกหนักแล้วมีมวลความชื้นเยอะน่ะเตรียมความพร้อมเลยแล้วก็หลังจากก็มีแผนเผชิญเหตุแผนฟื้นฟูต้องมีกองบัญชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลตรงกลางทำไม่ได้มันต้องพื้นที
1: ่
0: พื้นที่คือว่าผู้ว่าก็ต้องเป็นแม่งานแล้วก็ทั้งท้องถิ่นกับผู้ว่าจะต้องร่วมมือกันแล้วตั้งกองบัญชาการเขาเรียกคอมมานเดอร์ตรงนี้ที่เฝ้าระวังตรงนี
1: ้นะเที่ยวนี้พอเกิดเหตุเราเห็นเลยความพร้อมรัฐบาลเยอะขึ้นกว่าตอนหาดใหญ
0: ่
1: ตอนหาดใหญ่ดูเหมือนอีรุงตุงนางตอนนี้ดูเหมือนเป็นระบบมากขึ้นทั้งแอคชั่นท่านผู้ว่าแล้วก็ทีมการสื่อสารเราเห็นภาพชัดว่าพร้อมขึ้นเยอะนะ
0: ดีมากเลย
1: แต่นี่มันเกิดเหตุแล
0: ้
1: วจะฟังอาจารย์แล้วผมโอ้โหถ้าเรามีเรดาร์อยู่บนยอดเขานะคุณนวัชกรนะถ้ามีแผนที่ความเสี่ยงถ้าเราป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเขาโหไม่ล้นเนี่ยปัญหามันจะเบาลงไปกว่าที่เราเห็นเยอะใช่ไหม
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยคือมันต้องเริ่มจากการป้องกันก่
1: อ
0: นใช่ไหมประเมินความเสี่ยงก่อนจะไม่ใช่มาแก้ทีหลังมาตั้งกองบัญชาการหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
1: อันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำอาจารย์ทีนี้ตะกี้อาจารย์บอกว่าวันนี้โลกเราร้อนขึ้น 1.43 องศาเป้าทั้งโลกบอกว่าจะพยายามไม่ให้เกิน 1.5 องศาแปลว่าจากนี้ประเทศไทยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากขึ้นถูกต้องไหมครับ
0: ประเทศไทยเนี่ย คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะกับไอ้ UN นะUN ก็คือสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องอากาศสุดขั้วลำดับที่17ของโลกจากปีก่อนนะคือ72ไงแต่ตอนนี้ปี65 72ตอนนี้เหลือ17แต่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมเมืองหลวงอันดับ4ของโลก
1: เดี๋ยวนะ17ของโลกนี่ดีหรือไม่ดี
0: ไม่ดีก็คืออากาศสุดขั้วฝนตกน้ำแรงอะไรเงี้ยนะฝนตกกระหน่ำเลนบอลอะไรเงี้ย17ของโลกอากาศสุดขั้วก็คือจะเกิดภัยพิบัติ
1: เรียกว่ามีโอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเป็นที่17ของโลกเมื่อเทียบกับ100กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยเรา17ก็แปลว่าสิ่งที่เราจะเจอกันเนี่ยมันแค่หนังตัวอย่างใช่ไหม
0: ใช่หนังตัวอย่างเนี่ยหนังตัวอย่าง
2: แล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเมืองใหญ่ที่ว่านี่คือกรุงเทพ
0: ครับ
2: หรือว่าเป็นเมืองใหญ่ทั้งประเทศที่จะมีโอกาสเจอที่อันดับ4ของโลก
0: อันดับ4นี่คือว่าโอกาสน้ำท่วมก็คือเมืองชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครบอกไว้เลยนะเพชรบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: อันดับ4ของโลกที่มีความเสี่ยงจะถูกน้ำท่วม
1: ผมเคยฟังอาจารย์ให้สัมภาษณ์อาจารย์เหมือนจะฟันธงไปอ่ะกรุงเทพเนี่ยจมน้ำแน่นอน
0: ครับ
1: อาจารย์ฟันธงแบบนั้นถูกไหมครับ
0: คืออันนี้ผมดูจากแบบจำลองของ UN
1: ครับ
0: UN บอกเลยว่ากรุงเทพมีโอกาสในปี2030 40% น้ำจะท่วมปี2050ถ้าไม่ทำอะไรเลยน้ำท่วมหมด
1: 2050
0: ก็คือ2593
2: ครับ
1: น้ำจะท่วมหมดใน2050ปีนี้เท่าไหร่20 25ปีเองนะ2024 25ปี
0: แต่2030คือ2573เนี่ยก
1: ็
0: คือ 40%น้ำจะท่วม
1: อะไรทำให้ UN หรือองค์การสหประชาชาติคาดการณ์แบบนั้น
0: คืออย่างนี้คือว่าตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกละลายแล้วละลายหนักเนี่ยมันทำให้น้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นปีละ5มิล
1: ครับ
0: กรุงเทพแผ่นดินทรุดปีละ1ถึง2เซน
1: ก็แปลว่า
0: 2เซน
1: ปีละ 1.5 มิลปีละ 1.5 เซนแหละ
0: ครับนะแล้วก็กรุงเทพมันมีอะไรน้ำฝนมหาสาเลยตกนะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ทุกปีนะน้ำฝนแล้วก็น้ำหนุน
1: ครับ
0: หนุนน้ำเหนือนี่ไง3น้ำเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วถ้าอีกอันคือน้ำยาของราชการเนี่ยถ้าจัดการไม่ดีกับน้ำท่วมอ
1: ันนี้น้อยอยู่อย่างเดียวเยอะหมดน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนเนี่ยเยอะหมดแต่น้ำยานี่อาจจะน้อยหน่อย
2: ต้องเพิ่มหน่อย
0: ต้องเพิ่มหน่อยตรงนี้ว่าจะทำยังไง
1: แล้วทางออกในเชิงวิชาการ
0: คืออย่างนี้ผมคือตอนนี้คือผมอยากให้ดูว่ามันไอ้ตรงนี้จริงหรือไม่จริงนะอันนี้ผมให้ดูกันนะตอนนี้เนี่ยเวลาน้ำทะเลหนุนเนี่ยแหละ15ค่ำขึ้น15ค่ำ
1: ครับ
0: เป็นไงมาถึงถนนพระราม2แล้วนะเมื่อก่อนแค่บางขุนเทียนบางคอแหลมนิดหน่อยตอนนี้มาท่วมถนนพระราม2
1: ครับ
0: ไปดูชลบุรีน้ำถึงหน้าศาลเนี่ยเมืองใหม่แล้วก็วัดขุนสมุทรเจดีย์สมุทรปราการอยู่กลางทะเล
1: ครับ
0: 1กิโล
1: แต่เดิมอยู่บนพื้นดินนะ
0: พื้นดินเนี่ยตอนนี้อยู่กลางทะเล1หายไป1กิโลเพียงเวลาแค่10ปีเองนะ
1: ครับ
0: วัดขุนผมไม่ดูมาเลยนะที่พระมหาสมุทรนะอำเภอสมุทรเจดีย์นะ
1: ครับ
0: นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือคำถามคือว่าแล้วจะแก้ยังไงอย่างนี้ต้องไปดูเนเธอร์แลนด
1: ์
0: เนเธอร์แลนด์นะกับอังกฤษเนเธอร์แลนด์นี่คือก็ทำให้เขื่อนกั้นหมดเลยกั้นล้อมรอบเลย
1: ครับ
0: นะก็คือเขาเรียกบันวอลหรือว่าบันวอลหรือว่าทำซีวอลนะกั้นหมดเลย
1: จริงๆเมืองเขาอยู่ใต้ทะเลใต้ต่ำกว่าระดับทะเลแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่เขามีเขื่อนก็โอ้แต่จานลงทุนมหาศาล
0: นะมหาศาลเนี่ยไอ้ของเรามันก็ต้องทำตรงไหนที่มันจมน้ำทะเลก็ต้องทำแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะมันมีต่ำกว่าน้ำทะเลก็มีสูงกว่าใช่ไหมไอ้ตรงไอ้ต่ำเนี่ยต้องทำแล้วไอ้ตรงฟันหล่อทั้งหลายต้องทำหมดจะปลูกปลาใช้เล่นจะทำอะไรก็ว่าไปแล้วก็อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขามีแม่น้ำเทมส์เนี่ยเขามีประตูปิดเปิดเวลาน้ำขึ้นก็ปิดเลยนะแล้วพอดูน้ำลงก็ค่อยเปิด
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็สูบน้ำออกให้เรือวิ่งเนี่ยอาจจะต้องทำอย่างนั้น
1: อาจารย์อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครหรือใครเขาคิดเรื่องนี้ไหมครับเรื่องบังหลวงจะจมน้ำเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากขนาดนี
0: ้คือวันก่อนเพิ่งคุยกันนะแล้วก็แนะนำบอกว่ากรุงเทพต้องทำเป็นเมืองฟองน้ำนะ
1: เมืองฟองน้ำ
2: เป็นยังไงฮะ
0: หมายว่าเวลาฝนตกลงมาในพื้นทั้งหลายเนี่ยมันต้องดูดน้ำซับน้ำหมดเลยนะแล้วน้ำต้องไปลงใต้ดินนะหรือไม่ก็มีเขาเรียกว่าแก้มลิงใช่ไหมก็มีเป็นกระป๋องหลายๆที่ตามสถานะอย่างเงี้ยพอลงใต้ดินปั๊บเนี่ยข้างใต้ต้องมีท่อแล้วเสร็จแล้วดูดน้ำออกไปในทะเลเหมือนในญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยเวลาฝนตกมาน้ำอยู่ใต้ดินนะเขาไม่ได้ระบายออกไปท่วมไหนนะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยดูดออกโดยใช้อุโมงค์ใต้ดิน
2: แล้วตอนนี้หลังจากที่มีการพูดคุยกันเขาเริ่มมีการแอคชั่นหรือว่าเริ่มนับหนึ่งบ้างหรือยังครับ
0: เขาเริ่มทำอุโมงค์ระบายน้ำอยู่สองที
1: ่
0: ก็ทำแล้วเนี่ย
1: จริงๆเรามีอุโมงค์นะแต่ว่าน้ำมันไม่ลงอุโมงค์ใช่ไหมที่เราได้อ่านข่าวกันอยู่
0: น้ำไม่ลงนะ
1: น้ำไม่ลงอุโมงค
0: ์แล้วก็ไอ้คูคลองทั้งหลายคลองเปรมประชากรในคลองแสนแสบอย่างเงี้ยผู้บุกรุกก็ต้องเอาออก ที่บุกรุกก็ต้องเคลียร์ให้หมดใช่ไหมแล้วก็ต้องเรื่องขยงขยะต้องไม่ให้คาอยู่ตรงนั้นส่วนนะแล้วก็ที่สำคัญคือในอนาคตเนี่ยน้ำเขาไม่ให้เข้ากรุงเทพใช่ไหมก็คือพอมันไหลจากเหนือมาเนี่ยมาที่บางบานใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาไม่ให้กรุงเทพก็ไปอ้อมไปไหนอ้อมไปฉะเชิงเทราไปลงที่บางปะกงเขาก็ถามว่าแล้วทำไมให้มาท่วมแล้วทำไมท่วมกรุงเทพไม่ได้ทำไมต้องให้ท่วมแปดริ้วเขาก็เรียกร้องว่าทำไมเขาต้องเสียสละใช่ไหมแล้วทำไมไม่ผ่ากรุงเทพไปเลยเจ้าพญาใช่ไหมเจ้าพญายกไอ้ทำคันสูงใช่ไหมทำกำแพงสูงสัก 3-4 เมตรได้ไหมแล้วก็เพื่อให้น้ำมันไหลออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเรียกร้องจากต่างจังหวัด
1: อาจารย์ผมไปดูประวัติศาสตร์สิงคโปร์คุณวัชกรแต่เดิมเขาไม่มีน้ำจืดเลยนะต้องซื้อจากมาเลเซียตอนหลังเนี่ยประเทศครับฝนตกทุกหยดเก็บไว
0: ้
1: แปลงไปน้ำใช้ทุกหยดนี่แปลงเป็นรีไซเคิลลงทุนกับน้ำทะเลวันนี้น้ำสะอาดเขาเหลือเฟือเขาทำได้เอ๊ะเราทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้อาจารย์ฝนตกเราระบายลงทะเลถึงเวลาเราบอกน้ำแรงเมืองไทยเมืองเกษตรเนี่ยมันมีโอกาสไหมอาจารย์ถามตรงๆ
0: มีโอกาสเราทำได้คือที่ท่านในหลวงบอกคือทำแก้มลิงไงทำแก้มลิงกันตรงไหนเมื่อก่อนเขาก็แถวมีนบุรีใช่ไหมแถวไอ้คลองสามวาเนี่ยเก็บน้ำเก็บอะไรไว้เนี่ยนะน้ำมาไประบายเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทันรถแล้วค่อยปล่อยออกแต่เดือนนี้เป็นบ้านจัดสรรหมดแล้วแล้วเมืองใหม่จะอยู่แถวนั้นมีนบุรีกลายเป็นเมืองใหม
1: ่แต่ว่าการบริหารจัดการน้ำกับการบริหารจัดการผังเมืองมันคือเรื่องเดียวกัน
0: เป็นเรื่องเดียวกันใช่มันต้องอยู่ในผังเมือง
1: แต่จุดน้ำยาอีกแล้ว
0: น้ำยาครับน้ำยาคือผู้ว่าเขาเปลี่ยนบ่อยอะไรบ่อยนะแล้วก็นโยบายก็เปลี่ยนไป
2: ครับ
0: นะครับ
2: ผมเมื่ออาจารย์เคยมีการนำเสนอแนวคิดวิศวกรรมผสมธรรมชาติ
0: ครับ
2: อันนี้มันคือยังไงฮะ
0: ก็คืออย่างที่ผมเรียนคือว่าถ้าก็คือว่ามันก็ต้องทำเป็นโครงสร้างกับตั้งเนี่ยมาก็คือถ้าเป็นภูเขาน้ำจากภูเขามาเนี่ยแล้วมันก็ต้องทำอย่างที่ผมบอกคือว่าทำอะไรอ่ะก็คือทำปลูกหญ้าแฝกใช่ไหมแล้วก็ทำให้ขั้นบันไดทำอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีบัฟเฟอร์ระหว่างชุมชนกับภูเขาก็ต้องทำอะไรอ่างเก็บน้ำทำแก้มลิงกั้นนะทำคูระบายน้ำอ้อมเมืองฝัดเวอะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้แหละวิศวกรรมธรรมชาติ
0: ครับใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆทั้งเทคโนโลยีทั้งวิชาการทั้งตัวอย่างจากต่างประเทศของแบบนี้ป้องกันได้ถูกไหมครับ
0: ทำได้ฮะทำได้หมดเขามีหมดนะไม่ต้องไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาอย่างเดียวจบเลยฮะโตเกียวเนี่ย
1: อาจารย์แต่ทุกปีเนี่ยเราใช้วิธีเราไม่ค่อยทำอะไรแต่เราชดเชยไอ้งบชดเชยแต่ละปีเนี่ยรวมๆกันมันมาลงทุนแก้ไขพวกนี้ได้ไหมจัน
0: โอ้โหจริงๆชดเชยมหาศาลนะมหาศาลนะบางทีเป็นพันล้านเนี่ยจริงๆมาลงทุนพวกนี้จะดีกว่า
1: คุ้มกว่าถึงแม้กระทั่งกรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยถึงจะลงทุนเป็นแสนๆล้านเนี่ยก็ยังคุ้ม
0: เพราะว่าคือมีการคุยกันนะแล้วก็มีการสัมมนาที่จุฬานะบอกเอ๊ะย้ายเมืองหลวงไหมมันเอาไม่ไหวแล้วย้ายเมืองหลวงไห
1: ม
0: สุดท้ายก็คือพอคุยทุกเรื่องนะทำเอฟเอสนะใช่ไหมก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมประชาชนบอกย้ายไม่ได้เพราะเศรษฐกิจอยู่ที่นี
1: ่
0: ต้องต่อสู้ที่นี
1: ่
0: ใช่ไหมก็เดิมเขาบอกเนี่ยไปเพชรบูรณ์ไปโคราชอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่สุดท้ายก็บอกต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าทุกอย่างมันรวมอยู่นี่แล้วเพราะงั้นต้องสู้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรยากนะก็ไปดูของต่างประเทศมาไปเนเธอร์แลนด์ไปก็มาเยอะใช่ไหมก็เอามาสิเอามาช่วยกัน
1: อยู่ก็อยู่แต่ก็ต้องแก้ไข
0: ต้องแก้ไข
1: ไม่ใช่อยู่กันไปเฉยๆแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: อย่างอินโดนีเซียก็ย้ายเมืองหลวงละ
0: ย้ายไปแล้ว
1: เพราะเขาก็จาการ์ตาก็น้ำจะท่วมเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เขาตัดใจย้ายละ
0: อันนั้นอันดับเดียวกับเราเลยน้ำจะท่วมบอกไปแล้วอยู่ไม่ได
1: ้ความเสี่ยงเท่าเรา
0: ความเสี่ยงเท่าเรา
1: แล้วตอนนี้ความเสี่ยงเราคืออันดับ 4
0: อันดับ4
1: อาจารย์แต่มันไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเนี่ยแต่ที่อาจารย์พูดเมืองที่อยู่ชายทะเลทั้งหลายก็จะโดนหมดถูกไหม
2: สมุทร
1: ก็ต้องวางแผนเผื่อเขาด้วย
0: เผื่อเขาด้วยฮะเพราะฉะนั้นสมุทรปราการอย่างเงี้ยมันก็ต้องตอนนี้เขาปลูกป่าชายเลนแล้วนะ
1: ครับ
0: กันเนี่ยกันกัดเซาะกันอะไรทั้งหลายแล้วก็มีซีวอลมีกำแพงกันขึ้นนะ
1: แต่พวกนั้นมันคือทายาแดงไหมอาจารย
0: ์ทายาแดง
1: มันไม่ได้ช่วยจริงจัง
0: ถูกต้อง
1: นะแต่ยังดีกว่าไม่ทำแต่ว่ามันแค่ยาแดงนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องผ่าตัดใหญ
0: ่ต้องผ่าตัดใหญ่คืออย่างนี้ผมมองว่ามันเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาระดมสมองจะเอายังไงทุกคนเอาความคิดมารวมกันนะเอาบทเรียนจากต่างประเทศเรามาแล้วก็มาว่ากันทำเป็นมาสเตอร์แผนแอคชั่นแผนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
1: คุณนวัชกรสงสัย NVT เราจะต้องเปิดรายการแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าได้ความรู้ความจริงอาจารย์นี้มีความรู้เรื่องมลพิษมลภาวะเยอะนะวันหลังเดี๋ยวต้องเชิญอีกใช่หลายรอบหน่อย
2: ครับวันนี้คงจะได้เห็นแล้วนะครับแนวโน้มนะครับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้นะครับซึ่ง ่งถ้ารัฐบาลได้ติดตามรับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้เอาแนวคิดต่างๆเหล่านี้นะครับลองไปดูว่าอันไหนเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับเพื่อจะป้องกันประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับของชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมครับดร.สนธิโคชวัฒน์นะครับขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
2: และนี่ทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: หมอกอายุ 18 เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตี 3 เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรับแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
4: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
5: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมีโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่าน

0: มาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม
1: ่ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษา

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568พระน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมชายจิตตวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพวันที่18มิถุนายน2578สิริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายจิตตวิริโยเป็นสถานณตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิม

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าสีสว่างมงยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นจะพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรมันพชิตจิตในกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันพชิตจิตในกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันพชิตจิตในกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนในกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วง

ลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐ์พัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐ์พัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระรับบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้ประยุกต์ระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอำพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภักชลีจิรวุฒิพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดซัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sunshining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาและโรงเรียนสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปลำวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
2: กับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT To
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
6: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT to HD
8: มงคล38ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศิสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางหน้าจอทีวีทาง NBT 2HD นะครับและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
0: เรื่องราวข่าวสารวันนี้มีประเด็นทั้งเรื่องของสีสัน
1: ครับ
0: หลายประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับการเมืองที่ดูเหมือนว่าจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ก็มีบรรยากาศที่พอที่จะมีความเคลื่อนไหว
1: ให
0: ้ดูเหมือนจะมีอุณหภูมิขึ้นมาบ้างนะครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันแต่ว่าถ้าเรื่องที่วันนี้เนี่ยคนไทยเห็นแล้วก็น่าจะยิ้มซึ่งก็ยิ้มต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้แล้วล่ะพี่เล็กนะครับเรื่องของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับผู้ชมที่ไปคว้าแชมป์เอเชียนะแล้วก็ทำให้ได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกในปี2028นะครับอันนั้นเป็นการมอบความสุขมอบรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวไทยที่ได้ติดตามกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศที่มีความชื่นมื่นเพราะว่านักตบลูกยางสาวไทยนะครับพร้อมกับทางโค้ชนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไปพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมก็ได้นะคร
1: ับ
0: หลังจากที่ถ้าหากว่าไม่ว่าจะมีใครมีนักกีฬาไปคว้าแชมป์มาระดับนานาชาติระดับโลกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะเวลากลับมาเนี่ยก็จะเดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีที่ดูแลนะครับแล้วก็แน่นอนก็จะมีการถามถึงในเรื่องของเงินอาชีพเป็นอะไรยังไงบ้างเรื่องเงินอาชีพเนี่ยเห็นบอกว่า10กว่าล้านเลย 14.7 ล้านเลยใช่ไหมครับ
1: แต่วันนี้เขามีการแบบว่าจ่ายกันแบบ
0: เพื่อไหม
1: จ่ายกันแบบเรียลไทม์นะแต่ว่าเขาจ่ายให้กับนักกีฬาแบบโดยตรงเลยนะ
0: ใช่ไหมครับ
1: วันนี้มีบรรยากาศของการจ่ายเงินนะครับที่เป็นเงินอาชีพ
0: เขาบอกว่าเป็นการกดปุ่มโอนเงินเข้าบัญชีนักกีฬา
1: ใช่
0: โดยตรงเลยเหรอครับ
1: คือท่านนายกก็เหมือนพยายามจะย้ำเรื่องของเนี่ยเงินพวกเงินอาชีพให้มีความรวดเร็วมันจะได้เป็นขวัญและเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นให้ผู้ฝึกสอนนะให้โค้ชอะไรต่างๆหรือว่าตัวนักกีฬาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบรรยากาศเหล่านี้แล้วก็จะเห็นลีลาท่านนายกในการจับลูกวอลเลย์บอลด้วยวันนี้
0: เพราะแน่นอนครับต้องอัดฉีดเต็มที่นะครับก่อนหน้านั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าท่านอัดฉีดเต็มที่ไหมฟุตซอยเคยพูดไปแล้วนะเพราะจริงๆชุดนี้เนี่ยอีกประมาณ2ปี2028ใช่ไหมเขาก็จะไปโอลิมปิกนะครับและในระหว่างทางก็จะยังมีทั้งเอเชียนเกมมีชิงแชมป์โลกครับแต่จุดหมายปลายทางหนึ่งที่ถือว่าโอ้โหเป็นเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาแต่ละประเภทเลยครับก็คือโอลิมปิกนะครับและที่สำคัญวันนี้หลังจากที่มีการเปิดโอกาสให้ทางบรรดานักกีฬาโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมผู้บริหารกองทัพวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันนี้ก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกีฬานะครับรวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องของกีฬาวันนี้ก็ให้การต้อนรับแล้วก็นายกรัฐมนตรีมีการโชว์สกิลด้วยครับ
1: ครับ
0: คุณนิก
1: ก็อย่างที่บอกไปเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เล็กเซตใช่ไหม
0: เซตใช่ไหม
1: แล้วก็มีอันเดอร์ใช่ไหมนะถ้าใครดูวอลเลย์บอลก็จะรู้นะว่าแต่ละท่าแต่ละทางเนี่ยเขาเรียกว่ายังไง
0: ต้องไปดูลีลาท่านนายกหน่อย
1: นี่นี่
0: นะครับอันเดอร์คุณนิกนี่เซตใช่ไหม
1: นี่เราให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะนี่ยังไม่ได้เริ่มเล่านะนี่ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับจริงๆมีอีกเรื่องนึงนะครับที่มันเป็นประเด็นตามต่อพี่เล็กเป็นประเด็นตามต่อคือเรื่องของ data center เพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหากับพื้นที่ที่อยู่รอบๆนะครับที่ตั้งของ data center มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเราเนาะเป็นเรื่องใหม่ที่หลายฝ่ายจะต้องร่วมกันวางกรอบวางกติกาให้มันโดยเฉพาะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีกรอบกติกาที่วางไว้ในแต่ละหน่วยงานนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมหรือมันอาจจะมีช่องโหว่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะอุดช่องโหว่ตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดคุยกันในบอร์ด Data Center ครั้งแรกเลย
0: ในส่วนของคนปฏิบัติงานในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็มีทั้งนโยบายมีมาตรการ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการดำเนินการด้วยนะเรื่องของการสั่งยุติ
1: ใช่
0: เรื่องของการดำเนินการเนี่ยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ในสภาก็ร้อนระอุไม่แพ้กัน
1: ครับ
0: มีการตั้งกระทู้สดในเรื่องนี้ด้วย
1: ใช่เพราะทางฝ่ายค้านเขาก็ถามนะครับทางฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นี่แหละนะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงทางฝ่ายรัฐบาลเองคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับมอบจากท่านนายกนะครับเป็นการไปตอบกระทู้ที่สภานะครับ
0: ตอบสดในวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราเริ่มต้นด้วยข่าวดีแล้วก็สีสันที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยครับคุณนิก
1: ไปดูบรรยากาศสุดชื่นมื่นอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วคุณผู้ชมอาจจะพอเห็นภาพไปแล้วบ้างนะครับสำหรับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับที่

0: ห้องสีม่วงที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยมีโอกาสเปิดต้อนรับนะครับเป็นฮีโร่นะพี่เล็กนักตบลูกยางสาวไทยนะครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเป็นวอลเลย์บอลทีมหญิงนะครับที่ไปคว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็ได้ตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่จะมีขึ้นที่นครลอสแองเจลิสนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้มาพบท่านนายกรัฐมนตรีมาพร้อมกับหลายๆท่านนะครับท่านนายกมีการมอบเงินอัดฉีดก้อนโตเกือบ15ล้านนะครับอย่างที่เราบอกไปมีการกดปุ่มอัดฉีดโอนเงินเข้าบัญชีนักกีฬาทันทีเลยนะครับช็อตนี้แหละเขาบอกว่าโอ้โหเรียกทั้งรอยยิ้มเสียงเฮให้กับนักตบนะ
1: นี่เรียกว่าเล่นใหญ่ไฟกระพริบเลยงานนี
0: ้เนี่ยนะฮะก็ทันที
1: นักกีฬาวอลเลย์นะครับคุณนิก
0: ใช่
1: โอ้โหผมนึกว่านางงามก็พบ
0: ใช่ไหมนั่นนะครับ
1: ตาดีนะชุดนี
0: ้สาวๆของเรานะครับก็วันนี้ทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าขออภัยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านกีฬานะครับพาทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทีมชาติไทยที่เป็นชุดแชมป์เอเชีย2026และเขาเรียกว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์พี่เล็กชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะครับอย่างที่เราบอกไปว่าที่จะมีขึ้นที่ลอสแองเจลิสนะครับที่สหรัฐอเมริกาวันนี้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับทีนี้พอตอนที่มาเจอกันนี่นะครับท่านนายกก็พูดกับทางนักกีฬานะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับในแวดวงของวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับกล่าวขอบคุณทีมงานทุกคนโดยเฉพาะทางโค้ชออสนะครับและก็นักกีฬาด้วยที่ร่วมกันทั้งทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างหนักจนสามารถสร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วท่านนายกก็เลยย้ำบอกว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของการอัพสกิลวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็สวัสดิการเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกที่ตั้งเอาไว้นายกย้ำเลยนะครับว่ารัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยพร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เงินรางวัล นะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงการอัพสกิลมีอัพสกิลมีรีสกิลมีการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับนานาชาติเลยนะครับเพื่อเป้าหมายเนี่ยให้ทีมชาติไทยก้าวสู่มาตรฐานโลกอย่างยั่งยืนท่านนายกอธิบายบอกว่านโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลคือมองไกลไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬานะครับมี3เสาหลักที่ท่านนายกเนี่ยเน้นย้ำเลยนะครับเริ่มแรกการพัฒนาตั้งแต่ระดับรากหญ้าผ่านโครงการ Prime Minister Youth นะครับคุ้นไหมพี่เล็ก
1: ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้เคยมาเล่าให้เราฟัง
0: ใน
1: รายการแล้วเป็นที่แรกเลย
0: ที่จะเฟ้นหานักกีฬาที่เป็นเยาวชนฟุตบอลและก็วอลเลย์บอล
1: สองประเภทนี้ก่อน
0: ก็เป็นการเฟ้นหาและก็พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบทีมชาติอย่างเป็นขั้นตอนเสาที่2การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีรัฐบาลก็พร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเอาเข้ามาใช้เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถและก็ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของนักกีฬาด้วยนะครับอีกเสาหนึ่งก็คือการสนับสนุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นะครับการปรับปรุงระบบเงินรางวัลและสวัสดิการให้มีความคล่องตัวรวดเร็วอย่างเช่นการโอนเงินแบบ real time นะฮะเพื่อที่จะเป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทเพื่อชาตินะครับ
1: ครับก็อีกคนนึงครับที่ถือว่าอยู่กับวงการของ
0: วอลเลย์บอล
1: โดยเฉพาะวอลเลย์บอลทีมชาติเนี่ยมานานมากเลยนะครับ
0: ค
1: ุณสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยท่านเขาบอกว่ากว่าที่จะมีวันนี้สมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยใช้เวลาวางแผนมาอย่างต่อเนื่องถึง40ปีคร
0: ับ
1: ผ่านความผิดหวังผ่านการเสียน้ำตามาหลายครั้งแต่นักกีฬาและทีมงานก็ไม่เคยที่จะทิ้งความมั่นใจวันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเราทำได้นะแล้วก็จะเดินหน้าสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ภายใต้โครงการของรัฐบาลเพื่อเป็นกำลังหลักในวงการวอลเลย์บอลไทยต่อไปอย่างยั่งยืนสำหรับการมอบเงินรางวัลในครั้งนี้รัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ได้มีการมอบเงินรวมกว่า14ล้าน7แสนบาทนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้วิธีการโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์อย่างที่คุณนิกว่านะคร
0: ับ
1: เข้าบัญชีนักกีฬาทุกคนโดยตรงนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ทีมงานสร้างความประทับใจให้กับบรรดานักกีฬาเป็นอย่างมากครับ
2: 5 4 3 2 1เชิญครับและบัตรนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับ ในโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมอบของที่ระลึกท่านนายกครับจะท่านจะมอบของเรื่องนี้ให้กับนักกีฬานะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับนักกีฬานะครับ
1: คุณนี่เคยเห็นไหมภาพนี้ไม่เคยปรากฏนะ
0: โอ้เงินเข้าเลยอ่ะพี่เล็ก
1: ฉีดแบบเข้าแบบเรียลไทม์แบบนี้นะครับ
0: เออ
1: โอ้โหมีลุ้นจังกับเงินเดือนเข้าเลยนะ
0: ไม่เป็นเราก็ยิ้มเนาะโอ้โหแบบตัวเลขเห็นกันเลยนะครับเข้าแอปในโทรศัพท์เลยนะครับแล้วอยากจะได้เงินเข้าบัญชีจังเลยแต่ว่าเสียดายเล่นวอลเลย์บอลไม่เก่งนะครับ
1: ไม่เป็นไรครับเล่นไม่เก่งก็เชียร์เก่งได้นะครับคนไทยนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอให้ทีมงานเนี่ยเก็บรักษาถ้วยรางวัลที่เป็นแชมป์เอเชียครั้งนี้เนี่ยไว้ที่สมาคมนะครับเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงความพยายามแล้วก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะอยู่เคียงข้างกับนักกีฬาทุกคนในการเดินทางสู่โอลิมปิก2028อย่างเต็มที่นี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของกีฬาไทยในเวทีโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการทิ้งท้ายนะครับว่าอยากเห็นคนทั่วโลกเนี่ยพูดคำว่าไทยแลนด์ด้วยความเชื่อมั่นและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้คือหนึ่งในกำลังสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักศักยภาพของเรานะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมนักกีฬาทุกคนโดยบอกว่านักกีฬาของไทยนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและก็ทุกคนก็ทุ่มเทพลังกายและพลังใจอย่างเต็มที่เพื่อนำรางวัลมามอบให้กับคนไทยทุกคนในวันนี้ครับ
3: เป็นของที่ลึกของธรรมเนียบรัฐบาลเป็นพวงกุญแจแล้วก็เป็นปากกาโอเคเดี๋ยววันนี้เขาน้องๆเขาต้องไปญี่ปุ่นแล้วเขาต้องไปเก็บตัวแล้วก็จะแข่งโอลิมปิกในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับที่นาโกย่าต้องให้เขาไปก่อนดีแล้วจะได้ไปหลายคนยังมีแรงความเคล็ดขัดยอกอยู่พวกนี้ต้องเห็นใจเขาจริงๆเขาก็ทุ่มเทนะบางทียังเจ็บอยู่เนี่ยเขาก็เมื่อกี้ฟังน้องคนหนึ่งเขาก็เอาหมอจีนหมออะไรมาฝังเข็มมานวดแล้วก็ลงไปแข่งต่อเลยซึ่งจริงๆมันก็ยังมีความบาดเจ็บอยู่อ่ะเนี่ยอันนี้คือความทุ่มเทที่คนไทยทุกคนคุณจะรับทราบไว้ว่าเขาไม่ได้มีความสมบูรณ์ 100% นะครับแต่เขาก็ยังนำชัยชนะมาให้กับพวกเราได
0: ้นี่นะครับอย่างที่ท่านนายกบอกเลยก็ความทุ่มเทนะครับจนคว้าชัยชนะมาได้แล้วก็นี่ภาพนี้เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วเป็นไฮไลท์อันนี้เอากลับมาให้ดูอีกทีนึงเป็นลีลาของท่านนายก
1: เซตนะ
0: เซต
1: กับคุณชมพู่ใช่ไหม
0: ใช่นะฮะคุณชมพู่นะครับนางสาวพรพันธ์เกิดปรา
1: ศพรพันธ์เกิดปราศ
0: เขาเป็นกัปตันทีมใช่ไหมพี่เล็ก
1: ใช่ครับใช
0: ่เออก็คือเซตก็คือทำอย่างนี
1: ้
0: ผักขึ้นแล้วก็อันเดอร์เคอร์ตีแบบนี
1: ้
0: นะครับ
1: นี่คุณนิกไม่คุ้นเลยวอลเล่เนี่ย
0: คือผมมาดู
1: น่าจะเป็นทางคุณนิก
0: และเชียร์นะดูและเชียร์แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักนะคร
1: ับ
0: เออนะ
1: แต่ต้องยอมรับนะว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าในชุด2ชุดแล้วนะที่เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่พูดถึงกล่าวขวัญถึงแล้วก็ทำให้คนไทยนี่อยากดูวอลเลย์บอลมากขึ้น
0: ใช่
1: นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีเรียกว่าอะไรออนไลน์โซเชียลเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่านักตบลูกยางของสาวไทยนี่นะครับสร้างสีสันได้แทบทุกสนามทุกแมตช์เลย
0: ครับ
1: นะฮะรุ่นต่อรุ่นมา 2-3 รุ่นแล้วที่เห็นนะครับ
0: แล้วก็มีส่วนที่ทำให้วอลเลย์บอลในบ้านเราอ่ะมันบูมมากๆพี่เล็กเวลาลีกที่เป็นแบบระดับนานาชาติมาแข่งในบ้านเราอ่ะตั๋วแบบเต็มจนแบบว่าผู้จัดหรือว่าต่างชาติเขายังต้องทึ่งว่าบ้านเราแบบรักวอลเลย์บอลมากๆอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็น้องๆเนี่ยเขาก็จะพูดเสมอว่าที่เขามีวันนี้ได้ก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือกำลังใจของคนไทยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ไปสัมภาษณ์นักกีฬานั่นแหละนะครับก็อย่างที่พี่เล็กบอกเขาก็เลยบอกว่าที่เขามาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็มาจากกำลังใจที่คนไทยเนี่ยส่งไปถึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงทางนักกีฬาให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวนะครับ
4: กำลังใจให้พวกเราแล้วก็คอยเชียร์แล้วก็สนับสนุนพวกเราค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้พวกเราก็ทำได้แล้ว

0: รู้สึกยังไงบ้างกับพลังใจที่ส่งไปให้ของคนไทยทั้งหมด
1: ดีใจมากๆค่ะก็ต้องบอกว่าพลังของทุกคนก็ส่งถึงที่จีนแน่นอนค่ะที่เราพูดว่าทุกคนเป็นพลังให้พวกเราแล้วก็ความเป็นกำลังใจพวกเราดีใจมากๆแล้วก็ก็เราก็ตั้งใจว่าจะทำเก็บไปคว้าตั๋วโอลิมปิกไปให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกเราก็ทำ
2: โอ้ตอนนี้ยังไม่เก็บของเลย เดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเตรียมแข่งเอเชียนเกมในกลางเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะ
3: โอเคขอบคุณนะ
0: นักเฉลิมธรรมเนียมก็มีบนด้วยนะ
2: จริงหร
0: อตีลังกาที่หน้าตึกไทยอยากจะฝากบอกอะไรไหม
2: ก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนทำบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทให้พวกเราขนาดนี้แล้วก็ใครที่บนไว้ก็อย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเรื่องเล่าไปที่เดอะโกสต์อะไร
4: เราเลยรู้สึกว่าคนที่จะไปโอลิมปิกได้เนี่ยต้องพร้อมมากๆจริงๆแล้วเราเป็นกีฬาประเภทดีแบบมันไม่ใช่แค่เราพร้อมทุกคนในทีมต้องพร้อมจริงๆต้องเชื่อมันจริงๆมันถึงจะไปได้ต้องแข่งแกร่งจริงดังนั้นในระยะเวลา10ปีต่อจากวันที่เสียใจมากๆอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบคิดมาตลอดว่ามันต้องใช้เวลาเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถึงเวลาแต่พอมันถึงเวลาปุ๊บเรามีหน้าที่ที่ต้องทำไมเราถึงจะไม่ลองว่าเราไปมาหมดแล้วเราต้องลองสิเป็นแมตช์เดียวที่เรายังไม่เคยทำเลยแล้วเราจะทำไม่ได้ทำไมเราต้องลองทำใช่เราต้องลอง
5: พูดถึงความพร้อมเอเชียนเกมนะฮะคืนนี้เดินทางเที่ยงคืน40ไปเก็บตัวแล้ว
4: ก็คิดว่าก็ต้องมีเหรียญกลับมาติดมือกลับมาคือยังไงก็ต้องมีเหรียญกลับมาแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหรียญอะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวฝั่งนู้นจะเป็นยังไงศักยภาพเราจะเป็นยังไงเพราะว่าณตอนนี้ถือว่ากำลังใจเต็มที่กำลังใจเต็มร้อยแต่ว่าเรื่องศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสภาพร่างกายก็ไปดูกันอีกทีก่อนการแข่งขันค่ะ
6: อ่ะอย่างเมื่อกี้ชาตุออนบอกว่าใครที่ไปบนไว
7: ้
6: อย่าลืมนะไปแก้บนด้วยนะ
7: อันนี้ส่วนหนึ่งอาจจะพูดถึงทีม
6: ครับ
7: คนในทีม
6: แล้วก็
7: แต่เมื่อก
6: ี้
7: ได้ยินเสียงน้องนักข่าวด้วยนะ
6: ใช่
7: บอกว่าแม้กระทั่งนักข่าว
6: ทำเนียบ
7: ที่เขาลุ้นเขาเชียร์อยู่นะ
6: ไปบนไว้ว่าถ้าได้แชมป์ตีลังกาตรงแถวตึกไทยคู่ฟ้าไม่รู้ว่าแก้บนไปหรือยังนะ
7: คือที่บนเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งในคนนี้ความหมายก็คือว่าแสดงว่าเขาเนี่ยเชียร์ทีมชาติไทยอย่างเต็มที่
6: ใช่พร้อมทำพร้อมเอาอะไรไปแลกอ่ะเพื่อให้ได้แชมป์นะครับนะแต่สุดท้ายคือฝีมือเนี่ยแหละนะครับที่ทำให้ได้แชมป์มานะครับไปดูทางด้านโค้ชออสบ้างนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอ่ะกับวงการวอลเลย์บอลโดยเฉพาะในชุดแบบว่าหลังๆเนาะที่ทำให้วอลเลย์บอลบ้านเรามันบูมขึ้นมาเนี่ยนะครับโค้ชออสนะครับจ่าอากาศเอกเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับยืนยันบอกว่าดีใจที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบเงินอัดฉีดให้ทุกคนและพร้อมพัฒนากีฬาของไทยก็เดี๋ยวช่วงนี้ต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยนะครับให้พร้อมไปแข่งโอลิมปิกเพราะว่ามี12ทีมที่สุดยอดของโลกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมพี่เล็ก
7: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับทีนี้สำหรับถ้วยรางวัลที่ได้รับมาเนี่ยนะครับก็ได้บอกกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยบอกว่าเดี๋ยวถ้วยรางวัลนี้เนี่ยเป็นของคนไทยทุกคนจะเอาไปไว้ในจุดที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้มาชื่นชมมาสัมผัสเพราะว่านี่คือประวัติศาสตร์ครั้งแรกของพวกเราและเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยทุกคนนะครับที่จะได้ร่วมมีความสุขไปด้วยกันนะครับฟังเสียงโค้ชออสกันนะครับ
8: ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับพวกเรานะครับพวกเราก็รู้สึกตื้นตันแล้วก็มีความสุขมากนะครับกับการต้อนรับของทางรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้โอวาทได้ให้พรแล้วก็แสดงความชื่นชมแต่ว่าการแสดงความชื่นชมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจของเราดีมากแต่ว่าโอวาทและพรที่ท่านให้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนสติกับพวกเราว่าพวกเราเป็นใครเรากำลังจะทำอะไรแล้วเรากำลังจะก้าวเดินไปที่ไหนอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนแล้วก็เพื่อความสุขของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลนะครับพวกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ตื้นตันในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลได้มอบให้แล้วก็ที่สำคัญทางรัฐบาลก็ได้มอบเงินอาชีพที่เป็นขวัญและกำลังใจ

0: รวมทั้งนักกีฬาเราตระหนักดีว่าภารกิจที่สำคัญในการไปแข่งที่เป็นอันดับ1 2 3ของโลกนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มี World Ranking Top 3ของโลกซึ่งไม่ง่ายนะครับเราไปอยู่ในเวทีตรงนั้นเนี่ยมีแต่ทีมที่ยากลำบากทั้งนั้นเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ย การเตรียมตัวของพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเราคงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีที่สุดนะครับทั้งในทุกๆด้านทั้งด้านการบริหารจัดการทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสตาฟโค้ชนะครับแล้วก็การพัฒนานักกีฬาของเรา
1: ก็ไปโอลิมปิกนะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ได้ไปแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับของตัวนักกีฬาเองแล้วก็ประชาชนชาวไทยนะครับทีนี้เราก็ต้องคอยส่งกำลังใจแหละนะครับคอยเอาใจช่วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีการมอบของที่ระลึกให้ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือเป็นเหมือนเป็นลูกวอลเลย์บอลนะครับแล้วท่านนายกก็เลยบอกให้ทีมงานเนี่ยทำเหมือนเป็นกล่องครอบเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ตั้งเลยที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะลูกนี้แหละลูกนี้แหละนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่โค้ชออสเนี่ยตอนแรกที่เราอ่านไปเนาะแล้วบอกว่าได้บอกกับท่านนายกไปว่าเดี๋ยวถ้วยรางวัลเนี้ยจะเอาไปวางไว้ในจุดที่เหมาะสมเพราะจริงๆตอนแรกอ่ะทางทีมทางนักกีฬาเขาจะให้เอาไว้ให้กับทางรัฐบาลไว้อาจจะไว้ที่ทำเนียบหรืออะไรแบบนี้ซึ่งท่านนายกก็เลยเหมือนบอกว่า
2: เอาไปไว้ที่สมาคมนี้ไหมใช
1: ่ไหมใช่เพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของทีมท่านนายกก็เลยบอกถ้าจะมาตั้งไว้ที่นี่ก็เอาจำลองมาแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับ
2: รับไว้ในน้ำใจแล้วล่ะ
1: ใช
2: ่แต่ว่าตรงนี้กลับไปอยู่ที่สมาคมเนี่ยจะได้เป็นเครื่องเตือนใจจะได้เป็นเครื่องให้เรามองเห็นความสำเร็จมองทุกวันก็จะได้มีกำลังใจนะครับโค้ชออสนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของบ้านเราตัวแกเองเนี่ยก็คือไปใช้ชีวิตที่จีนเพราะว่าได้แฟนที่จีนซึ่งเป็นนักกีฬาเหมือนกันวอลเลย์บอลนี่แหละและกลับมาในครั้งนี้เห็นบอกว่าแฟนก็มีส่วนร่วมด้วยในการช่วยนักกีฬาไทยสาวไทย
1: ครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับพัฒนาการของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้มาแบบซีเรียสเลยพี่เล็ก
2: ก็อาจจะนิดนึงนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นการเมืองที่อยู่นอกสภานะครับหลังจากที่มีการประกาศของอดีตแกนนำพันธมิตรนะครับที่บอกว่าประเทศ
1: จะลงถนน
2: แต่เพื่อที่จะทวงคืนพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยจากทุนเทาต่างๆ
1: ใช่
2: รัฐบาลไม่ต้องลาออกไม่ได้มาไล
1: ่
2: ต้องลาออกแต่ว่าต้องการทวงคืนพื้นที่จากทุนเทาซึ่งก็ทำให้ทางนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเอาล่ะประเทศไทยก็เป็นของคนไทยทุกคนนั่นแหละนะครับ
1: ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้นี่แหละนะครับเรื่องที่พี่เล็กบอกไปนะครับในกรณีที่อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับนัดแถลงข่าว7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนนะครับแล้วก็มีกำหนดการจะไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อ้างบอกว่าจะทวงคืนประเทศจากทุนเทาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านนายกยืนยันบอกว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนทีนี้นักข่าวถามอีกว่าอันนี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้ใช่ไหมท่านนายกบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
3: ประเทศไทยไม่ได้เป็นคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครนะครับประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะเป็นของคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับ
4: ว่าจะไม่มีปัญหาอะไร
3: ก็มันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
2: ทีนี้เราจะไปสนทนากับทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารทินบางเตียวนะครับรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับทุกครั้งนะครับเราก็จะพูดคุยในเรื่องของการเมืองกับท่านนะครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
5: สว
1: ั
5: สดีครับท่านสองท่านครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ครับก็ฟังตามข่าวนะครับว่าทางมวลชนเนี่ยส่วนนึงก็เริ่มที่จะประกาศที่จะมีการลงถนนเพราะว่าจะเป็นการทวงคืนในเรื่องของพื้นที่ที่เนื่องจากว่าบ้านเรานี่มีเรื่องของทุนเทานี่ซะเยอะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ่ะก็เป็นพื้นที่ของทุกคนเนี่ยแหละตรงนี้ท่านอาจารย์มองยังไงครับ
5: คือการเปิดประเด็นเนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่มาเปิดเนี่ยเขาก็จับประเด็นในกระแสสังคมได้อย่างถูกต้อง
1: ครับ
5: เพราะว่าประเด็นเรื่องนะครับทุนสีเทาที่เข้ามาในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับมันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่จริงๆนะครับแต่ประเด็นก็คือการเปิดแบบเนี้ยคือด้านหนึ่งมันทำให้รัฐบาลเองจะต้องเร่งทำงานควบคู่กันไปด้วยครับคือจริงๆแล้วถ้าเรามองเรื่องการ

0: ความเป็นธรรมนะครับกรณีนี้ท่านนายกก็ทำเต็มที่นะครับตามม.ท.4ใช่ไหมครับก็ทำเต็มที่แต่ปรากฏว่าการทำเต็มที่เนี่ยผมคิดว่ายังขาดการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนในพื้นที่ครับให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงาภูเก็ตพื้นที่ต่างๆนั้นมันมีผลลัพธ์ยังไงบ้างเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดรัฐบาลนะครับสามารถสร้างการสื่อสารให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นว่ากรณีนี้จะแก้ปัญหาอะไร1 2 3 4 5และปัญหานี้นะครับมันจะยุติได้ยังไงบ้างถ้าเป็นแบบนี้ครับมันจะทำให้กลุ่มคนที่จะออกมาชุมนุมเนี่ยถึงแม้ว่าประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองเนี่ยมันก็จะลดความชอบธรรมไปด้วย
1: ค
0: ืออันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะเฉลยการบ้านก่อนนะฮะเฉลยการบ้านเพื่อรัฐบาลเนี่ยรีบไปจัดการปัญหานะครับหรือสร้างการสื่อสารกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นยังไงคือถ้าเราต้องยอมรับคือถ้าเรายอมรับความจริงนะว่าปัญหาเรื่องทุนสีเทาเนี่ยมันเป็นปัญหาหมักหมมและสั่งสมมาหลายรัฐบาลแต่รัฐบาลนี้นะครับรู้สึกว่าจะต้องยังไงโดนบีบจากสังคมค่อนข้างมากจากสื่อมวลชนจากภาคส่วนต่างๆให้เขาจำเป็นต้องลุกขึ้นมาแก้ไขนะครับที่เห็นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมนะครับอยู่พอสมควร
2: ครับ
1: ยังไงก็คือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเร่งมือถึงแม้ว่าอาจจะมีเห็นภาพทุกวันแหละว่ามีการจัดการแต่ก็ต้องเร่งมือหน่อยเรื่องนี้ใช่ไหม
0: เร่งมือและสร้างการสื่อสารคือพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็ทำให้กลุ่มที่จะจัดชุมนุมเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้สึกว่ายังไงความชอบธรรมมันจะน้อยลงเพราะสิ่งที่เขาตั้งธงในการที่จะนะครับทวงคืนแผ่นดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็กำลังทำอยู
1: ่
0: อย่างที่บอกว่าเป็นการชุมนุมที่ตลกมากก็คือประกาศชุมนุมแล้วบอกก็เฉลยข้อสอบก่อนว่าเราจะมาชุมนุมเรื่องนี้นะ
2: ครับ
1: อาจจะลดแรงกดดันรัฐบาลลงไปได้บ้างใช่ไหม
0: ถูกต้องครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชี้แจงอะไรได้ด้วยเนี่ยระดับความชอบธรรมของการชุมนุมก็จะลดน้อยตามลงไปด้วย
2: ครับอย่างวันนี้เหมือนนักข่าวก็เหมือนถามท่านนายกว่าแล้วหลังจากนี้มันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมในความหมายของนักข่าวก็อาจจะหมายถึงว่ามันจะส่งผลกระทบไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลเหมือนการลงถนนในรอบที่ผ่านมาหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงครับ
0: คือยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือผมคิดว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยยังมีความมั่นคงมากนะครับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยแม้ว่านะครับถ้ามีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องหัวสวซึ่งเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเขาหยิบยกมาเป็นประเด็นตอนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ยังจะต้องยังไงร่วมไม้ร่วมมือประคับประคองเสถียรภาพรัฐบาลต่อไปประการต่อมาผมคิดว่านะการจุดนะครับม็อบขนาดใหญ่ลงถนนเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างกระแสได้มากเหมือนกับกรณีนะครับตอนปี57หรือปี49ครับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ลุกลามถึงขนาดนั้นเอาล่ะต้องยอมรับความจริงว่าหลายๆอย่างรัฐบาลเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่คนก็ได้ประสบการณ์นะครับว่าการลงถนนไม่สามารถยุติปัญหาความขัดแย้งรุนแรงในการเมืองไทยได้ตลอด20ปีที่ผ่านมาแต่การถล่มลงถนนสุดท้ายจบไปสู่การทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยกองทัพซึ่งแบบนี้ผมคิดว่าประชาชนเขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองว่าการลงถนนไม่ใช่คำตอบที่ดีแต่ในการสร้างระบบประชาธิปไตยที่ดีคือพยายามช่วยกันประคับประคองให้การเมืองอยู่ในระบบที่เช่นฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อภิปรายไปจะไม่ว่าจะมาตรา151152ก็ว่ากันไปตามกระบวนการประชาชนจะพอใจหรือไม่พอใจรัฐบาลก็ว่ากันไปและสุดท้ายไปตัดสินกันที่การเลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลนะครับแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็จะยังไงต้องยุบสภาไปเองมันรักษาระบบประคับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราลงถนนพอลงถนนเสร็จปั๊บมันนำไปสู่ความขัดแย้งการสูญเสียแม้เป็นคดีความสุดท้ายประชาชนพวกเราต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อออกพรบ.นิรโทษกรรมเห็นไหมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมันผมคิดว่าสังคมไทยได้ประเด็นมาเยอะแล้วว่าการชุมนุมนั้นสุดท้ายคนที่เจ็บปวดไม่ใช่แกนนำรวยทุกคนนะฮะ
1: สู้
0: กันแล้วรวยทุกคนและสุดท้ายพวกเราจะต้องจ่ายภาษีไปนะไปยังไงไปเยียวยาสิ่งต่างๆที่พวกเขาก่อขึ้นในนามการต่อสู้ของประชาชนนะแต่พวกเขารวยขึ้นมีเงินเป็นพันล้านทุกคนนะครับ
2: ครับ
1: อ้าวแต่ว่าจริงๆการลงครั้งนี้เนี่ยไอ้ที่ประกาศเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์ว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของมวลชนแต่ก็อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีการเฉลยแล้วว่าไม่ได้มาไล่นะไม่ได้มาที่จะบอกว่าต้องลาออกไปไหนครับแต่ว่าจะต้องเข้มข้นแต่มีการทวงคืนพูดเรื่องทุนเถ่าซึ่ง ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นประเด็นที่เขาก็มาถูกทางอยู่เป็นแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลก็อาจจะทำอยู่เพียงแต่อาจจะไม่ได้มีการ
0: ใช่ฮะก็ค
1: ือ
0: การส
1: ื่
0: อสารการรับรู้นะครับอยู่ในวงจำกัดเกินไปวิธีการสื่อสารของรัฐบาลอิงอยู่กับกลไกของรัฐมากจนเกินไปจริงๆในการสื่อสารในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันมีช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆที่จะทำให้เห็นการสื่อสารให้เห็นผลงานของรัฐบาลได้กว้างขวางมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ผมเรียกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องไปขบคิดว่าทำอย่างไรเพราะไม่อย่างนั้นปั๊บมันก็จะประเดประดังกับปัญหาต่างๆจนทำให้รัฐบาลเนี่ยนะครับจะสูญเสียคะแนนนิยมไปได้นะครับ
1: ครับทีในสภาตอนนี้เท่าที่อาจารย์ได้ดูการอภิปรายบ้างยังไม่ถึงวันที่มีการซักฟอกจริงนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการเริ่มโหมโรงกันบ้างแล้วในเรื่องของฝ่ายค้านกับข้อมูลกับฝ
0: ่
1: ายค้านกับลีลาในการนำเสนอช่วงนี้วันสองวันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีภาพปรากฏมาพอสมควรอาจารย์ว่าดูดันบ้างไหมครับ
0: เราเห็นสัญญาณ 2-3 วันเนี่ยเห็นสัญญาณแบบนั้นนะครับมีลักษณะที่โอ้โหมีการปะทะมีการวิวาทะกันนะครับแต่ผมเนี่ยพอไปถึงวันอภิปรายจริงๆเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วฮะแต่การที่หนึ่งเนี่ยเรื่องหัวสวนะครับถ้าเกิดว่านะครับเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับไปเดือนกันยาตุลาปลายเดือนกันยาไปตุลาก รณีนี้มันผ่านไปแล้วกกต.ต้องตัดสินใจในทางไปทางถูกไหม
1: ครับ
0: พอเป็นแบบนั้นปั๊บจะมาอภิปรายมันก็ไม่มีประเด็นละสมมติว่าถ้าก็ถ้าบังเอิญกกต.เขายืดหมด
1: คร
0: ับ ผมจะปฏิอภิปรายไม่รู้จะอภิปรายยังไงในเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วนะครับก็คือประเด็นคือแล้วก็พอมาล็อกเป้าล็อกตัวเนี่ยนะครับทั้งคุณอนุทินนะครับและคุณชัยชนกเข้าใจได้ว่าการล็อกเป้าแบบนี้ก็คือการล็อกเป้าจริงๆก็คือเขาอยากจะอภิปรายคุณเนวินแต่อภิปรายไม่ได้ก็อภิปรายคุณชัยชนกแทนเพื่อกระทบชิ่งไปหาคุณเนวินและอภิปรายท่านนายกนะครับในฐานะคนที่เป็นหัวหน้าพรรคและหัวหน้ารัฐบาลก็คือสองท่านแต่ผมเมื่อสุดท้ายแล้วนะเสียงในสภานะฝ่ายรัฐบาลยังมีความได้เปรียบอยู
1: ่
0: ค่อนข้างมากก็คือนะเวลายกมือผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยคงจะผ่านฉลุยกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่รัฐบาลก็ประมาทไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าเรามีนะครับคะแนนมีส.ส.ในมือยังไงเราผ่านทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นผลระยะยาวกับรัฐบาลคือถ้ารัฐบาลรู้สึกว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านข้ออภิปรายเนี่ยมีเหตุมีผลมีข้อมูลรัฐบาลต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะไม่งั้นปั๊บมันจะมีส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้รัฐบาลมีความชอบธรรมในการปรับครม.กระทรวงไหนส่วนไหนมีปัญหากระทรวงไหนส่วนไหนนะครับทำงานแล้วไม่ตอบสนองความต้องการประชาชนก็ต้องมีโอกาสปรับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่นี้แทนด้วย
1: ครับถึงเวลาจริงนะฮะว่าจะมีการซักฟอกอาจารย์ผมและก็ผมก็เชื่อว่านักวิชาการหลายท่านก็คงจะมองว่ารัฐบาลก็คงจะผ่าน
2: ครับ
1: แต่ก็น่าจะใช้โอกาสนี้เวทีนี้ในการที่จะอธิบายก็เท็จจริงในหลายเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยเลยครับ
0: ใช่ครับนี่ครับคือทำให้อยู่ในระบบแบบนี้แทนที่จะโอ้ยลากการเมืองไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งอย่างที่ผ่านมาสังคมเราได้บทเรียนมาเยอะแล้วว่าสุดท้ายมันกลายเป็นต้นทุนของประชาชนทุกคนต้องนะครับมารับนะครับผลพวงจากการก่อนะครับม็อบทางการเมืองแบบที่ผ่านมาสู้มาอยู่ในระบบดีกว่าให้ฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบกันไปฝ่ายรัฐบาลเองก็เห็นว่าถ้าเขาติดติงนะครับเขาวิจารณ์เรื่องอะไรถ้ามีข้อมูลก็ชี้แจงกันไปประชาชนจะได้รู้และถ้ามันมีจุดอ่อนจริงๆถึงแม้ว่าชนะในสภาแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขสุดท้ายประชาชนสังคมทั้งหมดก็ได้ประโยชน์ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยก็ยังนะครับยืนอยู่ได้ด้วยกลไกปกติแล้วก็ไปวัดกันที่การเลือกตั้งผมว่าอย่างนี้มันจะสร้างความยั่งยืนของระบบประชาธิปไตยมากกว่า
1: ค
0: ืออย่างนี้เวลาผมคิดว่าตั้งแต่หลังพฤษภาธมินมาเนี่ยท
1: ุ
0: กม็อบครับเราไม่เคยเห็นเลยว่าทุกม็อบจะทำให้สบานลาออกครับบางม็อบเห็นไหมยืดเยื้อเป็นปีแกนนำรวยกันโอ้โหไม่รู้ว่าเงินเอาไปซ่อนที่ไหนยังนะฮะยังใช้กันไม่หมดนะฮะและสุดท้ายพอคดีความเกิดขึ้นก็นิรโทษกรรมไม่น่าผิดชอบไปใดทั้งสิ้น
1: ครับ
0: นั้นสุดท้ายใครเสียประเทศชาติเสียหายเราเสียโอกาสกับนะครับประเทศที่ถดถอยจากกระบวนการรัฐประหารที่ก่อรูปมาจากความขัดแย้งคือเข้าใจนะคนที่ชุมนุมเนี่ยก็อยากจะคิดว่านักการเมืองไทยเนี่ยจะมีแรงกดดันคือรับผิดชอบต่อแรงกดดันและลาออกแต่ในการเมืองจริงการเมืองไทยไม่เคยมีรัฐบาลไหนลาออกจากม็อบนะ
1: ครับต้องไปจบที่ในสภา
0: ถูกต้องคือผมได้ยืนกันมากประท้วงได้นะนะแต่สุดท้ายอยากให้รักษาตบประสภาเอาไว
1: ้
0: นะจะพิปรายมาตราไหนก็ได้จะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ได้แล้วไปตัดสินกันที่การเลือกตั้งหรือถ้ารัฐบาลทนแรงกดดันไม่ได้ก็ยุบสภาคือระบบประสภามันมีกลไกของเขาอยู่ครับ
1: ค
0: ือผมว่าเราน่าจะพอได้แล้วกับการที่นะครับใช้กระบวนการต่างๆเพื่อทำลายระบบประชาธิปไตยแบบนี้แต่ชอบไม่ชอบไม่ชอบพรรคสีน้ำเงินก็สมัยหน้าก็ไม่ต้องไปเลือกเขาถูกไหม
2: คร
0: ับ
2: ครับครับโอเควันนี้ได้เห็นมุมมองจากอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องการเมืองทั้งในสภาและนอกสภาเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์
2: สวัสดีครับก็เป็นอีกโจทย์นึงของรัฐบาลนะครับ
1: เป็นแนวคิดของนักวิชาการที่เกาะติดในเรื่องของการขับเคลื่อนทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเมืองภาคประชาชนนะครับอาจารย์ก็อาจจะในมุมนึงก็ให้แง่คิดมุมนึงก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับแต่ในเรื่องของมวลชนแล้วก็ยืนยันว่าการชุมนุมการประท้วงเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่สามารถทำได
2: ้
1: ตามมุมของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องปกติ
2: ครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละนะครับเรื่องอย่างโจทย์หนึ่งที่ทางผู้ชุมนุมเขาบอกจะใช้คือเรื่องทุนเท่าหรือนอมินีอะไรต่างๆก็อย่างที่เราบอกท่านรัฐมนตรีช่วยตอนนี้ก็รุกงานด้านนี้มาอย่างหนักนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับมีหลายกระทรวงที่ลงพื้นที่ไปจัดการทุนเท่านอมินีนะครับไปเอาพื้นที่คืนต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง
1: อีกเรื่องนึงในสภาคุณอิกนะครับที่วันนี้ดูเหมือนว่าในสภาเนี่ยก็มีการอภิปรายกันมีการตอบกระทู้สดกันเหมือนกันก
2: ็
1: คือเรื่องของ Data Center อันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่ในส่วนของกรมธุรกิจพลังงาน
2: ใช่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุณโอทิติพัฒน์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ไปลงพื้นที่นะครับตึกที่เป็น Data Center ที่ตรงพระราม9นี่แหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้ามาว่าได้กลิ่นน้ำมันมาจากที่นี่แล้วก็ทางทีมของกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอว่ามีน้ำมันอยู่ตรงนั้นบอกให้เอาออกไปก็เอาออกไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเก็บไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทางกรมธุรกิจพลังงานมอบหน้าให้ฝ่ายกฎหมายเซ็นเตอร์ย่านพระราม9นะครับกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำแล้วก็ทำบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้อย่างที่เราบอกไปนะครับผู้รับมอบอำนาจเนี่ยก็บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านตั้งแต่21สิงหาคมช่วงบ่าย2นะครับที่บอกว่าไปมีกลิ่นน้ำมันแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็เจอถังน้ำมันอยู่ใต้ดินจริงๆนะครับก็น่าจะอยู่สักประมาณ 200,000 ลิตรและไม่ได้รับอนุญาตก็เลยวันนี้ไปแจ้งความเพราะว่ามีความผิดนะครับตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65นะครับมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับ
1: ในเรื่องของรายละเอียดเราจะไปสนทนาเพิ่มเติมกับทางคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณโอครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สอบถามเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณโอไปลงพื้นที่นะครับที่ตรง Data Center พระราม9วันนี้ทางทีมของกรมธุรกิจพลังงานไปแจ้งความความคืบหน้าหลังจากนี้หลังจากแจ้งความแล้วเราจะต้องดำเนินการตรงจุดนี้ยังไงต่อบ้างไหมครับ
3: ค่ะวันนี้ก็ทางฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานไปแจ้งความดำเนินคดีในกรณีข้อหาลักลอบการประกอบกิจการโดยไม่ได้อนุญาตนะคะก
1: ็
3: โทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะนำทีมในการที่จะถกบอร์ด Data Center
1: ร
3: ับแรกในวันพรุ่งนี้เช้านะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องของการเริ่มในเรื่องของการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบกำหนดมาตรการในเรื่องของการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดนะคะในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้มีการออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันให้กับธุรกิจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกันนัดพร้อมพันธ์ก็คือว่าสั่งยุติก่อนนะคะแล้วก็ส่วนสถานที่เก็บน้ำมันที่เคยได้รับอนุญาตไปตั้งแต่ปี63 2563 2565 66 67เนี่ยก็มาถ้าจำหมดอายุประมาณสถานที่เก็บเนี่ยจะมีอายุ1ปีนะคะถ้าจำต่ออนุญาตเนี่ยต่อใบอนุญาตเนี่ยจะยังไม่อนุญาตนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยได้สั่งการซึ่งวันนี้ทุกหน่วยงานนะคะก็มีแนวทางในการดำเนินการเหมือนกันทั้งหมดก็คือ ชะลอและยุติการออกใบอนุญาตนะคะแล้วก็รอมติของบอร์ด Data Center นะคะในการกำหนดหลักเกณฑ์ทบทวนจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนก็ตอนนั้นก็จะมีเริ่มเห็นว่าหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะท่านคะ

0: ครับ
1: สอบถามคุณโหนครับในเรื่องของใบอนุญาตที่ว่าในที่เราไปตรวจสอบเนี่ยก็คือเขามีน้ำมันที่เก็บโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ถ้าหากว่ามีการอนุญาตเนี่ยมันมีเพดานไหมครับว่าสามารถกักเก็บไว้ได้เท่าไหร่ดูจากอะไร
2: ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานนะคะการจะขอน้ำมันเกิน500,000 ลิตรขึ้นไปเรียกว่าคลังน้ำมันซึ่งมาตรการในการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองสถานที่ก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของน้ำมันเนี่ยไม่ได้มีแคปเพดานสูงสุดก็คือมันเป็นเลนส์ในการที่จะเรียกว่าสถานที่เก็บหรือคลังน้ำมันถูกไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดคุณขออนุญาตเป็นสถานที่เก็บน้ำมันเท่าไหร่คุณก็ต้องเก็บเท่านั้นจะเก็บเกินกว่านี้ไม่ได้ก็จะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการเช่นกันค่ะ
0: ครับอย่างตรงรามคำแหง28นะครับที่ตอนแรกที่มีข่าวออกมาว่ามีอยู่400,000แต่จริงใบอนุญาตที่เราเคยให้ไว้คือ200,000ทีนี้ทางทีมไปตรวจสอบตรงนี้มาแล้วบ้างหรือยังครับแล้วความคืบหน้าตรงนี้เป็นยังไงครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะใบอนุญาตที่ซอยรามคำแหง28เนี่ยเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2563นะคะก่อนรัฐบาลอนุทินด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นเนี่ยในข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการลงไปตรวจสอบนะคะหากมีการเก็บน้ำมันเกินที่ได้รับอนุญาตเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกกรณีทุกรายค่ะ
0: ครับทีนี้ผมถามถึงเรื่องของการประชุมบอร์ด Data Center พรุ่งนี้ในพาร์ทของกระทรวงพลังงานซึ่งก็มีขานึงเข้าไปเกี่ยวเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการนำเสนอได้เอาเรื่องอะไรเข้าไปพูดคุยหารือกันในที่ประชุมบ้างครับ
2: ในนโยบายของท่านรัฐมนตรีกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยเราจะมีการสะท้อนปัญหาในเรื่องของการที่ Data Center เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำมันเอาเก็บน้ำมันสำรองเอาไว
0: ้ครับ
2: เพื่อการปั่นไฟฉุกเฉินเท่านั้นหมายความว่าเวลาที่ไฟตกไฟดับเขาถึงจะใช้น้ำมันปั่นไฟนะคะแต่ว่าท่านรัฐมนตรีกนัทเนี่ยมองว่าหากเป็นพื้นที่ในชุมชนเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยไม่ควรมีสถานที่เก็บน้ำมันหรือ data center เนี่ยใช้น้ำมันสำหรับการปั่นไฟเพื่อสำรองไฟฉุกเฉินเนี่ยไม่ควรให้มีนะคะนี่เราก็จะสะท้อนปัญหานี้เช่นกันส่วนในเรื่องของอีกมุมนึงก็คือว่าตัว data center เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องบอกว่าต้องใช้พลังงานสะอาดการใช้น้ำมันมาปั่นไฟในเมืองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่าพลังงานสะอาดนะก็ควรจะต้องให้ data center เนี่ยอาจจะต้องมีการทบทวนว่ายังจะตั้งอยู่ในเมืองหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการใช้นวัตกรรมอื่นหรือใช้พลังงานทางเลือกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีและถูกต้องค่ะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: พอฟังดูแบบนี้เหมือนถ้าการจะทำงานเนี่ยมันต้องบูรณาการกันเหมือนทุกกระทรวงหรือหน่วยงานมันต้องหลายหน่วยงานที่ต้องร่วมกันเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเกี่ยวโยงใยไปหมดเลยฮะ
2: ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วการประกอบกิจการทุกกิจการเนี่ยมักจะมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะเห็นว่าทีมสุดซอยเนี่ยลงไปพื้นที่เนี่ยก็จะไปปราบเกี่ยวกับพวกโรงงานเถื่อนโรงงานสูญเหรียญแต่ในขณะเดียวกันเราก็บูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของท้องถิ่นในการจัดการกับโรงงานที่ผิดกฎหมายเหมือนกันค่ะหากมีสถานประกอบการอย่างเช่น Data Center เนี่ยกฎหมายมันไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของเรื่องของการเป็นสถานที่เก็บน้ำมันที่ต้องขอกระทรวงพลังงานอย่างเดียวแต่แม่งานหลักเนี่ยก็คงจะเป็นต้องเป็นหน่วยงานท้องถิ่นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่กำกับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.สาธารณสุขพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมซึ่งจะดูเรื่องเหตุเดือดร้อนลำคาญกลิ่นเหม็นฝุ่นการสร้างผลกระทบที่อยู่ที่เกิดขึ้นกับชุมชนนะคะฉะนั้นอันนี้ทุกหน่วยงานวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าชัชชาติเองก็ชัดเจนในการที่จะบูรณาการความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานในการครับใช้กฎหมายซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับว่ายังไม่มีกฎหมายที่ไปกำกับในส่วนของ Data Center โดยตรงแต่กฎหมายที่แต่ละกระทรวงถืออยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้หากหน่วยงานไหนที่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจหน้าที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายนะคะในส่วนของ Data Center อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งกรณีส่วนธุรกิจอื่นหรือกิจการอื่นถ้าหากมีความผิดทางกฎหมายเนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับให้กำลังใจทีมสุดซอยด้วยนะครับก็ทำหน้าที่อย่างแข็งขันเสมอมานะครับให้กำลังใจคุณโอและทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเรื่องของการประชุมที่จะมีขึ้นนะครับทีนี้ไปดูที่อย่างที่บอกชาวบ้านเขาร้องเรียนนะครับก็เลยต้องมีการตรวจสอบโดยทางกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่จะเข้าไปเขาดูเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับ
1: ที่พระราม9ใช่ไหมครับที่ชาวบ้านย่านพระราม9เนี่ยได้ร้องเรียนว่ามีกลิ่นน้ำมันรบกวน

0: าสุดนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีการสนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณ Data Center ย่านพระราม9หลังจากที่ได้มีการร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนะครับว่ามีกลิ่นน้ำมันเนี่ยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบระบบถังเก็บน้ำมันและระบบบำบัดภายในอาคารนะครับพร้อมกับออกสำรวจแหล่งน้ำและเปิดท่อระบายน้ำโดยรอบชุมชนทันทีซึ่งทันทีนี้มีการเปิดฝาท่อด้านหน้าอาคารเจ้าหน้าที่และทีมข่าวก็ได้กลิ่นน้ำมันอย่างชัดเจนก็เลยมีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดไอระเหยสารเคมีทันทีนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการก็เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดก๊าซภายนอกด้วยเทคนิคเฮสเปสนะครับพบกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยกลุ่มน้ำมันวัดค่าได้ประมาณ3 ppm ซึ่งเป็นระดับที่เริ่มได้กลิ่นแต่เบื้องต้นก็ยังไม่พบสภาวะเสี่ยงต่อการติดไฟหรือการระเบิดปัญหาหลักขณะนี้ก็คือเรื่องกลิ่นนะครับที่สร้างความเดือดร้อนและรำคาญให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สำหรับการตรวจสอบระบบภายใน Data Center ทางสารประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ระบุว่าระบบน้ำหล่อเย็นเป็นระบบหมุนเวียนปิดไม่ได้มีการปล่อยออกสู่ภายนอกนะครับทั้งนี้ตัวอย่างน้ำมันตัวอย่างน้ำทั้งหมดก็จะถูกส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณถึง 2-3 สัปดาห์ครับจึงจะทราบผลองค์ประกอบทางเคมีและแหล่งที่มาอย่างชัดเจนครับ
1: ที่เข้าไปด้านในเนี่ยเราเข้าไปตรวจสอบการประกอบการของบริษัทนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้เก็บตัวอย่างน้ำจากข้างในมาตรวจสอบนะครับทีนี้ผลอยู่ระหว่างเดี๋ยวต้องส่งเข้าห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมพิษเพื่อวิเคราะห์ผลนะครับในส่วนของการดำเนินการหรือแนวทางการปฏิบัติงานเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะเป็นทางผู้บริหารเป็นคนให้ข่าวนะครับ
2: ตอนที่เข้าไปตรวจน้ำภายในอะค่ะมันได้กลิ่นน้ำมันไหมคะ
1: ได้กลิ่นบริเวณในจุดที่เป็นจุดบริเวณที่อยู่ใกล้กับบ่อที่จะออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้ได้กลิ่นอยู่ครับในเบื้องต้นที่ตรวจสอบด้านนอกนะครับเราตรวจสอบเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเราก็เลยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจโดยใช้วิธีในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคเอสเปซคือการเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษนะครับตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
3: สารอินทรีย์ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มไหนครับ
1: มันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับ
3: สองสารนี้เยอะไหมที่เจอที่จุด
1: ปริมาณใช่ไหมครับจำนวนที่ตรวจพบอ่ะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเรารับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็จะมีอีกตัวนึงในส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซไข่เน่าซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันครับ
4: ทางด้านของนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็พูดถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นพรุ่งนี้นะครับบอกว่าก็เป็นภารกิจด่วนก็คือการวางแผนวางกรอบแนวคิดและแนวทางในการกำกับกิจการ Data Center เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ป้องกันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย Data Center มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ว่าก็มีผู้ประกอบการบางรายที่ไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาดำเนินการทีนี้เรื่องของการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center ก็จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานนะครับฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
5: พรุ่งนี้จะมีการประชุมนะครับพอดีท่านนายกเพิ่งลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะทำงานนะครับของเรื่อง Data Center ก็ต้องบอกว่ากรอบแนวคิดเนี่ยนะครับที่ตั้งใจว่าจะเป็นกรอบอันที่หนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมี Data Center เข้ามาตั้งแต่อดีตเข้ามาเลยนะครับซึ่งวันนี้ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่าวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรอยู่บ้างเพราะว่าหลายอันเท่าที่ทำดูข้อมูลเบื้องต้นก็คือหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลสิ่งที่เราต้องการทำตรงนี้ให้ชัดก็คือกรอบในการกำกับดูแลอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรื่อง Data Center เนี่ยแน่นอนมันมีประโยชน์กับเศรษฐกิจทำยังไงให้ประโยชน์ตกกับเศรษฐกิจไทยให้มากที่สุด แล้วมันไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วก็จะมาเด้อว่ากฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้นท้ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วยขณะเดียวกันก็ไปดูของอดีตว่ามีอันไหนบ้างที่มีกฎแล้วซึ่งกฎตอนนี้กฎหมายเนี่ยแต่ละอันเข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
4: เดี๋ยวรอติดตามการประชุมพรุ่งนี้กันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูนะครับถ้านายกรัฐมนตรีประกาศความพร้อมนะครับไทยจะไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่ก็พร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอุตสาหกรรมอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับ

0: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

คุณผู้ชมครับก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุม IMF World Bank 2026ในเดือนตุลาคมนี้นะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินประกาศว่าไทยเนี่ยพร้อมเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอุตสาห

0: กรรมอนาคตแล้วก็ชูมา5สาขาศักยภาพในการที่จะดึงทุนจากทั่วโลกเข้ามาในบ้านเรานะครับแล้วก็บอกเลยว่าเราจะไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแล้วนะพี่เล็กนะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน The Bangkok Business Summit 2026นะครับประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของไทยบนเวทีโลกว่าจะไม่เป็นเพียงแค่ฐานการผลิตแต่ว่าไทยเนี่ยพร้อมเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศและสังคมสูงวัยไทยก็เลยต้องปรับตัวเชิงรุกวาง5อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่การผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับก็เน้นย้ำเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ว่าไทยเนี่ยจะไม่เป็นแค่ผู้ใช้แต่ว่าจะส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับแรงงานในประเทศนะครับเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับ SME ไทยด้วยนะครับ
1: ครับจุดที่น่าสนใจก็คือการประกาศยกเครื่องกฎระเบียบครั้งใหญ่นายกยืนยันนะครับว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าปรับปรุงหรือยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยมากกว่า 7,000 ฉบับครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเพื่อสร้างความแน่นอนและความเชื่อมั่นในการให้กับนักลงทุนระยะยาวควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานของประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับไทยก็กำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มองว่าเป็นโอกาสทองครับที่จะนำเสนอความพร้อมไม่ใช่แค่ในแง่ของทำเลที่ตั้งแต่คือคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแรงงานที่มีประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งก็สามารถดึงดูดบุคลากรเก่งๆจากทั่วโลกได้นายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายนะครับด้วยประโยคที่น่าสนใจว่าอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่จงร่วมกันสร้างไปกับประเทศไทยเพื่อยกระดับให้ไทยนั้นเป็นแพลตฟอร์มสำคัญของภูมิภาคอย่างแท้จริงนี่ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่น่าจับตานะครับว่าการปรับตัวครั้งใหญ่ของภาครัฐในครั้งนี้จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเข้าสู่ประเทศได้มากน้อยเพียงใด
0: ไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนะครับเมื่อคืนนี้พี่เล็กเขามีคอนเสิร์ตอัศนิวสันพี่ป้อมพี่โตนะครับแล้วปรากฏว่าที่นั่งในโซน VIP เนี่ยมันมีปัญหาคือพื้นที่เขาเสริมระดับขึ้นมาเนี่ยมันยุบลงไปนะครับก็เลยต้องทำให้มีการหยุดการแสดงแล้วก็ปรากฏว่ายกเลิกไปเลยนะครับทีนี้มันไปกระทบกับคนที่เขาเดินทางมาดูบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับ
1: แต่ผู้จัดก็อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของ
0: ความปลอดภัย
1: ความปลอดภัย
0: ทีนี้ทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้มีการสั่งสคบให้เร่งประสานกับผู้จัดคอนเสิร์ตเพื่อหาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับที่เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP ของการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนิวสันที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับจนผู้จัดเนี่ยต้องยุติการแสดงไปแล้วก็ประกาศเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนนี้เวลา 18:00 นก็ได้สั่งให้สคบเร่งประสานกับบริษัทผู้จัดงานและผู้จัดจำหน่ายบัตรนะครับให้มีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบแล้วในช่วงบ่ายวันนี้ทางสคบก็ได้ร่วมประชุมกับทั้ง2ฝ่ายจนได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับสำหรับมาตรการเยียวยานะครับก็กำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรในรอบเมื่อวานนี้ที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนก็สามารถขอคืนค่าบัตรได้เต็มจำนวนนะครับผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับแต่ว่าต้องไปคืนก่อนวันที่6กันยายนนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาจะเอาบัตรไปขายในวันที่7เพื่อให้คนอื่นมาชมได้ในรอบวันที่9ที่เขาเปิดมาใหม่นะครับท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ย้ำบอกว่าการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวเนี่ยมันไม่ครอบคลุมถึงทุกคนก็เลยสั่งให้สคบเร่งประสานทุกฝ่ายเพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรมีทางเลือกที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละคนและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่เล็กคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ของสคบเขาลงพื้นที่ไปบันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังจากที่ผู้จัดเนี่ยแจ้งว่าได้ดำเนินการปรับแก้พร้อมกับรับทราบมาตรการเยียวยาเอาไว้ติดตามผลสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับอันนี้สำคัญหลายคนถามถึงจากการเลื่อนการแสดงว่าจะเป็นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินโรงแรมผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบประสานผู้จัดในการพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบก็ควรที่จะเก็บบัตรคอนเสิร์ตเอาไว้ด้วยหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานเก็บเอาไว้ให้ครบถ้วนแล้วก็ไปยื่นกับทางสคบได้เป็นรายกรณีนะครับ
1: ครับแหมสคบยุคนี้ต้องบอกว่าเชิงรุกไม่เบาทีเดียวนะครับเหตุเกิดเมื่อวานเขาดำเนินการในทันทีช่วยเหลือทันทีนะครับ
0: ถือ
1: ว่าทันเกมครับ
0: วันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

38ประการประการที่6ตั้งตนไว้ชอบประพฤติตนในทางที่ถูกต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ดีและยึดมั่นในศีลธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

งคล38ประการประการที่7เป็นพหูสูตรมันศึกษาและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ัติศาสตร์มักเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงและวันที่ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของกษัตริย์และประธานาธิบดีและส่งต่อมากลายเป็นอดีตตายตัว
1: ลงไปเลย
0: แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นประวัติศาสตร์ก็คือการตีความของคู่ขัดแย้งการจงใจควบคุมความจริงและบางครั้งคือข้อเท็จจริงทางเลือกสารคดีชุดนี้ฉันจะตีแผ่ประวัติศาสตร์สำคัญของอเมริกา3เหตุการณ์สงครามกลางเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสในมลรัฐทางใต้จริงหรือความเหนือกว่าในสงครามเย็นฝันอเมริกันหรือฝันร้ายปรมาณูกันแน่และในตอนนี้การปฏิวัติอเมริกาอาณานิคมของอังกฤษปลดแอกจากจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวการกำเนิดสหรัฐอเมริกาประหนึ่งเดวิดล้มยักษ์โกลิอัทความกล้าหาญในอุดมคติและการตีระฆังแห่งเสรีภาพประวัติศาสตร์นี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการกำเนิดอเมริกาเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนระฆังแห่งเสรีภาพดังขึ้นในวันที่4กรกฎาคม1776แน่หรือใครเป็นผู้ชนะในสงครามประกาศอิสรภาพกันแน่ผู้ประท้วงชาวอเมริกันหรือกษัตริย์ฝรั่งเศส
2: ชาวอเมริกันไม่มีทางเอาชนะสงครามด้วยตัวเองหรอกครับ
0: แล้วจอร์จวอชิงตันผู้ที่เชื่อมั่นในเสรีภาพและความเสมอภาค
3: มันทำให้รากฐานประวัติศาสตร์อเมริกาสั่นคลอน
0: นักการเมืองหลายรุ่นรวมถึงกวีและผู้ประท้วงใช้เรื่องราวการปฏิวัติอเมริกาเพื่อรวมชาติเป็นหนึ่งและบางครั้งสร้างความแตกแยกซึ่งเรื่องที่พวกเขาเล่านั้นมักจะเกินจริงไปมากเลยทีเดียวค่ะและมาพร้อมกับคำโกหกทั้งเพ
4: ประวัติศาสตร์อเมริกาฉบับโกหกทั้งเพกับลูซี่เวิร์สลีย์การปฏิวัติอเมริกา
0: ต้นเดือนกรกฎาคม1776ว่าที่ประธานาธิบดีอเมริกาเขียนจดหมายถึงภรรยาว่าเขาเป็นผู้นำในการปฏิวัติอเมริกาซึ่งหนึ่งวันก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพปลดแอกจากอังกฤษจอห์นอดัมส์ทำนายว่าคนรุ่นต่อมาจะเฉลิมฉลองในวันนี้ค่ะเขาบอกว่างานจะจัดขึ้นอย่างเอิกเกริกมีการเดินขบวนสนุกสนานมีเสียงปืนมีดอกไม้ไฟและประดับไฟสวยงามทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้เขาบอกว่าวันที่2กรกฎาคมจะกลายเป็นวันที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาซึ่งเกือบจะถูกแล้วล่ะค่ะแน่นอนว่าวันที่2กรกฎาคมถูกลืมไปในไม่ช้าเพราะคำประกาศอิสรภาพยังไม่ได้รับการอนุมัติจนกระทั่งอีก2วันต่อมา
5: สุขสันต์วันชาติอเมริกา
6: สุขสันต์วันชาติอเมริกา
7: สุขสันต์วันชาติอเมริกา
0: อาณานิคมแรกของจักรวรรดิอังกฤษในอเมริกาคือรัฐเวอร์จิเนียในปี1706พอถึงปี1732อังกฤษมีรัฐอาณานิคม13รัฐตามแนวชายฝั่งแอตแลนตาแต่ในช่วงปี1760ชาวอเมริกันก่อการประท้วงต่อต้านการเก็บภาษีของอังกฤษพวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้รักชาติหลังสู้รบกันเป็นเวลา8ปีกองกำลังชาวดาผู้กล้าหาญสามารถเอาชนะจักรวรรดิอังกฤษได้นายพลวีรบุรุษจอร์จวอชิงตันกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของดินแดนแห่งอิสรภาพชาติที่ให้คำมั่นเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคทั่วหน้าเรื่องราวตามแบบฉบับนี้ก็คือ
8: อัตลักษณ์ของชาติอเมริกาปลูกฝังชาวอเมริกันทุกคนให้รู้สึกถึงโชคชะตาแสนพิเศษว่าประเทศของตนจะนำพาโลกใบนี้ไปสู่อิสรภาพแต่เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ทั้งหลายนั่นแหละที่เส้นแบ่งระหว่างความจริงและเรื่องแต่งยังคลุมเครืออยู่เรื่องราวของการปฏิวัติอเมริกาที่เล่าขานกันมาเริ่มต้นที่งานเลี้ยงน้ำชาเดือนธันวาคมปี1773เรืออังกฤษ3ลำบรรทุกชามาจอดเทียบท่าเรือที่บอสตันแต่ชาวเมืองบอสตันไม่ยอมให้ขนชาลงจากเรือเพราะชาพวกนั้นมาพร้อมการเก็บภาษีชาซึ่งเก็บโดยรัฐสภาในลอนดอนที่ชาวอเมริกันไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงชาวอาณานิคมอเมริกันที่ไม่พอใจประกาศก้องว่าไม่มีภาษีหากไม่มีตัวแทนดังนั้นในคืนหนึ่งพวกเขาจึงปลอมตัวเป็นชาวอินเดียแดงเผ่าโมฮอคและบุกขึ้นไปบนเรือเข้าไปเปิดลังบรรจุชาและโยนห่อชาลงทะเลโอ้ตรงท่าเรือบอสตันเลยใช่แม้ว่าจะมีการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ด้วยการแต่งกายเลียนแบบที่จุดประกายการปฏิวัติแต่การประท้วงและความรุนแรงนองเลือดดำเนินไปอย่างยาวนานหลายปีระหว่างรัฐอาณานิคมอเมริกาและกองทัพอังกฤษในเมืองผู้ประท้วงปลอมตัวเป็นเผ่าโมฮอคเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมในตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่างานเลี้ยงน้ำชาหลายคนในอเมริกาบอกว่าเป็นอาชญากรรมผู้มีอำนาจบางคนอย่างเบนจามินแฟรงคลินและจอร์จวอชิงตันมองว่าการทำลายชาเป็นความคิดที่แย่มากเพราะเป็นการทำลายทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งอาจทำลายหลักการของกลุ่มได้เลยตัวแสดงโมฮอคยังทำให้อังกฤษประณามอาณานิคมอเมริกาว่าเป็นกลุ่มอาชญากรเดิมทีการทำลายห่อชาเป็นการกระทำผิดกฎหมายและเริ่มมีการตั้งชื่อให้น่ารักอย่างงานเลี้ยงน้ำชาตอนไหนคะ
9: ช่วงกลางยุค1820 50ปีหลังจากนั้นจึงเริ่มเป็นที่รู้จักว่างานเลี้ยงน้ำชาช่วงที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงน้ำชาเริ่มล้มหายตายจากดังนั้นตอนนั้นจึงมีความพยายามสะท้อนการกระทำนั้นว่าไม่ใช่การทำลายแต่เป็นการกระทำที่รักชาติซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติในเวลาต่อมามีคนในยุคนั้นจำเหตุการณ์ได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นเขาจะอายุแค่5ขวบเท่านั้นเขาได้มอบขวดบรรจุชาในปี1840ให้เราซึ่งมีข้อความระบุว่าชาที่ถูกโยนลงท่าเรือบอสตันเดือนธันวาคมปี1673
8: เป็นชายุคนั้นจริงเหรอคะไม่อยากจะเชื่อเลย
9: น่าสงสัยค่ะแต่ฉันว่ามันเป็นไปได้นะ
8: ประเด็นคือเขามอบให้พิพิธภัณฑ์ในปี1840เพื่อเป็นการรำลึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาเพื่อรำลึกและเฉลิมฉลอง
9: จริงหรือไม่จริงจึงไม่ใช่ปัญหาม
8: ันเป็นเรื่องเล่าต่อกันมา
9: ข้าเป็นแค่เรื่องเล่าเล่าเพื่อชุบชีวิตเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปความรุนแรงจึงถูกลืมไปมาก
8: งานเลี้ยงน้ำชามักถูกตีความใหม่ทุกครั้งที่เล่าซ้ำในศตวรรษที่19มันกลายเป็นการแต่งกายล้อเลียนผู้รักชาติช่วงปี1970ถูกกลุ่มผู้เรียกร้องให้มีการถอดถอนวิชาร์ดนิกสันนำไปใช้และในศตวรรษที่21มีการนำไปใช้โดยกลุ่มการเมืองขวาจัดอย่างทีปาร์ตี
10: ้เราจะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
8: ย้อนกลับไปในศตวรรษที่18งานเลี้ยงน้ำชากระตุ้นการตอบโต้ที่ดุเดือดจากอังกฤษปี1774พระเจ้าจอร์จที่3และรัฐสภาอังกฤษลงโทษบอสตันห้ามไม่ให้ประชุมทางการเมืองและสั่งปิดท่าเรือความขัดแย้งยิ่งรุนแรงขึ้นในปี1775กลุ่มผู้ประท้วงเร่งสะสมปืนและกระสุน และพวกเขาพร้อมเข้าสู่สงครามแล้วกองทหารอังกฤษถูกสั่งให้ไปยึดและทำลายอาวุธที่เก็บไว้ที่เมืองเล็กซิงตันและคอนคอร์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อชาวอเมริกันผู้รักชาติรู้ถึงแผนการของอังกฤษพวกเขาจึงสร้างระบบแจ้งเตือนภัยถ้าพวกอังกฤษระดมพลจะแขวนตะเกียงบนหอคอยของโบสถ์เหนือที่นี่ในบอสตันตะเกียงหนึ่งดวงหมายถึงพวกอังกฤษเดินเท้ามาที่คอนคอร์ดสองดวงหมายถึงพวกอังกฤษมาทางเรือเมื่อส่งสัญญาณพวกรักชาติหนึ่งคนจะขี่ม้าไปตามเมืองในชนบทเพื่อแจ้งเตือนกองกำลังในพื้นที่พอริเวียเป็นช่างฝีมือในคืนนั้นเขากลายเป็นวีรบุรุษในตำนานมีการเฉลิมฉลองให้พอริเวียในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าขี่ม้าไปตามเมืองต่างๆในชนบทแจ้งเตือนชาวอเมริกันถึงการมาของกองทัพอังกฤษแต่อีกแล้วเรื่องนี้โกหกทั้งเพต่อเติมเสริมแต่งโดยกวีเอกอันดับต้นๆของอเมริกาในปี1860 85ปีหลังจากเหตุการณ์เฮนรี วอสเวิร์ธ ลองเฟลโลแต่งกลอนปลุกเร้าเกี่ยวกับการขี่ม้าของริเวียร์ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนเด็กอเมริกันมาหลายรุ่น
11: ลูกหลานของเราจงอย่าลืมเรือนที่พอริเวียร์ขี่ม้าแจ้งเตือน
12: ลูกหลานของเราจงอย่าลืมเรือนที่พอริเวียร์ขี่ม้าแจ้งเตือน
8: แต่บทกลอนไม่ใช่การเล่าเรื่องรูปแบบเดียวเท่านั้นเพราะริเวียร์บรรยายการเดินทางบนหลังม้าในคำแถลงที่เขียนขึ้นไม่นานหลังเหตุการณ์จากนั้นเขาได้เขียนในรูปแบบขยายความแบบที่รู้จักกัน23ปีต่อมาในการเล่าเรื่องใหม่ในแต่ละครั้งเหตุการณ์จะมีความเข้มข้นขึ้นและริเวียร์เปลี่ยนเส้นทางทุกครั้งในบทกลอนริเวียร์เห็นสัญญาณบนหอคอยและออกเดินทางขี่ม้าเพียงลำพังท่ามกลางแสงจันทร์โชคชะตาของประวัติศาสตร์อยู่ในมือชายหนึ่งเดียวแต่ตามข้อมูลของริเวียร์มีผู้ร่วมเดินทางคนที่สองนายดอร์สเพื่อไม่ให้โดนจับริเวียร์ขี่ม้ามุ่งไปทางเหนือส่วนดอร์สขี่ม้าลงใต้หลังจากหยุดที่เลสซิงตันเพื่อเตือนผู้นำกลุ่มประท้วงแล้วพวกเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปคอนคอร์ดกับผู้ร่วมเดินทางคนที่สามแต่บทกลอนต้องการวีรบุรุษหนึ่งเดียวเดวิดผู้ล้มยักษ์โกไลแอธกลอนของลองเฟลโลทำให้พอลวีรบุรุษหนึ่งเดียวขี่ม้าเพียงลำพังไปยังเมืองชนบทของแมสซาชูเซตส์เวลาตีหนึ่งเขาไปถึงเลสซิงตันตีสองเขาไปถึงคอนคอร์ดเย้เขาไปถึงทันปลุกชาวเมืองที่หลับไหลภารกิจสำเร็จแล้วแต่เรื่องตลกก็มีอยู่ว่าถ้าดูจากข้อมูลของรีเวียเองยกตัวอย่างตรงนี้นะคะจะพบว่าคืนนั้นเขาไปไม่ถึงเมืองคอนคอร์ดเพราะหลังจากออกจากเลสซิงตันเขาถูกทหารอังกฤษจับตัวได้ความจริงแล้วผู้ร่วมเดินทางคนที่3เป็นคนเตือนเมืองคอนคอร์ดว่าทหารอังกฤษกำลังเดินทัพมาแต่บทกลอนของลองเฟลโลยืนยันบทความของพอริเวียในประวัติศาสตร์เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ริเวียขี่ม้าแจ้งเตือนกองกำลังติดอาวุธในเล็กซิงตันพร้อมและรอทหารอังกฤษแต่กลุ่มผู้ประท้วงมีจำนวนมากกว่าทหารอังกฤษ100จึงเดินทัพไปที่สะพานในเมืองคอนคอร์ดที่อยู่ใกล้เคียงตอนที่ทหารอังกฤษไปถึงสะพานมีกองกำลังติดอาวุธ500คนรอทหารอังกฤษอยู่ฝั่งนี้เกิดการสู้รบขึ้นอังกฤษส่งทหารมาแค่100นายพวกเขาต้านได้อีกไม่นานแน่จึงเริ่มถอยกำลังกลับไปที่บอสตันทหารอังกฤษถูกฆ่าตาย73นายในเล็กซิงตันและคอนคอร์ดคนอเมริกัน50รายที่สมรภูมิในคอนคอร์ดมีอนุสรณ์สถานรำลึกถึงชาวอาณานิคมอเมริกันที่ร่วมต่อสู้ชายผู้นี้ไม่ใช่ทหารอาชีพแต่เป็นกองกำลังติดอาวุธในอาณานิคม ผู้ชายทุกคนต้องฝึกการใช้ปืนคาบศิลาในการต่อสู้เพื่อปกป้องชุมชนเมื่อเกิดเหตุร้ายรูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กองกำลังที่เป็นเพียงชาวนาชาวบ้านธรรมดาแต่หล่อเหลาเอาการทีเดียวค่ะรูปปั้นนี้สร้างขึ้น100ปีหลังการสู้รบเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเป็นชาวบ้านเพราะไม่ได้สวมเครื่องแบบถึงจะถือปืนคาบศิลาแต่ก็เอาคันไถติดตัวมาด้วยที่ฐานของรูปปั้นมีบทหนึ่งของเพลงสรรเสริญแห่งคอนคอร์ดเขียนโดยกวีชื่อราฟวอลโดเอมเมอร์สันในปี1837กลอนพูดถึงชาวนาผู้รักชาติที่สู้รบในสงครามผู้ลั่นกระสุนเสียงดังก้องโลกนี่คือกลุ่มคนตัวเล็กๆที่ต่อสู้ในประวัติศาสตร์เป็นเพียงมือสมัครเล่นที่เอาชนะกองทหารอังกฤษได้อีกแล้วที่เดวิดลงยักษ์ได้ภาพของชาวนาผู้กล้าหาญหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับทหารอังกฤษกลายเป็นแก่นของตำนานการปฏิวัติอเมริกาที่ทรงพลังแต่ทั้งหมดนี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทหารหรือกองกำลังติดอาวุธมือสมัครเล่นพวกนี้เอาชนะทหารอังกฤษได้จริงเหรอคะหรือว่าเราต้องเชื่อแบบนั้นอ่ะ
13: เป็นการสื่อเชิงอุดมคติเพราะรูปปั้นถือคันไถมาด้วยซึ่งที่จริงแล้วผู้นำชาวอเมริกันรู้ดีว่ากองกำลังติดอาวุธเอาชนะไม่ได้หรอกพวกเขาต้องการทหารอาชีพหรือกองกำลังภาคพื้นทวีปเพื่อชนะสงคราม
8: 3เดือนหลังเล็กซิงตันและคอนคอร์ดสภาคองเกรสจึงสร้างกองกำลังภาคพื้นทวีปขึ้นเริ่มแรกเป็นการรวบรวมกองกำลังจากรัฐอาณานิคม
10: ยิงหน่อย
8: แต่ภายใต้การนำของนายพลจอร์จวอชิงตันจึงเริ่มการเกณฑ์คนเข้ามาฝึกเป็นทหารอาชีพ
10: ยิง
8: แปลว่ากองกำลังประจำภาคพื้นทวีปชนะสงครามเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคะ
14: ทุกคนดีใจกันมากเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะและการยุบกองทัพไปเพราะว่าสหรัฐอเมริการู้สึกปลอดภัยและอังกฤษรับรู้การประกาศอิสรภาพแล้วพวกเขาจึงไม่อยากทุ่มเงินหรือเจอกับภัยอันตรายจากทหารอาชีพถ้ายังปล่อยให้มีอยู
8: ่ภัยอันตรายอะไรคะพวกเขาช่วยให้เราปลอดภัยไม่ใช่เหรอ
14: เผด็จการครับ
8: เผด็จการ
14: ความเป็นไปได้ของเผด็จการทหารหรือการปกครองแบบคณาธิปไตยคิดจะปกครองสาธารณรัฐที่ยังอ่อนแอคิดแบบนั้นครับ
8: เมื่อสงครามสิ้นสุดลงนายพลจอร์จวอชิงตันก็ลาออกจากตำแหน่งและกลับไปที่ไร่ในเวอร์จิเนียชาติเกิดใหม่ไม่มีกองทหารอาชีพและยังมีกลุ่มคนพกอาวุธทำหน้าที่กองกำลังติดอาวุธอยู่
14: พวกเขาคิดว่าพลเมืองในอุดมคติต้องมีที่ดินมีครอบครัวมีงานทำและตั้งรกรากในชุมชนไม่ใช่ทหารที่เอาแต่รับคำสั่งจากคนระดับสูง
8: พลเมืองในอุดมคติที่ว่านี้ครอบครองปืนด้วยใช่ไหมคะ
14: ในเวลานั้นครับการเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวในแง่การป้องกันต้องเข้าร่วมกองกำลังติดอาวุธซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีปืนคาบศิลาของตัวเอง
8: ความเชื่อที่ผู้ก่อตั้งมีความเป็นทหารพลเมืองนั้นสำคัญมากค่ะจนไปปรากฏอยู่ในบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ระบุว่ากองกำลังติดอาวุธนั้นจำเป็นสำหรับความมั่นคงและระบุว่าสิทธิในการครอบครองอาวุธจะต้องไม่ถูกละเมิดคำแถลงการนี้ยังกลายเป็นพื้นฐานของกฎหมายครอบครองปืนในอเมริกาจนถึงทุกวันนี้ราวกับคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่18ฉันมองว่าความย้อนแย้งคือไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาถือปืนออกไปรบชนะทหารอังกฤษสักหน่อยการสู้รบครั้งแรกเกิดที่เล็กซิงตันและคอนคอร์ดแต่ต้องรออีก1ปีถึงเกิดการปฏิวัติในเดือนกรกฎาคม1776อาณานิคมอเมริกันประกาศอิสรภาพและกลายเป็นสหรัฐอเมริกานี่คือภาพการกำเนิดสหรัฐอเมริกาที่บิดาผู้ก่อตั้งอยากให้เราจดจำในปี1870สภาคองเกรสมอบหมายให้จอห์นทรัมโบวาดภาพการประกาศอิสรภาพภาพนี้แขวนไว้ในอาคารรัฐสภาในวอชิงตันดีซีเป็นภาพโทมัสเจฟเฟอร์สันนำเสนอร่างคำประกาศต่อสภาคองเกรสแห่งฟิลาเดลเฟียตอนที่ ที่ถือกำเนิดขึ้นนั้น

0: เกิดใหม่อยู่ระหว่างการสู้รบกับจักรวรรดิอังกฤษแต่ภาพวาดประวัติศาสตร์นี้กลับแสดงถึงชาติที่สงบภาพที่สร้างขึ้นสื่อถึงความกลมเกลียวและความเชื่อสูงสุดมีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพในห้องนี้ค่ะเป็นการอธิบายว่าทำไมอเมริกาต้องต่อสู้ในสงครามทำไมถึงต้องเป็นอิสระและจะสร้างชาติขึ้นมาอย่างไรค่อนข้างเป็นเอกสารที่นำไปปฏิบัติได้จริงในระยะสั้นและอธิบายได้ว่าเรื่องราวต่างๆจะคลี่คลายอย่างไรแต่คุณค่าที่นำเสนอในระยะยาวได้กลายเป็นคำประกาศสิทธิ์ไปในที่สุด
1: สิ่งที่ทำให้เราพิเศษสิ่งที่ทำให้เราเป็นชาติคือการยึดมั่นในแนวคิดในคำประกาศซึ่งเขียนขึ้นเมื่อกว่า200ปีมาแล้ว
2: ความจริงที่ประจักษ์แจ้งในตัวเองมนุษย์ทุกคนเกิดมาเสมอภาคกัน
1: เราได้รับสิทธิและเสรีภาพจากพระผู้สร้าง
3: สิทธิอันไม่อาจถูกพรากไปได้อันได้แก่สิทธิในชีวิตเสรีภาพ
1: และการแสวงหาความสุข
0: คำประกาศอิสรภาพถูกส่งต่อในฐานะความเชื่อสูงสุดของชาติเกิดใหม่แต่เบื้องหลังคำประกาศนี้คือการไม่เห็นพ้องต้องกันอย่างรุนแรงเอกสารนี้ตอบสนองความต้องการของ13รัฐอาณานิคมผู้มีความคิดเห็นต่างในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและระบบทาสศาสตราจารย์แดเนียลแอลเลนศึกษาร่างคำประกาศนี้ทุกบรรทัด
4: ในร่างแรกมีย่อหน้าหนึ่งประณามการฆ่าทาสของพระเจ้าจอร์จซึ่งเป็นการละเมิดในภาษาของร่างศักดิ์สิทธิ์นี้สิทธิในชีวิตและเสรีภาพของผู้คนจากแดนไกลแอฟริกาตอนนั้นสภาคองเกรสซึ่งเห็นด้วยกับการฆ่าทาสตัดทอดนี้ออกเพราะไม่อยากประกาศอย่างเปิดเผยว่าชาวแอฟริกันมีสิทธิในชีวิตและเสรีภาพเหมือนกับคนอื่นแต่ก็มีข้อความต่อต้านระบบทาสในประโยคที่ว่าชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขดังนั้นแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายแห่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่17และ18มักจะกระตุ้นแนวคิดที่ว่ารัฐบาลควรทำอะไรเพื่อปกป้องชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินบริบทของอเมริกาเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการมีทาสจะมีการโต้แย้งกันระหว่างแนวคิดเรื่องความสุขและทรัพย์สินแต่แนวคิดเรื่องความสุขชนะไปจะเป็นการรวมแนวคิดไว้ด้วยกันเพราะคนที่ต่อต้านระบบทาสมองว่าเป็นการทำลายความชอบธรรมของการมีทาสส่วนคนที่เห็นด้วยอาจจะคิดว่าใช่ทาสของฉันทำให้ฉันมีความสุขดังนั้นพวกเขาเองก็ใส่ตัวตนลงไปในเอกสารด้วย
0: แล้วคุณคิดว่ามันเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ทุกคนเห็นสิ่งที่อยากเห็นคือการประนีประนอมหรือเปล่าคะ
4: ทุกวันนี้เราลืมแกนหลักแกนหนึ่งไปแล้วองค์ประกอบของประชาธิปไตยคือการประนีประนอมซึ่งน่าสนใจเพราะในอเมริกาเรามักสงสัยว่าผู้ก่อตั้งตั้งใจจะสื่ออะไรซึ่งความจริงคือไม่ได้มีคำตอบเดียวพวกเขาต้องการเลือกจากตัวเลือกมากมายซึ่งพวกเขาเห็นด้วยในการกระทำแต่มันมีเหตุผลที่ต่างกัน
0: แม้แต่คำประกาศที่ตรึงใจที่สุดมนุษย์ทุกคนเกิดมาเสมอภาคกันยังมีการตีความที่หลากหลาย
4: ความจริงที่ว่าทุกคนเสมอภาคกันถ้าในความหมายของชีวิตที่ดีแปลว่าเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในอำนาจทางการเมืองหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เลยค่ะจอห์นอดัมเขียนตอบอบิเกลภรรยาเมื่อเธอถามว่ารวมผู้หญิงด้วยหรือเปล่าเขาเขียนตอบว่าใช่ความอยู่ดีกินดีชีวิตเสรีภาพและความสุขของคุณเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ผู้ชายอย่างเรามีหน้าที่ดูแลให้รัฐบาลส่งมอบสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จผู้ชายผิวขาวที่มีทรัพย์สินและกำลังจะควบคุมอำนาจ
0: ทุกวันที่4กรกฎาคมจะมีการเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพหรือการกำเนิดสหรัฐอเมริกาแต่สงครามยังไม่สิ้นสุดทันทีอเมริกายังต้องต่อสู้กับอังกฤษในสนามรบแต่ชาวอเมริกันไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะเอาชนะสงครามด้วยตัวเองค่ะดังนั้นเพื่อกำจัดกษัตริย์พระองค์หนึ่งจึงต้องหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากอีกพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสในสัปดาห์ที่มีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพนักปฏิวัติชาวอเมริกันส่งสำเนาคำประกาศไปให้กษัตริย์ฝรั่งเศสและมีอังกฤษเป็นศัตรูคู่แค้น 1756อังกฤษทำสงครามกับฝรั่งเศสแย่งดินแดนในอเมริกาเหนือเหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อสงคราม7ปีเป็นการทำสงครามระหว่าง2จักรวรรดิแต่อังกฤษมีกำลังเหนือกว่าซึ่งพวกฝรั่งเศสไม่ชอบใจสักเท่าไหร่ฝรั่งเศสสูญเสียอาณานิคมแคนาดาให้กับอังกฤษรวมถึงบางส่วนของแคริบเบียนด้วยและสิ่งที่ได้มาจากการทุ่มเททำสงครามนั้นคือหนี้สินก้อนโตให้ตายเถอะจักรวรรดิฝรั่งเศสมองสงครามประกาศอิสรภาพในอเมริกาเป็นโอกาสในการล้างแค้นในปี1776จึงเริ่มลักลอบส่งอาวุธช่วยเหลือกลุ่มผู้รักชาติจากนั้นในปี1778ฝรั่งเศสจึงร่วมกับสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ
1: จุดเปลี่ยนของเหตุการณ์คือการเข้าสู่สงครามของกองเรือฝรั่งเศสอังกฤษพึ่งพากองทัพเรือในการขนส่งเสบียงจากลอนดอนหรือเคลื่อนทัพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเมื่อมีเรือฝรั่งเศสมาจอดบริเวณชายฝั่งอเมริกาทุกอย่างจึงถูกตัดขาดอังกฤษไม่ใช่เจ้าทะเลอีกต่อไปสำหรับอังกฤษธรรมชาติของสงครามเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
0: คุณคิดว่าอเมริกาเอาชนะได้ไหมหากไม่มีความช่วยเหลือจากฝรั่งเศส
1: ไม่ไม่มีทางครับอเมริกาไม่มีทางชนะได้ถ้าไม่มีฝรั่งเศส
0: ดังนั้นเรื่องราวของคนอเมริกันตัวเล็กๆที่กล้าหาญหยิบปืนกับคันไถออกไปรบกับปีศาจอังกฤษจึงไม่ใช่เรื่องจริงสิคะ
1: มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับและเป็นไปไม่ได้ด้วยชาวอเมริกันไม่มีทางเอาชนะสงครามด้วยตัวเองหรอกครับเรื่องจริงของการปฏิวัติอเมริกาก็คือสหรัฐอเมริกากลายเป็นแกนกลางของพันธมิตรระหว่างประเทศซึ่งร่วมกันต่อสู้ด้วยเป้าหมายร่วมกันนั่นคือเอาชนะศัตรูคนเดียวกัน
0: สมรภูมิสุดท้ายในสงครามประกาศอิสรภาพเกิดขึ้นในปี1781ในยอร์กทาวน์เวอร์จิเนียอังกฤษยอมแพ้ทหารจอร์จวอชิงตันกองทหารอเมริกันและฝรั่งเศสซึ่งบทบาทของจักรวรรดิฝรั่งเศสในชัยชนะของอเมริกาถูกลดความสำคัญลงอย่างรวดเร็วสงครามสิ้นสุดลงแล้วแต่การต่อสู้ที่กำหนดเรื่องราวการปฏิวัติเพิ่งจะเริ่มขึ้นประวัติศาสตร์ช่วงต้นของการปฏิวัติคือเรื่องเล่าทางศีลธรรมของชัยชนะที่ขาวสะอาดนั่นเป็นเพราะว่าชาติเกิดใหม่ยังคงค้นหาความเชื่อมั่นจึงต้องการความมั่นคงและเป้าหมายขณะที่ฝรั่งเศสตอนนี้เจอกับการปฏิวัตินองเลือดอยู่จึงกำลังวุ่นวายอยู่กับการตัดหัวฝ่ายตรงข้ามเอเมอร์สันแต่งเพลงสรรเสริญแห่งคอนคอร์ดปี1837ในช่วงนั้นอเมริกันมองตัวเองว่าเป็นไก่รองบ่อนผู้ชนะชาวนานักสู้จึงถูกสรรเสริญในบทกลอนโดยใช้ทำนองเพลงสะดุดีการปฏิวัติจะถูกจดจำในฐานะเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์เน้นเรื่องภารกิจจากพระเจ้าให้เป็นผู้นำชาติอื่นไปสู่เสรีภาพช่วงปี1840ชัยชนะเหนือเม็กซิโกและการแย่งดินแดนของคนอเมริกันพื้นเมืองถูกตีความว่าเป็นภารกิจแห่งพระเจ้าของชาติที่มีความพิเศษ
1: แนวคิดเรื่องการควบคุมโชคชะตาของตัวเองย้อนแย้งกับการที่เราต้องพึ่งพาอำนาจของยุโรปในการสร้างชาติของเราเองดังนั้นเนี่ยส่วนนี้จึงถูกทิ้งเมื่อเวลาผ่านไป
0: ศตวรรษที่19เลือดรักชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมผู้คนกระตือรือร้นอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้กล้าในการปฏิวัติอเมริกาและถ้าไม่มีตัวตนแล้วทำไมไม่สร้างขึ้นเองล่ะยกตัวอย่างเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อมอลลี่พิเชอร์ตำนานเล่าว่ามอลลี่เดินข้ามทุ่งในสมรภูมิมอนมาท์ในปี1778เธอเอาน้ำมาให้สามีและเพื่อนทหารแล้วจู่ๆสามีของมอลลี่โดนยิงที่ศีรษะล้มลงเธอทิ้งถังน้ำและตะโกนออกมาว่า
5: อย่าขยับนะที่รักฉันจะล้างแค้นให้เอง
0: มอลลี่พิเชอร์เข้าประจำตำแหน่งปืนใหญ่แทนสามีอย่างกล้าหาญและต่อสู้เช้าวันถัดมาจอร์จวอชิงตันจึงมอบเหรียญทองให้มอลลี่ด้วยตัวเองและให้คำมั่นว่าวีรกรรมของเธอจะเป็นที่จดจำแต่มีบางฉบับต่างออกไปค่ะจอร์จวอชิงตันยังแต่งตั้งให้เธอเป็นสิทธิเอกด้วยบางฉบับบอกว่าสามีไม่ตายแค่บาดเจ็บเท่านั้นและยังมีบางฉบับบอกว่ามอลลี่ไม่ได้ถือถังน้ำเข้าไปในสนามรบแต่ว่าเป็นเหยือกน้ำต่างหากทหารที่กำลังกระหายตะโกนว่ามอลลี่เราหิวน้ำขอเหยือกน้ำหน่อยมอลลี่พิชเชอร์มอลลี่พิชเชอร์มอลลี่คือวีรสตรีที่น่าสนใจการต่อสู้ของเธอฝากร่องรอยไว้ในศตวรรษที่19และยังคงปรากฏในหนังสือเรียนของศตวรรษที่21ด้วยแต่มอลลี่พิชเชอร์คือเรื่องโกหกมีหนังสือมากมายเกี่ยวกับเธอแต่ไม่มีข้อมูลปฐมภูมิเลยว่าเธอมีตัวตนในสมรภูมิที่มอนเมาท์เธอน่าจะเป็นการขยำรวมของเรื่องราวของผู้หญิงผู้รักชาติหลายคนบางคนคิดว่าเธอคือมาร์กาเร็ตคอร์บินผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บในสงครามที่ป้อมวอชิงตันและได้รับเงินบำนาญสงครามบางคนอ้างว่าเธอคือแมรี่เฮสแมคคอลลีแมรี่มีอนุสาวรีย์ซึ่งอ้างว่าเธอคือแบลลี่พิชเชอร์ตำนานเรื่องมอลลี่ยังปรากฏอีกครั้งในช่วงปี1830และ1840เมื่อคนที่มีชีวิตในช่วงปฏิวัติล้มหายตายจากนักประวัติศาสตร์เริ่มรวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทุติยภูมิส่วนความถูกต้องเชิงประวัติศาสตร์นั้นต้องยอมหลีกทางให้กับคุณงามความดีแห่งเสรีภาพคือเรื่องที่มาหลังการกำเนิดสหรัฐอเมริการะฆังเคยแขวนอยู่บนหอคอยเหนืออินดิเพนเดนซ์ฮอลล์ที่มีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพมันถูกแขวนไว้ในปี1753เพื่อเรียกนักการเมืองมาประชุมและเพื่อประกาศเรื่องสำคัญให้ชาวเมืองรู้
1: เมื่อมีการอ่านคำประกาศอิสรภาพต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนั้นระฆังแห่งเสรีภาพดังขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพยานผู้หนึ่งกล่าวว่ามันดังขึ้นราวกับต้องการสื่ออะไรบางอย่างในยุคของเรามันยังคงทำหน้าที่นั้น
0: แต่ทว่าระฆังแห่งเสรีภาพนักแสดงนำในการปฏิวัติอเมริกาเพิ่งได้รับบทบาทเมื่อ71ปีหลังการลงนามในคำประกาศอิสรภาพช่วงปี1840จอร์จลิพอตนักเขียนนิยายขายดีในอเมริกาลิพอตมีชื่อเสียงในการเขียนนิยายโกธิกที่สร้างอารมณ์เน้นเรื่องความลึกลับและการฆาตกรรมแต่ในปี1847เขาเปลี่ยนมาเขียนแนวประวัติศาสตร์ลิพอตเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคม1776เขาเปิดเรื่องด้วยตัวละครชายแก่สวมเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาแต่แววตาเป็นประกายแรงกล้าเขาคือคนตีระฆังทำหน้าที่ดูแลระฆังแห่งเสรีภาพนอกจากนั้นยังมีเด็กชายมีผมสีอ่อนและมีดวงตาสีฟ้าสดใสเรื่องราวมีอยู่ว่าเด็กชายตาสีฟ้ามีหน้าที่ส่งสัญญาณให้ชายแก่ตีระฆังขณะที่มีการประกาศอิสรภาพข้างล่างช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เด็กชายตัวน้อยยืดอกจนตัวพองยืนเขย่งปลายเท้าและตะโกนออกมาหนึ่งคำว่าตีตอนนี้ชายแก่กลับมาเป็นหนุ่มเหมือนมีชีวิตใหม่ในกายเขาโยกตัวไปข้างหน้าและหลังแล้วออกแรงตีระฆังเสียงระฆังดังก้องทุกคนในที่นั้นคลุ้มคลั่งเสียงระฆังดังไปทั่วเมืองและดังไปทั่วโลกนิยายเรื่องเยียบวันชาติอเมริกาตามแบบฉบับฮอลลีวูดก่อนฮอลลีวูดเกิดซะอีกนะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งทั้งหมด
5: ความคิดนี้อาจจะบาปแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นว่ามีการตีระฆังแห่งเสรีภาพในวันที่4กรกฎาคม1776ในวันที่8กรกฎาคมมีการตีระฆังประจำเมืองแจ้งว่าจะมีการอ่านคำประกาศแต่ยอดหอคอยของอาคารรัฐสภาอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากดังนั้นจึงไม่น่าจะขึ้นไปตีระฆังได้ในสัปดาห์นั้นแต่เราจะทำลายอรรถรสของเรื่องเล่านะไม่ได้ค่ะ5ปีต่อมานักประวัติศาสตร์คนสำคัญชื่อเบนสันลอสซิงตีพิมพ์สมุดภาพเกี่ยวกับการปฏิวัติอเมริกาซึ่งเขาได้รวมเอาเด็กชายตาสีฟ้าผู้ส่งสัญญาณให้ตีระฆังไว้ด้วย2ปีหลังจากนั้นมีการตีพิมพ์อัตชีวประวัติของจอร์จวอชิงตันซึ่งมีเรื่องราวของเด็กตาสีฟ้าไว้ด้วยไม่ถึง10ปีนิยายอิงประวัติศาสตร์ของลิพาร์ดได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต้องขอบคุณลิพาร์ดเพราะระฆังแห่งเสรีภาพได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาแล้วร่างของอับราฮัมลินคอล์นถูกนำมาที่ฟิลาเดลเฟียวางร่างลงข้างระฆังแห่งเสรีภาพหลังการลอบสังหารในปี1865ในปี1917ภาพของระฆังช่วยระดมเงินทุนในการทำสงครามของสหรัฐได้ถึง 21,000 ล้านดอลลาร
6: ์ขอบคุณทุก
5: ตำนานนี้ถูกเล่าต่อมาจนถึงศตวรรษที่21
6: ผู้ก่อตั้งทุกท่านที่มาที่นี่รู้จักเสียงกังวานของระฆังแห่งเสรีภาพเป็นอย่างดีตีระฆังเพื่อประกาศการอ่านคำประกาศอิสรภาพต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก
5: แต่ปลายศตวรรษที่19มีการหล่อสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติขึ้นใหม่สัญลักษณ์นี้บทบังแม้กระทั่งระฆังแห่งเสรีภาพในมโนสำนึกความเป็นชาติอนุสาวรีย์เสรีภาพคือสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติอเมริกาที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญที่สุดเสรีภาพแนวคิดหลักจากการประกาศอิสรภาพถูกวาดภาพใหม่ให้กลายเป็นเทพีสูง300ฟุตในมือข้างหนึ่งถือคบเพลิงส่วนอีกข้างถือแผ่นจารึกวันประกาศอิสรภาพวันที่4กรกฎาคม1776แต่ความหมายของเทพีไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวเพราะต้องการสื่อถึงสิ่งต่างๆมากมายค่ะพันธมิตรร่วมการปฏิวัติระหว่างฝรั่งเศสและอเมริกาทำให้เกิดการตระหนักรู้ไปทั่วโลกความเป็นชาติที่ต้อนรับผู้อพยพแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้มาพร้อมกับการเสริมเติมแต่งเทพีเสรีภาพคือของขวัญจากฝรั่งเศสเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นพันธมิตรในการปฏิวัติอเมริกาที่ถูกลืมเลือนไปนานแต่ไม่ใช่ของขวัญจากรัฐบาลฝรั่งเศสแต่เป็นการส่งสารให้ระวังเผด็จการชายฝรั่งเศสผู้เสนอรูปปั้นเอดูอาร์ดเดลาบูลาเยกังวลว่าประเทศของตัวเองไม่เป็นประชาธิปไตยเขาจึงอยากได้รูปปั้นเพื่อชื่นชมสหรัฐอเมริกาในการเป็นตัวอย่างของสาธารณรัฐที่ประสบความสำเร็จสัญลักษณ์ของอเมริกาอันยิ่งใหญ่นี้เดิมทีไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสหรัฐอเมริกาประติมากรเฟเดริกออกูสต์บาโทดีวางแผนจะสร้างรูปปั้นคล้ายกันนี้ให้อียิปต์
7: เขาเดินทางไปอียิปต์และเริ่มออกแบบรูปผู้หญิงขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านตรงปากทางเข้าสู่คลองซูเอตและคลุมหน้าตามแฟชั่นของอียิปต์เทพีต้องถือตะเกียงเพื่อสื่อว่าอียิปต์เป็นผู้นำแสงสว่างแห่งการพัฒนาไปเอเชียแนวคิดนี้ทำให้ชาวอียิปต์ตื่นเต้นกันมากแต่ราคาก็สูงตามไปด้วยเขาคาดหวังว่าอียิปต์จะจ่ายแต่อียิปต์ปฏิเสธเขาจึงต้องออกแบบใหม่ต้องมีรูปร่างแบบชาวยุโรปและต้องเป็นเทพโรมันแทนเพื่อสื่อถึงเสรีภาพไม่ใช่การพัฒนาร
5: ูปปั้นเทพีเสรีภาพเปิดตัวในปี1886แต่สำหรับบางคนรูปปั้นเฉลิมฉลองแนวความคิดเรื่องเสรีภาพนั้นเป็นการชี้นำที่ผิดผู้หญิงประท้วงในพิธีเปิดตัวเธออาจจะเป็นเทพีเสรีภาพแต่เธอไม่มีสิทธิ์มีเสียงขณะที่ชาวแอฟริกันอเมริกันชี้ให้เห็นว่าเสรีภาพและความเสมอภาคยังคงไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับพวกเขาไม่นานความหมายใหม่ของเทพีเสรีภาพจึงปรากฏขึ้นช่วง
0: การระดมทุนเพื่อสร้างรูปปั้นกวีชาวยิวชื่อดังเอมมาลาซารัสแต่งกลอนเพื่อระดมทุนลาซารัสคือผู้สนับสนุนกลุ่มผู้ลี้ภัยบทกลอนของเธอทำให้เทปีเสรีภาพสื่อความหมายทางการเมืองกลอนของลาซารัสมีชื่อว่ายักษ์ใหญ่ตัวใหม่ในบทกลอนกวีบรรยายเทพีเสรีภาพยืนตระหง่านณธรณีประตูของอเมริกาต้อนรับผู้คนท่อนที่ทุกคนจำได้ดีก็คือทรงผู้ที่เหนื่อยล้าทุกข์เข็นมวลชนผู้โหยหาใคร่สูดอากาศอย่างเป็นอิสระเกือบ20ปีหลังการเปิดตัวเพื่อนๆของลาซารัสจัดการให้มีการแกะสลักกลอนที่ฐานของรูปปั้นทำให้บทกลอนนี้ก้องกังวานไปทั่วในปี1892เกิดศูนย์พักพิงผู้อพยพบนเกาะเอลิสใกล้กันเทพีเสรีภาพตอนนี้ได้เชื่อมโยงแนวคิดที่ว่าสหรัฐอเมริกาต้อนรับผู้อพยพจากทั่วโลกไปตลอดกาลคุณคิดว่าสิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาคือความจริงที่ว่าเธอสื่อความหมายได้ยืดหยุ่นสำหรับทุกคนหรือเปล่าคะ
7: ครับนักวิชาการเรียกเธอว่าสัญลักษณ์กลวงเพราะว่าที่จริงแล้วภายในของเธอว่างเปล่าทุกคนสามารถใส่มุมมองเรื่องเสรีภาพหรือเสนอการตีความใหม่ได้เช่นสัญลักษณ์ของผู้อพยพสัญลักษณ์ของชาตินิยมอเมริกาก็ได้หรือสัญลักษณ์ของทุกๆแนวคิด
0: สิ่งที่มีจุดเริ่มต้นเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรในสงครามประกาศอิสรภาพเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องแต่ในศตวรรษที่20มีการตีความการปฏิวัติขึ้นใหม่ซึ่งเปลี่ยนภาพของอเมริกาไปอย่างมากยุคแห่งดนตรีแจ๊สนิวยอร์กคือยุคแห่งตึกระฟ้าสัญลักษณ์ของประเทศที่มองไปในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันสถาปัตยกรรมของอเมริกากลับย้อนกลับไปในอดีตโบสถ์ไปรษณีย์โรงเรียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูอาณานิคมเรียนมัธยมปลายจอร์จวอชิงตันสร้างขึ้นในปี1925แค่5ปีก่อนเปิดอาคารไครสเลอร์ชื่อของโรงเรียนอ้างถึงการปฏิวัติอเมริการวมไปถึงการออกแบบด้วยค่ะอิฐสีแดงและเสาสีขาวโดยเฉพาะระฆังบนหอคอยทำให้ฉันนึกถึง Independence Hall ในฟิลาเดลเฟียหรือตึกในศตวรรษที่18ในบอสตันตอนนี้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือไปร้านอาหารในบรรยากาศช่วงปี1770การฟื้นฟูอาณานิคมคือความเป็นอเมริกันของแท้ค่ะคุณต้องมองและรู้สึกถึงคุณลักษณะพิเศษของบิดาผู้ก่อตั้งความกล้าหาญหรือคุณธรรมของพวกเขานำเสนอผ่านอาคารสาธารณะเพื่อแสดงให้คนเห็นว่าคนอเมริกันเป็นยังไงซึ่งสถาปัตยกรรมอาจจะเป็นหนทางทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งการทำให้ยุคแห่งการปฏิวัติกลายเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติต้องมาพร้อมกับผู้ก่อตั้งที่เป็นวีรบุรุษผู้ปลูกฝังแนวคิดสูงสุดแห่งเสรีภาพและความเสมอภาคในคำประกาศรวมถึงการบิดเบือนความจริงอีกด้วยกลางเมืองฟิลาเดลเฟียถัดจาก Independence Hall คือที่ตั้งบ้านของประธานาธิบดีก่อนที่จะมีทำเนียบขาวอย่างที่เราทราบกันค่ะประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันอาศัยอยู่ที่นี่ที่บ้านที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะมีเรื่องราวด้านมืดเช่นกันนะคะเพราะความจริงอันขมขื่นก็คือจอร์จวอชิงตันมีทาสในครอบครองตอนที่เขาเสียชีวิตในปี1779พบว่าเขามีทาสทำงานที่ไร่เวอร์จิเนียกว่า300คนมีทาส9คนรับใช้เขาที่ฟิลาเดลเฟียมีการพบหลักฐานบ้านของประธานาธิบดีในปี2000จึงเริ่มรณรงค์สร้างอนุสาวรีย์ให้ทาสในฟิลาเดลเฟียซึ่งมีชื่อของพวกเขาสลักอยู่บนแผ่นหิน และมีการบันทึกเรื่องราวเอาไว้ด้วยซึ่งต้องใช้เวลาถึง8ปีในการต่อสู้โดยนักกิจกรรมอย่างไมเคิลคอร์ดทำไมคนอเมริกันและคนอเมริกันที่มีอำนาจบางคนจึงไม่อยากนึกถึงวอชิงตันในฐานะนายทาสคะ
2: เพราะมันทำให้รากฐานประวัติศาสตร์อเมริกาสั่นคลอนหากเป็นคนในประวัติศาสตร์ที่เปรียบเหมือนพระเจ้าก็ต้องเป็นจอร์จวอชิงตันจอร์จวอชิงตันคือรากฐานของสิ่งที่อเมริกานำเสนอดังนั้นถ้ารู้ความจริงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของชายผู้นี้มีมนทินนั่นคือการครอบครองทาสผู้คนไม่อยากยอมรับความจริงเพราะถ้าเขาผิดอเมริกาก็ผิดด้วย
0: แล้วจอร์จวอชิงตันเขาปฏิบัติต่อทาสยังไงบ้างคะ
2: ใครก็ตามที่ครอบครองทาสพวกเขาปฏิบัติต่อทาสไม่ดีหรอกครับประเด็นแรกก็คือกดขี่ให้เป็นทาสแต่ยิ่งไปกว่านั้นจอร์จวอชิงตันยังขี้เหนียวมากโดยเฉพาะกับทาสของเขาเขาขึ้นชื่อเรื่องการใช้แรงงานทาสอย่างทารุณปล่อยให้หิวโหยและผอมแห้งในปี1780มีการออกกฎหมายยกเลิกทาสในเพนซิลเวเนียเป็นกฎหมายที่ระบุว่าถ้าเรานำทาสเข้ามาในรัฐครอบครองทาสนั้นเป็นเวลา6เดือนติดต่อกันซึ่งเมื่อครบ6เดือนแล้วทาสสามารถร้องขออิสรภาพได
0: ้
2: ที่จอร์จวอชิงตันทำก็คือรอถึง5เดือนกับ29วันพาทาสข้ามพรมแดนและพากลับเข้ามาอีกครั้งคนพูดกันว่าเขาหลีกเลี่ยงกฎหมายเปล่าเลยเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงเขาละเมิดกฎหมายต่างหากครับ
0: ไม่มีใครอยากฟังเรื่องนี้ของจอร์จวอชิงตันวีรบุรุษใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: พระเจ้าโอ
2: ้และที่ตลกคือถ้าอยากพูดว่าจอร์จวอชิงตันเป็นนายทหารที่ดีคุณพูดได้นะถ้าอยากพูดว่าจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีที่ดีก็พูดได้แต่คงไม่ใช่มนุษย์ที่ดีแน่เมื่อครอบครองกักขังหน่วงเหนียวเพื่อนมนุษย์316คนและใช้ช่องโหว่ของกฎหมายยกเลิกทาสในเพนซิลเวเนีย
0: ทำไมการบอกเล่าเรื่องราวของจอร์จวอชิงตันเจ้าของทาสจึงเป็นเรื่องสำคัญคะ
2: มันสำคัญสำหรับอเมริกาและทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเชื้อชาติมันอาจจะไปไม่ถึงขั้นเพลงคำบรรยายที่มนุษย์ทุกคนรักกันแต่อย่างน้อยที่เราทำได้คือเคารพซึ่งกันและกันเคารพคนอื่นไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหนมีพื้นเพยังไงเพื่อไปถึงความจริงคุณต้องพูดความจริงและคุณต้องพูดความจริงนั้นตั้งแต่ต้นซึ่งจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของอเมริกาก็คือจอร์จวอชิงตันคุณต้องพูดความจริงความจริงทั้งหมดไม่มีอื่นใดนอกจากความจริง
0: ประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติอเมริกาถูกทำให้เป็นตำนานบิดเบือนสร้างภาพขึ้นใหม่และบางครั้งแต่งขึ้นเองเรื่องราวจะยังคงดำเนินต่อไปแบบนั้นส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจอเมริกามีเรื่องเล่าเร้าพลังประจำชาติค่ะทำให้คนอเมริกันรู้สึกดีกับชาติของตัวเองคือวิธีการนำเสนอตัวเองต่อชาวโลกแต่ถ้าประวัติศาสตร์จะสอนอะไรเราสักอย่างนึงนั่นคือเราต้องตั้งคำถามว่าใครเป็นคนเล่าประวัติศาสตร์พวกเขาใช้มันอย่างไรและเรื่องที่เล่านั้นโกหกทั้งเพหรือไม่

0: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูก
3: ไม่แก้แม่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้แม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริง
1: ๆมอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแ
6: ม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้น โลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแกงแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: 9ความผิดฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับอนุญาตโดยมีพนักงานสอบสวนสอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งครับทั้งนี้ครับผู้รับมอบอำนาจได้ให้ข้อมูลบอกว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมช่วงเวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ Data Center ดังกล่าวนี้ภายในบริเวณชั้นใต้ดินก็พบกับถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรด้วยกันจึงคาดว่าจะมีการสำรองน้ำมันรวมกว่า 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงได้ดำเนินการเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542มาตรา65ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับดูแลและจัดระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center นั้นเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านได้ชี้แจงกรณีปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังจากพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านกล่าวนะครับว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พบถังเก็บน้ำมันบรรจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตครับจึงดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมกับเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพหากพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้มอง Data Center เพียงในมิติของการลงทุนหรือเศรษฐกิจแต่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานและทรัพยากรโดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสะสมมานาน 3-4 ปีและบางถังน้ำมันมีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2563 จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนต่อไปครับ
1: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นที่คล้ายน้ำมันในพื้นที่ของอาคาร Data Center ย่านพระราม9ขณะที่วันนี้กรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่อาคารดังกล่าวค่ะเบื้องต้นก็ไปพบสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มน้ำมันในท่อระบายน้ำจริงแต่ยังไม่พบความเสี่ยงในการระเบิดพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลและแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริเวณ Data Center พระราม9เพื่อไปตรวจสอบและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้กลิ่นน้ำมันซึ่งก็เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบชุมชนซึ่งในการตรวจสอบท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้า Data Center ทางเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาตรวจสอบพร้อมกับใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าเบื้องต้นก่อนนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งทางด้านของนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นน้ำมันจากบริเวณบ่อพักน้ำจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งไหนจึงต้องนำตัวอย่างน้ำไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำที่บริเวณภายนอกทางเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำตัวอย่างมาเขย่าและตรวจวัดก๊าซที่อาจจะเป็นสาเหตุของกลิ่นเบื้องต้นพบกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มน้ำมันสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนโดยตรวจพบค่าประมาณ3 ppm ซึ่งเป็นระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ว่าปริมาณดังกล่าวนั้นยังต้องไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเกินค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่และจากการตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่พบสภาวะที่เกิด

0: ทำให้เกิดการระเบิดหรือว่าติดไฟแต่สิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบได้ในตอนนี้ก็คือปัญหากลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำค่ะ
1: ตรวจสอบด้านนอกนะครับเราตรวจสอบเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเราก็เลยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจโดยใช้วิธีในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคเอสเปซคือการเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษนะครับตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสาร EC ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
2: นั่นคือ
1: สาร
2: EC
1: ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มไหนครับมันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสาร EC ระเหยง่ายนะครับ
3: สองสารปริมาณเยอะไหมครับที่เจอเครื่องที่ตรวจ
1: ปริมาณใช่ไหมครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอะมันก็จะมีอีกตัวนึงในส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซไข่เน่าซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันครับในเบื้องต้นมันอยู่ในระดับที่ได้รับรู้กลิ่นได้นะครับผมปัญหามลพิษจาก Data Center เนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประกอบการของเขาเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเกิดในเรื่องของปัญหาเสียงไอความร้อนนะครับแล้วเรื่องของเขาเหมาควันจากตัวเจเนเรเตอร์นะครับทีนี้ครับในภาพรวมนะทั้งหมดอะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของทางผู้บริหารกำลังหาแนวทางในการกำกับหมายถึงในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับประชุมร่วมกันบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายๆฝ่ายนะครับ
0: สำหรับตัวอย่างน้ำที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลค่ะส่วนทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้มีการสั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล Data Center ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมทั้งประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งระบบตั้งแต่ระบบระบายความร้อนระบบสำรองไฟการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนการระบายน้ำเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและหากพบการกระทำที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
4: และในวันพรุ่งนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านจะประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกครับเดินหน้าบูรณาการกฎระเบียบเรื่องที่ตั้งของพลังงานและรวมไปถึงผังเมืองวางเกณฑ์โครงการแล้วก็อุดช่องโหว่ทางกฎหมายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้บอกว่าภารกิจเร่งด่วนก็คือการวางกรอบแนวคิดและก็แนวทางกำกับดูแลกิจการ Data Center เพื่อให้การลงทุนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยครับพร้อมทั้งยังวางแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมีกิจการ Dataเซ็นเตอร์เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็อาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นเข้ามาดำเนินการคณะทำงานจะตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อดูนะครับว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตและนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไปขณะเดียวกันนะครับการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center เรื่องนี้นั้นจะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานด้วยกันเนื่องจากปัจจุบันนั้นมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมพรุ่งนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือด้วยก่อนจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปครับ
5: กฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้นท้ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วย

0: สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วย
1: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการประชุมด่วนนะครับเกี่ยวกับการหาแนวทางตรวจสอบจัดตั้งศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยมีนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วยโดยนายชัยชนกนั้นกล่าวบอกว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้มีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
2: รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ Data Center แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ได้มีมติครม.เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดระเบียบ Data Center ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center เราต้องการอะไรเราได้มีการทำการบ้านหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแยกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของพี่น้องประชาชนชาวไทยกันรวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการนี้เป็นครั้งแรกในสุดและเสร็จในสถานการณ์ที่มีการเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญสสไว้นะครับได้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ได้เกมการเมืองเลยในการทำปัญหาของพี่น้องประชาชนที่บ้างแล้วก็บอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมที่มีได้
3: ส่วนเหตุการณ์พื้นที่นั่งในงานคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์สุดตัวที่ตอนนี้กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์มีคนพูดถึงอย่างมากนะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สคบเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์บอกว่าให้คืนค่าบัตรเต็มจำนวนให้กับผู้บริโภคแล้วก็ให้สิทธิผู้บริโภคนั้นสามารถเลือกย้ายรอบได้หลังจากที่มีการเกิดเหตุนะคะพื้นยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP นั้นสุดตัวทำให้ต้องยุติการแสดงเป็นการชั่วคราวค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็เปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดตัวระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Contestคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีผู้จัดจึงไปเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนเวลา 18:00 นโดยทันทีที่ได้รับรายงานนะคะได้สั่งการให้ทางสคบเร่งประสานบริษัทผู้จัดงานและบริษัทผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การหารือและต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันทางสคบได้ประชุมร่วมกับทั้ง2ฝ่ายเพื่อหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปมาร่วมกันดังนี้ค่ะโดยมาตรการเยียวยานะคะก็กำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้ามาชมในวันที่9กันยายนสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านทางบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดได้ส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงก็สามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้นอกจากนี้ผู้จัดก็แจ้งว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายทางผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือว่าเงินโอนจะได้รับคืนภายใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีอย่างครบถ้วนและในช่วงบ่ายวันเดียวกันทางเจ้าหน้าที่สคบนะคะลงพื้นที่ไปบันทึกภาพแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังนั้นผู้จัดแจ้งว่าได้ดำเนินการปรับแก้พร้อมทางรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลแล้วด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากการเลื่อนการแสดงอย่างเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือว่าค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นร้องพร้อมกับหลักฐานต่อทางสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบนั้นประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตัวเครื่องบินและใบเสร็จค่าเดินทางรวมถึงหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนด้วยส่วนผู้บริโภคที่ไม่สะดวกติดต่อผู้จำหน่ายบัตรหรือว่าผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถแจ้งได้ที่สคบสคบก็จะรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานให้ส่วนผู้ที่ขอคืนเงินหรือว่าย้ายรอบไม่สำเร็จรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะ
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้สรุปผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ครับแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันรวมไปถึงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์4มิติระหว่างไทยกับสิงคโปร์ด้วยครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้สรุปผลการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการประชุมระดับผู้นำอย่างเป็นทางการครั้งที่11นับตั้งแต่ปี2558โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านแนวทางการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าใน4มิติหลักได้แก่การเสริมสร้างหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนโดยเน้นการส่งเสริมด้านพลังงานการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์และการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคในการนี้ครับผู้นำทั้ง2ประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อเนื่องกันในปี2570และ2571ตามลำดับโดยผลลัพธ์สำคัญของการประชุมทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันออกแถลงการร่วมกันด้วยนะครับว่าความเป็นหุ้นส่วนที่มองไปข้างหน้านั้นเราจะเน้นไปด้วยกันพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจก็คือ MOU ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวของสาธารณรัฐสิงคโปร์นอกจากนี้ครับยังได้แสดงเจตนารมณ์ในการจัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านได้ร่วมหารือกับดร.วิเวียนบาลาคริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์เพื่อวางทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตและการเตรียมความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนต่อเนื่องกันพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์สำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วยทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยสิงคโปร์ Civil Service Exchange Program หรือว่า CSEP เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไปครับ
3: พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาในช่วงนี้ไปติดตามนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังบรรยายการสรุปการเตรียมความพร้อมและรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหลังจากนั้นตรวจติดตามการซักซ้อมลำดับขั้นตอนการรับเสด็จบริเวณท่าวาสุกรีเพื่อรับทราบความพร้อมและการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นเรือของกองทัพเรือไปติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเรือเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามโดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยภายหลังจากการตรวจติดตามนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569มีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบโดยการฝึกขบวนเรือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสวยงามและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนทั้งนี้การซักซ้อมจะเป็นการซักซ้อมครั้งที่4และจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุด
1: ขบวนเรือเส้นทางและก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4เรายังจะฝึกไปอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่7ครั้งที่8จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือนอกเหนือจากเป็นความเป็นความสวยงามการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะครับ
0: ส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามจุดที่ชมขบวนเรือพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ามีความเข้มงวดอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปตามจุดริมแม่น้ำที่มีทั้งวัดโรงเรียนซึ่งทางตนเองนั้นจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
2: มีการสมมติ
3: ด้านพลเรือตรีไพฑูรย์ปัญญสินที่ปรึกษาและรองโฆษกขบวนเรือพระราชพิธีท่านกล่าวนะครับว่าการฝึกซ้อมครั้งที่4ในวันนี้นั้นกำลังพลได้ทดสอบการปฏิบัติภายใต้สภาพแวดล้อมจริงโดยพบว่ากระแสน้ำมีลักษณะแตกต่างจากการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาซึ่งครั้งที่1นั้นเป็นลักษณะกระแสน้ำไหลลงขณะที่ครั้งที่2พบสถานการณ์น้ำค่อนข้างนิ่งและครั้งที่3เป็นช่วงน้ำขึ้นส่วนการฝึกซ้อมครั้งที่4ในวันนี้ครับเป็นสถานการณ์กระแสน้ำไหลลงและมีฝนตกเล็กน้อยทำให้กำลังพลได้ฝึกปฏิบัติและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงโดยกองทัพเรือได้กำหนดสถานการณ์ในการฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้กำลังพลและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเรือพระราชพิธีมีความพร้อมมากที่สุดส่วนรูปแบบขบวนเรือพระที่นั่งกองทัพเรือมีการปรับรูปแบบการแยกขบวนเรือให้ถูกต้องตามราชประเพณีโดยจากเดิมที่มีแนวทางการเรียงเรือเข้ามารวมกันจะปรับเป็นการแยกขบวนเรือตามแนวสายพร้อมกับกำหนดจุดแยกขบวนบริเวณเลยจากปากคลองมอนเล็กน้อยเพื่อให้รูปขบวนนั้นมีความสง่างามและสมพระเกียรติสำหรับขบวนเรือพระที่นั่งประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งตามเสด็จตามมาด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งหลักและถือเ

0: เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งที่มีความงดงามโดดเด่นที่สุดในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ด้านกำลังพลกองทัพเรือได้ใช้กำลังพลประจำเรือและกำลังพลส่วนต่างๆรวมประมาณ 2,200 นายโดยกำลังพลประจำเรือนั้นมีจำนวนมากกว่า200นายนอกจากนี้นะครับยังมีหน่วยราชการอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุนเช่นสำนักพระราชวังกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะจัดกำลังพลเข้าร่วมในส่วนต่างๆของขบวนเรือทั้งชุดดุริยางกองแขกและกองชนะเพื่อให้ขบวนเรือพระราชพิธีมีความสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนดโดยการฝึกซ้อมจะทยอยเพิ่มจำนวนกำลังพลและองค์ประกอบต่างๆของขบวนเรือโดยคาดนะครับว่าขบวนเรือนั้นจะมีองค์ประกอบครบถ้วนมากยิ่งขึ้นในช่วงของการฝึกซ้อมครั้งที่8และครั้งที่9รวมไปถึงการฝึกซ้อมใหญ่สำหรับการฝึกซ้อมใหญ่กำหนดจัดขึ้นในวันที่21และ28ตุลาคมขณะที่พระราชพิธีกำหนดในวันที่6พฤศจิกายนโดยในช่วงก่อนถึงวันพระราชพิธีจะมีการฝึกซ้อมย่อยอีก6ครั้งและการฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งเพื่อให้กำลังพลทุกส่วนมีความพร้อมทั้งด้านการปฏิบัติรูปขบวนและการประสานงานครับ
1: หลังจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่4-7กันยายนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมรับมือการเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มส่วนทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบระบบสื่อสารโดยเฉพาะจุดที่สัญญาณไม่ชัดเจนพร้อมกับให้เตรียมเครื่องสูบน้ำ165เครื่องและศูนย์พักพิงมากกว่า200แห่งค่ะทางด้านนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569ครั้งที่4เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมการรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยในที่ประชุมทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รายงานถึงสถานการณ์ฝนสะสมในห้วงระหว่างวันที่4-5กันยายนนี้ก็พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยวันที่4กันยายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดและมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นอีกในวันที่5กันยายนซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังก็คือตอนกลางของจังหวัดจากนั้นวันที่6-8กันยายนร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศใต้เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทยจะส่งผลต่อพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนักในห้วงระยะนี้ขณะที่ทางด้านสำนักงานชลประทานที่1ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งยังมีช่องว่างที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำที่จะไหลเข้ามาในเขื่อนได้อยู่ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า500คนจากทุกอำเภอและอาสาสมัครในพื้นที่มีการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนเชิงรุกผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลป้องกันข่าวบิดเบือนขณะเดียวกันมีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกับอปท.อย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
0: ส่วนการฟื้นฟูเยียวยาสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับปัจจุบันได้มีการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อใช้ดำรงชีพไปแล้วกว่า 7,600 รายส่วนผู้ตกหล่นนั้นท่านสามารถยื่นคำร้องเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านแถลงความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการดำรงชีพว่าปัจจุบันนั้นได้มีการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อใช้ดำรงชีพไปแล้วกว่า 7,600 รายด้วยกันส่วนเงินช่วยเหลือตามมติครม.คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนั้นนะครับสำหรับกรณีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังหรือได้รับผลกระทบตามเงื่อนไขของรัฐบาลถ้าสามารถลงทะเบียนออนไลน์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต. เทศบาลสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังไม่ได้มีการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการดำรงชีพในรอบแรกหรือว่าในรอบตกหล่นท่านสามารถยื่นเรื่องเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่2พฤศจิกายน2569นี้ครับ
2: จ่ายเงินเยียวยาในการดำรงชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อใช้ในการดำรงชีพบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนปัจจุบันเราจ่ายไปแล้ว 7,650 รายค่ะเป็นเงิน18ล้านบาทเศษนะคะแล้วก็จะจ่ายในวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนะคะอีก 8,727 รายค่ะเป็นเงิน17ล้านบาทนะคะ2ยอดนี้เราจ่ายไปแล้วทั้งหมด 16,377 รายค่ะอยู่ที่ก็ประมาณ35ล้านบาทนะคะซึ่งก็เกือบครอบคลุมผู้ประสบภัยทั้งหมดค่ะซึ่งเราจะมีการเก็บตกกันอีกครั้งนะคะในการประชุมกชพอค่ะในวันศุกร์ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะแต่พี่น้องประชาชนไม่ต้องตกใจนะคะหากท่านใดยังไม่ได้ไปลงทะเบียนท่านก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเพิ่มเติมได้หรือว่าอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินในการดำรงชีพที่จากความเสียหายจริงแต่ว่าไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ 6,700 บาทนะคะก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมได้ภายในวันที่2พฤศจิกายนค่ะสำหรับเงิน 9,000 บาทก็เช่นกันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดค่ะที่เข้าหลักเกณฑ์ในการเยียวยา 9,000 บาทนะคะก็คือในกรณีที่ท่านเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนนะคะไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้ก็สามารถไปยื่นได้ค่ะแต่กรณีที่น้ำท่วมเกิน7วันทรัพย์สินไม่ต้องเสียหายก็ได้นะคะนี่ก็สามารถไปยื่นได้แม้ท่านจะยื่นไม่ทันภายในวันที่2กันยายนแต่ท่านก็สามารถยื่นได้ถึงวันที่2พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีเวลาอีก2เดือนค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ไม่สบายใจหรือว่ามีปัญหาอะไรที่จะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่สายด่วนปภ.น่านได้ที่054-716-174 054-710-000-2นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะพี่น้องประชาชนนะคะท่านได้รับเงินเยียวยาไปแล้วไม่สบายใจตรงจุดไหนก็สามารถที่จะสอบถามมาได้หรือว่าพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ยื่นนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะท่านให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะ
0: ด้านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่38และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันประจำอำเภอปัวได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคและผ้าห่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหน่วยงานต่างๆและผู้มีจิตศรัทธาไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนอกจากนี้นะครับยังได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของจำเป็นแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านเฮียอำเภอปัวนะครับรวมไปถึงบ้านดอนสถานเพื่อให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษขณะที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านได้สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ณวันที่2กันยายน2569จากเหตุภัยพิบัติในพื้นที่โดยขณะนี้นั้นมีความคืบหน้าการสำรวจภาพรวมนะครับ 50% มีอำเภอที่ส่งรายงานผลการสำรวจสะสมแล้ว4อำเภอด้วยกันจากทั้งหมด8อำเภอที่ประสบภัยสรุปข้อมูลพื้นที่และเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่เสียหายจริงครอบคลุม17ตำบล33หมู่บ้านเกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น210รายด้วยกันมูลค่าความเสียหายนั้นรวมทั้งจังหวัดสะสมล่าสุดอยู่ที่กว่า3ล้านบาทโดยสัตว์ปีกนั้นเสียหายมากที่สุดครับ 16,949 ตัวคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 1.3 ล้านบาทปัจจุบันมี4อำเภอที่ดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้นแล้วได้แก่อำเภอปัวท่าวังผาภูเพียงและอำเภอสันติสุขโดยมีรายละเอียดมูลค่าความเสียหายตามที่เรียนไปนะครับ ส่วนสำหรับ4อำเภอที่เหลือนะครับอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจได้แก่อำเภอแม่จริมอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและอำเภอนาหมื่นเจ้าหน้าที่กำลังเร่งลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาสรุปรายงานความเสียหายแล้วเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบต่อไปครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ที่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยครบทุกมิติกินเที่ยวชมลองเรียนรู้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะซึ่งงานนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ที่ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเดินหน้าส่งมอบความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่องโดยพิธีเปิดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานำโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมกับการแสดงสุตราการตาในชื่อชุดรัศมีแห่งสยาม Radiant of สยามร่วมกับนักแสดงชื่อดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกรวมถึงการแสดงโขนหนังใหญ่วัดขนอนและไฮไลท์คอนเสิร์ตจากลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรและศิลปินปัมมี่ค่ะก็สร้างความประทับใจและเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางต่อเนื่องมาจนถึงวันที่3กันยายนที่มีการเปิดพื้นที่ความสุขด้วยคอนเสิร์ตและมีการแสดงโปงลางแล้วก็คอนเสิร์ตจากทางศิลปินสำหรับกิจกรรมในวันที่4กันยายนนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีผ่านทั้ง5โซนที่เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวเดียวกันโดยเริ่มต้นที่สีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โซนที่2 สีสันแห่งรสชาติไทยนำเสนอเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปพร้อมกับชิมและช็อปกับร้านอาหารมากกว่า60ร้านส่วนโซนที่3จะเป็นสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศโซนที่4จะเป็น2มือช่างเปิดประสบการณ์ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สืบทอดโดยตรงและโซนที่5เป็นสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลค่ะ
0: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากันต่อกับ NBT 2 HD ช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: สักครู่ค่ะ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลติดเขตทิเบตของจีนครับโดยสหประชาชาติได้เตือนนะครับว่ายังมีผู้ประสบภัยที่ถูกตัดขาดรอคอยเสบียงบรรเทาทุกข์กันอยู่อย่างต่อเนื่องครับองค์การสหประชาชาติได้เตือนครับว่าความท้าทายครั้งใหญ่หลวงในภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยหรือที่เรียกกันว่าสึนามิหิมาลัยก็คือการเข้าถึงผู้รอดชีวิตในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากโลกภายนอกซึ่งก็เป็นหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ตามแนวเทือกเขาครับโดยเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ผ่านมามากกว่าสัปดาห์แล้วทำให้เกิดความหวั่นวิตกนะครับว่าผู้คนเหล่านั้นอาจกำลังขาดแคลนเสบียงบรรเทาทุกข์จึงได้แนะนำว่าเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มจำนวนโดรนขนส่งสินค้าและลูกหาบในการขนเสบียงไปยังชุมชนเหล่านั้นด้วยครับ
1: ส่วนภารกิจกู้ภัยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีเหตุสะดุดเล็กน้อยในฝั่งทิเบตของจีนเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ต้องวางมือเพื่อสำรวจดูความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ไม่ห่างไกลที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ไม่พบความเสียหายและไม่มีรายงานผู้ได้รับอันตรายในพื้นที่อื่นๆส่วนภาพรวมของการกู้ภัยได้ทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีจำนวน 1,273 คนแล้วในจำนวนนี้มี21คนอยู่ในฝั่งทิเบตนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายรวมกันอีกเกือบ 4,800 คนอย่างไรก็ตามประชาชนในทิเบตก็เชื่อว่าความสูญเสียในพื้นที่อาจมีสูงมากกว่านี้แต่ถูกปกปิดตัวเลขซึ่งทางการจีนก็ยืนยันว่าการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่างๆนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะส่วนทางด้านของความเคลื่อนไหวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ล่าสุดเขาต้องการเปลี่ยนชื่อสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโลกอีกแห่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุซไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นชื่อช่องแคบทรัมป์หรืออ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่มีออกมาภายหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมได้รายงานว่าสามารถทำลายเป้าหมายในอิหร่านได้อีกหลายอย่างอย่างไรก็ตามการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติแม้สหรัฐจะอ้างว่าควบคุมได้นางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลากับนายคริสไรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐเป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีลงนามในข้อตกลงด้านน้ำมันระหว่าง2ประเทศโดยนางโรดิเกรสชี้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชาวเวเนซุเอลาได้ขณะที่นายไรท์ได้กล่าวไว้ว่ากำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะทะลุ2ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นทศวรรษนี้หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเมื่อครั้งที่รัฐบาลของนายมาดูโรยังบริหารเวเนซุเอลาอยู่นายปาโบกิโนรัฐมนตรีต่างประเทศของอาร์เจนตินาแสดงความเห็นคัดค้านต่อโครงการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทสัญชาติอังกฤษในบริเวณแอ่งน้ำรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่กำลังอยู่ภายใต้ข้อพิพาทด้านอธิปไตยกับอังกฤษและเขาเห็นว่าอาร์เจนตินาควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวในทุกทิศทุกทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและทวงคืนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะแห่งนี้ยูกันดาประกาศตั้งชื่อน้ำมันดิบของประเทศที่จะเป็นสินค้าส่งออกในอนาคตว่าโพลสวีทโดยประธานาธิบดีโยเวรีมูเซเวนีที่เดินทางไปทำพิธีเปิดแหล่งขุดเจาะแห่งใหม่หนึ่งในสองแห่งทางตะวันตกของประเทศได้กล่าวว่าทรัพยากรน้ำมันจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันยูกันดาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมหาศาลคาดว่าแหล่งน้ำมันใหม่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่ยูกันดาจนแตะระดับสูงสุดได้ที่ 230,000 บาร์เรลต่อวันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลลงพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อตรวจเยี่ยมทหารและเขาได้ยืนกรานว่าจะไม่สั่งถอนทหารออกจากพื้นที่เนื่องจากต้องการปราบปรามกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นถือเป็นท่าทีเพิกเฉยของผู้นำอิสราเอลต่อความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องการผลักดันแผนหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งได้ระบุให้อิสราเอลต้องถอนทหารธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการย้ายทองคำ86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐและแคนาดาไปเก็บไปที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยให้การซื้อขายเกิดความคล่องตัวได้มากกว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดา กองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐหรือ Southcom เผยวิดีโอคลิปที่แสดงให้เห็นปฏิบัติการสกัดกั้นเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเมื่อวันที่2กันยายนโดยระบุว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ทำหน้าที่เสมือนปั๊มน้ำมันกลางทะเลเพื่อคอยเติมให้แก่เรือที่ลักลอบขนยาเสพติดซึ่งในปฏิบัติการนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้จับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วระเบิดเรือทิ้งขณะนี้คนบนเรือได้ถูกส่งตัวให้ทางการเอกวาดอร์ดำเนินคดีแล้วควันไฟจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียลอยข้ามทะเลไปถึงฟิลิปปินส์แล้วทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลงจนสถานศึกษาบางแห่งในเขตกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องออกมาสัมผัสหมอกควันพิษนอกบ้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีแนวโน้มที่หมอกควันอาจจะแผ่กระจายมาถึงกัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ของไทยได้จากที่แผ่มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกระแสลม
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณโอนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: มีเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับวันนี้เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรับเงินอาชีพด้วยนะครับ
1: บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเลยนะคะเชิญเลยค่ะ
4: เชิญครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียครับเมื่อช่วงเช้าที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมมอบเงินรางวัลให้กับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลหลังจากสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทราบข่าวดีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนลึกทุกคนมีความมั่นใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะนำความภาคภูมิใจและความปิติมามอบให้แก่ประชาชนชาวไทยซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังโดยได้ติดตามข่าวสารการแข่งขันอย่างต่อเนื่องพร้อมชื่นชมโค้ชและทีมผู้ฝึกสอนที่คอยดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยส่งมอบความสุขให้แก่คนไทยทั้งประเทศบรรยากาศในท้องตลาดร้านอาหารและสื่อสังคมออนไลน์ต่างเต็มไปด้วยความยินดีต่อชัยชนะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวอีกว่าการได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างแดนสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความสำเร็จของนักกีฬาไทยและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อประเทศไทยดังกังวานในระดับนานาชาติพร้อมชื่นชมฝีมือความเข้มแข็งและพลังของนักกีฬาซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การแข่งขันในอนาคตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมในการสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอัพสกิลและรีสกิลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงก่อนถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาขณะที่บุ๋มบิ่มชัชออนมุกศรีนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยกล่าวว่าเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและขอขอบคุณแฟนๆคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมเป็นกำลังใจพร้อมฝากแฟนๆที่บ่นเอาไว้ว่าอย่าลืมไปแก้บ่นกันด้วยนะครับ
5: เดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเตรียมแข่งเอเชียนเกมในกลางเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนทำบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทให้พวกเราขนาดนี้แล้วก็ใครที่บนไว้ก็อย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเรื่องเล่าไปที่เดอะโก้ตอะไร
6: โอเคขอบคุณค่ะ
3: ทั้งนี้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์มีกำหนดเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันที่4กันยายนหรือตรงกับคืนนี้ครับเวลาเที่ยงคืน40นาทีโดยมีกำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ในระหว่างวันที่16ถึง22สิงหาคมครับโปรจิโนอัตยาธิริกุลนักกอล์ฟหญิงมือ2ของโลกได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2069ของกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยนะครับตามที่กระทรวงการต่างประเทศและ มูลนิธิไทยเปิดรับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลหรือองค์กรที่สร้างชื่อเสียงกิตติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกล่าสุดคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบมอบรางวัลให้แก่อัตยาธิติกุลหรือโปรจิโน่ด้วยบทบาทผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างต่อเนื่องเกือบ10ปีโดยเฉพาะการสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดในโลกด้วยวัยเพียง14ปีที่คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพ Ladies European Thailand Championship เมื่อปี2017ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกด้วยวัยเพียง19ปีพร้อมครองบัลลังก์ยาวนานถึง40สัปดาห์รวมถึงครองอันดับ1ผู้นำรายได้สะสม LPGA Tour ได้ถึง2ปีซ้อนส่วนผลงานในสนามคว้าแชมป์ระดับโลกมาแล้ว10รายการได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดมากมายไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีและ Rookie of the Year Ladies European Tour เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปารีสที่ฝรั่งเศสนะครับนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี2568เป็น1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการกีฬาโลกของนิตยสารไทม์เป็นตัวแทนความเป็นไทยผ่านรอยยิ้มจนได้รับฉายาจากสื่อว่าเป็น The Smiling Face of Thai Golf และยังร่วมก่อตั้งโครงการ JK Golfcharity สร้างประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับต่อกันที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน Asian Games IG Nagoya 2026บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสหวังลบล้างภาพลักษณ์คอร์รัปชันและฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกในอนาคตติดตามได้จากรายงานครับ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นบททดสอบสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระตือรือร้นใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นใบเบิกทางสู่การกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับโลกอีกครั้งในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอตัวจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวอีเวนต์ใหญ่ในอดีตอย่างโอลิมปิกโตเกียว2020ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในการเดินหน้าจัดแข่งขันท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และงบประมาณบานปลายขณะเดียวกันก็ล้มเหลวในการบิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซัปโปโรวินเทอร์โอลิมปิกเพราะตรวจพบทุจริตในการคัดเลือกผู้สนับสนุนและหัวประมูลเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ชนะงานของรัฐเหตุการณ์อื้อฉาวในอดีตเป็นสิ่งที่ทางการญี่ปุ่นไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยอีกครั้งจึงได้วางมาตรการอย่างรัดกุมในการดำเนินการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลกเริ่มที่กรีฑาชิงแชมป์โลกโตเกียว2025ฝ่ายจัดงานบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งสัญญารวมทั้งกระบวนการคัดเลือกผู้สนับสนุนและจัดจ้างบริษัทส่งผลให้รายได้และเงินบริจาคทะลุ 4,000 ล้านเยนมากกว่าที่คาดการไว้ที่ 1,000 ล้านเยนขณะที่ใช้งบจากภาครัฐกรุงโตเกียว1,600 ล้านเยนต่ำกว่าที่คาดไว้และจากการที่เมืองมิลานจับมือคอติน่าร่วมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวช่วยประหยัดงบได้มากกว่าเมืองเจ้าภาพเดียวไอจินาโกย่าที่กังวลเรื่องงบประมาณจึงนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จมาจัดแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของทางเจ้าภาพหนึ่งในหนทางรัดเข็มขัดก็คือการไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยใช้เรือสำราญเทียบท่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักแต่อย่างไรก็ตามค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ตัวสูงขึ้นบวกกับภาวะเงินเฟ้อทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งเอเชียนเกมส์และพาราเกมส์พุ่งทะยานถึง 370,000 ล้านเยนหรือเท่ากับ 77,000 ล้านบาทสูงกว่าเดิมถึง3เท่าตัวทั้งนี้จะมีงบอุดหนุนจากรัฐบาลมาช่วยอีก 13,600 ล้านเยนรวมทั้งเงินรายได้จากสปอนเซอร์และค่าตั๋วตลอดจนงบประมาณของเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิบริษัทเอกชนกว่า50แห่งร่วมสนับสนุนขณะเดียวกันยอดจองตั๋วเข้าชมการแข่งขันในการเปิดจำหน่ายช่วงแรกมีแนวโน้มที่ดีบางอีเวนต์บัตรขายหมดไปแล้วทางการญี่ปุ่นประกาศชัดเจนหากเราไม่ประสบความสำเร็จในการจัดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็เลิกหวังที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้คือกอบกู้ความยุติธรรมและการบริหารที่มั่นคงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศญี่ปุ่นนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับต่อที่อันโดนีอิราอุราก็ยืนยันว่าบราโคล่านั้นพร้อมประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้ครับอันโดนีอิราอุราเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกในเกมเยือนอิปสวิชทาวน์ในคืนวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าบรัดเล่บาโกล่าแนวรุกตัวใหม่ทีมชาติฝรั่งเศสมีโอกาสประเดิมสนามให้ทีมทันทีหากการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันเป็นไปด้วยดีโค้ชชาวสเปนเปิดเผยว่าทางสโมสรมีความยินดีกับการได้ตัวบาโกล่าซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรุกพร้อมชื่นชมทัศนคติของนักเตะที่แสดงความต้องการย้ายมาค้าแข่งกับทีมอย่างชัดเจนเขาเข้ามาพร้อมกับทัศนคติที่ถูกต้องสิ่งที่ตนชอบคือต้องการมาลิเวอร์พูลมากอยากมาที่นี่และนั่นเป็นสัญญาณแรกที่ดีเขาเข้ามาพร้อมความตั้งใจที่จะช่วยทีมและตนมีความสุขมากและเขาฝึกซ้อมกับเราได้ดีหากทุกอย่างเป็นไปได้ดีในการฝึกซ้อมวันนี้เขาจะพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนส่วนความสมดุลของขุมกำลังอิราอุรากล่าวถึงผู้เล่นริมเส้นต้องการให้นักเตะในตำแหน่งนี้สามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งและมองว่าบาโกล่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ดีทั้งฝั่งซ้ายและขวาหลังจากเคยเริ่มต้นกับโอลิมปิกลียงด้วยการเล่นทั้งฝั่งขวาโดยตำแหน่งที่ใช้งานจะขึ้นอยู่กับคู่แข่งและรูปเกมครับส่วนความพร้อมของนักเตะที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอิราอุราเปิดเผยว่าคนที่ใกล้ที่สุดก็คือโจโกเมสน่าจะเริ่มฝึกซ้อมได้ในสัปดาห์หน้าการฟื้นฟูเป็นไปตามปกติส่วนโจนี่เลนี่อาจเริ่มฝึกซ้อมร่วมกับทีมในช่วงพักเบรกทีมชาติขณะที่คอนเนอร์แบรดลีย์และโดยเฉพาะอูโก้เอกิเตียนั้นจะกลับมาได้ในภายหลังครับขณะที่สาวกหงแดงในเมืองไทยก็ห้ามพลาดคอปรันแบงคอก2026นะครับกลับมาจัดอีกครั้งในรอบ7ปีครับแฟนๆหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมตัวให้พร้อมกับอีกหนึ่งอีเวนต์ที่แฟนๆรอคอยคอปรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทย Axa Life กลับมาสร้างปรากฏการณ์ในเมืองไทยอีกครั้งชวนเหล่าสาวก The Cop และคนรักการวิ่งมารวมพลังบนเส้นทางเดียวกันพร้อมเก็บเสื้อวิ่งและเหรียญฟินิชเชอร์ที่ระลึกสุดพรีเมียมในทีมคอปรันแบงคอก2026เป็นความทรงจำครั้งพิเศษวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครนายบุญเพิ่มอินทนะประสาทเพรสดีเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นการกลับมาจัดในรอบ7ปีหลังจากคอปรันเคยสร้างความประทับใจให้แฟนหงแดงในกรุงเทพมาแล้วในปี2015และ2019โดยปีนี้เปิดรับนักวิ่งเพียงหมื่นคนเท่านั้นแบ่งเป็น2ระยะได้แก่10กิโลเมตรจำนวน 7,000 คนค่าสมัคร 1,200 บาทและระยะ5กิโลเมตร 3,000 คนค่าสมัคร900บาทพร้อมรับเสื้อและเหรียญที่ระลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC ครับสำหรับคอปรันแบงคอก2026Presented by กรุงไทย AXA Life จะจัดขึ้นอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานครับเปิดสมัครได้แล้วผ่านระบบไทยรันนะครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงเด็กคืนวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพการฝึกซ้อมการสวนสนามของกองทหารม้าดรากูนแห่งบราซิลซึ่งเป็นกองทหารม้าเก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่า200ปีโดยการฝึกซ้อมมีขึ้นเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานสวนสนามเนื่องในวันชาติบราซิลที่จะมาถึง7กันยายนนี้ค่ะ
2: ข่าวดึกค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะ
3: กะลาปะเจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว

0: ไม่ไหว
1: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
0: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
2: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
3: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
4: ใหญ่จังเลยว้าว
5: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
1: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
5: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
6: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
5: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้งหกจนเกิดหมู่แห่งวิญญาณหกยังไงล่ะ
1: เอ๊ะหมู่แห่งวิญญาณหก
5: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณหกคือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
2: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
5: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
5: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
5: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
4: เขาอยากเล่นเกม
6: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
4: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
5: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
4: ข้าเอง
5: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
2: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
4: ได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
5: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
2: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
8: เจ้าหมอนทอง
5: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
2: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
7: ้เย้
6: การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเออ
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
5: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
5: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
4: ฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
5: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
6: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
4: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
5: ลิ่นผู้ชายได้จำแม่นชนะ
4: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
1: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้ว

0: นกลิ่นอื่นแล้ว
1: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
2: เย้ๆๆๆๆๆๆฮะ
0: เกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
1: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
2: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
0: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
1: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
2: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
0: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
0: ว้าหล่อจัง
1: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตวิปฟุตวิปมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วย

0: อสนี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่แน่อ้าสังขารผู้หญิงคนนั้นมีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
1: ค่ะคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
0: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
2: เป็นอะไรไหมเข็มทอง
3: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
4: คนสร้างเจ้าเข็มทอง
1: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
3: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
2: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
5: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
3: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
1: ข้าขอโทษนายหญิง
0: สังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
3: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
2: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
3: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
5: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
3: ถูกต้อง
2: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
3: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายอย่างด้วย
0: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
3: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุร้อยปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
2: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
3: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
5: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
2: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
0: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
3: ส่วนประกอบต่อไปคือต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
5: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
3: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อเปล่าเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี
5: ้โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
3: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
0: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
3: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
0: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
1: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ย
2: ยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
5: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
3: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
6: เอ๋ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
3: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
7: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
3: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
3: ถูกต้องแล้ว
6: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
3: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอ๊ดเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
8: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้อร่อยมากเลยข้าเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะ
6: ชูแอ๊ดเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
6: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
9: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ขอความเจริญพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงปริศนาโลกาภินาศหรือพยากรโลกาภินาศไว้เพื่อท่านทั้งหลายได้ติดตามและไตร่ตรองแล้วก็ต้องยอมรับมันต่อสู้กับมันและก็ต้องมีความคิดที่จะแก้ไขบ้างไม่ใช่ยอมอย่างเดียวได้เกริ่นกล่าวว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามถ้าว่าจริงไม่จริงท่านที่เกิดมาเนี่ยอายุ7นะอายุ80ขึ้นมาจนอายุ80ขึ้นมาเนี่ยแต่วันที่80อ่ะท่านเห็นไหมว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามจนเราบอกว่าแหมไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยท้อไหมอย่าท้อโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราคนบาปจะครองเมืองท่านคือไม่ความว่าคนชั่วจะครองเมืองเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นทุกที่ทุกแห่งล้วนแล้วแต่มีคนบาปเยอะบาปเยอะหมายความว่ามีจำนวนเยอะขึ้นแล้วทำเยอะขึ้นทำอย่างฉลาดขึ้นจนแล้วจนครนบาปจะครองเมืองครองกันแล้วเมืองไทยในเท่าไหร่ท่านมันจึงรุกรานที่ประเทศไทยรวมทั้งอาชีพด้วยไอ้ที่เขารุกรานก็เพราะคนไทยอ่อนแอด้วยอ่อนแอด้านกฎเกณฑ์ด้านกฎหมายด้านศีลธรรมด้านความรักชาติแล้วจะเกิดเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้ามือเจ้าภาพไม่ค่อยมีคนบาปจึงครองเมืองคนใส่สูทกับคนนุ่งผ้าตูดขาดบางทีสู้คนนุ่งผ้าตูดขาดไม่ได้ในความดีเห็นคนใส่สูทอาตมาว่าดูบางคนแล้วสู้คนนุ่งผ้าตูดขาดไม่ได้หรอกภายในจิตใจนั้นนะมีแต่ผีเปรตเกาะกินอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปีศาจใส่สูตรแล้วเอาเครื่องเพชรพลอยมาประดับไอ้เครื่องเพชรพลอยนั้นก็ไม่ใช่ของใครหรอกโกงให้ตัวให้ลูกให้เมียให้ตัวให้เมียให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงไปว่าคนบาปจะครองเมืองแล้วจะบอกคนบาปไปด้วยว่าคุณครองได้อีกไม่นานหรอกแล้วก็ไม่ชื่นบานในการครองเมืองนั้น

ุณผู้ชมคะพรุ่งนี้เช้า NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารในรายการข่าวยามเช้าติดตามได้ตั้งแต่เวลา 6:10 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พลาดไม่ได้นะคะ NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศโดยการประมวลใช้วิจารณญาณใช้อัสสยานที่เขามีอยู่มันต้องถึงญาณวิเศษหรอว่าหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้มีญาณวิเศษพระพุทธเจ้าน่ะทรงแสดงไว้แล้วในเรื่องโลกธาตุต้นพระไตรปิฎกนั่นแหละโลกชวิบัติด้วยอะไรไปเปิดดูพระสูตรแล้วก็ไปดูเรื่องความฝันของพระเจ้าปัตเสนที่โกศลแต่อ่านแล้วอย่าตกใจจนบ้านะอย่าเครียดจนเบียดความสุขอย่าทุกข์จนเบียดปัญญาอย่ากลัวจนบ้าอย่ากล้าจนบินให้เข้าใจว่าสิ่งที่จะมาพูดนี้เป็นความจริงที่เห็นและจะนับวันแต่จะกำเริบเสบสารเพราะไม่มีใครช่วยแก้มีแต่คนกรบไม่มีคนแก้ได้กล่าวตอนที่แล้วว่าคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราผ้าเหลืองคือผ้ากาสาวพัดจะโรยราไปหนึ่งจำนวนน้อยลงพระเนในโลกใบนี้จำนวนน้อยลงแม้แต่พระของศาสนาอื่นอาตมาเอาศาสนาพุทธเป็นหลักเขาแล้วกันผ้าเหลืองจะโรยราสองความประพฤติของภิกษุสามเณรหรือนักบวชทางศาสนาที่เกิดเป็นข่าวทุกวันปิดอยู่บ้างปิดไม่อยู่บ้างก็แพร่ออกมาเป็นข่าวความโรยราทางศาสนานั้นที่เขาเรียกเน่าในเพราะใจไม่มั่นคงเพราะคณะสงฆ์ไม่ปกครองเพราะใจเราไม่มั่นคงเพราะคณะสงฆ์ไม่ปกครองทั้งที่อยู่ในยุคที่เครื่องมือดีที่สุดผ้าเหลืองก็โรยราและโรยราจากศรัทธาของประชาชนไม่ใช่เพราะคนไทยเท่านั้นคนที่เขาอ่านหนังสือเขาอยากจะดูผ้าเหลืองประเทศไทยประเทศพม่าประเทศอื่นๆพอเขาเห็นพฤติกรรมในเมืองไทยมีมากมายมีอยู่ทุกวิถีวันเปิดใน Google ที่ไหนเจอที่นั่นความโรยราทางศรัทธาความโรยราทางศรัทธาจะทำให้คนนับถือศาสนาละทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้คนที่เคยอยากนับถือตามตำรับตำนานจะไม่เข้ามานี่เรียกว่าผ้าเหลืองจะโรยรา

0: สวัสดีค่ะบุคคลใดมีปัญญาอย่างถูกต้องแล้วย่อมเอาชนะความทุกข์ได้ทุกกรณีพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
0: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะดร.พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาชาติเวสสันดรชาดกกันมหาราชหน้าที่เทวดาเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

พระเจ้ากรุงสนชัยได้ฟังพระหลานรักสนองสารหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ากราบทูลความทุกข์ความลำบากให้ฟังยินดีมากเท่าไรก็ได้เพราะมีความรักมีความคิดถึงห่วงหาอยากจะเจอมานานแล้วบัดนี้เท่าชราตาจุชกพามาส่งก็มอบรางวัลพิเศษให้เท่าชราตาจุชกนอกจากทองคำพันตำลึง 1,100 ตำลึงทองทั้งชาลีและกันหาแล้วก็มอบรางวัลพิเศษให้เท่าชราตาชูชกอยู่บนปราสาท7ชั้น7วัน7คืนจะทำอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยจะมีคนดูแลปรนิบัติตลอดทั้งกลางวันกลางคืนท่านสาธุชนทั้งหลายเท่าชราตาชูชกเป็นยาจกวานิพกเข็นใจ 1. ไม่เคยอยู่ปราสาท 2. ไม่เคยรับประทานอาหารอันประณีตที่เรียกว่าอาหารชาววังก็โดยเฉพาะเท่าชราตาชูชกมีอุปนิสัยที่ว่าเรียกว่าทานอาหารแบบไม่เรียบร้อยนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าตะกละว่าอย่างนั้นนะโยมนะภาษาชาวบ้านเรียกอย่างนั้นก็เลยทานอาหารนะทานอาหารแบบไม่บรรยะบรรยังนะภาษาพระเรียกว่าไฟธาตุย่อยไม่ทันนะไฟธาตุย่อยไม่ทันภาษาชาวบ้านเรียกว่าท้องแตกตายเท่าชราตาชูชกถึงแก่ความตายในการนี้พระเจ้ากรุงสนชัยก็จึงประกาศหาญาติของเท่าชราตาชูชกดังที่ญาติโยมได้ฟังกันมาแล้วกันชูชกว่าชูชกเกิดมาชะตาแรงพ่อแม่แข่งกันตายหมดไปอยู่กับใครก็ไม่เหลือชูชกก็เลยต้องอยู่คนเดียวเที่ยวขอทานขอข้าวสุกข้าวสารกันเรื่อยไปเมื่อไม่มีญาติทรัพย์ทั้งหมดนะก็กลับเข้าคลังหลวงดังเดิมดังเดิมแล้วก็จัดงานศพให้เรียกว่าให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้สำหรับวานิพกยาจกเข็นใจเพราะว่าพระเจ้ากรุงสนชัยนี้นึกถึงความดีว่าจะไม่นึกถึงความดีจะไม่นึกถึงความที่ไม่ดีว่าพาหลานไปตกระกำลำบากจะนึกถึงความดีว่าถ้าเท่าชราจาจุชกไม่พาชาลีกันหากลับมาแล้วเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้เจอหลานรักรอคอยมานานก็จึงจัดการศพให้อย่างดีแล้วก็มีการสมโภชนะงานใหญ่ๆเขาเรียกว่าสมโภชนะจะไม่เรียกว่าฉลองงานระดับนะสูงสูงขึ้นไปเนี่ยนะจะเรียกว่าสมโภชก็ฉลองก็มีเรียกว่ามีมาบายสีต่างๆนะผสมผสานกันไปนะพิธีพุทธพิธีพราหมณ์

0: ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเมื่อสมโภชเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาลีก็ทูลเตือนพระอัยการคือพระเจ้ากรุงสนชัยว่าบัดนี้ประชาชนเข้าใจแล้วว่าที่พระเวสสันดรเสด็จพ่อได้ประทานช้างปัจจยนาเขนให้เมืองกลิงคลัดเพราะต้องการสร้างบารมี2ประการก็คือ1ต้องการผูกสัมพันธไมตรีต่อประเทศเพื่อนบ้านประการที่2ก็คือต้องการบำเพ็ญทานบารมีให้สมบูรณ์ฉะนั้นประชาชนเข้าใจแล้วฉะนั้นมหาชาติจึงสอนให้เราเข้าใจอยู่4เรื่อง1เข้าใจขอพระนางผุสดีขอให้รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติผู้ดีมีสามีเป็นใหญ่เป็นโตจะได้ทำความดีให้สวยที่คิ้วสวยที่ผมเพราะที่นามีลูกมีคุณธรรมใจดีคือพระเวสสันดรนี่เขาเรียกว่าเข้าใจขอเข้าใจให้พระเจ้าเวสสันดรเมืองกลิงคลัดเกิดเข้ายากหมากแพงเขามาขอช้างเผือกเขาของช้างมงคลเมื่อไปบ้านเมืองใดฝนจะตกต้องตามฤดูบ้านเมืองนั้นร่มเย็นเป็นสุขถ้าปัจจุบันนี้ถ้าเขามาขอถ้าไม่มีช้างก็อาจจะใช้ให้อุปกรณ์ไปขุดบ่อบาดาลไปทำเขื่อนเอาน้ำไปให้อย่างในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็นำฝนเทียมไปนี่บ้านเมืองเขาแล้งก็ประยุกต์แต่ว่าช้างในยุคนั้นเป็นช้างมงคลช้างที่สร้างบารมีมามากนี่ก็เรียกว่าเข้าใจให้ช้างตัวเดียวเนี่ยบ้านเมืองเขาก็เจริญรุ่งเรืองฝนตกต้องตามฤดูกาลสุดท้ายเมื่อเขาไม่เดือดร้อนแล้วเขาก็ไม่มาเบียดเบียนประเทศของตนเองเข้าใจขอเข้าใจให้เข้าใจใช้เข้าใจใช้ในที่นี้ยกตัวอย่างนางอมิตดาเข้าใจใช้เท่าชราตาชูชกเพราะจะใช้ใครนี้ขอให้ใช้คนที่รักเราว่าไม่ยากใช้ง่ายคนที่ไม่รักเรานี่จะมีข้อแม้อยู่ตลอดเวลามีข้อแม้เสมอแต่คนที่รักเราเนี่ยบอกอะไรก็ทำบอกอะไรก็เชื่อใช้ง่ายโดยเฉพาะชูชกก็รักอมิตดาก็ใช้ไปชูชกบอกไปได้ทั้งหมดแหละแม้แต่ใช่ไปตายก็ไปชูชกก็ไปนะโยมนะไปจนได้ชาลีกัณหาเดินทางกลับมาแล้วนะแต่ยังไม่ทันถึงบ้านถึงเมืองก็มาเสียชีวิตก่อนนี่เพราะความรักนะเข้าใจใช้คนที่รักเราใช้นะใช้ง่ายเข้าใจขอเข้าใจให้เข้าใจใช้เข้าใจซึ่งกันและกันประชาชนเข้าใจแล้วว่าพระเวสสันดรให้ช้างไปเพราะมีจุดประสงค์ดังนี้ดังที่กล่าวมาประชาชนก็เลยพร้อมใจกันกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยพร้อมกับพอดีชาลีก็ทูลเตือนพระเจ้ากรุงสนชัยว่าบัดนี้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ขอให้ไปรับเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่บำเพ็ญพรตบวชเป็นดาบทดาบสินีที่ป่าหิมพานต์เขาคีรีวงกตมาครองบ้านครองเมืองดังเดิมเถิดพระเจ้ากรุงสนชัยได้ทราบดังนั้นก็เลยดีพระทัยก็ตั้งทัพพระเกียรติยศเป็น2ทัพทัพหน้าทัพหลังพอดีพราหมณ์8นายที่นำช้างไปก็นำช้างมงคลมาคืนพอดีเพราะบ้านเมืองเขาร่มเย็นเป็นสุขแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยก็ให้ชาลีประทับช้างปัจจยนาเขตเป็นทัพหน้าพระองค์ก็เป็นทัพหลังมุ่งหน้าเดินทางไปเขาคีรีวงกตส่วนจะไปอย่างไรถึงหรือไม่ก็ต้องติดตามกันที่12ก ันที่13ต่อไปนะกันนี้มันเนื้อหาสาระจบลงตรงนี้มหาราชปะพังนิธิตังกันมหาราชประดับด้วยพระคาถา69พระคาถาอาตมภาพชี้แจงมาโดยประสงค์ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะจากการฟังเทศมหาชาติกันมหาราชนั้นนะคะเราก็จะได้รับคติธรรม2ข้อด้วยกันนั่นก็คือข้อ1คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะและข้อ2พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและพึงสละชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสลิดสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เราจะปรุงอาหารทานเองนอกจากการเลือกวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพแล้วสิ่งที่เราต้องใส่ใจไม่แพ้กันก็คือการเลือกใช้น้ำมันพืชครับน้ำมันพืชที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือน้ำมันมะกอกครับแต่ก่อนจะซื้อเราควรต้องศึกษาประเภทของน้ำมันมะกอกก่อนเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องนะครับเราไปฟังคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ X กันครับ
1: เวลาเราได้ยินคำแนะนำทางด้านโภชนาการนะครับเราก็มักจะได้ยินคำว่าควรที่จะเลือกรับประทานน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งหนึ่งในน้ำมันที่ได้รับการแนะนำมากที่สุดก็คือในเรื่องของน้ำมันมะกอกหรือโอลิฟออยล์นะครับน้ำมันมะกอกคืออะไรนะครับมีหลายชนิดมากมายเลยนะครับเวลาเราได้ยินปุ๊บเราก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับคุณผู้ชมแล้วก็เห็นว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีน้ำมันมะกอกอยู่หลากหลายชนิดเลยเราควรที่จะเลือกน้ำมันมะกอกชนิดไหนมาปรุงประกอบอาหารในลักษณะใดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับน้ำมันมะกอกหรือโอลิฟออยล์นะครับก็เป็นน้ำมันที่ได้มาจากผลมะกอกนะครับโดยปกติแล้วเขาก็จะเอาผลมะกอกแก่เนี่ยนะครับมาในสกัดเป็นในเรื่องของน้ำมันมะกอกในขณะที่ผลที่เป็นผลอ่อนๆเนี่ยนะครับก็จะนิยมไปรับประทานสดหรือนำไปปรุงประกอบอาหารเป็นประเภทอื่นๆน้ำมันมะกอกนอกเหนือจากที่เรานำมาใช้ปรุงประกอบอาหารแล้วนะครับก็ยังมีการนำเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของการผลิตสบู่หรือการทำน้ำมันนวดนะครับในผลมะกอกเนี่ยก็ถือได้ว่ามีน้ำมันอยู่ถึง40%เลยทีเดียวซึ่งชนิดของกรดไขมันที่อยู่ในผลมะกอกเนี่ยนะครับก็เป็นชนิดที่เราเรียกว่ามูฟ่ามูฟ่าย่อมาจาก mono unsaturated fatty acid นะครับก็หมายถึงกรดไขมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวนะครับซึ่งเจ้ามูฟ่าเนี่ยถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของไขมันที่มีมูฟ่าเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับโดยเฉพาะไปลดคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีหรือที่เราเรียกว่าตัว LDL คอเลสเตอรอลดังนั้นจึงช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงในเรื่องของน้ำมันมะกอกนะครับอย่างที่พูดไปในตอนต้นว่าเวลาเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีน้ำมันมะกอกอยู่หลากหลายประเภทเลยโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะแบ่งน้ำมันมะกอกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นน้ำมันมะกอก extra virgin หรือ extra virgin olive oil นั่นเองชื่อบอกอยู่แล้วว่า extra virgin แสดงว่าเป็นน้ำมันมะกอกที่ได้รับจากการสกัดผลมะกอกโดยไม่ไปผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายนั่นก็คือไม่ได้ไปผ่านกระบวนการความร้อนหรือสารเคมีใดๆนะครับดังนั้นน้ำมันมะกอกชนิด extra virgin เนี่ยนะครับสีของเขาก็จะมีสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเขาอุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งสารโพลีฟีนอลก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอย่างที่เราคุยกันบ่อยครั้งนะครับว่าโพลีฟีนอลนั้นช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดในเรื่องของอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของสาเหตุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนุมูลอิสระหรือการอักเสบเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆมากมายดังนั้นการรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของมูฟ่าเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนช่วยตรงนี้รวมกับในเรื่องของโพลีฟีนอลด้วยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าอาหารที่ชื่อว่าเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยถือได้ว่าเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยนะครับว่าส่งเสริมให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวเมื่อเราลองไปดูก็จะพบว่าการรับประทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนนั้นนิยมใช้น้ำมันมะกอกชนิด extra virgin เป็นหลักเลยนะครับประเภทที่2เป็นน้ำมันมะกอก virgin นะครับก็จะคล้ายๆกับ extra virgin ก็คือไม่ได้ผ่านกระบวนการเยอะแยะนะครับไม่ได้ผ่านในเรื่องของการให้ความร้อนหรือสารเคมีใดๆนะครับแต่จะมีความแตกต่างจาก extra virgin ตรงที่คุณภาพของผลมะกอกอาจจะไม่ดีเท่านะครับดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบน้ำมันมะกอก extra virgin กับ virgin แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำมันมะกอก extra virgin นั้นมีราคาที่แพงกว่านั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น extra virgin หรือ virgin อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นน้ำมันชนิดที่ไม่ควรนำเอาไปปรุงประกอบอาหารที่ให้ความร้อนนะครับดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ในเรื่องของการทำน้ำสลัดเป็นต้นนะครับแล้วก็ น้ำมันมะกอกประเภทสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นประเภทที่ผ่านกรรมวิธีหรือ refined olive oil นะครับซึ่งเป็นน้ำมันมะกอกที่มีกระบวนการผลิตคล้ายๆกับน้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับมีการผ่านในเรื่องของความร้อนและก็สารเคมีต่างๆนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำมันมะกอกชนิดนี้จะมีความใสมากกว่าพวกน้ำมันมะกอก extra virgin หรือน้ำมันมะกอก virgin นั่นเองดังนั้นน้ำมันมะกอกชนิดนี้จึงเหมาะที่จะนำไปปรุงประกอบอาหารที่ให้ความร้อนอย่างเช่นผัดเป็นต้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับน้ำมันมะกอกก็จะมีอยู่3ชนิด extra virgin virgin ทั้ง2ชนิดนี้นะครับก็เหมาะที่จะนำไปทำน้ำสลัดไม่เหมาะกับการปรุงประกอบที่ให้ความร้อนแต่ถ้าสมมติว่าจะไปผัดก็จะเลือกเป็นประเภทที่3ก็คือเป็น refined olive oil หรือที่ผ่านกรรมวิธีนั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะบอกว่าตัวน้ำมันมะกอกชนิดใดๆนะครับก็จะมีตัวมูฟ่าที่จะช่วยดูแลในเรื่องของการลด LDL คอเลสเตอรอลซึ่งถือได้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีของเราก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอย่างไรก็แล้วแต่การรับประทานเยอะๆนะครับน้ำมันก็คือน้ำมันยิ่งเรารับประทานน้ำมันเข้าไปก็จะทำให้เรานั้นได้รับพลังงานเข้าสู่ร่างกายเยอะจนเกินไปแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักตัวเกินแล้วก็การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆมากมายนะครับดังนั้นเลือกน้ำมันชนิดที่ดีแล้วก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของปริมาณด้วยว่าไม่ควรที่จะรับประทานในปริมาณที่เยอะจนเกินไปนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของน้ำมันมะกอกนะครับว่าเราควรจะเลือกซื้อน้ำมันมะกอกประเภทไหนนะครับถึงจะเหมาะกับในเรื่องของกรรมวิธีในเรื่องของการปรุงประกอบอาหารประเภทต่างๆนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของอาหารและก็สุขภาพนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับปัจจุบันน้ำมันมะกอกกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมควรเลือกชนิดของน้ำมันมะกอกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะนำมาใช้เพื่อที่จะได้รับสารอาหารและประโยชน์จากน้ำมันมะกอกได้อย่างเต็มที่นะครับมาต่อกันที่ช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.วันนี้จะพาไปรู้จักกับวิธีการสมัครสมาชิกรวมถึงรายละเอียดของการส่งเงินสะสมต่างๆจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: สิทธิประโยชน์น่ารู้ในวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับการออมเงินของโครงการกอช.นี่นะครับเรามาดูกันว่าการฝากเงินรวมถึงการสมัครสมาชิกของกอช.จะเป็นอย่างไรเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ยันยงนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการ
1: ผู้ช่วย
0: เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่กับเราอยู่หลายเทปแล้ววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเนครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยครับการสมัครสมาชิกนี่ยากไหมครับ
1: โอ้โหต้องเรียนง่ายๆเลยนะนี่ว่าไม่มีอะไรจะง่ายกว่านี้อีกแล้วในการสมัครนะครับผม
0: มีหลายช่องทางด้วย
1: ช่องทางนะขออนุญาตเรียนตรงนี้เลยนะครับผมว่าทุกวันนี้ก็ทราบเป็นที่ทราบดีนะว่าแอปพลิเคชันหรือมือถือเนี่ยปัจจัยที่5แล้วทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีนะเราตระหนักถึงข้อนี้นะฮะช่องทางกอช.น่ะเพราะผมเรียนคร่าวๆตรงๆเลยนะเรามีอยู่ทั่วประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยฮะไปอำเภอไหนอยู่อำเภอไหนไปได้หมดนะครับผมสำนักงานคลังจังหวัดแน่นอนฮะตรงนี้ต้องอยู่สากลจังหวัดมีทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็ธนาคารที่เป็นเครือข่ายเป็นพันธมิตรเรานะฮะธนาคารเพื่อการเกษตรนะฮะธกส.นะฮะ
0: ครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอิสลามแบงค์ได้หมดเลยนะฮะนอกจากนี้นะฮะสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรกับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรพวกนี้ทางส่วนใหญ่นะผมใช้ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะก็สามารถติดต่อและที่สะดวกที่สุดนะฮะนี่ฮะ7-Elevenครับผมนะฮะไปเลยฮะเคาน์เตอร์เซเว่นได้เลยเดินเข้าไปเราเป็นพันธมิตรกับเราทำเอ็มโอยูร่วมกันนะฮะว่าสามารถสมัครที่7-Elevenได้เลยนะฮะอีกช่องทางหนึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันนะฮะก็คือ True Money Walletนะฮะมีพิเศษมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการส่งออมกี่ครั้งก็ได้โดยหลักนะฮะโดยหลักว่าเราจะได้ครั้งเดียวนะถ้าทั่วไปที่เดียวเดือนหนึ่งได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าใช้บริการของ True Money Wallet นะฮะกี่ครั้งก็ได้ตามจำนวนที่ประสงค์ครับผม
0: ก็คือช่องทางของกอช.เนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกกลุ่มวัยเลยจะเห็นได้ว่ามีทั้ง True Money กอช.แอปอันนี้นี่คือกลุ่มที่
1: เป้าหมายหลักเราเลยครับใช่ครับผม
0: แต่ถ้าเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาใช้แอปไม่เป็นอ้าวเดินไปอำเภอก็ได้
1: ใช่ครับผม
0: เซเว่นสะดวกสุด
1: อู้นี่ชัดเจนเลยครับ
0: ครับก็มีหลากหลายช่องทางของกอช.นะครับครับซึ่งวันนี้นะครับทางทีมงานของเรานะครับก็จะมีตัวอย่างการสมัครสมาชิกกอช.ผ่านแอปพลิเคชันนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเชิญชมครับ
2: ขั้นตอนการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันกอช.เมื่อเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันของกอช.เลือกสมัครสมาชิกอ่านเงื่อนไขการสมัครให้ชัดเจนและกดยอมรับเมื่อเข้ามาในหน้าสมัครสมาชิกกรอกเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลเลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์อีเมลศาสนาอาชีพจากนั้นกดถัดไปกดเพิ่มผู้รับผลประโยชน์และกดถัดไปโดยใส่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนความสัมพันธ์สัดส่วนผลประโยชน์เบอร์โทรศัพท์แล้วกดตกลงจากนั้นกดเพิ่มบุคคลที่ติดต่อได้และกดถัดไปกรอกข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดตกลงขั้นตอนสุดท้ายระบุจำนวนเงินที่ต้องการส่งเงินสะสมขั้นต่ำ50บาทและเลือกวิธีการส่งเงินที่สะดวกเสร็จแล้วกดบันทึกเมื่อชำระเงินเพียงเท่านี้ก็ถือว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับ
0: ก็ได้รับชมไปแล้วนะครับกับขั้นตอนการสมัครผ่านแอปพลิเคชันของกอช.ไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็สามารถสมัครกันได้ง่ายๆครับท่านผู้ชมก็ลองไปสมัครกันดูนะครับถามคุณยันยงต่อครับในเรื่องของเมื่อเราสมัครไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความก้าวหน้าหรือว่าเราส่งเงินสมทบไปเท่าไหร่ตรวจสอบได้อย่างไรครับ
1: ครับผมมูต้องขอบคุณคุณเอมากเลยนะที่ถามผมเองก็ลืมไปเลยนะฮะตรงนี้เป็นเราให้ความสำคัญมากเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วนะเรามีสมุดเขาเรียกว่าสมุดเงินออมนะฮะเงินของกอช.ก็เหมือนกับเป็นบุ๊กแบงก์อะฮะก็คือไปฝากธนาคารก็จะมีบุ๊กแบงก์ไปอัปเดตตลอดนะของกอช.ก็มีครับอยากจะทราบนะฮะนี่ก็ถือสมุดแต่วันนี้ซึ่งเราจะแจก ให้สมาชิกทุกท่านอยู่แล้วนะครับที่สมัครไปที่ธนาคารออมสินหรือธนาคาร
0: ธกส.
1: ธกส.การเกษตรนะเขาจะอัพให้ได้เลยนะณวันปัจจุบันเลยว่ามีเงินฝากเท่าไหร่สมทบเท่าไหร่นะฮะตรงนี้จะรู้ความเคลื่อนไหวหมดเลยครับผม
0: ต้องเป็น2ธนาคารนี
1: ้ตอนนี้ครับผมตอนนี้เรากำลังมีโครงการจะขยายให้ครอบคลุมให้มากที่สุดนะครับผม
0: ในที่ช่องทางอื่นนอกจากสมุดสมมติผมทำสมุดหายทำไง
1: อ๋อตรงนี้ถ้าเราโหลดแอปแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวเลยฮะเปิดที่แอปเลยฮะเช็คได้เรียลไทม์เลย24ชั่วโมงเลยครับมันจะมีช่องหนึ่งฮะตรวจสอบสิทธิ์นะฮะแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของบัญชีนะฮะแต่ต้องเป็นเจ้าตัวนะฮะอย่าไปให้คนอื่นเขาทราบล่ะเขารู้ล่ะเดี๋ยวเงินในบัญชีจะไปหมดไม่รู้ตัวนะฮะ
0: คุณยันยงครับในการส่งเงินสมทบนะครับถ้าเราส่งไปแล้ว1ครั้งทางช่องทางอื่นๆก็สามารถส่งได้แค่ครั้งเดียวยังมีอีกช่องทางหนึ่งก็คืออย่างที่เคยบอกตั้งแต่แรกไปคือ True นะครับสามารถส่ง2ครั้งนี่คือยังไงครับ
1: ครับผมถ้าเราเข้าทาง True Money เนี่ยเราสามารถส่งเงินได้หลายครั้งเดือนนั้นนะฮะถ้ามีความพร้อมก็ส่งเข้าไปส่งเข้าไประบบเขาเปิดให้นะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าตอนนี้ยังมีแค่ True นะครับ True Money Wallet ครับผม
0: ครับก็ถือว่าทางกอช.เนี่ยมีช่องทางที่หลากหลายนะครับเปิดกว้างมากนะครับในเรื่องของการส่งเงินสมทบรวมถึงการสมัครสมาชิกซึ่งใครๆก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกอช.มาร่วมสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตนะครับมาออมกับกอช.กันมากๆครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยันยงมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีครับ
3: เราก็ได้ทราบถึงวิธีการสมัครสมาชิกและรายละเอียดของการส่งเงินสะสมกันไปพอสมควรเลยนะครับขั้นตอนการสมัครและช่องทางการส่งเงินสะดวกสบายและไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมสามารถลองใช้ผ่านแอปพลิเคชันของกอช.ได้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ช่วงรู้ทันไอทีท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือแม้แต่การพักผ่อนหย่อนใจเราต่างก็พึ่งพาเทคโนโลยีอยู่เสมอวันนี้เราจะมาดูกันว่าอาจารย์พี่ฉ่างจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมานำเสนอครับไปชมกันครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันกับผมนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พิชางครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI ครับผมเป็น generative AI นะครับที่เป็นการผสมผสานนะครับระหว่างภาพนะครับภาพเคลื่อนไหวและก็ดนตรีนะครับโปรแกรมในวันนี้เนี่ยที่จะมาแนะนำนะครับก็มีชื่อว่านะครับWiggleนะครับ Wiggle นะครับโดยโปรแกรมตัวนี้ได้ผสมผสานความสามารถอย่างที่ผมบอกไว้ในช่วงต้นก็คือถ้าเรามีการนำใส่ภาพของเราเข้าไปเนี่ยนะครับที่เป็นภาพบุคคลนะครับหรือภาพตัวการ์ตูนนะครับแล้วผสมผสานกับโมเดลที่มีการเต้นนะครับหรือออกท่าทางต่างๆนะครับแล้วก็ผสมผสานให้ AI เนี่ยผสมระหว่างหน้าบุคคลนะครับกับท่าเต้นนะครับอาจจะเป็นผสมผสานระหว่างการ์ตูนกับหน้าของโมเดลที่กำลังเต้นอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอผสมผสานเสร็จเจเนเรตนะครับ AI ก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับ เต้นตามจังหวะของโมเดลเหล่านั้นได้โดยมีการนำหน้าของต้นแบบเนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็ทำให้ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองศึกษาแล้วก็เดี๋ยวลองทำตามกันดูนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์wiggle.ai นะครับสะกดตามนี้นะครับ wiggle.ai นะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ผสมผสานความสามารถของAI เข้าไปนะครับอย่างที่ได้เรียนทุกท่านให้ทราบนะครับเวลาใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับแนะนำวิธีการใช้งานนะครับแสดงว่าถ้าเรานำเทคโนโลยีตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ทำสื่อต่างๆหรือเอาไว้ให้ตัว AI เนี่ยออกแบบท่าทางเต้นให้นะครับแล้วก็สวมใบหน้าของเราเข้าไปนะครับตัว AI ก็จะสามารถสร้างระบบจำลองหรือคลิปวิดีโอออกมาที่มีท่าเต้นต่างๆเหล่านั้นให้กับเรานะครับอันนี้นะครับผมก็เปิดวิดีโอตัวอย่างให้กับทุกท่านดูนะครับนะครับแล้วก็เท่าที่ผมได้สัมผัสมาเนี่ยวิดีโอตัวนี้ทำท่าเต้นออกมาได้เสมือนจริงมากๆแล้วก็มีการผสมผสานหน้าของเราเข้าไปได้ใกล้เคียงความเป็นจริงเสมือนกับว่าบุคคลนั้นอ่ะได้เข้าไปเต้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ทำออกมาแล้วก็ดูสนุกสนานนะครับอ่ะ นะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดไปที่เว็บไซต์นะครับเขาก็จะแสดงวิธีการmix and match นะครับ mix and match แล้วกันผมเรียก mix and match นะครับท่านสามารถที่จะ mix character image สามารถที่จะนำ animate นะครับเข้าไปก็ได้แล้วก็เคลื่อนไหวตามที่เราต้องการที่จะสั่งให้ motion น่ะพร้อมด้วยก็ได้นะครับโอ้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกนะครับที่ใช้งานนะครับตัวเครื่องมือตัวนี้มากถึง4ล้านเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นครีเอเตอร์ต่างๆนะครับที่มาให้คอมเมนต์นะครับว่าตัวเว็บไซต์เหล่านี้นะครับมีความสามารถหรือ Amazing อย่างไรแล้วก็ใช้งานง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะครับก็อย่ารอช้านะครับตอนนี้ให้กดนะครับเว็บไซต์ vigle.ai เข้าไปพร้อมกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ใช้สมาร์ทโฟนนะครับกดปุ่ม Join the Beta นะครับเว็บนะกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับระบบเนี่ยอาจจะมีการให้เราสมัครสมาชิกนะครับหรือ account นะครับก็แนะนำว่าถ้าเรามี account Gmail อยู่ในเครื่องอยู่แล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ภาพของ motion นะครับที่ตัวระบบเขาเตรียมไว้ให้กับเรามีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยแต่ไม่หมดนะครับอย่างภาพนี้นะครับก็คือภาพที่คนกำลังเต้นนะครับเป็นท่าเต้นอันนี้น่าจะคุ้นๆเลยครับเป็นท่าเต้นของกังนัมสไตล์ใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มรีมิกซ์เข้าไปนะครับเราก็จะได้วิดีโอนะครับรีมิกซ์ของอันนี้นะครับเสร็จแล้วตรงคาแรคเตอร์เนี่ยเราก็ไปหาเทมเพลตนะครับมานะครับเราก็ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะครับตรงนี้เขาบอกว่าภาพที่ดีควรจะเป็นภาพที่แบบ full body image นะครับแล้วก็ขนาดภาพเนี่ยไม่ควรเกิน10เมกะไบต์นะครับแล้วก็เขาก็มีภาพตัวอย่างตัวการ์ตูนต่างๆมาให้นะครับเราสามารถอัปโหลดตัวการ์ตูนเข้าไปก็ได้นะครับมันก็จะขยับเป็นรูปตัวการ์ตูนได้เลยเสร็จแล้วกดอัปโหลดนะครับผมก็จะไปหาภาพในเครื่องของผมนะครับผมมีภาพในเครื่องอยู่แล้วนะครับเป็นภาพนี้นะครับผมก็จะอัปโหลดเข้าไปนะครับขอให้ถ่ายภาพแบบเต็มตัวนะครับวันนี้แบบชุดนี้เลยนะครับก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยผมก็เตรียมตัวภาพเหล่านี้มาแล้วนะครับแบ็กกราวด์นะครับต้องการแบบเอาออริจินอลเลยไหมหรือเอาเป็นพื้นสีเขียวนะครับเพื่อไปทำฉากกรีนสกรีนนะครับหรือเอาเป็นฉากสีเขียวนะครับหรือสีขาวก็ได้นะครับหรือเอาภาพดั้งเดิมก็ได้นะครับเมื่อเราเลือกภาพที่ต้องการได้แล้วเราก็กดปุ่มgenerate นะครับอันนี้นะกดพอกดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะฮะว่าตัวระบบเนี่ยเขาก็จะทำการเรนเดอร์นะครับตอนนี้มีบรรทัดนะครับที่เราจะต้องรอนะครับถึงประมาณ 1,273 นะครับตัวคลิปนะฮะระหว่างนี้ผมจะพาไปดูคลิปที่ผมทำก่อนหน้านี้นะครับเพื่อจะให้ทุกท่านไม่ต้องเสียเวลานะครับไปดูกันก่อนนะฮะนี่อันนี้คือคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับเราจะเพลย์ให้ทุกท่านดูนะฮะนี่นะครับอันนี้คือคลิปเสื้อผมแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นท่านี้นะครับที่ผมทำคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับระหว่างที่เรารอตัวคิวนะครับที่เขากำลังเรนเดอร์อยู่นะครับเสร็จพอดีเลยครับเรามาดูคลิปตัวอย่างของเรานะฮะเพลย์ครับOpen Gangnam Style นี่ครับภาพเต้นกันมาสบายครับ Gangnam Style นะประมาณอย่างนี้นะฮะกดดาวน์โหลดอีกทีนึงครับ Open Gangnam Style ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้มีเพลงประกอบด้วยนะฮะ Gangnam Style มีภาพเต้นด้วยครับเหมือนไหมเหมือนตัวจริงมากเลยโอเคนะครับทำเสร็จแล้วเราก็สามารถส่งไปให้ลูกๆหลานๆแล้วดูได้นะครับหรือเพื่อนๆเราอันนี้คือคลิปครับเป็นไงครับสุดยอดเลยฮะลองทำดูนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมลองไปเล่นดูนะครับผม wiggle.ai ครับผมสวัสดีครับ
5: ช่วงต่อไปช่วงชีวิตดีมีสุขเรายังคงติดตามชีวิตครูแดงพี่ชัยทองเนียมหนึ่งในสมาชิกวง The Impossible กันอยู่นะครับเมื่อวงถึงจุดอิ่มตัวแน่นอนครับว่าการแยกย้ายไปตามหาฝันของแต่ละคนย่อมเป็นเรื่องปกติที่สำคัญกว่านั้นคือการเผชิญกับวัย79ในบทบาทของครูสอนดนตรีที่แยกสนามบินน้ำนนทบุรีเรื่องราวของครูแดงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ

ชื่อพิชัยทองเนียมนะครับอดีตนักดนตรีวง The Impossibles คือหลังจากวงอินแยกกันไปแล้วเนี่ยก็มีวงซิงคอมโบหลายวงที่ขึ้นมา Royal Sprite เงี้ย Gan X เนี่ยแล้วก็อีกหลายวงที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาคุณเศรษฐาเองก็ไปเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นดาราทีวีดาราภาพยนตร์คุณวินัยก็ไปร้องเพลงเดี่ยวส่วนน้องตีอื่นนี่ก็ไปตั้งวงใหม่มั่งไปเล่นรวมกับคนบางคนนี้มั่งส่วนเราเองเนี่ยไปเล่นดนตรีที่พัดพงตั้งวงขึ้นมาสมัยนั้นก็เป็นแหล่งที่พวกคนญี่ปุ่นเที่ยวแยะเราก็ร้องเพลงญี่ปุ่นกันอย่างเดียวเลยเล่นพัดพงยมมันเกือบ 6-7 ปีก็ย้ายไปพัทยาพอไปพัทยาอีกก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นอีกเพราะมีคนจีนเป็นทัวร์มาจีนมั่งสเปนมั่งญี่ปุ่นปลาปลายเราก็ต้องต่อเพลงจีนร้องเพลงสเปนร้องทำตามนั้นตลอดมาก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ว่าเราได้เล่นอะไรหลายหลากแต่สิ่งที่ประจำคือเราจะเล่นเพลงสากลยุคซิกตี้ที่นั้นเท่านั้นพวกนักร้องดังพวกเอวิสคลิปอะไรพวกนี้เราก็ต้องเอามาร้องกันเราก็ต้องเรียนแบบเขามั่งร้องเพลงเอวิสยังต้องแต่งตัวเอวิสเลยต้องไว้จอนต้องหวีผมกระโดด

นักดนตรีเนี่ยเราจะไม่พูดว่าเราอายุเท่าไหร่นะเราเคยเราเล่นเพราะว่าเราสามารถจะเล่นดนตรีได้ไปตลอดจนกว่าเราจะเล่นไม่ไหวอันนี้พอเล่นให้ผู้ใหญ่ดูแล้วบางทีเราก็มานั่งดูสองกระจกดูผมหล่อทั้งนั้นแก่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็เลยตั้งวงดนตรีจิตอาสาขึ้นมาก็เป็นวงดนตรีจิตอาสาที่เราเห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีงานทำก็เรียกมารวมเล่นกันดีกว่ามาเป็นดนตรีจิตอาสากันเราก็เล่นดนตรีจิตอาสากันที่ไหนที่ไหนก็หาตังค์ให้พระบาทน้ำพุมั่งหรือบางทีมีค่าใช้จ่ายบางอย่างหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ตกลงกับเจ้าของงานโดยที่เป็นจิตอาสาคือไม่ได้ตังค์ก็คิดว่าวันนี้ทำอะไรได้ทำพรุ่งนี้เราไม่รู้จะทำอะไรได้คือปลงแล้วอ่ะแล้วใครถามมาแล้วพวกครูแดงเนี่ยคิดยังไงกับชีวิตคือเราแยกแยะได้เราแยกได้ตรงไหนความสุขตรงไหนความทุกข์เราแยกได้พอแยกแยะได้เนี่ยเราจะไม่มีความกังวลอะไรเลยสนุกแต่แล้วก็หันเหมาเป็นอาจารย์สอนมาเป็นครูสอนร้องเพลงที่ศูนย์นนทบุรีทุกวันอังคารแล้วก็เป็นครูสอนทุกวันอาทิตย์ที่ศูนย์เทศบาลซึ่งปัจจุบันนี้ยังทำอยู่ได้พูดได้เคยคุยกับหลายคนแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไม่เครียดเนี่ยไม่เป็นโรคหรอกไม่มีใครเป็นโรคหรอกเหมือนกับคนที่เขาบอกว่าถ้าพักผ่อนพอเนี่ยไม่ต้องกลัวคนที่นอนมากเนี่ยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยถ้าพูดถึงตัวเองแล้วเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเหล้านะแต่อยู่กับไนท์คลับมาตลอดอยู่มาไม่นานมั้งประมาณ58 ปีตอนนี้58 ปีอยู่ในดนตรีนะครับเศรษฐานี่ไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเหล้าคุณวินัยก็ไม่สูบบุหรี่เพราะหลายคนในวงเนี่ยไม่มีใครสูบบุหรี่เลยไอ้เราเนี่ยเราก็ไม่เคยแตะเหล้าทำไมไม่กินกินแล้วมันขมอ่ะเราก็เลยไม่กินติดเป็นนิสัยก็อยู่กับดนตรีฟังเพลงอย่างเดียวโดยเฉพาะเรื่องการร้องเพลงเนี่ยสำคัญที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนะครับมันได้ผ่อนอารมณ์แล้วก็ไม่เครียดคือสาเหตุจริงของคนเป็นโรคนี่คนเครียดถ้าเรามีเพลงในหัวใจเนี่ยชีวิตจะยืนยาวคนสูงวัยเนี่ยเวลาเข้ามารวมกลุ่มกันเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทำถูกทุกอย่างอ่ะเขาก็ทำออกมา

เตือนแบบทางอ้อมอ่ะให้เขาเลือกที่ว่าอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันสามารถจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้คือช่วงที่เราทำงานเกี่ยวกับโบตีพอสเบิร์นเนี่ยนะได้มีคู่ชีวิตก็ได้มาช่วยขับรถมั่งเพราะว่าสาเหตุที่ตัวเองเนี่ยไม่อยากขับรถเพราะเกิดมีวันหนึ่งเราขับรถไปอ่ะจะเข้าบ้านอยู่แล้วเนี่ยเราไปเหยียบคันเร่งเนี่ยรถมันก็เลยชนประตูบ้านพังไปเป็นแถบเลยแถมไม่ชนบ้านอื่นเขาอีกจากนั้นมาแล้วก็ไม่จับเลยกลัวอย่างหนึ่งว่าเวลาเราขับรถไปคนเดียวเนี่ยเกิดเป็นอะไรมามีใครรู้อันนี้เราก็ไปไหนก็ไปด้วยกันสองคนตายายมีเพลงพิเศษที่ปี1990ที่เรามาร้องกันเป็นเพลงใหม่คือเพลงกลับมาแล้วห่วงใย

0: อนอัดเสียงกับตอนที่เราขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยทุกคนเนี่ยจุกอยู่ในคอเลยตื่นตัน
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากครูแดงพี่ชัยทองเนียมตำนานแห่งวง The Impossible ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาเถอะลูก
4: ไม่แก้แม่แห่สิเรานะแม
2: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
3: แล้วแก้แม่เถอะลูก
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
6: ๆแ
7: ม่เล่นอะไรเนี่ย
2: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรพัฒน์ภัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษาเบอร์วันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปีชารักสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศยานกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์แสดงความพร้อมของประเทศไทยในทุกด้านเพื่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งอนาคตค่ะโดยชูแนวทางขับเคลื่อน4ด้านเพิ่มขีดความสามารถดึงดูดนักลงทุนโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand's Offer to the World โดยประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจผ่านแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4ด้านได้แก่สร้างพันธมิตรระหว่างประเทศการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และเพิ่มทักษะแรงงานผลักดันการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศสู่โอกาสการลงทุนและปรับมุมมองต่อสังคมผู้สูงอายุให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะถือเป็นโอกาสแสดงจุดแข็งของไทยทั้งทางภาคอุตสาหกรรมฐานแรงงานที่มีประสบการณ์เครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนความพร้อมของไทยในการก้าวข้ามบทบาทเดิมจากฐานการผลิตสู่การเป็นพันธมิตรร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย โดยงานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบาย

0: อนาคตประเทศไทยโดยย้ำนะครับว่านโยบายผลักดันการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจคว้าโอกาสการเปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสบการณ์จากผู้กำหนดนโยบายผู้นำภาครัฐเอกชนและผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของประเทศไทยในประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นตัวกำหนดอนาคตธุรกิจและอนาคตประเทศไทยทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเงินและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้วย3แนวทางสำคัญทั้งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนผ่านและการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกสู่ขาลงแบบ K-shape ผ่านมาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการ Skill Bridge ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ขณะที่นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยย้ำว่าเป้าหมายหลักของธปท.ตามกฎหมายคือการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคอย่างไรก็ตามความเสี่ยงปัจจุบันคือปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำกระทบรายได้และกลายเป็นหนี้เสียธปท.จึงเข้ามามีบทบาทประคับประคองเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสี่ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือน SME ความไม่เท่าเทียมและทุนสีเทาพร้อมเตรียมยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจนอนแบงก์ทั้งระบบรวมถึงการควบคุมสินเชื่อประเภท Buy Now Pay Lateryังเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบและคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่อง Data Center ที่กำลังมีการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยได้สั่งระงับใบอนุญาตชั่วคราวแล้วพร้อมกับตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดค่ะโดยกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีปัญหาการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมของภาครัฐและช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่มีการนิยามประเภทกิจการอย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลี่ยงไปขออนุญาตในลักษณะคลังสินค้าส่งผลให้สามารถก่อสร้างได้ในทุกพื้นที่ที่สีผังเมืองโดยที่ไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าหากปล่อยให้มี Data Center อย่างไร้การควบคุมอาจเป็นการบีบให้รัฐบาลต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อมารองรับซึ่งสุดท้ายภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าอาจตกไปอยู่ที่ประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นกิจการที่นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมดโดยไม่ใช้ทรัพยากรในไทย
2: กฎหมายควบคุมอาคารครับที่ยังไม่มีการกำหนดนิยามของ Data Center ทำให้ Data Center นี้อ้างว่าตัวเองเป็นคลังสินค้าตอนไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งที่รูปแบบกิจการมันย่อมไม่เหมือนกับคลังสินค้าอยู่แล้วเราจึงควรที่ต้องมีการนิยาม Data Center นะครับว่ามันคืออะไรและออกระเบียบในการกำกับเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการกักเก็บน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการดับเพลิงระยะร่นมาตรฐานในการระบายความร้อนหรือการมอนิเตอร์การใช้น้ำใช้ไฟการวัดอุณหภูมิต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐในส่วนของประเด็นที่2ครับเรื่องของผังเมืองครับจากเอกสารของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับทุก4ผังเมืองสร้างได้หมดช่องว่างนี้กรุงเทพมหานครรับทราบนะครับเพราะผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วจากที่ผมเล่ามารวมถึงวิธีการและข้อเสนอแนะต่างๆในการกำกับควบคุม Data Center แล้วนั้นท่านรัฐมนตรีได้ฟังแล้วต่อจากนี้ท่านจะไปดำเนินการจัดการอย่างไรและจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้เกิดการกำกับควบคุม Data Center อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ
1: ขณะ ที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญและรับทราบถึงปัญหาโดยล่าสุดได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายย่านพระราม9และพบการกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วและเตรียมตรวจสอบทั่วกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่และการจ่ายไฟชั่วคราวจนกว่าการจัดระเบียบจะแล้วเสร็จ

0: จริงผมส่งทีมไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับพอมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทราบว่ามีการเก็บน้ำมันไว้สำหรับการผลิตไฟสำรองนะครับที่ Data Center ที่พระราม9เนี่ยก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งถังไว้มีถังเก็บน้ำมันเกิน 150,000 ลิตรไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีการเก็บน้ำมันนะครับก็ไปตรวจไปสั่งการว่าเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับ Data Center ซึ่งก็จะมีการตรวจปูพรมสำหรับ Data Center ทุกที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีการเก็บน้ำมันเกินปริมาณเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดโทษจำคุก2ปีได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 อ.5 ที่มาขอเนี่ยระงับทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ
1: นายเอกนัทย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศเพื่อวางหลักเกณฑ์ใหม่ให้รัดกุมทั้งเรื่องกฎหมายผังเมืองการทำ EIA และหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟฟ้าซึ่งเตรียมแก้ไขกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้และยืนยันว่ากิจการ Data Center จะต้องรับภาระต้นทุนพลังงานเองซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟของประชาชนแพงขึ้นทั้งนี้รัฐบาลว่าการขออภัยค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้ร่วมหารือกับนายสุพนัทพิจารณาแนวทางการจัดตั้งตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครด้วยโดยนายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้มีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะประชุมกันนัดแรกในวันนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ
2: รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ Data Center แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ได้มีมติครม.เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีท่านอยู่ในที่ประธานในการจัดระเบียบ Data Center ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center เราต้องการอะไรในมีการทำการบ้านหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแยกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยในการรวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการที่เป็นครั้งแรกในและเสร็จในจากการที่มีการขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญสสไว้นะครับได้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ได้เกมการเมืองเลยเป็นการพัฒนาของพี่น้องประชาชนที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมได้
3: สำหรับการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่มีการประชุมในวันนี้รองนายกรัฐมนตรีจะหารือร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเร่งทบทวนกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปอุดช่องโหว่ทางกฎหมายและก็บูรณาการกับทุกหน่วยงานเป็นการจัดระเบียบการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center พร้อมกับมาตรการคุมเข้มผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก็สังคมด้วยครับนายเอกนิติริติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลว่าภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center เพื่อการลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนื่องจากที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ขอยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI และอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นเข้ามาดำเนินกิจการคณะทำงานจะตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ทำให้ไม่ต้องอนุญาตหรือไม่ต้องขออนุญาตและนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมวันนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือด้วยก่อนจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
4: พอดีท่านนายกเพิ่งลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะทำงานนะครับของเรื่อง Data Center ก็ต้องบอกว่ากรอบแนวคิดเนี่ยนะครับที่ตั้งใจว่าจะเป็นกรอบอันที่หนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมี Data Center เข้ามาตั้งแต่อดีตเข้ามาเลยนะครับซึ่งวันนี้ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOIวันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่าวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรอยู่บ้างเพราะว่าหลายอันเท่าที่ทำดูข้อมูลเบื้องต้นก็คือหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลสิ่งที่เราต้องการทำตรงนี้ให้ชัดก็คือกรอบในการกำกับดูแลอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรื่อง Data Center เนี่ยแน่นอนมันมีประโยชน์กับเศรษฐกิจทำยังไงให้ประโยชน์ตกกับเศรษฐกิจไทยให้มากที่สุดแล้วมันไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วก็จะมาเดาว่ากฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้นท้ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วยขณะเดียวกันก็ไปดูของอดีตว่ามีอันไหนบ้างที่มีกฎแล้วซึ่งกฎตอนนี้กฎหมายเนี่ยแต่ละอันเข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทมก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้นะครับตามที่ลงในราชกิจจานุเบกษาท่านนายกให้เราเป็นคนบูรณาการในภาพรวมเพื่อจะดูวางกรอบกติกา Data Center แล้วก็ตรงนี้ก็คิดว่าพยายามที่เราให้นำเสนอครม.
1: ส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9นะคะเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยกลุ่มน้ำมันในท่อระบายน้ำจริงค่ะแต่ว่ายังไม่พบความเสี่ยงในการระเบิดพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลและแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีก1ชุดลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบชุมชนโดย1ในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบคือท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้า Data Center โดยเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาตรวจสอบพร้อมใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าเบื้องต้นก่อนจะนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้ง นายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งใดจึงต้องส่งตัวอย่างน้ำตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณภายนอกเจ้าหน้าที่นำตัวอย่างมาเขย่าและตรวจวัดก๊าซที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นเบื้องต้นพบกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของประชาชนที่ร้องเรียนว่ามีกลิ่นของน้ำมันออกมานะคะโดยตรวจพบค่าประมาณ3 ppm ซึ่งเป็นระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ว่าปริมาณดังกล่าวยังต้องนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าอยู่ในระดับที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือเกินค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าอาจมีก๊าซที่สามารถติดไฟหรือทำให้เกิดการระเบิดนั้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่พบสภาวะที่ทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟแต่สิ่งที่อาจส่งผลกระทบในขณะนี้คือปัญหากลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำสำหรับการตรวจสอบภายใน Data Center ทางบริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะที่ประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Data Center ได้แก่เสียงความร้อนและขม่าวควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองซึ่งหลังจากนี้อาจมีการวางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบผลกระทบในด้านอื่นเพิ่มเติมส่วนประเด็นสำคัญว่าน้ำมันที่ตรวจพบบริเวณท่อระบายน้ำของชุมชนมาจากการรั่วไหลของ Data Center หรือไม่นั้นนายจตุรงค์ชี้ว่าคาดว่าท่อระบายน้ำภายในและภายนอกอาจเป็นระบบเดียวกันแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของน้ำมันได้จำเป็นต้องขอข้อมูลระบบการระบายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำและหาต้นทางที่ชัดเจนทั้งนี้ตัวอย่างน้ำที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดและสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสารที่ตรวจพบมีแหล่งที่มาอย่างไร
3: ขณะที่ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าชี้แจงโดยการแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542หลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงว่ามีกลิ่นเหม็นคาวคล้ายกลิ่นน้ำมันและกังวลถึงผลกระทบจากการเก็บน้ำมันในปริมาณมากอยู่ในพื้นที่โดยตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานนำเอกสารข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันสอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นและจะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นบริษัทดังกล่าวมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะโดยแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นวินัยและพลังของทีมที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆ นักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลหลังได้รับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ
1: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกก็ทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลนักทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างแน่ครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือพวกเล็กของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือแล้วก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้ไปต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตัวโอลิมปิกที่ได้ไปนี่ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
0: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11.76 ล้านบาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8.4 ล้านบาทเงินรางวัลส่วนผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2.52 ล้านบาทและคณะกรรมการยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จครั้งนี้รวมเป็น 14.76 ล้านบาทในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5.52 ล้านบาทขณะที่เงินของนักกีฬายังคงเป็น 600,000 บาทต่อคน
2: จากกรณีที่เกิดเหตุที่นั่งทรุดตัวเกิดขึ้นในการแสดงคอนเสิร์ต Farewell คอนเสิร์ตในอัศดิวสันต์ Impact เมืองทองธานีนะครับอารีนาเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สกบเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตจนได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวครับโดยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคทั้งการคืนค่าบัตรเต็มจำนวนหรือการย้ายรอบชมการแสดงได้ครับโดยทันทีที่ได้รับการรายงานในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งประสานและหารือกับบริษัทนิกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตร พราะเห็นว่ากรณีนี้ผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองและการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวยังไม่ครอบคลุมทุกคนซึ่งผลการหารือสรุปเป็นมาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในรอบวันที่9กันยายนท่านสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือทางอีเมล cs@thaiticketmajor.com หรือ call center โทร02-262-3456ส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาโดยควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนและหากผู้บริโภคที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองสามารถแจ้งได้ที่สคบโดยสคบรับเรื่องและช่วยประสานได้ส่วนผู้ที่ขอคืนเงินหรือย้ายรอบไม่สำเร็จรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับ
0: ส่วนประเด็นการยกเลิกสัญญาการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยและการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding ที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินการนั้นนะคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงยืนยันนะคะว่าการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding เป็นการเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่มีการล็อกสเปคนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงรายละเอียดกรณีปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการจัดสอบโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2567มหาวิทยาลัยเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ก่อนการลงนามสัญญามีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับปปช.ปปท.และบก.ปปป.เพื่อเข้าตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางและนำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียนสำหรับการจัดประมูลในรอบใหม่ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี e-bidding เพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ชนะการประมูลโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่มีการล็อกสเปคหรือกีดกันผู้ใด
2: ส่วนความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าได้เพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบทั้งหมด 3,868 คนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง5หน่วยงานหลักทั้งปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและปกปปป.เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคคลกลุ่มนี้สำหรับป้องกันการสมัครเข้ารับราชการในอนาคตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางในการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับไปแล้วคืนสู่รัฐส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนเหล่านี้กลับเข้าทำงานในรูปแบบจ้างเหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบกรณีดังกล่าวให้ชะลอการจ้างไว้ก่อนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากองค์กรใดฝ่าฝืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง

0: สำหรับการเยียวยาผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะกรรมการกลางในวันที่17กันยายนนี้เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วสามารถโอนย้ายกลับภูมิลำเนาได้รวดเร็วขึ้นภายใน6เดือนจากเดิมที่ต้องรอถึง2ปีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมและจะเร่งเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนยืนยันว่าไม่มีการจัดสอบใหม่ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเสริมว่าการถอดถอนผู้กระทำผิดออกจากระบบถือเป็นการคืนความยุติธรรมขั้นต้นส่วนความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีก็ตามครับ
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยขณะนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้แล้วผ่านทั้งระบบ e-service และทางเว็บไซต์รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันค่ะนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่กำลังเดินหน้าคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์และหลักประกันของผู้ประกันตนโดยยืนยันความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า12ล้านคนโดยได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอรวมกว่า 5,200 หน่วยและขณะนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้แล้วโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-self service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหากไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์สามารถโทรสายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์1คนเลือกได้7หมายเลขและต้องเขียนเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นค่ะ
0: กระทรวงกลาโหมเดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์พัฒนาศักยภาพกำลังพลรับมือยุค AI โดยจับมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA และก็ค่ายมือถือวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างปุ่มคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA และค่ายมือถือ AIS ร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผ่านโครงการเพื่อมุ่งหวังวางรากฐานพัฒนากำลังพลดิจิทัลและยกระดับความพร้อมด้านการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลพลโทอดุลเปิดเผยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงกลาโหมจึงเดินหน้านโยบายดิจิทัลดีเฟนซ์มุ่งยกระดับทักษะกำลังคนทั้งทางร่างกายความรู้ทักษะอาชีพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ครับ
1: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่งมอบอาวุธปืน WMI ให้กับ4หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมพลเอกณพลสร้างสมวงศ์ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานพิธีส่งมอบอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 ที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับทดลองใช้งานพร้อมการทดสอบสมรรถนะและสาธิตการยิงโดยทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วม สำหรับอาวุธปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 เป็นผลงานจากภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดหรือ WMI ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นปืนเล็กสั้นจู่โจมตระกูล AR15 ขับเคลื่อนด้วยระบบ Direct Gas Impingement System รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างหลากหลายตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในยุคปัจจุบันสะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในการพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยผู้ใช้งาน
0: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์อันทรงเกียรติให้กับ12นายทหารและนายตำรวจระดับสูงของมาเลเซียเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและมาเลเซียครับโดยในโอกาสที่คณะผู้แทนมาเลเซียเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่119ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์อันทรงเกียรติและมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียแสดงไมตรีจิตและการให้เกียรติระหว่าง2กองทัพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับผู้นำหน่วยและกำลังพลของทั้ง2ประเทศทั้งนี้เครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์นับเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงเกียรติยศมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มอบกับผู้รับการประดับเครื่องหมายแก่นายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียในครั้งนี้จึงมีความหมายในฐานะสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับมาเลเซียตลอดจนสะท้อนถึงความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือเพื่อดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 นค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระยุหยาตราทางชนละมากและความพร้อมฝีพาย 2,000 นายและได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญภาพพระกฐินจากนั้นนายกรัฐมนตรีขึ้นเรือของกองทัพเรือเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามโดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ทั้งขบวนเรือพระราชพิธีเส้นทางและรูปแบบพิธีการในงานพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบซึ่งยังมีการฝึกขบวนเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยสิ่งที่มีความมั่นใจคือนอกเหนือจากการแสดงออกถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทยยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติด้วย
1: ขบวนเรือเส้นทางและก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับการฝึกกระบวนเรือเนี่ยก็ยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4เรายังจะฝึกไปอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่7ครั้งที่8จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือนอกเหนือจากเป็นความเป็นความสวยงามการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะครับ
0: ส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามจุดที่ชมขบวนเรือพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความเข้มงวดอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปตามจุดริมแม่น้ำมีทั้งวัดโรงเรียนและจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีด้วย
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thaiชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยจาก4ภาคผ่านงานศิลปะงานหัตถศิลป์อาหารกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายครับงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นด้วยต่างตื่นตาตื่นใจกับการจัดการแสดงที่สะท้อนเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่ผสมผสานมรดกดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัวและประทับใจกับการแสดงทางวัฒนธรรมศิลปะอาหารพื้นถิ่นงานหัตถศิลป์หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเวิร์กช็อปและการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกและใกล้ตัวคนทุกวัยด้วยงานนี้ได้มีการรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรม4ภาคไปไว้ในที่เดียวเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุขและความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีผ่านทั้ง5โซนสร้างสรรค์พร้อมชิมช็อปอาหารกว่า60ร้านค้าตลอดจนเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ผ้าไทยและสินค้าทางวัฒนธรรมจาก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีและผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า100ร้านค้างานสีสันไทยจัดขึ้นถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีสามารถเข้าชมฟรีตลอดทั้งงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กระทรวงวัฒนธรรม Facebook สีสันไทยเว็บไซต์ www.m-color ขออภัยครับ www.m-culture.go.th หรือสายด่วนวัฒนธรรมนะครับ1765ครับ
0: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาโดยจะนำส่งศูนย์มรดกโลกในวันที่15กันยายนนี้ค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่2ทับ2569โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ preliminary assessment ของแหล่งสงขลาและชุมชนที่

0: ่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อส่งไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายนนี้ซึ่งคุณค่าความสำคัญที่นำเสนอตามเกณฑ์มรดกโลก2ข้อได้แก่เกณฑ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสำคัญตามเส้นทางการค้าทางทะเลและเกณฑ์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีความสัมพันธ์และพลวัตระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาที่ประชุมยังพิจารณาทบทวนรายชื่อแหล่งมรดกวัฒนธรรม9แหล่งเพื่อเตรียมการจัดทำเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้แก่สถาปัตยกรรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ภูมิทัศน์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและเสาชิงช้าวัดราชนัดดารามวรวิหารแหล่งโบราณในคดีและแหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดน่านเส้นทางวัฒนธรรมชัยยานครศรีธรรมราชสถิงพระยะรังไซบุรีแหล่งโบราณในคดีเมืองเก่าเชียงแสนและสุวรรณโคมคำสปป.ลาวและพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
1: ตอนนี้สถานการณ์ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยล่าสุดมีจำนวนมากกว่า 680,000 คนแล้วนะครับโดยในจำนวนนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 500,000 คนแล้วก็เนื่องในโอกาสการจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกทางกรมการแพทย์ก็เชิญชวนประชาชนร่วมกันตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธานินเวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Long Life Bright Mind สมองดีชีวิตยืนยาวโดยระบุว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า120%ของประชากรทั้งหมดประชาชนจำเป็นต้องมีความเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยโดยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งเกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่เรื่องความทรงจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและการแสดงออกด้วยนับเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยทุกคนจะมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปัจจุบันกรมการแพทย์และสถาบันประสาทวิทยาได้เตรียมนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเข้ามาเสริมระบบสุขภาพช่วยในการคัดกรองการตรวจยืนยันด้วยการถ่ายภาพสมองและการเจาะไขสันหลังที่ไม่จำเป็นโดยนวัตกรรมการตรวจเลือดเพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพซึ่งจะช่วยในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาความจำได้ตั้งแต่ด่านแรกและส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและสามารถลดการตรวจที่ไม่จำเป็นลงได้ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดทั่วโลกนั้นมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมประมาณ55ล้านคนโดยเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณ60%-80%โดยมีผู้ป่วยระยะก่อนแสดงอาการกว่า315ล้านคนทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นมีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกว่า 680,000 คนหรือประมาณ6%ของผู้สูงอายุทั่วประเทศแล้วก็ในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 500,000 คนครับ
0: นาโนเทคสวทช.จัดสัมมนาพิเศษในงานไวต้าฟู้ดเอเชีย2026ค่ะเปิดตัวโปรแกรมวิจัยไฟโตเอ็กซ์พร้อมกับชูนวัตกรรมสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยช่วยบำรุงสมองความจำและลดภาวะเครียดรองรับเทรนด์ Healthy Longevity หรือการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักตานนชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทช.ระบุว่าผู้บริโภคยุคใหม่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้นดันให้ตลาดนูทราซูติคอลทั่วโลกโตต่อเนื่องจาก 636.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025คาดว่าจะทะลุ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2033ซึ่งไฟโตเอ็กซ์จะเป็นระบบนิเวศวิจัยที่ช่วยเปลี่ยนสมุนไพรไทยให้กลายเป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพร้อมเพิ่มโอกาสในตลาดโลกด้วย Longevity Economy ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มองข้ามไม่ได้ขณะที่ดร.ทวินเอี่ยมปรีดีผู้อำนวยการโปร

0: แกรมไฟโตเทคไฟโตเอ็กซ์นะคะขออภัยค่ะเปิดเผยว่าปัจจุบันมีสารออกฤทธิ์พร้อมจำหน่าย15รายการครอบคลุมทั้งกลุ่ม Nutraceuticals และ Cosmeceuticals โดยมีไฮไลท์สำคัญคือสารออกฤทธิ์ตัวใหม่สารสกัดจากบรอกโคลีและสารสกัดจากใบบัวบกที่มุ่งตอบโจทย์วัยทำงานในด้านการบำรุงสมองเสริมความจำและช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเครียดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนผ่านโครงการ Phyto X Celebrity Accelerator เช่นผลิตภัณฑ์ Think Plus AM Brainบูสเตอร์โดยคุณตูนสุพัชชาและแบรนด์ MacRoot Pro โดยคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนประเทศไทยจากผู้ผลิตวัตถุดิบสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพระดับสากล
1: ไปที่จังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้การยกระดับสินค้าชุมชนกับ One Day Trip เที่ยวที่เดียวครบในวันเดียวครับที่อำเภอหนองยาปล้องติดตามได้จากรายงานครับ
2: วันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยาปล้องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยาปล้องสวนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
3: ที่เราเป็นดินลูกหลังเสียส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินราดง่ายไม่กุ้งน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอและเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยาปล้อง
4: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอูก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมันทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันหนองยาปล้องเองก็มีลักษณะทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้หนองยาปล้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักชิมทุเรียนต้องมาลองและจะรู้ว่าทุเรียนหนองยาปล้องอร่อยอย่างไร
2: จากสวนผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านลิ้นช้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการแต่งกายการทอผ้าอาหารพื้นบ้านและวิถีเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
5: ถ้ามาที่ลิ้นช้างนะคะติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนนะคะพี่ๆจะได้ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่กระดังลาน้ำตกรากไทรผาลงผ้าแล้วก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดศึกษาดูงานนะคะเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของอำเภอหนองยาปล้องเลยก็จะเด่นในเรื่องของพริกพานและพริกกะเหรี่ยงค่ะ
2: อีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมคือพุน้ำร้อนหนองยาปล้องแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
6: เป็นผลวิจัยจากการนำแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่าน้ำแร่ตรงนี้ท่องเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาครับได้สุขภาพไปต่อนะครับ
7: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ำร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการฟกช้ำเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจำก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านพูน้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพแล้วก็ ประสิทธิภาพของสถานที่ท่อง